ปิดตัวโมเดลต้นแบบไปได้เลยค่ะซูมเอานะคะคุณหมายกดที่คีย์บอร์ดนะคะ Control Alternate Spacebar นะคะแล้วก็กด Control Spacebar เพื่อซูมอินนะคะลดขนาดตัวหุ่นให้เท่ากับไซส์ของกระดาษนะคะให้ดูแล้วมีลักษณะพอดีกับไซส์กระดาษที่เราสร้างเมื่อกี้ประมาณนี้นะคะวางให้พอดีกับไซส์ของกระดาษครูหมายวางตัวหุ่นนะคะให้ชิดกระดาษด้านซ้ายนิดนึงเนื่องจากว่าทางด้านขวามือเดี๋ยวเราจะมีลักษณะการแต่งให้เป็นฝุ่นนะคะฉะนั้นเราถึงเว้นพื้นที่ด้านขวาไว้สำหรับการแต่งรูปแล้วก็การใส่นกให้นกโบยบินออกมาจากตัวหุ่นนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคน copy layer หุ่นนะคะ Ctrl J ค่ะกด Ctrl J ที่คีย์บอร์ดนะคะ2ครั้งcopy มา2ตัวนะคะตอนนี้เราจะมีหุ่นทั้งหมด3ตัวนะคะคือเลเยอร์1เลเยอร์1 copy แล้วก็เลเยอร์2ให้ทุกคนปิดตาที่เลเยอร์1ค่ะและปิดตาที่เลเยอร์1 copy 2นะคะตอนนี้เราจะมีหุ่นตัวกลางตัวเดียวนะคะคือเลเยอร์1 copy ค่ะหลังจากนั้นให้ทุกคนคลิกที่หุ่นได้เลยค่ะและไปใส่ฟิลเตอร์กันค่ะไปที่ฟิลเตอร์นะคะแล้วคลิกที่ Liquidity ค่ะคลิกตามเลยนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนเลือกตัวแรกนะคะตอนนี้นะคะคลิกตามครูหมายเลยนะคะและปรับลดขนาดหัวแป้งนะคะเพิ่มลดบอใบไม้ลอลิงนะคะใช้คีย์ลัดในการกดและหลังจากนั้นให้ทุกคนดึงขึ้นเลยค่ะดึงไปตามทิศทางที่เราต้องการให้วัตถุกลายเป็นฝุ่นนะคะกลายเป็นผุยผงเราต้องการให้ไปในทิศทางไหนเราดึงวัตถุของเราไปในทิศทางนั้นเลยค่ะจากตัวอย่างของครูไหมก็คือเราต้องการดึงไปทางด้านขวามือนะคะฉะนั้นจับดึงไปเลยค่ะเพิ่มลดขนาดหัวแปลงได้เลยนะคะจับดึงเลยค่ะตัวนี้จะมีผลกับอะไรนะคะจะมีผลกับการฟุ้งด้านหลังของตัวคนค่ะยิ่งนักเรียนดึงเยอะยิ่งนักเรียนดึงไปไกลเท่าไหร่นะคะการฟุ้งของฝุ่นเวลาที่นักเรียนไปทำนะคะมันจะเยอะยิ่งขึ้นอ่ะของครูไหมดึงประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นกดโอเคค่ะทุกคนก็จะได้ภาพประมาณนี้นะคะตอนนี้เรามาเกือบครึ่งทางแล้วนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนนะคะปิดตาเลเยอร์1 copy เลเยอร์ที่เราทำ liquidity เมื่อกี้ค่ะนักเรียนปิดตาก่อนนะคะหลังจากนั้นไปเปิดตาตรงเลเยอร์1และเราจะเริ่มทำงานกับเลเยอร์1นะคะในขณะที่ทำงานให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าตรงเลเยอร์ตอนนี้เราคลิกที่เลเยอร์ไหนนะคะต้องการทำงานเลเยอร์ไหนให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกเลเยอร์นั้นนะคะหลังจากที่เราคลิกเลเยอร์1 copy 2ซึ่งเรากำลังจะทำงานกับเลเยอร์นี้นะคะหลังจากนั้นทุกคนกดนี่เลยค่ะ add layer mask เรียบร้อยนะคะ add layer mask เสร็จหลังจากนี้เราจะเป็นการใส่บลัดลงไปค่ะให้นักเรียนไปด้านซ้ายมือเลยนะคะเลือกทูนบัตรขึ้นมาค่ะและเลือกบัตรด้านบนนะคะเพื่อที่จะกำหนดรูปร่างรูปทรงของบัตรที่เราจะใช้ทดลองเทสบัตรได้เลยนะคะสมมติว่านักเรียนเลือกอันนี้บัตรที่ได้จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้ที่ครูไหมทดลองเทสให้ดูนะคะบัตรแรกจะเป็นบัตรใบไม้ในขณะที่นักเรียนเลือกบัตรนะคะนักเรียนสามารถที่จะกดดูลักษณะรูปแบบบัตรของตัวเองได้กดดูได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราเลือกบัตรที่เหมาะสมกับการใช้งานนะคะครูหมายปรับเพิ่มลดบัตรนะคะด้วยการกดบอใบไม้ลอลิงนะคะปรับเพิ่มปรับลดบัตรนะคะหรือนักเรียนสามารถ

จะปรับเพิ่มแบตได้ตรงไซส์ด้านนี้นะคะตรงไซส์สามารถเพิ่มลดแบตได้1900ก็จะประมาณนี้นะคะ120ก็จะเท่านี้นะคะจะเล็กลงหัวทิศทางแบตนะคะนักเรียนสามารถที่จะปรับได้นี่นะคะความแตกต่างในการปรับหัวบัตรหลังจากนั้นนักเรียนสามารถที่จะปรับระยะความห่างของบัตรได้นะคะเลือกใช้ที่เหมาะสมกับชิ้นงานที่เราจะทำนะคะเรียบร้อยเมื่อเราปรับขนาดหัวบัตรเรียบร้อยสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือการลบวัตถุที่เราไม่ต้องการออกนะคะเพื่อให้ความรู้สึกว่าตอนนี้ส่วนตรงนี้ค่ะส่วนด้านหลังของหุ่นของเราเนี่ยกำลังเป็นเหมือนฝุ่นที่กระจายตัวออกไปนะคะเหมือนตัวร่างกายเราแตกนะคะเราก็คลิกไปเลยค่ะในระหว่างคลิกนักเรียนสามารถที่จะปรับเพิ่มปรับลดขนาดหัวบัตรได้นะคะตอนนี้ครูใหม่ปรับไปประมาณ5ครั้งนะคะก็จะเห็นว่าร่างกายหุ่นที่เรานำมาใช้เริ่มมีการจางลงนะคะเนื่องจากมีสีขาวเข้าไปปิดทับเหมือนกันไหมคะตอนนี้ทุกคนน่าจะถึงแบบครูใหม่คือเริ่มมีความฟุ้งของส่วนด้านหลังที่เราใช้แบตในการแต่งนะคะในการใช้สีขาวเพื่อปิดทับรูปนักเรียนแต่งบัตรไปเรื่อยๆนะคะจนรู้สึกว่ามันมีความฟุ้งหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อไปค่ะคือการตกแต่งเลเยอร์ที่เราทำลิควิตี้เมื่อกี้นะคะเปิดตาเลเยอร์1 copy ค่ะเลเยอร์ที่เราทำการลิควิตี้เมื่อกี้นะคะเมื่อเราเปิดตาเสร็จสิ่งที่จะทำต่อไปนะคะคือการ add layer mark ค่ะคลิกเลยค่ะและกด invert ค่ะนักเรียนจะเห็นว่าจะมีความแตกต่างกันนะคะเราต้องการปิดส่วนทั้งหมดและลบเพื่อที่จะโชว์บางส่วนเราก็เลยใช้วิธีการ invert add layer mark นะคะสมมุติว่าครูใหม่ใช้บัตรเดิมทดลองเพสนะคะถ้าเป็นเลเยอร์มาร์คสีดำนักเรียนจะต้องใช้สีขาวในการลงสีครูใหม่จิ้ม1ครั้งจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่าแอดเลเยอร์มาร์คนักเรียนสีดำแล้วนักเรียนลบใช้บัตรสีดำภาพที่ออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไม่ปรากฏภาพอะไรให้เห็นนะคะนักเรียนจะต้องสลับให้เลเยอร์สีขาวเป็นโฟร์กราวนะคะหลังจากนั้นปรับหัวแปลงของตัวเองค่ะนี่คือสิ่งที่ได้นะคะในการทำ1ครั้งครูหมายกด1ครั้งนะคะเราก็จะได้ภาพที่มีลักษณะฟุ้งเหมือนฝุ่นที่ปลิวออกจากร่างกายเรานะคะเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะนักเรียนเช็คในส่วนของรายละเอียดซูมดูนะคะว่าส่วนไหนที่ต้องการเพิ่มลดครูหมายต้องการที่จะเพิ่มตรงเลเยอร์แรกนะคะเห็นไหมคะเลเยอร์แรกเราต้องการที่จะให้ส่วนในนะคะส่วนเนี้ยค่ะส่วนที่มีความฟุ้งตรงเนี้ยค่ะมีความละเอียดยิ่งขึ้นใช้วิธีการเอาสีดำเททับนะคะนักเรียนจะเห็นนะคะมันจะมีฟุ้งขึ้นมานะคะกดไปเรื่อยๆเลยค่ะ

ปรับลดหัวแปลงได้นะคะถ้าเราใช้ Add Layer Mask สีดำจะต้องปรับหัวเป็นสีขาวนะคะประมาณนี้สมมุติว่าเราโอเคแล้วนะคะต่อไปสิ่งที่เราจะทำต่อหลังจาก

ที่เราปรับความฟุ้งของภาพได้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรารู้สึกว่ามีฝุ่นมีการปลิวของร่างกายแล้วหลังจากนี้เป็นการเพิ่มในส่วนของนกที่บินออกมาจากตัวหุ่นของเรานะคะเราก็ไปหานกคุณใหม่หานกไว้2ตัวนะคะส่วนภาพที่นำมาประกอบนักเรียนสามารถที่จะถ่ายภาพเองก็ได้นะคะหรือไม่นักเรียนสามารถที่จะดาวน์โหลดรูปภาพมาใช้ได้นะคะเพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติเราจะใช้นก2ตัวในการบินออกมาจากร่างกายนะคะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือการที่เราจะต้องย่อขยายนก2ตัวนี้ค่ะให้ดูเต็มพื้นที่นะคะหาพื้นที่ที่จะให้นกตัวแรกบินออกมาได้ก่อนนะคะสมมติว่าครูไหมอยากให้นกบินมาจากบริเวณนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวหลักในการบินออกมาจากร่างกายนะคะถ้านักเรียนมองแบบนี้นะคะนักเรียนจะรู้สึกว่านกมีความลอยออกมาจากรูปภาพนะคะเดี๋ยวครูไหมซูมดูใกล้ๆวิธีการแก้ไขนะคะให้นกมีความกลืนก็คือการใช้โอพาซิตี้ในการลดเนี่ยค่ะถ้าเราลดโอพาซิตี้นกก็จะมีความกลมกลืนกับตัวฝุ่นที่ตัวแตกของเรานะคะเราลดออกมานิดนึงปรับตัวนกหลังจากนั้นค่อยๆเพิ่มนกตัวต่อไปเข้าไปเลยค่ะในเวิร์กช็อปนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนจากตัวนกเป็นตัวอย่างอื่นได้แล้วแต่การดีไซน์ของนักเรียนเลยนะคะอาจจะเป็นอย่างอื่นที่ฟุ้งออกมาจากตัวนักเรียนนะคะที่แตกสลายออกมาจากตัวนักเรียนสามารถหาจัดองค์ประกอบหรือหาวัตถุอย่างอื่นมาใส่แทนนกได้นะคะเราก็จะปรับนกเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะให้มีทิศทางการบินตอนนี้ครูใหม่กำลังวางตัวนกให้เต็มพื้นที่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรับนกกันอีกครั้งหนึ่งปรับความเข้มความอ่อนของตัวนกนะคะตอนนี้เราให้นกบินก่อนค่ะในการปรับนะคะนักเรียนสามารถที่จะซูมเข้าซูมออกเพื่อดูผลงานของตัวเองได้เพื่อดูเวิร์กช็อปที่นักเรียนกำลังปฏิบัตินะคะว่ามันมีความเหมาะสมกับรูปภาพกับชิ้นงานกับพื้นที่ของงานไหมนะคะสามารถปรับเอียงได้นะคะปรับมุมของนกได้ให้มีความแตกต่างกันวิธีการ copy เหมือนเดิมนะคะครูใหม่ใช้ alternate กดค้างแล้วก็ดึงเลเยอร์ที่ต้องการ copy นะคะคลิกเลเยอร์ที่นักเรียนต้องการ copy นะคะกด alternate ค้างหลังจากนั้นปล่อย alternate และปรับไซส์ของตัวนกค่ะ

ปรับตามความชอบของนักเรียนได้เลยนะคะนักเรียนต้องการให้นกบินในปริมาณที่เยอะนักเรียนก็ก๊อปปี้หรือไม่นักเรียนก็หาวัตถุหลายๆอย่างมาใส่ได้แล้วแต่ไอเดียของใครนะคะสามารถปรับลดปรับเพิ่มได้เรื่อยๆนะคะปริมาณ opacity นะคะความเข้มอ่อนที่รู้สึกว่ามันน่าจะพอดีกับการใช้เอฟเฟกต์ตัวนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ85ขึ้นไปค่ะถ้าบางกว่านี้นักเรียนจะไม่สามารถมองเห็นวัตถุได้นะคะประมาณ80 85ถึง100ค่ะนะคะเช่นตัวนี้ครูหมายปรับ opacity อยู่ที่95นะคะตัวนี้100นะคะความแตกต่างดูใกล้ๆจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัวนี้จะใช้95ตัวนี้100ระดับความเข้มความชัดของวัตถุจะแตกต่างกันนะคะ

copy ไปได้เรื่อยๆเลยนะคะสำหรับตัวที่เราจะใช้ของคุณหมายใช้2ตัวก็เลยต้องใช้วิธีการปรับเปลี่ยนมุมรูปบ้างนะคะเพื่อที่จะนกจะได้ไม่ซ้ำกันมากเกินไปค่ะบินออกนอกพื้นที่นิดนึงก็ได้นะคะนักเรียนแล้วแต่การดีไซน์เลยค่ะปรับทิศทางของนกได้

ด Coordinate แล้วดึงไปเลยค่ะการเพิ่มลด Opacity สำหรับการตกแต่ง Photoshop นะคะจะมีผลเวลาที่เรามองภาพความรู้สึกใกล้ความรู้สึกไกลเหมือนเวลาที่นักเรียนมองภาพภาพหนึ่งอะค่ะหรือว่ามองภาพที่อยู่ในระยะไกลภาพที่อยู่ใกล้ก็จะรู้สึกชัดส่วนภาพที่อยู่ไกลก็จะรู้สึกจางรู้สึกไม่ชัดเท่าอยู่ใกล้ก็เหมือนกับการปรับ opacity ของรูปนะคะถ้าหากว่าเราต้องการให้วัตถุมองในระยะใกล้เราก็ปรับให้ opacity เยอะถ้าวัตถุอยู่ระยะไกลเราก็ลด opacity เพื่อที่จะทำให้รูปจางลงค่ะปรับเปลี่ยนได้นะคะหลังจากนั้นเราลองเช็คไฟล์งานเราอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ของครูไหมจะใช้วิธีการก็คือนกที่บินอยู่ใกล้ๆกับตัววัตถุอะค่ะตัวหุ่นที่เรานำมาใช้จะให้เป็นตัวใหญ่นะคะส่วนนกที่บินไกลๆหน่อยเราก็จะใช้วิธีการให้นกกลายเป็นตัวเล็กนักเรียนสามารถสลับได้นะคะแบบบินแบบหลากหลายได้หรือไม่ก็หารูปนกที่มีท่วงท่าการบินที่หลากหลายหรือไม่ก็หารูปที่ต้องการให้ฟุ้งออกมาจากวัตถุน่าจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาใส่แบ็กกราวว่าโอเคไหมนะคะถ้าโอเคก็เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองใส่แบ็กกราวดูเลยนะคะหลังจากที่งานเสร็จแล้วนักเรียนสามารถที่จะนำชิ้นงานแบบนี้ค่ะไปใช้ต่อยอดได้เลยก็ได้คือใช้เป็นแบ็กกราวด์สีขาวและนำไปใส่ในแบ็กกราวด์อื่นๆของนักเรียนได้หรือไม่นักเรียนก็ใส่แบ็กกราวด์ไปจากโปรแกรมเหมือนที่ครูไหมมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะเราสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเดี๋ยวครูไหมจะสอนวิธีการใส่แบ็กกราวด์นะคะนักเรียนไปคลิกที่เลเยอร์แบ็กกราวด์ค่ะหลังจากนั้นให้นักเรียนเพิ่ม create layer ขึ้นมา1 layer นะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนไปหา guardian ค่ะนักเรียนคลิกนะคะคลิกหา guardian ค่ะ guardian tool นะคะหรือคีย์ลัดใช้ตัว J นะคะนักเรียนกดตัว G นะคะใช้ตัว G ที่คีย์บอร์ดนักเรียนกด G แล้วก็จะขึ้นกาเดียนให้นักเรียนนะคะกดกาเดียนค่ะหลังจากนั้นนักเรียนคลิกเลือกสีนะคะตอนนี้สิ่งที่ครูไหมจะสร้างก็คือการสร้างไล่กาเดียนลงมานะคะวิธีการนักเรียนสามารถที่จะเลือกสีได้สมมติว่าครูไหมเลือกสีขาวดำภาพที่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งพอเรามองดูแล้วมันจะไม่ค่อยเข้ากับชิ้นงานของเรานะคะลองกาเดียนหลายๆแบบในการทำกาเดียนนะคะนักเรียนสามารถไล่สีจากบนลงล่างได้จากตรงกลางได้ไล่สีได้หลายแบบเลยนะคะนี่คือข้อดีของกาเดียนคือนักเรียนสามารถที่จะปรับแบ็กกราวด์ของตัวเองได้หลายแบบสมมุติว่าครูไหมเลือกเป็นแบ็กกราวด์แบบนี้นะคะไล่สีจากบนลงล่างและต้องการเปลี่ยนสีตรงสีดำอะค่ะครูไหมต้องการที่จะเปลี่ยนสีให้มีความใกล้เคียงและก็มีความเข้ากันกับรูปภาพวิธีหาสีที่เหมาะสมกับรูปภาพนะคะคือให้นักเรียนสังเกตรูปหลักของนักเรียนว่ามีโทนสีอะไรบ้างวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับนักเรียนคือนักเรียนใช้ตัวดูดสีไปจิ้มหาสีที่อยู่ในรูปภาพได้เลยค่ะเช่นสีผิวนะคะสีผิวสีเล็บสีผมสีที่อยู่ในรูปภาพของนักเรียนเมื่อนักเรียนใช้สีที่อยู่ในรูปภาพมาทำเป็นแบ็กกราวด์ก็จะทำให้งานของนักเรียนดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะในขณะที่นักเรียนจิ้มนะคะนักเรียนจะเห็นว่าด้านขวามือจะมีสีที่นักเรียนจิ้มขึ้นมานะคะลองเทสดูอันนี้ลองเทสนะคะสมมติเราเลือกสีนี้นี่คือสิ่งที่ได้นะคะสีก็จะเป็นในลักษณะที่นักเรียนเลือกนักเรียนจะกาเดียนไปฝั่งไหนสมมตินักเรียนกาเดียนฝั่งนี้นะคะลากจากซ้ายไปขวาระยะการกาเดียนก็แล้วแต่นักเรียนจะลากไปประมาณไหนนะคะปลายสุดจะเป็นสีด้านขวาที่นักเรียนเลือกเมื่อกี้กาเดียนที่เราเลือกจะมีสี2เฉดสีนะคะนักเรียนถ้าสมมุติอยากจะเพิ่มนักเรียนสามารถกดเพิ่มค่ะแต่กรณีนี้ครูไหมจะใช้เพียงแค่2สีนะคะถ้าสมมุตินักเรียนต้องการที่จะเปลี่ยนสีนักเรียนกลับมาคลิกที่กาเดียนเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นนักเรียนเลือกคัลเลอร์ค่ะและจิ้มหาสีสีด้านล่างนะคะสีด้านล่างคือสีเก่าที่นักเรียนเลือกไว้เมื่อกี้นะคะสีด้านบนคือสีใหม่เนี่ยนะคะสมมติครูไหมเลือกเป็นสีน้ำตาลเข้ม
็จะได้ประมาณนี้นะคะสมมติอีกว่าเราเลือกเป็นสีอื่นในการทำชิ้นงาน1ชิ้นนะคะนักเรียนสามารถที่จะทดลองสีหลากหลายสีได้เพราะแต่ละสีที่นักเรียนเลือกอะค่ะจะมีผลต่องานจะช่วยทำให้งานเราดูเด่นขึ้นดูดรอปขึ้นอยู่ที่สีแบ็คกราวด์ที่เราเลือกด้วยนะคะนี่คือมุมถ้าครูใหม่เลือกมุมมาจากฝั่งด้านล่างซ้ายมือนะคะแต่ถ้าครูใหม่เลือกมุมมาจากบนภาพที่ออกมาก็จะประมาณนี้ภาพนี้นะคะครูใหม่ต้องการให้มาจากมุมด้านล่างต้องการให้ด้านขวามือที่มีนกบินนะคะเป็นโทนสีขาวเรียบร้อยนะคะครูใหม่ต้องการชิ้นงานประมาณนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนเสร็จเรียบร้อยงานของนักเรียนชิ้นงานนักเรียนเสร็จเรียบร้อยสิ่งหนึ่งที่นักเรียนจะต้องทำทุกครั้งนะคะก็คือการเช็คผลงานตัวเองค่ะเช็คความละเอียดเรียบร้อยของผลงานนะคะแล้วพอเช็คครูใหม่ก็เจอนกตัวนี้นะคะที่มีความเข้มเราลดลงนิดนึงนะคะอยู่ที่ระดับ80ขึ้นไปนะคะ85ลดนิดนึงเพื่อไม่ให้นกมีความเข้มมากเกินไปนะคะเดี๋ยวจะรู้สึกว่านกตัวนี้โดดออกมาจากวัตถุจากชิ้นงานที่เราทำนะคะ

ักเรียนเช็คทุกชิ้นนะคะที่นักเรียนนำเข้ามาเพราะตอนนี้เราพร้อมที่จะเอ็กพอร์ตไฟล์เอาไปใช้งานแล้วค่ะแบ็กกราวด์นักเรียนสามารถทำได้หลายๆแบบนะคะสมมุติว่านักเรียนไม่ได้ใช้วิธีที่ครูใหม่สอนก็คือการไล่กระเดียนนักเรียนสามารถที่จะหารูปภาพ JPEG หรือดาวน์โหลดรูปภาพหรือใช้ภาพถ่ายของนักเรียนนำมาใส่ได้นะคะเป็นองค์ประกอบได้ตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราเช็คเรียบร้อยแล้วนกทุกตัวอยู่ในภาพที่มันโอเคแล้วนะคะมีการปรับเรียบร้อยทุกตัวหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนเช็คไฟล์เรียบร้อยแล้วนะคะทุกครั้ง

ของการทำโปรแกรมหลังจากที่นักเรียนเช็คไฟล์เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการเซฟชิ้นงานนะคะไปที่เดิมเลยค่ะนักเรียนไปที่ไฟล์กดเซฟนะคะหลังจากนั้นหาสถานที่ที่นักเรียนจะเซฟงานเช่นนักเรียนเซฟไว้ได้ดีนักไว้หน้าจอหรือว่าสถานที่ต่างๆที่นักเรียนเซฟงานนะคะหลังจากนั้นพิมพ์ชื่อที่นักเรียนต้องการเซฟนะคะของครูหมายจะพิมพ์ว่า Lady Bird นะคะไฟล์นามสกุลแรกที่ครูหมายจะเซฟคือไฟล์ Photoshop ค่ะเพื่อสามารถที่จะนำกลับมาแก้ไขหากเราต้องการที่จะแก้ไขไฟล์ชิ้นนี้นะคะเราสามารถที่จะกลับมาแก้ไขได้กดเซฟเลยค่ะเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนเซฟแอดคอปปี้เป็นไฟล์ JPEG อีกหนึ่งรูปนะคะเพื่อนำไปใช้งานกดเซฟเลยค่ะเช่นเดิมนะคะควอลิตี้ให้นักเรียนตั้งที่12ซึ่งเป็นค่าสูงสุดเพื่อที่นักเรียนนำภาพไปใช้แล้วจะได้มีความคมชัดนะคะกดโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะนักเรียนไปเช็คไฟล์ที่ตัวเองเซฟนี่คือไฟล์ที่นักเรียนทำได้เมื่อกี้นะคะนักเรียนเซฟไว้ที่ไหนไปที่โฟลเดอร์หรือว่าไปที่นักเรียนเซฟไฟล์นะคะหลังจากนั้นดับเบิลคลิกดูชิ้นงานของตัวเองนะคะขั้นตอนการเช็คงานเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากนะคะนักเรียนเพราะขั้นตอนนี้จะทำให้เราเนี่ยสามารถเช็คแล้วก็สามารถรู้ว่าไฟล์งานเรามีส่วนบกพร่องมีข้อพลาดหรือว่ามีอะไรที่จะต้องแก้ไขนะคะนอกจากเช็คในโปรแกรมเราสามารถที่จะเช็คจากไฟล์งานที่เราเซฟได้นะคะเช็คดูการโบยบินนะคะเช็คดูวัตถุที่ลอยล่องออกมาจากตัวหุ่นของเรานะคะเรียบร้อยนะคะเมื่อนักเรียนเช็คไฟล์เรียบร้อยสมมุติว่ามีไฟล์ที่จะต้องแก้ไขมีจุดที่จะต้องแก้ไขนะคะนักเรียนสามารถที่จะกลับไปสมมุติว่าเรามีเหตุที่ต้องแก้ไขในตัวของคนตรงส่วนของการปลิวของวัตถุส่วนนี้นะคะส่วนการปลิวของวัตถุนักเรียนสามารถที่จะแก้ไขไฟล์ได้โดยการใช้เมาส์คลิกเลเยอร์ที่นักเรียนต้องการแก้ไขนะคะหลังจากนั้นใช้เมาส์คลิกในส่วนของพื้นที่เลเยอร์มาร์คที่นักเรียนทำไว้นะคะหลังจากนั้นนักเรียนสามารถที่จะแก้ไขได้โดยการใช้วิธีใช้บรัดเช่นเดิมนะคะต้องการแก้ไขตรงส่วนไหนใช้บรัดแก้ไขเหมือนเดิมค่ะนี่คือการเพิ่มขึ้นมานะคะถ้าสมมุตินักเรียนต้องการแก้ไขหรือนักเรียนเห็นว่ามันมีเยอะเกินไปนักเรียนสามารถที่จะแก้ไขปรับลดได้แบบนี้ได้นี่คือข้อดีของการใช้เลเยอร์มาร์คนะคะคือนักเรียนสามารถที่จะปรับสามารถที่จะแก้ไขไฟล์ได้ตลอดเวลาประมาณนี้สมมุติว่าเราโอเคแบบนี้นะคะเราต้องการที่จะแก้และเรากลับมาแก้ไขไฟล์ของเราเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนักเรียนกดเซฟค่ะตอนนี้สิ่งที่ครูเซฟเป็นการเซฟไฟล์นามสกุล Photoshop นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะแก้ไขไฟล์ได้และเซฟไฟล์ครั้งที่2เป็นการเซฟไฟล์ JPEG เซฟ Copy As นะคะเป็นการเซฟไฟล์ JPEG ทับรูปภาพเดิมนะคะสิ่งที่แก้ไขเมื่อกี้หรือถ้าสมมุตินักเรียนไม่ต้องการที่จะเซฟทับนักเรียนสามารถเซฟเป็นไฟล์ชิ้นที่2เปลี่ยนชื่อนะคะแล้วกดเซฟค่ะค่าควอลิตี้ใช้เหมือนเดิมนะคะคือ12นี่คือชิ้นงานของเรานะคะชิ้นที่1นี่คือชิ้นที่2ที่นักเรียนต้องการจะปรับแก้ไขโอเคนะคะการเซฟไฟล์ Photoshop นักเรียนสามารถที่จะต
ลับไปเช็คกลับไปแก้ไขได้ตลอดเวลาค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP 5และก็เคล็ดลับดีๆจากเครื่องมือ Photoshop แบบง่ายๆที่ครูใหม่สอนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆแล้วก็เครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดได้นะคะสิ่งที่ครูใหม่สอน EP 1ถึง EP 5นักเรียนสามารถนำไปพัฒนาแล้วก็ต่อผลงานต่อยอดผลงาน create สร้างผลงานได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของโปสเตอร์แผ่นพับใบปลิวนามบัตรหรือการตัดแต่งการตัดต่อทางโปรแกรมกราฟิกนะคะสามารถที่จะนำไป create ต่อยอดได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะสำหรับการทำงานในโปรแกรม Photoshop สิ่งที่ครูใหม่ย้ำตั้งแต่ EP 1ถึง EP 4นะคะคือนักเรียนอย่าลืมในการเซฟผลงานทุกครั้งนะคะเนื่องจากว่าเราทำงานด้วยโปรแกรมฉะนั้นการเซฟไฟล์งานทั้งรูปแบบที่สามารถแก้ไขได้คือโปรแกรม Photoshop และรูปแบบที่เราจะนำไปใช้ในการเอาไปใช้ประโยชน์เช่นเอาไปโพสต์เอาไปปริ้นนักเรียนสามารถเซฟในรูปแบบของ JPEG ได้การเซฟไฟล์งานทั้ง2รูปแบบนะคะจะมีผลให้นักเรียนเอาไปใช้งานต่อได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเซฟงานในไฟล์ Photoshop นะคะนักเรียนสามารถที่จะกลับมาแก้ไขได้นักเรียนสามารถที่จะย้อนกลับมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบไฟล์งานได้สิ่งสำคัญนะคะในการทำอย่าลืมนะคะเน้นย้ำกันอีกครั้งนึงนักเรียนจะต้องเซฟไฟล์งานไว้ทุกครั้งนะคะเซฟก่อนหรือเซฟหลังการผลิตชิ้นงานการผลิตโปรเจกต์ของตัวเองในระหว่างการผลิตผลงานผลิตโปรเจกต์ของตัวเองสามารถที่จะเซฟผลงานไปได้ตลอดเวลานะคะเซฟก่อนเซฟกลางเซฟหลังเพื่อประโยชน์ในการที่สมมุติเกิดเหตุการณ์อย่างกรณีของนักเรียนครูใหม่นะคะทำไฟตกค่ะไฟฟ้าตกเครื่องน็อกไฟล์หายไปเลยนักเรียนไม่สามารถเรียกไฟล์เหล่านั้นกลับมาได้ฉะนั้นฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับนัก Photoshop ทุกคนการเซฟผลงานในระหว่างที่เราทำงานการเซฟผลงานเป็นไฟล์แบบต่างๆจะมีผลกับการผลิตผลงานของเรามากนะคะเนื่องจากถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราสามารถที่จะเอาไฟล์มาแก้ไขได้แล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับครูใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

ั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้ง2

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้หนึ่งการบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุการเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพรุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว

หรือต้องมีข้อมูลทางโลหวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: พี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้แล้วนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
3: และถ้าก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอบแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอร์พวกเราจะไปขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

สวัสดีครับผมธวัชชัยงามสิรินะครับจากสาขาวิทยาศาสตร์การประมงนะครับคณะเทคนิคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะครับวันนี้จะมานําเสนอการเพาะพันธุ์ปลานะครับอย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าปัจจุบันนี้เรามีการบริโภคปลากันเยอะมาก

ขึ้นเพราะเนื่องจากว่าปลานะครับเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญย่อยสลายย่อยง่ายนะครับและมีปริมาณแคลเลสเตอรอลเนี่ยต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับพวกเนื้อชนิดอื่นๆว่าเป็นเนื้อไก่เนื้อปลาเนื้อหมูเนื้องัวนะครับคนหลายๆคนนะครับหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นก็เลยหันพฤติกรรมการบริโภคจากเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากนะครับเช่นพวกเนื้อหมูเนื้องัวนะครับพวกเนื้อปลากันเยอะขึ้นทำให้มีการธุรกิจของการเลี้ยงปลาเนี่ยมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนะครับแต่มีปัญหาอยู่ที่ว่าลูกปลาที่อยู่ในปัจจุบันของแม่น้ำธรรมชาติของเราเนี่ยมีปริมาณลดลงเนื่องจากว่าตัวเมืองมีการขยายเพิ่มมากขึ้นทำให้สิ่งแวดล้อมในธรรมชาติไม่ว่าเป็นแม่น้ำลำคลองหนองบึงนะครับทำให้ปลาที่อยู่ในแม่น้ำต่างๆเนี่ยมีปริมาณลดลงนะครับคนก็เลยมีหันมาสนใจเพื่อที่จะมาเพาะปลากันมากขึ้นนะครับทำให้ธุรกิจการเพาะปลาเนี่ยมีการขยายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับปริมาณลูกปลาที่เขามีการจับจากธรรมชาตินะครับลดลงจากตัวอย่างที่ผมยกไปแล้วนะครับว่าเมืองที่ขยายขึ้นส่งผลให้มวลภาวะเป็นพิษของแหล่งน้ำน่ะเยอะขึ้นใช่ไหมทำให้ปริมาณลูกพันปลาที่อยู่ธรรมชาติที่ชาวบ้านเคยจับได้แล้วมาเลี้ยงเนี่ยก็จะลดลงตามไปด้วยนะครับทำให้ชาวบ้านหรือเกษตรกรเนี่ยเริ่มหาวิธีการใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะผลิตลูกปลาเพื่อที่เอามาใช้เองนะครับโดยการผลิตปลานะครับที่ได้รับการนิยมมากที่สุดนะครับมีด้วยการอยู่หลายๆแบบนะครับแบบแรกนะครับเราเรียกว่าการเพาะพันปลาแบบธรรมชาตินะครับเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับวิธีนี้ก็คือเราจะเตรียมสถานที่นะครับให้เหมือนกับธรรมชาตินะครับไม่ใช่เป็นบ่อโดยบ่อที่นิยมมากที่สุดก็คือพวกบ่อดินนะครับโดยเป็นวิธีการจัดองค์ประกอบของสถานที่เพาะพันธุ์ปลานะครับให้มีปลาเนี่ยวางไข่ผสมกันเองนะครับปลาที่เหมาะสมในการเพาะวิธีนี้นะครับได้แก่พวกปลาสลิดนะครับพวกปลากระดีนะครับพวกปลานิลและปลาตะพัดเป็นต้นนะครับอย่างในภาพนี้นะครับเป็นลักษณะของการเพาะปลานิลแดงนะครับโดยการเราปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลาไปนะครับจากนั้นเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งนะครับเมื่อลูกปลามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นปุ๊บเราก็จะมีการรวบรวมลูกปลาเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะทำการไปเลี้ยงต่อไปนะครับซึ่งวิธีการนี้ค่อนข้างจะการคำนวณหรือการกำหนดปริมาณลูกปลาเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับแต่มีข้อดีตรงที่ว่าพ่อแม่พันธุ์ปลาเนี่ยจะไม่ค่อยบอบช้ำเราสามารถใช้พ่อแม่พันธุ์ปลาเนี่ยได้ต่อเนื่องหลายระยะเวลานะครับอาจต่อเนื่องไป2ครั้ง3ครั้งหรือ2ปี3ปีก็ได้นะครับแต่มีปัญหาอยู่ที่ว่าปริมาณลูกปลาที่ได้จากวิธีนี้นะครับจะค่อนข้างจะมีอัตรารอดค่อนข้างจะต่ำนะครับวิธีต่อมานะครับที่มีได้รับความนิยมเพิ่มอีกวิธีนึงก็คือวิธีการเพาะพันธุ์ปลาแบบเรียนแบบธรรมชาตินะครับซึ่งคล้ายกับวิธีแรกเพียงแต่เรามาจัดองค์ประกอบของสถานที่เพาะเนี่ยให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดนะครับโดยการจัดสถานที่ในบ่อดินก็ได้นะครับหรือบ่อปูนหรือปล่องซีเมนต์หรืออ่างเล็กๆนะครับเพื่อให้พันธุ์ปลาเนี่ยหรือให้ตัวปลาเนี่ยครับสามารถกระตุ้นให้มีการผสมพันธุ์วางไข่ได้นะครับโดยปลาที่เพาะวิธีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นปลาที่มีความสวยงามทางเศรษฐกิจนะครับอย่างเช่นพวกปลาคาร์ปปลาทองนะครับปลาหางนกยูงปลากัดหรือปลาหมอสีเป็นต้นนะครับอย่างในภาพนี้นะครับเป็นลักษณะของปล่องซีเมนต์นะครับที่เขามีการจัดองค์ประกอบให้คล้ายเคียงกับธรรมชาตินะครับมีการใส่ผักน้ำต่างๆนะครับหรือการที่เป็นแหล่งหลบซ่อนของพ่อแม่พันธุ์หรือลูกพันธุ์ได้นะครับเพื่อให้ปลาสามารถวางไข่นะครับอย่างนี้ก็เป็นอ่างบัวที่เราเห็นได้ทั่วไปนะครับอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับวิธีต่อมานะครับเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดวิธีหนึ่งในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งหลายๆฟาร์มใหญ่ๆนะครับก็ใช้วิธีนี้ในการผลิตลูกปลาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือเกษตรกรที่สนใจลูกพันธุ์ที่จะนำไปเลี้ยงนะครับคือการเพาะพันธุ์ปลาแบบวิธีผสมเทียมนะครับวิธีการนี้ก็คือการที่เราเอาปลาตัวเมียนะครับมารีดไข่ผสมกับน้ำเชื้อโดยที่เราเป็นคนรีดนะครับโดยปลาตัวเมียที่นำมารีดเนี่ยนะครับต้องมีระยะของไข่สุกไหลเท่านั้นนะครับมีความพร้อมในระยะไข่สุกไหลนะครับซึ่งในความพร้อมจากการระยะไข่สุกไหลเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเราเป็นคนเหนี่ยวนำโดยการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นก็ได้นะครับซึ่งปลาที่มีความเหมาะสมในการเพาะปลาแบบนี้นะครับมีหลายๆชนิดที่มีความสำคัญเศรษฐกิจนะครับทั้งมีเป็นปลาสวยงามนะครับเช่นพวกปลาคาร์ปหรือปลาสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับเช่นพวกปลาตะเพียนนะครับปลายี่สกเทศนะครับปลายี่สกไทยปลาจีนนะครับปลาแก้มช้ำปลาดุกนะครับปลากดปลาสวายปลาบึกนะครับเป็นต้นนะครับโดยลักษณะของวิธีนี้นะครับหลังจากเราฉีดฮอร์โมนปุ๊บในภาพนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอามารีดไข่นะครับอย่างจะรีดไข่เราก็จะรีดด้วยน้ำเชื้อผสมนะครับอย่างในภาพ

ก็คืออันนี้คือปลาคาร์ฟนะครับอันนี้คือปลายี่สกเทศนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการเพาะพันธุ์ปลาให้ประสบความสําเร็จเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าปลาที่เรานํามาเพาะเนี่ยตัวไหนคือตัวผู้ตัวไหนคือตัวเมียนะครับเพราะถ้าเราฉีดปลาตัวเมียด้วยกันนะครับเอาตัวเมียผสมกับตัวเมียลูกที่ได้ก็ไม่น่าไม่เกิดขึ้นได้แน่นอนหรือเอาตัวผู้ผสมกับตัวผู้ลูกที่ได้ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าปลาที่เรามาเพาะเนี่ยตัวไหนคือตัวผู้ตัวไหนคือตัวเมียนะครับรูปลักษณะของการแยกเพศทั่วไปนะครับมีด้วยกัน2แบบนะครับแบบแรกนะครับคือการดูผ่าดูอวัยวะภายในว่าปลาตัวนั้นนะครับมีอวัยวะภายในเป็นตัวผู้หรือตัวเมียโดยตัวเมียนะครับจะมีรังไข่ที่เราเห็นลักษณะของฟองไข่อยู่ภายในตัวนะครับส่วนตัวผู้นะครับก็มีลักษณะเป็นแท่งภูนะครับที่เราเรียกว่าอันทะแต่ใช้วิธีนี้เราก็จะสูญเสียพ่อแม่พันธุ์ปลาไปนะครับซึ่งเป็นวิธีเราไม่ค่อยนิยมมากนะครับเพียงแต่ว่าเป็นวิธีที่เราสุ่มจับปลาที่มีหลายๆตัวเอามาสุ่มดูสิครับว่าลักษณะปลาอย่างเงี้ยอันไหนคือตัวผู้ลักษณะเงี้ยอันไหนคือตัวเมียนะครับแต่ที่วิธีที่นิยมมากที่สุดนะครับคือการดูจากลักษณะภายนอกดูว่าปลาตัวนี้จากลักษณะภายนอกที่เรามองเห็นอยู่นี้นะครับโดยที่ไม่ฆ่าปลานะครับว่าปลาตัวเนี้ยจะมีลักษณะตัวผู้ตัวเมียมีอะไรบ้างนะครับที่สามารถบ่งบอกได้โดยว่าภายนอกที่เฉพาะเจาะจงแต่ปลาชนิดนั้นๆนะครับหรือเพศนั้นๆอาทิเช่นนะครับเช่นความเข้มของสีอย่างปลาหลายชนิดนะครับมีสีสันที่สวยงามอย่างเช่นพวกปลากัดนะครับปลาหางยูงปลาหมอสีไอ้พวกนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเพศผู้จะมีสีสันสวยงามกว่าเพศเมียเสมอนะครับจำไว้นะครับและที่ต่อมานะครับที่จะสามารถบ่งบอกได้ในการเพศของอันนึงก็คือพวกความยาวของครีบนะครับที่เห็นได้ชัดที่สุดอย่างพวกครีบหลังนะครับหรือครีบหางนะครับที่จะบอกว่าปลาตัวผู้นะครับจะมีลักษณะของครีบนะครับยาวกว่าเพศเมียนะครับอันนี้จะเห็นได้ชัดเช่นพวกปลาสดีกระดีปลากัดหรือปลาสอดเป็นต้นนะครับนอกจากนี้นะครับที่จะบ่งบอกได้ชัดในปลากลุ่มพวกปลาหนังนะครับปลาหนังมีอะไรบ้างได้แก่พวกปลาสวายปลาบึกปลาเทโพนะครับปลาสายยูปลาสังกะว่านะครับปลากดปลาขยงไอ้พวกนี้นะครับกลุ่มปลาหนังเนี่ยจะมีแล้วก็อวัยวะเพศที่เราเรียกว่าติ่งเพศนะครับที่มีความแตกต่างระหว่างเพศผู้กับเพศเมียนะครับนอกจากนี้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์วางไข่ของปลานะครับจะมีช่วงหนึ่งอย่างของประเทศไทยก็เป็นช่วงของพฤษภาหรือฤดูฝนนะครับที่เป็นฤดูที่เหมาะสมสำหรับการสืบพันธุ์วางไข่ฤดูนี้นะครับแม่ปลาจะมีการพัฒนาการของเซลล์สืบพันธุ์หรือที่เราเรียกว่ารังไข่เนี่ยมีการขยายตัวมากขึ้นนะครับมีการสะสมของอาหารเพื่อพร้อมที่จะสืบพันธุ์วางไข่ทำให้ช่องท้องของแม่ปลาเนี่ยนะครับมีการขยายตัวมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดที่เท่ากันกับตัวผู้กับตัวเมียตัวเมียจะมีขนาดของช่องท้องเนี่ยใหญ่กว่าตัวผู้หลายเท่าตัวนะครับซึ่งในปลาพวกนี้ได้แก่พวกกลุ่มของพวกปลาจีนนะครับพวกปลาในปลายี่สกเทศยี่สกไทยนะครับพวกปลาดุกปลาตะเพียนปลาสร้อยปลาแก้มช้ำนะครับพวกปลาตะโกกอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับเรามาดูนะครับลักษณะของรูปนี่นะครับระหว่างตัวผู้กับตัวเมียอย่างที่บอกนะครับเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์วางไข่ปลาตัวเมียนะครับจะมีช่องท้องที่ขยายใหญ่กว้างซึ่งภายในนะครับจะมีรังไข่หรือเซลล์ไข่อยู่ในช่องท้องนี่เยอะนะครับอันนี้คือปลาหมอไทยนะครับอันนี้นะครับพวกปลาหางยูงอย่างที่บอกไปที่แรกนะครับว่าสีสันหรือลักษณะของครีบนะครับของเพศผู้จะมีสีสันและก็ครีบเนี่ยยาวกว่าเพศเมียแล้วก็สีสันสวยงามกว่าเพศเมียนะครับอย่างนี้ปลาดุกนะครับที่ใช้ในการแยกนะครับปลาดุกช่องท้องเนี่ยนะครับปลาดุกเพศเมียก็จะมีช่องท้องที่มีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้อย่างเห็นได้ชัดในฤดูผสมพันธุ์นะครับซึ่งภายในช่องท้องของตัวเมียตัวนี้นะครับก็จะมีไข่อยู่จํานวนมากมายเมื่อเปรียบเทียบกับเพศผู้ที่มีขนาดเท่ากันช่องท้องของตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้นะครับอันนี้คือปลายี่สกเทศก็เหมือนกันนะฮะยี่สกเทศเนี่ยช่องท้องขนาดของความกว้างของลําตัวนี้นะครับจะเยอะกว่าในเพศเมียส่วนเพศผู้นะครับเราสังเกตดูได้ว่าช่องท้องด้านล่างเนี่ยจะมีลักษณะตรงไม่โค้งเหมือนตัวเพศเมียนะครับมีลักษณะตรงกว่าบางครั้งเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์นะครับเราสามารถใช้มือเนี่ยไปจับตรงที่แก้มของปลาเพศผู้นะครับจะมีความรู้สึกสาบนะครับเหมือนมีตุ่มสิวอะไรอยู่เยอะแยะเหมือนกระดาษทรายนะครับซึ่งจะมีอยู่ตรงบริเวณแก้มครีบหูของมันนะครับในปลาเพศผู้เราก็สามารถบอกได้ว่าเออนี้นะเป็นเพศผู้อันนี้เป็นเพศเมียนะครับนี่คือลักษณะติ่งเพศของปลาดุกในกลุ่มปลาหนังนะครับเพศผู้จะมีลักษณะของปลายติ่งแหลมๆนะครับเป็นเรือเล็กๆออกมานะครับส่วนเพศเมียนะครับมีลักษณะกลมมนนะครับของเพศเมียอันนี้กลุ่มปลาหนังพวกปลาเกตนะครับปลาดุกชนิดต่างๆนะครับปลากดนะครับอันนี้เห็นชัดๆนะครับเพศผู้เพศเมียนะครับ

เมื่อเราสามารถแยกเพศได้นะครับว่าอันไหนตัวผู้ปลาตัวไหนตัวเมียเราก็ทำการที่จะฉีดฮอร์โมนผสมเทียมได้เลยนะครับโดยอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการฉีดฮอร์โมนผสมเทียมนะครับอย่างแรกที่เราต้องเตรียมนะครับเราเรียกคือฮอร์โมนสังเคราะห์ซึ่งมีชื่อทางการค้าว่าซูบริแฟกซึ่งบริแฟกตัวนี้นะครับเป็นฮอร์โมนที่เราเกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีเรามีการฉีดเข้าไปในตัวปลาเพื่อให้ตัวปลาเนี่ยมีกระบวนการสร้างฮอร์โมนขึ้นมาชนิดหนึ่งเพื่อกระตุ้นให้มีการเซลล์ไข่เนี่ยหลุดจากขั้วไข่นะครับทำให้การทำงานของปลาเราสามารถรีดไข่ปลาออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับแต่การทำงานของโซลิแฟกเนี่ยจะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อต้องมียาเสริมฤทธิ์นะครับซึ่งมีชื่อทางการค้าว่าโมทิเลียมนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีอุปกรณ์อื่นๆเช่นพวกครกบดยาเข็มหัวเข็มน้ำกลั่นหรือพวกกะละมังนะครับช้อนอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ทั่วไปนะครับแต่อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือ1ฮอร์โมนโซลิแฟกนะครับอันที่2ก็คือยาเสริมฤทธิ์ที่เราเรียกว่าโมทิเลียมนะครับครกบดยาเข็มหัวเข็มนะครับเมื่อเราได้ฮอร์โมนทุกอย่างอุปกรณ์ครบแล้วครับต่อมาคือขั้นตอนของการเตรียมนะครับว่าอันนี้คือตัวอย่างนะครับว่าฮอร์โมนโซลิแฟกเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับอันนี้คือโมทิเลียมนะครับและมีครกบดยาเมื่อเราอุปกรณ์ได้ครบปุ๊บขั้นต่อมาคือการเตรียมนะครับเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้ครบอันแรกเลยนะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับคือการเตรียมสารละลายฮอร์โมนนะครับหรือสารละลายฮอร์โมนสารละลายฮอร์โมนนะครับซึ่งในขวดของโซลิแฟกตัวนี้นะครับจะมี1ขวดเนี่ยจะมีปริมาณสารอยู่10ซีซีนะครับมีความเข้มข้นอยู่ที่10,000ไมโครกรัมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ฮอร์โมนมาปุ๊บเราต้องทำการเจือจางนะครับจากความเข้มข้น10,000ไมโครกรัมเนี่ยเราต้องลดลงให้เหลือแค่พันเดียวนะครับทำยังไงนะครับโดยการนะครับดูดฮอร์โมนซูลฟแฟกเนี่ยนะครับมา1ซีซีผสมกับน้ำกลั่น9ซีซีนะครับก็จะได้ฮอร์โมนที่มีความเข้มข้น10ไมโครกรัมในปริมาตรน้ำ10ซีซีนะครับตัวอย่างนะครับอย่างนี้นะฮะดูดซูลฟแฟกขึ้นมา1ซีซีนะครับจากนั้นก็ดูดน้ำกลั่นมา9นะครับเราก็ได้ฮอร์โมนตรงนี้นะครับที่จะเอาไปใช้ในลำดับต่อไปจำไว้นะครับตอนนี้จุดเริ่มต้นของเราคือความเข้มข้นของฮอร์โมนซูลฟแฟกที่1,000ไมโครกรัมนะครับมีปริมาณอยู่ที่10 cc นะครับต่อมานะครับโมทิเลียมหรือยาเสริมฤทธิ์นะครับมีขนาดอยู่ทั่วไปคือแผงนึงมี10เม็ดนะครับโมทิเลียมนะครับหรือยาเสริมฤทธิ์ที่เราเรียกทางการค้าว่าโมทิเลียม M นะครับหาได้ซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับ1เม็ดจำไว้นะครับว่ามีความเข้มข้นของยาอยู่ที่10มิลลิกรัมนะครับจำไว้นะฮะฮอร์โมน1ขวดปริมาตรฮอร์โมนนะครับ10ซีซีมีความเข้มข้น1,000ไมโครกรัมโมทิเลียม1เม็ดมีความเข้มข้นที่10มิลลิกรัมนะครับต่อมานะครับความเข้มข้นของซูลฟแฟกที่ใช้นะครับขึ้นแต่ปลาแต่ละชนิดเราใช้ความเข้มข้นที่ไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับชนิดของปลาเพราะเนื่องจากว่าปลาแต่ละชนิดมีประเภทของไข่เนี่ยไม่เหมือนกันปลาบางชนิดมีไข่ลอยปลาบางชนิดมีไข่ประเภทครึ่งจมครึ่งลอยปลาบางชนิดนะครับมีไข่จมเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของฮอร์โมนที่ใช้เนี่ยก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับชนิดของปลานะครับอาทิเช่นนะครับปลาดุกเราใช้ความเข้มข้นของฮอร์โมนอยู่ที่ประมาณ25-40ไมโครกรัมต่อแม่ปลา1กิโลนะครับอย่างพวกปลาตะเพียนยี่สกเทศปลาในปลาคาร์ฟอะไรพวกนี้นะครับเราใช้ความเข้มข้นของซูลฟแฟกอยู่ที่ประมาณ15ไมโครกรัมถึงที่30ไมโครกรัมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วขึ้นอยู่กับว่าวันที่เราฉีดณวันนั้นนะครับแม่ปลาเนี่ยมีระยะของไข่เนี่ยอยู่ในระยะอะไรนะครับถ้าแม่ปลามีระยะของที่ไข่แก่สุกนะครับพร้อมที่จะมีการผสมที่พร้อมที่จะผสมพันธุ์ได้เลยเนี่ยปริมาณความเข้มข้นของฮอร์โมนที่ใช้นะครับเราก็ใช้ความเข้มข้นที่ลดลงมาก็ได้นะครับแต่การกําหนดความเข้มข้นของฮอร์โมนเนี่ยไม่ตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับว่า1ชนิดของปลาชนิดอะไรอันที่2ความพร้อมของไข่อันที่3ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ที่ทำนะครับว่าผู้ที่ทำบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้นะครับว่าปริมาณความเข้มข้นของปลาตัวนี้ที่เรามาทำณวันนี้ต้องใช้เท่าไหร่นะครับอันนั้นต้องทำบ่อยๆนะครับเมื่อเราได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็คือขั้นตอนปฏิบัติแล้วว่าเราจะฉีดปลาตัวนี้เราต้องทำยังไงบ้างใช่ไหมครับผมมีโจทย์สมมุตินะครับว่าในการเพาะปลาวันนี้นะครับผมสมมุติว่าผมมีแม่ปลา20เทศนะครับโดยใช้ความเข้มข้นอยู่ที่25ไมโครกรัมนะครับผมมีแม่ปลาอยู่3ตัวนะครับโดยแม่ปลาทั้ง3ตัวนะครับมีน้ำหนักอยู่ที่1.5กิโล1.7กิโล

ได้ที่0.8กิโลนะครับโดยความเข้มข้นของโมเทเลียมผมที่กำหนดไว้ที่ว่าแม่ปลา2กิโลต่อโมเทเลียม10มิลลิกรัมนะครับได้อัตราการฉีดนะครับแม่ปลา1กิโลผมฉีดสารละลาย1ซีซีนะครับขั้นตอนแรกมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับว่าอันที่1ขั้นตอนที่1นะครับเราก็ทำการชั่งน้ำหนักแม่ปลาทั้ง3ตัวก่อนนะครับโดยเอานะแม่ปลา 1.5 กิโลนะครับบวกกับ 1.7 บวกกับ 0.8 นะครับรวมกันเราได้น้ำหนักแม่ปลามาแล้วนะครับทั้งหมด4กิโลนะครับตั้งไว้นะครับ4กิโลจากนั้นจำได้ไหมครับว่าจากโจทย์ผมกำหนดไว้ที่ว่าแม่ปลา1กิโลผมใช้ความเข้มข้นของซูลฟิเฟตอยู่ที่25ไมโครกรัมจำได้นะครับเรามีแม่ปลาอยู่เท่าไหร่นะครับเรามีแม่ปลาอยู่ที่4กิโลเพราะฉะนั้นฮอร์โมนที่ใช้ก็เอา4คูณกับ25แล้วหารด้วย1นะครับได้ออกมาเท่ากับ100ไมโครกรัมเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของฮอร์โมนซูลฟิเฟตที่เราใช้ในการเพาะแม่ปลา3ตัวที่มีน้ำหนัก4กิโลเราใช้ความเข้มข้นของฮอร์โมนอยู่ที่100ไมโครกรัมนะครับจากนั้นเราก็ทำไมโครกรัมเนี่ยเพื่อทำให้ได้เรารู้ว่าใน100ไมโครกรัมเนี่ยมีอยู่สารละลายอยู่กี่ซีซีนะครับเราก็ทำการเทียบกลับนะครับจาก4กิโลเราใช้ความเข้มข้นของฮอร์โมนอยู่ที่100ไมโครกรัมใช่ไหมครับแล้วเราเทียบกับจำได้ใช่ไหมครับว่าฮอร์โมนที่เราตั้งทีแรกเนี่ยคือ1,000ไมโครกรัมอยู่ในสารละลาย10ซีซีนึกออกใช่ไหมครับเราก็เทียบกับนะครับว่าสารละลายฮอร์โมน1,000ไมโครกรัมนะครับในสารละลาย10ซีซีเราใช้ครับ100ไมโครกรัมก็เอานะครับ100คูณกับ10หารด้วย1,000ตอบมาเท่ากับ1ซีซีนั่นคือปริมาณฮอร์โมนที่เราต้องมาใช้นะครับ1ซีซีวางไว้ก่อนขั้นตอนต่อมานะครับขั้นตอนที่3เราต้องหาตัวทำละลายตัวทำละลายที่ดีที่สุดก็คือน้ำกลั่นนะครับน้ำกลั่นที่เราใช้นะครับในสัดส่วนที่คงตัวที่ทุกคนต้องใช้คือส่วนใหญ่จะใช้ประมาณนี้นะครับก็คือแม่ปลา1กิโลเราใช้น้ำกลั่น1ซีซีนะครับเราแม่ปลาอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ4ใช่ไหมฮะเพราะน้ำกลั่นที่เราใช้ก็คือ4ซีซีจากนั้นเอาน้ำกลั่นที่เราได้นี่นะครับไปหักลบกับปริมาณสารละลายฮอร์โมนที่เราคิดได้เมื่อกี้นะครับก็จะได้ออกมาก็คือเอา4ไปลบกับ1นะครับก็จะมาเหลือเท่ากับ3วางไว้ก่อนนะครับต่อมาขั้นตอนต่อมานะครับคือขั้นตอนที่เราหาปริมาณโมเทเลียมนะครับจากโจทย์ที่กำหนดเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมครับว่าแม่ปลา2กิโลเราใช้โมเทเลียมที่10มิลลิกรัมนะครับแล้วก็เทียบบัญญัติยางธรรมดานะครับว่าถ้าแม่ปลา4กิโลเราใช้โมเทเลียมเท่าไหร่ก็เอา4คูณกับ10และหารด้วย2ออกมาที่20มิลลิกรัมนะครับดังนั้นเมื่อเราได้สารละลายทั้งหมดแล้วทุกอย่างนะครับที่เราคิดได้จะมีทั้งอะไรบ้างนะครับมีทั้งซูลฟิเฟตเท่าไหร่นะครับ1ซีซีโมเทเลียมที่20มิลลิกรัมนะครับน้ำกลั่น3ซีซีแล้วก็เอาส่วนผสมทุกอย่างทั้ง3ตัวนี้นะครับมาผสมเข้าด้วยกันมาผสมเข้าด้วยกันนะครับครกใช้ครกบดยาเนี่ยครับผสมนะครับจากนั้นเมื่อได้แล้วนะครับเราก็ทำการฉีดแม่ปลาทีละตัวตามน้ำหนักที่เรากำหนดตั้งแต่ทีแรกนึกออกไหมครับโดยแม่ปลาตัวแรกนะครับที่เราฉีดก็คือมีน้ำหนักจำได้ไหมครับที่ 1.7 กิโลเราก็ฉีด 1.7 ซีซีตัวที่2 1.5 กิโลเราก็ฉีด 1.5 ซีซีตัวที่3มีน้ำหนักเท่าไหร่นะฮะ 0.8 กิโลเราก็ฉีด 0.8 ซีซีซึ่งสารละลายที่เรามีทั้งหมดอยู่เท่าไหร่นะครับ4ซีซีก็หมดพอดีนะครับแต่ตำแหน่งที่ฉีดนะครับเรามาดูนะครับว่าตำแหน่งที่ฉีดเนี่ยมีตำแหน่งอะไรบ้างโดยตำแหน่งที่ฉีดที่ส่วนใหญ่ที่เขานิยมฉีดนะครับมีด้วยกัน4ตำแหน่งนะครับตำแหน่งแรกนะครับเราฉีดที่บริเวณโคนขี้ผูหรือที่เราเรียกว่าเพนวิกฟินนะครับหรือตำแหน่งที่2ก็คือฉีดที่โคนคีบหลังหรือตำแหน่งที่ของดอร์ซอลฟินนะครับส่วนตำแหน่งที่3นะครับคือฉีดที่บริเวณกล้ามเนื้อนะครับด้านข้างเหนือเส้นข้างลำตัวนะครับส่วนตำแหน่งสุดท้ายนะครับที่เขาฉีดก็คือฉีดที่ช่องท้องนะครับหรือคลีบช่องท้องก็ได้ตรงไหนบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับตำแหน่งแรกนะครับคือการฉีดที่โคนคีบหูให้เอาเปิดคีบหูไปด้านหน้าของตัวปลานะครับและฉีดตรงโคนคีบซึ่งบริเวณตรงนั้นนะครับส่วนใหญ่นิยมในปลาเก็ดเพราะตรงนั้นนะครับของปลาเกล็ดตรงนี้นะครับจะไม่มีเกล็ดซึ่งง่ายต่อการที่เราใช้หัวเข็มเนี่ยจิ้มเข้าไปหาลำตัวแล้วก็เดินน้ำยาได้ง่ายนะครับอันนี้คือตำแหน่งแรกนะครับส่วนตำแหน่งที่2นะครับคือโคนคีบหลังนี่นะครับตำแหน่งนี้ก็เหมือนกันนะครับดันคีบหลังไว้ข้างบนแล้วใช้เข็มนะครับจิ้มไปตรงโคนคีบนะครับอันนี้ก็นิยมในปลาที่มีเกล็ดเหมือนกันเพราะตำแหน่งที่ผมบอกทั้ง2ตำแหน่งคือตั้งแต่โคนคีบหู
กับโคนคลีบหลังเนี่ยเป็นบริเวณที่ไม่มีเกร็ดมันง่ายต่อการทำงานนะครับต่อมานะครับก็คือตำแหน่งที่ด้านข้างลำตัวเหนือเส้นข้างลำตัวนะครับของกล้ามเนื้อไอ้ตำแหน่งเนี้ยส่วนใหญ่จะนิยมในพวกปลาหนังต่างๆนะครับเช่นพวกปลาสวายปลาดุกนะครับปลาบึกปลาเทโพปลาสังกะว่านะครับปลากดปลาขยงต่างๆนะครับเราจะนิยมฉีดตรงนี้เพราะเนื่องจากว่าปลาหนังเนี่ยมันค่อนข้างจะฉีดได้ง่ายนะครับตำแหน่งสุดท้ายนะครับที่บริเวณช่องท้องหรือคีบช่องท้องนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างจะมีผลกับตัวปลาค่อนข้างเยอะเราสามารถกระตุ้นให้มีการสร้างเซลล์เสริมพันธุ์ได้ค่อนข้างจะดีเพราะเนื่องจากว่าเราฉีดเข้าช่องท้องการสารละลายฮอร์โมนการดูดซึมได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับแต่เงื่อนไขของมันอยู่ที่ว่าการฉีดวิธีนี้จะค่อนข้างที่จะส่งผลต่ออวัยวะภายในถ้าฉีดพลาดนะครับส่งผลจะโดนตำแหน่งของ1กระเพาะลำไส้ทำให้ปลาเนี่ยอาจจะมีการสูญเสียชีวิตได้นะครับตำแหน่งนี้ถ้าใครไม่มีประสบการณ์หรือมีความชำนาญน้อยไม่แนะนำให้ใช้นะครับตำแหน่งที่นิยมให้ใช้ก็คือ1นะครับโคนคีบหูโคนคีบหลังแล้วก็กล้ามเนื้อเหนือเส้นข้างลำตัวอันนี้น่าจะดีกว่านะครับเมื่อเราทำการฉีดฮอร์โมนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็พักแม่ปลาไว้ประมาณ 8-12 ชั่วโมงเพื่อให้ฮอร์โมนที่เราฉีดเข้าไปนะมีกระบวนการทำงานให้มีการทำงานได้ดียิ่งขึ้นซึ่งปลาแต่ละชนิดเนี่ยจะมีช่วงพักเนี่ยไม่เท่ากันนะครับแต่อยู่ในช่วงประมาณ 8-12 ชั่วโมงนะครับเมื่อฮอร์โมนต่างๆทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับเราก็จะทำการรีดไข่นะครับโดยการจับถ้าปลาตัวใหญ่นะครับอาจต้องใช้คนช่วย2คนนะครับทำการจับและรีดไข่นะครับในการรีดไข่เนี่ยต้องค่อยๆรีดตั้งแต่โคนตั้งแต่อวัยวะรีดเริ่มต้นจากใกล้ๆกับช่องออกก่อนนะครับไล่ขึ้นมาจนถึงลำตัวจนถึงด้านหน้าของตัวปลานะครับรีดไปเรื่อยๆนะครับต้องใช้ลักษณะของการรีดอย่างบอมมือเพราะเนื่องจากว่าถ้าเรารีดอย่างแรงทำให้มีการบอบช้ำต่ออวัยวะภายในนะครับเมื่อเรารีดไข่เสร็จปุ๊บเราก็ทำการรีดน้ำเชื้อตัวผู้เข้ามาผสมนะครับจากนั้นก็ทำการล้างใส่ให้เรียบร้อยทำการความสะอาดของเซลล์ไข่ให้ดีทำกำจัดพวกเลือดต่างๆนะครับหรือจำกัดเมือกโดยทำการล้างหลายๆครั้งนะครับล้างจากนั้นเมื่อล้างเสร็จเราจะเอาไข่ที่ได้เนี่ยนะครับเอาไปเพาะและฟักซึ่งสถานที่เพาะฟักขึ้นอยู่กับชนิดของไข่แต่ละนั้นชนิดนั้นๆนะครับอย่างในภาพเป็นลักษณะของไข่จมติดในกลุ่มของพวกปลาหนังเช่นพวกปลาดุกปลากดนะครับปลาสวายปลาสังกะว่าพวกนี้นิยมเพาะฟักแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์อย่างอื่นที่เราเตรียมไว้สำหรับพวกไข่ครึ่งจมครึ่งลอยแล้วก็เตรียมเพาะฟักแบบไข่ครึ่งจมครึ่งลอยแต่ถ้ามีอุปกรณ์ที่เป็นเกี่ยวพวกเพาะฟักเกี่ยวพวกไข่ลอยก็เตรียมอุปกรณ์เกี่ยวพวกฟักไข่ลอยให้เหมาะสมสำหรับชนิดไข่ชนิดนั้นๆ นะครับจากนั้นก็เอาไข่ที่ได้นะครับผสมกับน้ำเชื้อเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปโรยในอุปกรณ์ที่เราเพาะฟักนะครับเมื่อโรยเสร็จเรียบร้อยไข่ก็จะมีการพัฒนานะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดของการพัฒนาของเซลล์เสริมพันธุ์ของไข่เนี่ยสิ่งที่ต้องทำเตรียมไว้สำหรับการเพาะฟักคือ1เราต้องมีการโฟลว์น้ำอยู่ตลอดเวลาอันที่2ปริมาณออกซิเจนเราต้องให้น้ำอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากว่าปลาเนี่ยต้องมีการใช้ออกซิเจนนะครับในการเพื่อที่มีการพัฒนาของเซลล์ไข่ให้เป็นตัวนะครับปลาแต่ละชนิดนะครับจะมีระยะของการฟักออกเป็นตัวที่ไม่เท่ากันนะครับอยู่ที่ประมาณ12-36ชั่วโมงก็จะฟักออกเป็นตัวนะครับโดยปลาฟักออกมาช่วงแรกนะครับมันยังไม่กินอาหารนะครับอย่างในรูปก็จะเห็นว่าจะมีถุงไข่แดงนะครับซึ่งปลาเนี่ยครับก็จะใช้อาหารจากถุงไข่แดงเนี่ยอยู่ประมาณ2-3วันขึ้นอยู่กับชนิดของไข่ถ้าปลาที่มีฟองไข่ที่มีขนาดใหญ่นะครับอย่างเช่นพวกปลานิลปลามังกรก็ยังมีระยะของการใช้ถุงไข่แดงเนี่ยนานประมาณ3-4วันนะครับแต่ปลาบางชนิดนะครับที่มีลักษณะของถุงไข่แดงมีขนาดเล็กนะครับเช่นพวกปลายี่สกปลาตะเพียนหรือกลุ่มพวกไข่ครึ่งจมครึ่งลอยเนี่ยก็มีระยะเวลาของการใช้ถุงไข่แดงประมาณสัก1วันเราต้องหาอาหารแน่เมื่อเราฟักเป็นตัวปุ๊บสิ่งที่คุณต้องสำคัญก็คือการเตรียมย้ายปลาเหล่านี้เพื่อไปอนุบาลต่อในบ่อดินนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมต่อไปก็คือในบ่อดินเนี่ยเราต้องมีการเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมมีการกำจัดศัตรูของปลามีการเตรียมอาหารไว้สำหรับลูกปลาไวอ่อนนะครับคือได้แก่พวกไรแดงโรติเฟอร์หรือสัตว์น้ำหรือพวกสาหร่ายเล็กๆหรือเพลงต้นที่มีขนาดเล็กพวกเพลงต้นพืชหรือเพลงต้นสัตว์นะครับเมื่อถุงไข่แดงยุบนะครับเราก็จะมีการย้ายลูกปลาจากถังอุปกรณ์เพาะฟักของเราเมื่อกี้นะครับลงสู่อนุบาลดินนะครับอย่างที่บอกนะฮะต้องมีการระหว่างที่เราทำการเพาะเนี่ยเราต้องมีการเตรียมบ่อไปในตัวนะครับเพื่อที่จะมีการส่งถ่ายจากบ่อเพาะลงสู่อนุบาลในบ่อดินนะครับเมื่อทำการอนุบาลบ่อดินนะครับในระยะต่อมา
ปลาแต่ละชนิดจะมีช่วงระยะเวลาของ

0: การเก็บเกี่ยวไม่เท่ากันนะครับปลาบางชนิดจะมีอนุบาลอยู่ประมาณ3อาทิตย์ปลาบางชนิดจะมีอนุบาลอยู่ประมาณ4สัปดาห์ปลาบางชนิดมีประมาณ2เดือนหรือเดือนนึงแล้วแต่นะครับก็จะมีการจับจำหน่ายได้นะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเพาะพันธุ์ปลานะครับซึ่งหลักการในการเพาะพันธุ์ปลานะครับมีด้วยกันอยู่3วิธีใหญ่ๆนะครับวิธีแรกที่เรานิยมใช้มากที่สุดนะครับก็คือการเพาะพันธุ์ปลาด้วยวิธีธรรมชาตินะครับก็คือการที่เรานำพ่อแม่พันธุ์ปลานะครับทั้งตัวผู้และตัวเมียปล่อยให้มีการผสมกันเองส่วนวิธีที่2นะครับก็คือการวิธีการเพาะแบบกึ่งธรรมชาตินั่นคือเราจัดสถานที่ต่างๆนะครับที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดแล้วนำพ่อแม่ปลานะครับมาผสมกันส่วนวิธีที่3นะครับเราเรียกว่าวิธีผสมเทียมนะครับก็คือการที่เราเหนี่ยวนำให้ตัวเมียนะครับมีลักษณะของการตกไข่พร้อมที่จะฉีดไข่น้ำเชื้อผสมกันได้นะครับเราก็ใช้วิธีนี้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการฉีดฮอร์โมนผสมเทียมในปลายี่สกและก็ปลาตะเพียนครับเดี๋ยวขอแนะนำลักษณะของการเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลาที่ดีก่อนนะครับว่าลักษณะการเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลาที่ดีนะครับต้องมียังไงนะครับเดี๋ยวเชิญตามผมมาทางนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นการดูลักษณะของปลาตัวผู้ตัวเมียที่เราเตรียมไว้เพื่อสำหรับการผสมพันธุ์นะครับโดยลักษณะของตัวเมียนะครับช่วงกว้างของลำตัวเนี่ยครับจะมีการขยายใหญ่นะครับช่วงนี้ช่วงเพศเนี่ยก็จะมีการขยายออกเซ็งตรงบอกว่าปลาตัวนี้นะครับพร้อมที่จะผสมพันธุ์ซึ่งเรามีถ้าเปรียบเทียบกับตัวผู้นะครับตัวผู้นะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกับตัวเมียตรงที่ว่าความกว้างของลำตัวความกว้างของลำตัวเนี่ยครับจะแคบกว่านะครับถ้าเราเอามือลูบตรงบริเวณแก้มเขาหรือลำตัวเขาเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าสาบมือนะครับถ้าตัวไหนที่มีพร้อมจริงๆนะครับเมื่อเราจับตรงอวัยวะเพศนะครับรีบเบาๆบางครั้งก็จะสามารถเห็นน้ำเชื้อไหลออกมาได้ด้วยนะครับที่จะมีหน้ามันเป็นสีขาวเห็นไหมครับปลายี่สกก็เหมือนกันนะครับลักษณะของตัวผู้ตัวเมียก็มีความใกล้เคียงกันนะครับลักษณะของช่องท้องนะครับก็จะขยายใหญ่นะครับสำหรับตัวผู้ส่วนตัวเมียก็เหมือนกันนะฮะช่องเพศนะครับจะมีการขยายออกบวมแดงได้เห็นได้ชัดนะครับส่งหัวคือว่าปลาทั้งสองตัวเนี้ยพร้อมได้ฉีดฮอร์โมนผสมเทียมนะครับแต่ขั้นตอนต่อไปนะครับคือขั้นตอนของการเตรียมสารละลายนะครับเพื่อใช้ในการเหนี่ยวนำของปลาตัวผู้และตัวเมียเพื่อใช้ในการฉีดเข้าสู่ตัวปลานะครับเพื่อให้ไข่ของมันอ่ะหลุดออกมาจากขั้วไข่แต่พร้อมที่จะรีดไข่ผสมเทียมได้นะครับในขั้นตอนต่อไปครับ
1: ครับผม
0: สารเคมีที่ใช้ในการฉีดในการเหนี่ยวนำให้ปลาในการตกไข่นะครับโดยสารเคมีตัวนี้เราเรียกว่าสารเคมีมีชื่อทางการค้าเรียกว่าซูปิแฟกนะครับซึ่งในสารละลายของมันนะครับจะมีส่วนผสมของบูเซรินอะซิโตนนะครับตัวนี้เป็นตัวใช้ในการเสริมฤทธิ์นะครับทำให้ปริมาณฮอร์โมนในสารในร่างกายของปลาเนี่ยนะครับมีปริมาณมากขึ้นทำให้น้ำหนักของการตกไข่จะได้เร็วขึ้นโดยการทำงานของมันจะทำงานควบคู่กับอีกตัวนึงนะครับที่มีชื่อทางการค้าว่าโมเทเรียมเอ็มนะครับซึ่งปริมาตรความเข้มข้นของตัวของตัวบีแฟกนะครับใน1ขวดมีปริมาณอยู่10ซีซีนะครับมีความเข้มข้นอยู่ที่ 10,000 ไมโครกรัมนะครับแต่ในการใช้นะครับเราต้องมีการเจือจางนะครับจาก 10,000 ไมโครกรัมเนี่ยมาอยู่ที่ 1,000 ไมโครกรัมนะครับโดยอัตราส่วนที่ใช้ขึ้นอยู่กับว่าปลาชนิดนั้นนะครับมีระยะความพร้อมของไข่เนี่ยแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งปลาแต่ละชนิดใช้ความเข้มข้นของทรูวีแฟกเนี่ยไม่เท่ากันนะครับอย่างวันนี้ปลาตะเพียนที่มีความพร้อมของไข่อยู่ในระดับหนึ่งนะครับกับตัวยี่สกเทศเนี่ยครับความอัตราความเข้มข้นที่ใช้ในการฉีดนะครับอยู่ที่ประมาณ15ถึง25ไมโครกรัมต่อน้ำหนักแม่ปลา1กิโลกรัมส่วนโมเทเรียมนะฮะอัตราการใช้ที่อยู่ทั่วไปอยู่ที่ประมาณ2กิโลแม่ปลา2กิโลต่อโมเทเรียม1เม็ดนะครับเดี๋ยวจะให้นักศึกษานะครับเป็นผู้เตรียมสารละลายได้ก็แล้วก็มีการฉีดให้ดูนะครับผมเป็นดูได้นะครับแรกนะครับเราจะเตรียมสต๊อกก่อนนะครับโดยการดูดสารละลายจากขวดซูวิแฟกนะครับ1ซีซีดูดเลยลูกนะครับอันนี้1ซีซีนะครับแล้วใส่น้ำมาใส่นี้นะครับแล้วก็ใส่น้ำเป็น9นะครับนี่นะครับประมาณ1ซีซีนะครับของสารละลายซูวิแฟกนะครับจากนั้นเราก็ผสมกับน้ำอีก 9cc นะครับทำให้ได้เป็น 10cc นะครับมาเตรียมเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ทำการชั่งน้ำหนักแม่ปลานะครับมาดูว่าน้ำหนักแม่ปลาเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่เราเอาน้ำหนักแม่ปลานี้นะครับที่จะไปคำนวณดูด้วยว่าปริมาณสารละลายที่เราใช้นะครับมีจำนวนทั้งหมดกี่ cc นะครับหนึ่งพอนี้ 1.2 นะครับจากนั้นเราก็จะทำการผสมสารละลายนะครับโดยประกอบไปด้วยนะครับ ตัวซูลฟแฟตที่เราทำการเจือจางแล้วนะครับพร้อมกับตัวโมเทเลียมในอัตราส่วนที่กำหนดไว้นะครับอันนี้คือแม่ปลา2กิโลต่อ10มิลลิกรัมอันนี้นะครับที่ใช้ความเข้มข้นที่15-20ไมโครกรัมนะครับเดี๋ยวให้นักศึกษาปฏิบัติให้ดูนะครับผมจะมีความสึกเป็นเนื้อเดียวกันนะครับอย่างนี้อย่างนั้นเมื่อได้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใส่ฮอร์โมนเข้าไปนะครับอย่างนี้ก็ผสมให้เข้ากันนะครับอันนี้คือสารละลายฮอร์โมนซูลฟแฟตที่ได้แล้วนะครับพร้อมที่จะฉีดเข้าสู่ตัวปลานะครับโดยในการฉีดขึ้นอยู่กับน้ำหนักของแม่ปลานะครับโดยอัตราการฉีดก็คือแม่ปลา1กิโลแล้วก็ฉีด1ซีซีนะครับตามน้ำหนักที่เราชั่งเมื่อกี้นะครับโดยตำแหน่งการฉีดนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นปลาเกล็ดนะครับตำแหน่งที่ฉีดจะมีอยู่2ตำแหน่งนะครับก็คือบริเวณโคนขี้ผูเป็นบริเวณที่ไม่มีเกล็ดนะครับอีกตำแหน่งก็คือฉีดตำแหน่งที่โคนขี้หลังตรงนี้ก็คือส่วนที่ไม่มีเกล็ดเหมือนกันนะครับเพราะถ้าฉีดในการส่วนที่มีเกล็ดเนี่ยบางทีมันยุ่งยากนะครับงั้นเราฉีดในส่วนที่ไม่มีเกล็ดนะครับนี่ลูกเดี๋ยวให้นักศึกษาฉีดได้ดูนะครับฉีดเลยจับคนฉีดคนดูฉีดตำแหน่งแรกนะครับสมมุติว่าฉีดที่โคนขี้หลังนะครับเราก็ทำการปิดตานิดนึงเพื่อป้องกันปลาดิ้นนะครับในการวางเข็มนะครับเราจะวางที่ประมาณมุม45องศากับตัวปลานะครับฉีดเข้าไปในกล้ามเนื้อนะครับนะครับแล้วค่อยเดินน้ำยาตามน้ำหนักของตัวนะครับตัวนี้อยู่ที่1ก็ฉีด1ซีซีนะครับฉีดปุ๊บก่อนออกนะครับเราทำกดด้วยนะครับกดที่หัวเข็มนะครับเพื่อป้องกันสารละลายย้อนกลับมานะครับแต่ฉีดแล้วฉีดตำแหน่งที่2นะครับฉีดที่คนขี้ผูฉีดยังไงเดี๋ยวให้นักศึกษาฉีดได้ดูนะครับดูมาลูกฉีดนั่นเลยขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนี่นะครับเหมือนหลักการเดียวกันนะครับฉีดที่ไปในกล้ามเนื้อแล้วก็เดินน้ำยานะครับจากนั้นก่อนดึงน้ำเข็มก็กดหัวเข็มนิดนึงนะครับโอเคครับผมถือว่าเป็นการเสร็จขั้นตอนของการฉีดฮอร์โมนนะครับเมื่อปล่อยระยะเวลาไว้ประมาณ8-12ชั่วโมงนะครับเราก็สามารถที่จะนำปลาพ่อแม่พันธุ์เนี้ยหลังจากฉีดเสร็จนะครับเราก็จะไปใส่กระชังหรือใช้วิธีการรีดไข่ผสมกับน้ำเชื้อก็ได้นะครับเดี๋ยวจะดูไข่ที่ได้นะครับหลังจากที่เรารีดมาแล้วนะครับมีลักษณะยังไงนะครับผสมแล้วนะครับจะมีลักษณะเป็นฟองไข่อย่างนี้นะครับซึ่งไข่พวกนี้นะครับเป็นกึ่งประเภทที่ครึ่งจมครึ่งลอยนะครับมีลักษณะของมวลไข่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับจะเห็นเป็นลักษณะคล้ายๆกับสาคูเม็ดใหญ่ๆนะครับตรงนี้ลักษณะของการผสมของมันก็คือเมื่อเราได้ไข่ปุ๊บเราก็เอาน้ำเชื้อสับผู้รีดผสมเข้าด้วยกันนะครับหลังจากเรารีดไข่ผสมน้ำเชื้อเสร็จแล้วเรียบร้อยได้นะครับบ่อที่เราจะมาทําการฟักไข่นะครับเป็นบ่อรูปสี่เหลี่ยมหรือบ่ออะไรก็ได้นะครับโดยการเตรียมสําคัญนะครับที่สุดก็คือกระชังพ่อโอรอนนะครับซึ่งเป็นกระชังผ้าตาถี่นะครับเนื่องจากว่าถ้าเป็นตาห่างๆเนี่ยลูกปลาก็จะมีการเล็ดรอดออกจากกระชังได้นะครับเราจึงต้องใช้กระชังผ้าตาถี่นะครับโดยกลางแล้วก็มีการเซตอุปกรณ์ทั้งเรื่องของระบบน้ำระบบของการให้อากาศนะครับเพราะเนื่องจากว่าไข่ปลาพวกนี้เป็นไข่ครึ่งจมครึ่งลอยใช่ไหมครับจึงต้องมีการให้มีการหมุนเวียนของมวลน้ำอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับมีการให้ออกซิเจนเพื่อพัฒนาการของไข่นะครับก็จะได้มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องถ้ามีออกซิเจนดรอปหรือหยุดนะครับหรือการมวลน้ำหยุดเนี่ยไข่ก็จะมีการตกลงสู่พื้นข้างล่างทำให้ไข่เสียหายได้นะครับโดยการโรยเราก็จะโรยอยู่ภายในน้ำช้าๆนะครับเอาไปโรยเลยลูกนะครับโรยนิดนึงต่ำจะนิดนึงลูกเอาเพิ่มเลยลูกโรยช้าๆลูกซึ่งออกซิเจนที่อยู่ในน้ำนะครับจะเป็นตัวช่วยให้มีการฟุ้งกระจายของตัวไข่อยู่ตลอดเวลานะครับและไข่ก็จะไม่มีการทับถมกันอยู่พื้นล่างนะครับก็ถ้าไข่มีการทับถมอยู่ตลอดนะครับทำให้ออกซิเจนจะไม่มีไม่เพียงพอต่อการพัฒนาการของเซลล์ไข่นะครับทำให้ไข่เสียหายได้นะครับเมื่อปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 8-12 ชั่วโมงไข่นี้นะครับก็จะฟักออกเป็นตัวลูกปลานะครับซึ่งเป็นตัวเล็กๆนะครับซึ่งอยู่ในกระชังนู้นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมหลังจากเวลาผ่านไป 8-12 ชั่วโมงนะครับไข่ปลาที่เราทำการผสมเทียมเรียบร้อยผสมน้ำเชื้อเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะกลายออกมาเป็นตัวนะครับซึ่งระยะแรกเนี่ยเราจะเห็นตัวหนักเป็นตัวใสๆนะครับว่ายอยู่ในนี้นะครับเป็นตัวใสๆนะครับซึ่งระยะแรกเนี่ยลูกปลายังไม่ต้องการอาหารนะครับระยะที่ลูกปลายังมีถุงไข่แดงอยู่ที่หน้าท้องนะครับซึ่งจะใช้สารอาหารจากถุงไข่แดงเนี่ยอยู่ประมาณ3วันนะครับเมื่อ3วันเสร็จนะครับเราก็จะมีการให้อาหาร โดยปกติแล้วเราจะมีการเคลื่อนย้ายจากปลาจากในกระบ่อฟอกฟักนี้นะครับลงสู่บ่อดินซึ่งกระบวนการเตรียมบ่อนะครับก็จะเป็นกระบวนการอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเตรียมเพื่อสำหรับอนุบาลลูกปลานะครับผมนะครับผมหวังว่าทุกคนก็สามารถที่จะเพาะพันธุ์ปลาได้นะครับโดยสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้นะครับทาง www.r-channel.net นะครับสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับสวัสดีครับ

0: お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการยึดในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อน คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอะลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วย

0: นะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
1: มาหาใครครับ
2: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับ
3: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
4: ผมเอง
2: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
1: เชิญหรือจับ
2: เชิญ
1: พี่เป็นใคร
2: เจ้าหน้าที
1: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
2: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
1: ไม่ไปได้ปะ
2: ไม่น่าได
1: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
2: ก็ใช
1: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
5: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign Language or Other Language
6: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
1: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
6: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
1: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
6: ได้ค่ะ
1: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
7: เฮ้ยไม่คุย
1: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
2: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
7: เฮ้ย
1: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
7: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
1: มีหลักเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
7: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
1: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
7: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
1: ปืนเหรอพี
7: ่เออ
1: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
7: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
1: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
2: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
8: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
9: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
10: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับครูธนพรทองทวีนะคะจากแผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลค่ะในรายวิชาที่เรามาพบกันก็คือบัญชีเบื้องต้นนะคะรหัสวิชา20200-1002ค่ะจากสัปดาห์นี้เราต่อจากสัปดาห์ที่แล้วจากการวิเคราะห์รายการค้าเราจะลงสู่สมุดรายวันทั่วไปแต่ก่อนอื่นที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ครูขอให้นักเรียนเตรียมอะไรนะคะเตรียมปากกาดินสอกระดาษไม้บรรทัดปากกาที่นักเรียนเตรียมควรจะเป็นสีที่หลากหลายสีเพื่ออะไรคะการบัญชีเราจะได้มีข้อแตกต่างในการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะเราจะมาดูกันเลยนะคะเนื้อหารายวิชาของวันนี้ว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างค่ะตอนที่5ของวันนี้เราจะเรียนเรื่องการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปเราจะมาดูว่าสมุดรายวันทั่วไปที่เราบันทึกมีอะไรบ้างและใช้อะไรในการบันทึกบ้างนะคะเรามาดูกันเลยค่ะจุดประสงค์แรกนะคะการเรียนรู้ที่เราต้องรู้ก่อนเรียนทุกครั้งคือ 1. บอกความหมายบอกความสำคัญบอกประเภทของสมุดรายวันขั้นต้น 2. บอกรูปแบบของสมุดรายวันนะคะว่าสมุดรายวันมีกี่รูปแบบมีอะไรบ้างจุดประสงค์ต่อไปที่เราจะรู้นะคะคือบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ในสมุดรายวันทั่วไปนักเรียนต้องเรียนรู้อะไรอีกต่อคะ 1. นี่เลยเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องรู้ก็คือมีกิจนิสัยมีระเบียบมีความรอบคอบซื่อสัตย์มีวินัยตรงต่อเวลาของวิชาชีพบัญชีเนี่ยสำคัญมากค่ะสิ่งแรกเลยก่อนที่เราจะเรียนทุกอย่างเราต้องรู้เลยนะคะสมุดรายวันทั่วไปเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากสมุดรายวันขั้นต้นสมุดรายวันขั้นต้นที่เราต้องรู้มีอะไรบ้างสมุดรายวันต้นที่เราต้องรู้1เอาไว้จดบันทึกสำหรับรายการต่างๆที่เกิดขึ้นจากขั้นแรกเลย2โดยรายการนั้นน่ะที่เราจะต้องบันทึกเนี่ยจะต้องเรียงลำดับก่อนหลังของวันที่เกิดรายการค้านะคะอ่ะทันไหมคะนักเรียนทางบ้านมาทวนกันอีกครั้งนะคะสมุดรายวันขั้นต้นหรือสมุดรายวันทั่วไปมี2ประเภทมี2แบบนะคะ1สมุดรายวันเกี่ยวกับการบันทึกรายการต่างๆในขั้นแรก2สมุดรายวันที่มาจดบันทึกก่อนหลังตามรายการที่เกิดรายการนะคะดูต่อไปค่ะมาดูประเภทของสมุดรายวันขั้นต้นสมุดรายวันขั้นต้นมีกี่ประเภทนะคะจดนะคะจดตามค่ะมี2ประเภทคือ1สมุดรายวันเฉพาะเราจะมาดูกันว่าสมุดรายวันเฉพาะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับสมุดรายวันเฉพาะบ้าง2สมุดรายวันทั่วไปมีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างอ่ะมาดูรายละเอียดกันเลยนะคะนักเรียนต้องแยกให้ออกนะคะว่ามี2ประเภทและ2ประเภทนี้ใช้ทำอะไรบ้างความหมายว่าอะไรบ้างนะคะมาดูความหมายของประเภทแรกคือสมุดรายวันเฉพาะสมุดรายวันเฉพาะของนักเรียนมันคือสมุดรายวันขั้นต้นที่ใช้ในการบันทึกรายการค้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เฉพาะฉะนั้นของอันนี้ก็คือเป็นสำหรับกิจการใหญ่ๆถ้านักเรียนลองคิดสภาพสิ่งที่นักเรียนได้เจอบ่อยๆคือโลตัสแมคโครหรือเซเว่นเนี่ยค่ะเป็นกิจการที่ใหญ่ๆมากเลยวันหนึ่งรายการค้าที่เกิดขึ้นก็จะเป็นจำนวนที่เยอะฉะนั้นเราต้องใช้สมุดรายวันเฉพาะมาบันทึกรายการค้านั้นนะคะเล่มแรกของสมุดรายวันเฉพาะที่เราจะเจอคือสมุดรายวันลับค่ะหรือเราเรียกสั้นๆอย่างว่าสมุดรายวันลับเงินสมุดรายวันลับนะคะเป็นสมุดรายวันที่ใช้บันทึกเกี่ยวกับรายการค้ากับการรับเงินสดเท่านั้นนักเรียนจดเลยนะคะว่าเกี่ยวกับรายการรับเงินสดนะคะรับเงินสดเนี่ยไม่ว่าจะรับจากการขายหรือรับจากการให้บริการก็เป็นเกี่ยวกับการรับเงินสดนะคะเท่านั้นเลยค่ะ2สมุดรายวันที่เราจะต้องเรียนรู้ต่อไปคือสมุดรายวันจ่ายเงินจ่ายเงินก็เป็นการใช้บันทึกเกี่ยวกับรายการค้าที่เราจ่ายเงินสดเงินสดจ่ายไม่ว่าจะเป็นกิจการซื้อขายสินค้าหรือกิจการอะไรคะให้บริการถ้ามีรายการที่นักเรียนจ่ายเงินสดไปนักเรียนก็ใช้บันทึกรายการนี้นักเรียนตอนนี้สมุดรายวันเฉพาะมี2เล่มแล้วนะคะเล่มที่1คือเล่มอะไรเอ่ยรับเงินเล่มที่2คือเล่มจ่ายเงินค่ะมาดูเล่มที่3นะคะที่เราจะเจอกันก็คือสมุดรายวันซื้อเป็นสมุดรายวันที่ใช้ในการรายการค้าที่เกี่ยวกับอะไรนะคะซื้อเงินเชื่อ
ท่านั้นค่ะก็จะซื้อเป็นเงินเชื่อไม่ว่าจะเป็นกิจการเหมือนกันเลยค่ะกิจการซื้อขายสินค้าหรือกิจการให้บริการเล่มที่4ที่เราจะเจอในวันนี้คือสมุดรายวันขายค่ะหรือสมุดรายวันขายสินค้าจะเป็นการขายสินค้าที่เป็นเงินเชื่อไม่ว่าจะเป็นกิจการซื้อสินค้าหรือกิจการให้บริการก็จะต้องบันทึกเล่มอะไรคะเล่มขายต่อไปเล่มที่5ที่นักเรียนจะเจอในสมุดรายวันเฉพาะคือสมุดรายวันส่งคืนสินค้าใช้บันทึกรายการเกี่ยวกับการส่งคืนสินค้าที่เป็นการซื้อมาเป็นเงินเชื่อนะคะอ่ะเดี๋ยวครูอธิบายรวมกันเลยนะคะก็คืออันนี้อีกตัวหนึ่งคือตัวที่6คือสมุดรายวันรับคืนสินค้าใช้ในการที่บันทึกมาเป็นการรับคืนสินค้านะคะที่เป็นเงินเชื่อเท่านั้นนักเรียนก็จะสังเกตว่าเล่มที่5กับ6เล่มที่5กับ6ของเราอะไรคะอุ๊ยทำไมมันรับคืนกับส่งคืนเป็นเงินเชื่อแล้วเงินสดเราจะไปบันทึกเล่มไหนเดี๋ยวนักเรียนจะดูกับครูนะคะว่าเงินสดเราจะไปบันทึกในสมุดรายวันเล่มไหนลองดูนะคะตอนนี้เราเรียนมากี่เล่มนะคะ6เล่มเล่มที่1คือสมุดรายวันรับเงินเล่มที่2คือสมุดรายวันจ่ายเงินเล่มที่3คือสมุดรายวันซื้อสินค้าเล่มที่4คือสมุดรายวันขายสินค้าเล่มที่5คือสมุดรายวันส่งคืนสินค้าเล่มที่6คืออะไรคะสมุดรายวันรับคืนสินค้ามาดูกันค่ะอันนี้คือสมุดรายวันเฉพาะที่เราใช้ในการบันทึกบัญชีเรามาดูว่าสิ่งที่เหลือเราจะไปบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปก่อนอื่นเรามาดูความหมายของสมุดรายวันทั่วไปก่อนนะคะสมุดรายวันทั่วไปความหมายของมันสมุดบัญชีขั้นต้นจากสมุดรายวันที่ใช้ในการบันทึกรายการทุกรายการกรณีที่สมุดรายวันเฉพาะความหมายเนี่ยก็คือจากว่าในกรณีสมุดรายวันขั้นต้นของสมุดรายวันเฉพาะเนี่ยบันทึกไม่ได้เราก็จะมาบันทึกเล่มทั่วไปเช่นการอะไรคะส่งคืนสินค้ารับคืนสินค้าที่เป็นเงินสดนะคะหรือถ้ากิจการนำสินค้ามาลงทุนเห็นไหมจากคราวที่แล้วที่นักเรียนบันทึกบัญชีจากคราวที่แล้วที่นักเรียนบันทึกบัญชีนักเรียนบันทึกบัญชีการลงทุนนักเรียนก็จะใช้เล่มของสมุดรายวันทั่วไปหรืออีกในกรณีหนึ่งถ้ากิจการนักเรียนเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวมีรายการค้าน้อยนักเรียนก็จะเอาอะไรคะจากรายการคือรับเงินจ่ายเงินซื้อสินค้าขายสินค้าส่งคืนสินค้าแล้วก็รับคืนสินค้ามาบันทึกเล่มเดียวในสมุดรายวันทั่วไปทั้งหมดเลยก็ได้นะคะจากความหมายอันนั้นแล้ววันนี้ค่ะที่ครูจะสอนนักเรียนเลยครูจะสอนรูปแบบของสมุดรายวันทั่วไปเลยเราจะมาเรียนรูปแบบทั่วไปมาใช้บันทึกในสมุดรายวันทั่วไปแล้วก็จะเรียนเลขรหัสนะคะมาดูก่อนรูปแบบของสมุดรายวันทั่วไปมีอะไรบ้างรูปแบบที่เรานิยมใช้กันทั่วไปเลยคือรูปแบบของมาตรฐานคือ Standard Form มีลักษณะดังต่อไปนี้นะคะมีลักษณะประกอบสำคัญทั้งหมด8ส่วนนะคะ8ส่วนที่สำคัญเนี่ยสิ่งแรกเลยที่บ่งบอกแล้วก็สำคัญมากที่สุดก็คือส่วนที่1คืออะไรคะสมุดรายวันทั่วไปชื่อสมุดนั่นเองค่ะถ้าเราไม่มีชื่อสมุดเราก็จะไม่ทราบนะคะว่าสมุดเล่มนี้ใช้ประกอบการลงรายการอะไรคือสมุดรายวันทั่วไป2นะคะก็คือหน้าบัญชี3วันที่4เลขที่บัญชีเลขที่ใบสำคัญ5ชื่อบัญชี6เลขที่บัญชีนะคะ7ช่องเดบิต8ช่องเครดิตนะคะแล้วก็นักเรียนก็จะมาดูว่าไอ้8รายการเนี้ยเราจะใช้บันทึกอะไรบ้างค่ะ1กับ2บอกแล้วเป็นองค์ประกอบสำคัญนะคะเราก็จะมีแค่ชื่อสมุดกับหน้าบัญชีที่เราจะไม่อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเพราะว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น

เองที่นักเรียนต้องเขียนส่วนหน้าบัญชีก็รันตามหน้าบัญชีไปเลยค่ะแล้วก็มาดูช่องวันที่ช่องวันที่มันเป็นช่องที่3ใส่ช่องวันที่แล้วก็บันทึกวันที่ที่รายการค้า2ช่องเลขที่ใบสำคัญเลขที่ใบสำคัญหรือเลขที่เอกสารในการบันทึกบัญชีเป็นเลขที่ใบสำคัญก็คือเลขที่ใบสำคัญก็มีเลขที่ใบสำคัญรับเลขที่ใบสำคัญจ่ายหรือเลขที่ใบเสร็จรับเงินเลขที่ใบกำกับภาษีนักเรียนอาจจะยังไม่เคยเจอนะคะบางทีใบกำกับภาษีนักเรียนอาจจะเคยเจอรายละเอียดเกี่ยวกับใบกำกับภาษีมาหลายรายการก็คือนักเรียนอาจจะใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยนักเรียนเข้าเซเว่นใบกำกับภาษีส่วนหนึ่งของเซเว่นก็คือใบกำกับภาษีอย่างย่อตัวนั้นเราจะสามารถใช้บันทึกบัญชีได้สำหรับกิจการที่เป็นกิจการเล็กๆนะคะมาดูต่อไปเลยช่องชื่อและคำอธิบายรายการเขียนชื่อบัญชีที่ถูกต้องนะคะเขียนตามนี้ชื่อและคำอธิบายรายการเขียนชื่อบัญชีที่ต้องบันทึกบัญชีไว้ทางด้านเดบิตนักเรียนจะเจอจากการวิเคราะห์รายการค้าและอะไรไว้ด้านเดบิตไว้ทางด้านซ้ายมือชื่อบัญชีที่อยู่ทางด้านเครดิตเราจะเยื้องเข้ามาหน่อยก็ค่ะเยื้องจากชื่อบัญชีไว้ทางด้านเดบิตมานิดนึงแล้วก็เขียนไว้ทางด้านขวามือและรายละเอียดคำอธิบายรายการก็ต้องเขียนด้วยความเข้าใจง่ายกระทัดรัดอาทิเช่นนำเงินสดมาลงทุนนะคะนักเรียนก็เขียนเดบิตเงินสดเครดิตส่วนของเจ้าของนะคะอันนี้ก็เขียนเยื้องมาหน่อยนะคะต่อไปนะคะช่องต่อไปที่เราเจอคือช่องเลขที่บัญชีช่องเลขที่บัญชีคือช่องเลขที่ที่เราจะผ่านไปรายการแยกประเภทเลขที่อะไรโดยการนำเลขที่บัญชีมาเขียนแล้วก็ผ่านรายการให้เรียบร้อยทางด้านเดบิตและทางด้านเครดิตนะคะใช้สำหรับการบันทึกบัญชีค่ะเรามาดูเลขที่บัญชีมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับผังบัญชีค่ะเลขที่บัญชีเนี่ยทำไมต้องเกี่ยวข้องกับผังบัญชีนักเรียนเรียนจากการวิเคราะห์มาแล้วบัญชีของเรามีทั้งหมดกี่หมวดคะคิดออกไหมคะจากคราวที่แล้วนักเรียนจำได้ไหมคะว่าคราวที่แล้วมีทั้งหมดกี่หมวดเดี๋ยวเรามาทวนกันนะคะว่าคราวที่แล้วมีทั้งหมดกี่หมวดค่ะเรามาดูก่อนแบบมาตรฐานเนี่ยแบบทั่วไปเลขที่บัญชีที่ถูกต้องอ่ะควรจะแบ่งออกเป็น5หมวดนะคะ5หมวดบัญชีมาดูกันเลยค่ะ5หมวดบัญชีหมวดบัญชีที่1คืออะไรคะนักเรียนคิดได้ยังคะคือหมวดสินทรัพย์นักเรียนถ้านักเรียนคิดและนักเรียนเขียนไว้ก่อนที่จะเกยมาดูที่จอทีวีนักเรียนจะสามารถจำได้อย่างรวดเร็วนะคะหมวดที่1คือสินทรัพย์เราจะใช้แทนคือเลขที่1นะคะสินทรัพย์จำได้ไหมสินทรัพย์คราวที่แล้วครูได้อธิบายความหมายของสินทรัพย์ไว้ไหมว่ามีอะไรบ้างครูขอทวนแล้วกันนะคะสินทรัพย์คืออะไรคะสินทรัพย์คือสินทรัพย์แบ่งออกเป็นกี่ประเภทดีกว่าสินทรัพย์แบ่งออกเป็น2ประเภทคือสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน2ประเภทนี้เราก็ต้องเรียงเลขที่บัญชีที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามันจะแตกต่างกันออกไปอย่างไรหมวดที่2หมวดหนี้สินหนี้สินมีกี่ประเภทหนี้สินมี2ประเภทเช่นเดียวกัน2ประเภทของเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วรหัสบัญชีของหมวดที่2ก็คือเลข2หมวดที่3ส่วนของเจ้าของส่วนของเจ้าของเนี่ยคือเลข3นะคะเลข3แต่หมวดของส่วนของเจ้าของเนี่ยยังอยู่ในหมวดย่อยๆแบ่งออกเป็นคือหมวดที่4คือหมวดของรายได้เลขที่บัญชีเป็นเลขที่4และหมวดที่5ก็คือหมวดค่าใช้จ่ายเลขที่บัญชีเป็นเลขที่5ค่ะจากการที่นักเรียนวิเคราะห์รายการค้าครั้งที่แล้วมันมี5หมวดแต่นักเรียนส่วนมากนักเรียนบันทึกรายการสมการบัญชีของเรามีอะไรคะสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของทำไมสมการบัญชีไม่อธิบายของอะไรคะไม่อธิบายรายได้และค่าใช้จ่ายเพราะว่ารายได้และค่าใช้จ่ายเป็นตัวบวกลบของส่วนของเจ้าของรายได้จะเป็นตัวบวกของส่วนของเจ้าของส่วนค่าใช้จ่ายจะเป็นตัวอะไรคะลบของส่วนของเจ้าของค่ะเราจะมาดูกันต่อไปเลยนะว่าความหมายของการเรียงจริงๆแล้วมันมีอะไรมาดูหมวดที่1เลยค่ะคือหมวดของสินทรัพย์นะคะก่อนดูสินทรัพย์เราจะมาดูก่อนว่าเลขที่บัญชีที่เขานิยมใช้กันมันนิยมใช้กันอย่างไรบ้างก็คือเลขที่บัญชีจำนวนหลักที่นิยมใช้แต่ละกิจการจะเป็นกิจการขนาดเล็กหรือกิจการบัญชีต่างๆไป

ามากหรือน้อยส่วนมากที่นิยมใช้ก็จะใช้กันที่3หลักนะคะแล้วก็จะแสดงเลขที่บัญชีตามหมวดก่อนตามหมวดคือนำหน้าคือถ้าสมมุติเป็นเลขที่บัญชีของสินทรัพย์สินทรัพย์ก็จะตามหน้าด้วยเลขที่1นะคะมาดูความหมายของตัวอย่างเลยการกำหนดผังบัญชีของหมวดสินทรัพย์หมวดสินทรัพย์นั้นมีเลขที่บัญชีจะเรียงลำดับตามสภาพคล่องของสินทรัพย์จากสภาพคล่องอะไรคะมากไปหาสภาพคล่องน้อยเลขที่บัญชีของนั้นก็จะเรียงตามความสภาพคล่องนักเรียนเข้าใจคำว่าสภาพคล่องไหมสภาพคล่องก็หมายถึงเปลี่ยนมาเป็นเงินสดได้ง่ายนักเรียนจะเข้าใจง่ายๆก็คือ1สภาพคล่องมากที่สุดที่เปลี่ยนมาเป็นเงินสดมากที่สุดก็คือตัวเงินสดนั่นเองสามารถเปลี่ยนมาเป็นมากที่สุด2คือตัวอะไรคะเงินฝากธนาคารเพราะเงินฝากธนาคารเปลี่ยนมาเร็วก็คือไปถอนมาก็ได้มาเป็นเงินสดแล้วก็ต่อด้วยลูกหนี้เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดลึกๆกันนะคะว่าการเรียงเป็นอย่างไรมาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างของการกำหนดผังบัญชีหมวดของผังบัญชีหมวดสินทรัพย์เราจะใช้เลข1นักเรียนท่องแล้วก็จำบ่อยๆค่ะหมวดสินทรัพย์นะคะเราใช้เลข1หมวดสินทรัพย์ในการเรียงมี2ประเภทก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนเราต้องเรียงตามสภาพคล่องฉะนั้นเราอะไรคะเราต้องเรียงสภาพคล่องที่คล่องมากอยู่อันดับที่1แล้วก็เรียงมาเป็นไม่หมุนเวียนนะคะมาดูค่ะอันนี้เราเรียงก็คือเงินสดคือ101ตัวที่2คือเงินฝากธนาคารคือ102ดูต่อเลยค่ะโหครูพูดเร็วไปหรือเปล่าทางบ้านจดทันไหมคะนักเรียนเราทวนนะคะเมื่อกี้หมวดสินทรัพย์นะคะ1เงินสดคือ101เงินฝากธนาคารคือ102มาดูต่อนะคะนักเรียนตัวที่ต่อไปตัวที่3นะคะลูกหนี้คือ103เรียงตามสภาพคล่องมันต่อมาเลยตัวที่4คือตั๋วเงินลับนักเรียนจะเคยเจอบัญชีชื่อนี้ไหมคะตั๋วเงินลับหมายถึงเราไปให้บริการของกิจการอื่นๆมาเสร็จแล้วกิจการยังไม่จ่ายเงินสดแต่จ่ายเป็นตั๋วสัญญาแลกเงินมาแต่สัญญาว่าสมมุติเราไปให้บริการในวันนี้นะคะแต่กิจการยังไม่พร้อมที่จะจ่ายเงินสดภายในวันนี้กิจการให้เป็นตั๋วสัญญามาแต่ลงวันที่ล่วงหน้าเราก็ต้องมาถือครองเป็นตั๋วเงินลับก่อนนะคะอยู่ในหมวดสินทรัพย์เหมือนกันนะคะตัวต่อไปนะคะที่เราเรียงลำดับคือเครื่องตกแต่งเครื่องตกแต่งเนี่ยเป็นสินทรัพย์อะไรคะไม่หมุนเวียนแล้วเพราะว่าเครื่องตกแต่งจะอยู่กับเราเกินระยะเวลา1ปีนะคะก็จะไม่หมุนเวียนแล้วก็จะจ่ายที่105ต่อด้วยอาคารคือ106เพราะว่าไม่หมุนเวียนนะคะต่อด้วยอะไรคะที่ดินและอื่นๆอีกเรื่อยมานะคะเรียงตามรหัสบัญชีคือ108และ10ไปเรื่อยๆแล้วก็จะรันขึ้นมาเป็น110111ค่ะอันนี้คือสินทรัพย์หมวดที่1นะคะต่อด้วยค่ะต่อไปคือหมวดที่2ค่ะคือรหัสบัญชีหมวดที่2หมวดที่2เราก็จะแบ่งเป็น2ประเภทเหมือนกันคือหนี้สินมีแบบไม่หมุนเวียนกับหนี้สินอะไรคะหมุนเวียนเหมือนกันคำว่าไม่หมุนเวียนก็คือภาระผูกพันที่อะไรคะที่อยู่กับเราเกิน1ปีค่ะเรามาดูค่ะหมุนเวียนมีเจ้าหนี้แน่นอนที่อยู่กับเราอะไรคะภายใน1ปีเราจะตั้งอยู่อันดับแรกคือ201แล้วตัวต่อไปคือเงินเบิกเกินบัญชีคือ202นักเรียนจะเคยเจอหรือยังคำว่าเงินเบิกเกินบัญชีเงินเบิกเกินบัญชีหมายถึงครูประกอบกิจการนำไปฝากสมมตินำไปฝากเงินไว้กับธนาคารนะคะ 100,000 บาทแต่ธนาคารเห็นว่าบริษัทเรามีเครดิตพอเราเลยทำสัญญาเบิกเกินบัญชีว่าเราสามารถเบิกเกินได้ 150,000 บาทแล้วกิจการมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินก็ไปเบิกไว้ 150,000 บาทแสดงว่าเงินเบิกเกินตัวบัญชีตัวนี้เราก็เบิกเกินมา 50,000 บาทมันก็อยู่ในหมวดหนี้สินเราเหมือนกันนะคะเราก็เลยละรหัสมาเป็น202ค่ะตัวต่อไปตั๋วเงินจ่ายตั๋วเงินจ่ายก็ในกรณีเดียวกับตั๋วเงินลับนะคะอยู่ที่ตั๋วเงินลับ
คือสินทรัพย์ของเราตัวเงินจ่ายคือหนี้สินของเราหนี้สินของเราแต่เขาเราสัญญากับเขาว่าเราจะจ่ายเขาแต่การจ่ายมีระยะเวลาเราจะจัดหนี้สินของเราตัวนี้ตามลำดับคือ203และตัวต่อไปนะคะคือเงินกู้จำนองคือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เกินระยะเวลา1ปีอยู่แล้วต้องถือครองเกินระยะเวลา1ปีเราจะอยู่ที่204ค่ะตอนนี้เราเรียนเป็น2หมวดแล้วใช่ไหมคะหมวดที่1คือสินทรัพย์นี่คือการทวนของครูนะคะสินทรัพย์จะเรียงตามสภาพคล่องมากไปหาน้อยส่วนหนี้สินจะเรียงตามการถือครองนะคะเกินระยะเวลานะคะคือหมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนค่ะตัวที่3ที่เราจะเจอค่ะหมวดที่3คือหมวดอะไรส่วนของเจ้าของค่ะหมวดส่วนของเจ้าของนะคะรหัสบัญชีที่เราใช้คือเลข3รหัสบัญชีเลข3คือทุนส่วนแรกเลยค่ะกิจการดำเนินกิจการได้ก็ต้องมีทุนคือ301แล้วก็ถอนใช้ส่วนตัวคือ302ค่ะหมวดที่4เราจะเจอกันในการกำหนดผังบัญชีหมวดที่4คือรหัสบัญชีเลข4ก็คือหมวดรายได้เราจะดูจากการดำเนินกิจการนะคะตอนนี้กิจการเราเป็นกิจการให้บริการรายได้ตัวแรกที่เราเจอคือรายได้ขาดการให้บริการคือ401ตัวต่อไปก็คือรายได้อื่นที่กิจการเกิดขึ้นกิจการอาจจะให้บริการหลักอาทิตัวอย่างเช่นซ่อมรถนะคะกิจการให้บริการหลักคือซ่อมรถคือรายได้ค่าให้บริการแต่การซ่อมรถแล้วมันมีส่วนประกอบบางส่วนประกอบที่นักเรียนขายได้หรืออะไรได้มันก็จะมีรายได้ค่าเบตเตอร์เลสรายได้อะไรตามต่อมาก็คือจะรายเลขที่บัญชีตามนั้นนะคะมาถึงหมวดสุดท้ายที่เราจะเรียนในวันนี้ค่ะคือหมวดที่5คือหมวดค่าใช้จ่ายรหัสที่เราใช้คือเลข5ตัวแรกที่เราจะเจอคือหมวดที่5เนี่ยมันเป็นหมวดที่เราจะไม่เรียงตามเราจะไม่เรียงตามหมุนเวียนไม่หมุนเวียนแต่เราจะเรียงตามอะไรคะวันที่เกิดรายการค้าสมมติถ้าเป็นเดือนมกราคมเราจ่ายค่าเช่าก่อนเกิดค่าเช่าก่อนแล้วก็จะเรียงที่501พอเราจ่ายค่าเช่าเสร็จเราไปจ่ายค่าโฆษณาต่อเราก็จะเรียงหมวดที่502นะคะแล้วก็จ่ายค่าใช้จ่ายอะไรต่อไปเราก็จะเรียงตามหมวดนั้นเช่นจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วก็จะเรียงตามเป็น503สุดท้ายกิจการทุกกิจการต้องจ่ายอะไรคะเงินเดือนคือ504 505 506เรื่อยๆจนอะไรคะจนหมดค่าใช้จ่ายของเดือนนั้นๆนะคะจากวันนี้นะคะที่คุณครูได้สอนไปคือหมวดบัญชีแต่ก่อนที่เราจะเรียนแบบฝึกปฏิบัติครูจะดูว่านักเรียนได้จดทันหรือเปล่านะคะนักเรียนมาอะไรคะมาเรียนรู้กับครูก่อนว่า5หมวดมีอะไรบ้างเรามาทวนสิ่งที่นักเรียนจดกันนะคะว่า5หมวดที่นักเรียนจดแบบฝึกปฏิบัติที่ครูจะให้ทำมันจะตรงกันหรือเปล่ามาดูเลย5หมวดที่เราฝึกมีอะไรบ้างมี1สินทรัพย์ปูอยู่หมวดที่1เรียงตามอะไรคะนักเรียนคิดว่าสิ่งที่นักเรียนจดดูซิว่าจะตรงไหมเรียงตามสภาพคล่องที่เกิดขึ้นเรียงตามสภาพคล่องก็คือมันจะมีหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนตัวที่2คือหนี้สินอยู่หมวดที่เท่าไรคะหมวดที่2หนี้สินเรียงตามอะไรเรียงตามความหมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนตัวที่3ที่เจอคือส่วนของเจ้าของส่วนของเจ้าของเรียงตามอะไรนะคะกิจการส่วนของเจ้าของก็จะเรียงตามการลงทุนนะคะแล้วก็เรียงตามลำดับตัวที่4คือรายได้รายได้ก็จะเรียงตามรายได้หลักก่อนแล้วก็จะมารายได้ของกิจการย่อยๆส่วนตัวที่5ค่ะตัวที่5เป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายจะเรียงตามอะไรตามลำดับการเกิดรายการของนักเรียนนะคะนักเรียนวันนี้เราจะมาแบบฝึกปฏิบัติกันนักเรียนไปช้าๆขอบคุณนะคะและนักเรียนก็จดตามเพราะว่าเวลาเราบันทึกบัญชีเราจะไม่ได้ย้อนกลับมาดูที่โจทย์จดนะคะนักเรียนไม่ต้องจดตัวคำอธิบายนะคะให้อ่านโจทย์แล้วก็กำหนดเลขที่บัญชีตามหลักเกณฑ์ของหมวดการบัญชี
มาดูกันปีพ.ศ. 2562วันที่1มกราคมนายสมชายเปิดกิจการการเช่ารถการเช่ารถหนึ่งเขาทำอะไรคะนำเงินสดมาลงทุน40,000 บาท

ตัวที่2นำเงินฝากธนาคารมาลงทุนคือ 80,000 บาทตัวที่3อะไหล่รถยนต์ 50,000 บาทตัวที่4ขับทำอะไรคะจดทันไม่เอ่ยตัวที่4รถยนต์ค่ะนำรถยนต์มาลงทุนคือ 800,000 บาทค่ะตัวต่อไปที่เขานำมาลงทุนนะคะโอ้นักเรียนอาจจะคิดว่าเจ้าหนี้ทำไมเราต้องเอาเจ้าหนี้มาลงทุนเขาอาจจะไปกู้ยืมหรืออะไรมาลงทุนและตัวที่4ก็คือเจ้าหนี้ร้านสมัยการช่าง 120,000 บาทมาลงทุนนักเรียนคะเวลาจดไม่ต้องจดทั้งหมดนะคะนักเรียนก็จดย่อๆเลยนะคะว่าสมชายนำเงินสดมาลงทุน 40,000 เงินฝาก 80,000 แล้วก็นำอะไรคะอะไรรถยนต์แล้วก็เจ้าหนี้นะคะนำมาลงทุนเรามาดูกันว่าเราจะวิเคราะห์โจทย์ยังไงดีคะมาดูโจทย์กันนะคะฝึกปฏิบัติหมวดสินทรัพย์คือหมวดที่1นะคะจากเมื่อกี้นักเรียนจดแล้วใช่ไหมคะนักเรียนได้จดแล้วเมื่อกี้ว่าเอาสินทรัพย์อะไรมาลงทุนบ้างเรามาดูว่าสินทรัพย์ตัวแรกคืออะไรเงินสดที่เขามาลงทุนคือกี่บาทคะแต่ตอนนี้เรามากำหนดเลขที่บัญชีกันก็คือ101ตัวต่อไปหมุนเวียนมากนะคะหมุนเวียนสภาพคล่องมากเอามาก่อนคือเงินสดคือ101ตัวต่อไปคือเงินฝากธนาคารคือ102ตัวต่อไปคืออะไรเอ่ยมันมีอะไรกับรถยนต์เราจะเอาอะไรหรือรถยนต์มาก่อนกันอะไรคือสินทรัพย์อะไรคะหมุนเวียนส่วนรถยนต์คือสินทรัพย์ไม่หมุนแสดงว่าสิ่งที่เราต้องมากำหนดเลขที่บัญชีก่อนคืออะไรคะตัวอะไรรถยนต์ค่ะคือเอาไม่หมุนเวียนมาก่อนคือ103แล้วเรายังเหลือสินทรัพย์อะไรบ้างคะเหลือสินทรัพย์ตัวสุดท้ายที่เรามาลงทุนคือรถยนต์ค่ะรถยนต์คือ104แต่ตอนนี้เราบันทึกในขั้นต้นคือย่อยกมานะคะแต่ถ้ารายการค้าของรายการเกิดขึ้นอีกขึ้นถ้ามันมีตัวสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยเราก็สามารถรันก่อนรถยนต์ได้นะคะมาดูต่อหมวดที่2ที่เราเอามาลงทุนมีอะไรบ้างคะเหลือตัวเดียวเลยค่ะนักเรียนเหลือตัวเดียวเลยจดได้ไหมคะคืออะไรตามที่เราจดเลยคือเจ้าหนี้การค้าร้านสมัยการช่าง201ค่ะเหมือนกันไหมคะสิ่งที่นักเรียนทำกับสิ่งที่ครูทำวันนี้เราจะมาแค่กำหนดเลขที่บัญชีว่าการลงเลขที่บัญชีเราได้เรียงตามกำหนดที่เหมือนกันแล้วตัวสุดท้ายที่เรายังไม่ลงเพราะตอนนี้นักเรียนดูสมการบัญชีนะคะสมการบัญชีเราเท่ากับสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของแสดงว่าตัวสุดท้ายที่นักเรียนจะลงคืออะไรคะหมวดที่3คือทุนนายสมชายคือ301ค่ะมาดูโจทย์มันจะเป็นโจทย์ต่อเนื่องนะคะวันแรกคือกิจการลงทุนวันที่1วันต่อไปคือวันที่4มกราคมพ.ศ. 2562รับเงินสดเป็นรายได้ค่าเช่ารถยนต์ 40,000 บาทนะคะเรานักเรียนจดแล้วนะคะมีรายได้ค่าเช่ารถยนต์กับอะไรคะ 40,000 บาทสิ่งที่เกี่ยวข้องกับรายได้ค่าเช่ารถยนต์คืออะไรเรารับมาก็ต้องมีอะไรคะเงินสดก็อยู่หมวด101นะคะตัวต่อไปคือรายได้ค่าเช่ารถยนต์คือ401ค่ะเป็นรายได้หลักของกิจการถูกไหมคะมาดูโจทย์วันที่8กันโจทย์ฝึกปฏิบัติวันที่8นะคะจ่ายค่าซ่อมแซมรถยนต์จ่ายค่าซ่อมแซมรถยนต์แสดงว่าค่าซ่อมแซมรถยนต์เป็นอยู่ด้านเดบิตนะคะเป็นค่าใช้จ่ายอยู่หมวดอะไรเอ่ยหมวด5เป็น501ค่ะตัวต่อไปคือเราจ่ายเงินสดก็ต้องออกไปคือเงินสดคือ101ค่ะนักเรียนมาดูต่อเลยค่ะมาดูฝึกวันที่10นะคะเราส่งบิลเรียกเก็บลูกค้าการส่งบิลเรียกเก็บลูกค้าแต่ลูกค้ายังไม่ชำระนะคะพอส่งบิลเรียกเก็บลูกค้าแล้วลูกค้าเรายังไม่ชำระ
เรามาดูเลยว่าเราจะต้องบันทึกบัญชีว่าอย่างไรบ้างนักเรียนลองบันทึกบัญชีนักเรียนทางบ้านลองหยิบกระดาษขึ้นมาบันทึกบัญชีก่อนครูซิว่านักเรียนจะบันทึกบัญชีได้ถูกต้องหรือเปล่าอ่ะนักเรียนคงบันทึกบัญชีกันแล้วเรามาดูกันเลยค่ะว่าสิ่งนั้นนักเรียนส่งบิลเรียกเก็บลูกค้าแสดงว่านักเรียนต้องได้อะไรคะได้ลูกหนี้การค้าค่ะลูกหนี้คือ102นะคะต่อไปก็คือรายได้ค่าเช่ารถยนต์คือรายได้หลักของกิจการคือ401ค่ะมาดูวันที่15นะคะได้รับบินค่าซ่อมแซมรถจากร้านสมัยการช่าง 4,000 บาทเราได้รับบินนักเรียนคะเราได้รับบินเราจะบันทึกบัญชีว่ายังไงดีคะได้รับบินค่าเช่าแสดงว่าเราได้รับเงินไหมคะไม่ได้รับได้รับบินก็แสดงว่าเราได้อะไรได้ลูกหนี้ค่ะใช่ไหมครูจะสอบนักเรียนใช่ไหมว่าเราได้ลูกหนี้ไหมถ้าเราได้รับบินเมื่อกี้เราบันทึกไปแล้วรายการวันที่ครั้งที่แล้วเราคือเราอะไรคะส่งบินเรียกเก็บแสดงว่าเราได้ลูกหนี้ถ้าเราได้รับบินเราจะได้อะไรคะเรามาดูกันว่าสิ่งนักเรียนมันที่นักเรียนบันทึกกับสิ่งที่ครูบันทึกมันตรงกันหรือเปล่านะคะได้รับบินก็แสดงว่าเขาส่งบินมาเก็บค่าซ่อมรถเราก็เป็นค่าซ่อมรถเป็นรายการแรกที่เกิดขึ้นของค่าใช้จ่ายก็คือ501ต่อด้วยได้รับบินแสดงว่าเรายังไม่ได้จ่ายเงินใช่ไหมคะก็ต้องเป็นเจ้าหนี้ร้านสมัยการช่างที่201ค่ะตรงกันไหมคะเมื่อกี้จากโจทย์ข้อเมื่อกี้นักเรียนตรงไหมเรามาต่อกันเลยค่ะในแบบฝึกปฏิบัติข้อต่อไปนะคะวันที่20นะคะนายสมชายถอนเงินจากร้านไปใช้ส่วนตัว 15,000 บาทนักเรียนลองบันทึกซิว่านักเรียนจะบันทึกเหมือนคุณครูหรือเปล่านายสมชายถอนเงินไปใช้นายสมชายเป็นใครนักเรียนลองคิดก่อนว่านายสมชายเป็นใครคะนายสมชายเป็นคนที่นำเงินมาลงทุนฉะนั้นการที่เงินมาลงทุนเขาถอนเงินไปใช้มันก็จะต้องไม่เกิดเงินสดแน่นอนที่เขาถอนไปใช้เขาก็จะต้องเป็นอะไรบัญชีอะไรเสร็จแล้วอะไรจะต้องเครดิตออกไปมาดูกันว่าสิ่งที่ครูพูดกับสิ่งที่นักเรียนทำตรงกันหรือเปล่านักเรียนทางบ้านนะคะต้องเดบิตด้วยถอนใช้ส่วนตัวนายสมชายรหัสบัญชีจะต้องต่อด้วยจากทุนคือ302แล้วก็เครดิตเงินสดให้นายสมชายไปคืออะไรคะ101ตรงกันไหมเดี๋ยวนะคะนักเรียนทำตามโจทย์ครูจากข้อแรกมาถึงข้อนี้ถ้าใครตรงกันเดี๋ยวว่าครูมีช่องทางให้นักเรียนติดต่อครูนักเรียนส่งข้อมูลมาให้ครูดูบ้างนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนทำในวันนี้หนูถูกหมดเลยหรือว่าหนูได้กี่ข้อนะคะเดี๋ยวเราทำโจทย์ในข้อต่อไปกันนะคะมาดูนะคะของวันที่25วันที่25ได้รับบินแจ้งค่าซ่อมรถยนต์จากร้านโกมลนะคะ 12,000 บาทอ่ะได้รับบินอีกแล้วได้รับบินแล้วมันจะเป็นยังไงนะได้รับบินแล้วเราจะได้เงินหรือได้อะไรนักเรียนลองคิดตามครูซิร้านโกมลจะเป็นอะไรของเรานะคะเรามาดูว่าร้านโกมลจะเป็นอะไรของเรานักเรียนคิดได้ไหมคะมาดูกันนะคะมาดูเฉลยกันว่ามันจะได้เหมือนที่ครูบอกไหมคะมาดูค่ะเดบิตด้วยค่าซ่อมรถยนต์501แล้วก็จะเป็นเจ้าหนี้อะไรคะเจ้าหนี้ร้านโกมล202ค่ะตรงกันไหมถ้าตรงกันให้คะแนนตัวเองไว้ด้วยนะคะแล้วเก็บหลักฐานข้อมูลไว้เพื่ออะไรเพื่อจะส่งให้ครูด้วยนะคะในช่องทางที่ครูให้นักเรียนติดต่อครูมาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะของวันที่22ได้รับเงินจากลูกหนี้เมื่อวันที่10นะคะได้รับเงินจากลูกหนี้เมื่อวันที่10เราก็ต้องต่อเนื่องจากวันที่10นะคะว่าเราเขาเป็นหนี้เราเท่าไหร่แต่วันนี้คือถ้าเราวิเคราะห์รายการค้าแล้วเราเอาจำนวนเงินมาบันทึกบัญชีเราจะต้องเอาจำนวนเงินของวันที่10มาลงถูกไหมคะแต่วันนี้
เราไม่ได้เอาจำนวนเงินเขามาบันทึกบัญชีเราแค่เอาอะไรมาคะเราแค่กำหนดรหัสบัญชีหรือเขาเรียกว่าผังบัญชีนั่นเองค่ะได้รับเงินแสดงว่าเราต้องเดบิตเงินสดเพราะเราได้รับเงินสดใช่ไหมคะต้องเดบิตเงินสดเงินสดรหัสของมันอยู่ที่101แล้วต้องทำอะไรต่อแสดงว่ารับเงินจากใครคะลูกหนี้ก็ต้องเครดิตลูกหนี้ไปที่102นะคะจากอันเนี้ยเป็นการถ้าเป็นตามของสมการบัญชีที่เราเป็นสินทรัพย์อะไรคะสินทรัพย์เพิ่มสินทรัพย์ลดมันจะมีอยู่5อย่างจากที่นักเรียนได้วิเคราะห์รายการค้าของคุณครูนุชนาธนักเรียนต้องเอาหลักการวิเคราะห์ตั้งแต่ของคุณครูจันเพ็ญของคุณครูนุชนาธแล้วก็มาวิเคราะห์พวกนั้นแล้วก็มาใส่หลักของผังบัญชีของครูนะคะมาดูโจทย์ต่อไปคือโจทย์วันที่26รับเงินสดเป็นรับเงินสดเป็นค่าเช่ารถ 25,000 ก่อนหน้านี้รับแต่บินค่ะไม่เคยรับเงินสดเลยนักเรียนจะรู้ไหมว่าเราจะบันทึกบัญชียังไงนักเรียนบันทึกเลยค่ะว่าเราจะบันทึกยังไงเพื่อกำหนดผังได้ถูกต้องรับเงินสดเราจะเดบิตอะไรดีนะเดบิตอะไรคะเดบิตเงินสดผังบัญชีของเงินสดคืออะไร101แล้วรับมาเป็นอะไรคะเดี๋ยวรับมาเป็นอะไรรับมาเป็นรายได้ค่าเช่ารถยนต์รับมาเป็นรายได้ค่าเช่ารถยนต์ก็เป็น401ค่ะโอเคไหมคะอันนี้รับมาเป็นค่าเช่ารถยนต์ตัวต่อไปวันต่อไปที่เราจะทำกันคือวันที่25จ่ายชำระหนี้ของร้านสมัยการช่างทั้งหมดวันนี้เราต้องจ่ายเราก็รับมาแล้วนะคะก่อนหน้านี้รับแต่บินรับบินมารับเงินมาแต่ตอนนี้เรามาอะไรคะมาจ่ายเงินค่ะตอนนั้นเรารับบินของร้านสมัยการช่างมาแล้วดูวันนี้เราจะมาจ่ายเงินร้านสมัยการช่างยังไงนะคะเสร็จเราก็เวลานะคะเราจะมาจ่ายเงินเราก็ต้องถ้าเราจะเดบิตตามหลักการเราจะต้องเดบิตเจ้าหนี้ร้านสมัยการช่างอันนี้เรียงตามหมดบัญชีก่อนที่201แล้วเราก็ต้องเครดิตเงินสดที่101นะคะมาดูวันต่อไปเลยคือวันที่30เราซื้อคอมพิวเตอร์เห็นไหมเรามีทั้งรับทั้งจ่ายแต่เรายังไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเพื่อมาใช้ในร้าน 22,500 บาทเราซื้อคอมพิวเตอร์มาใช้ในร้านคอมพิวเตอร์เป็นอะไรจากที่นักเรียนเรียนมาจำได้ไหมคะว่าคอมพิวเตอร์เป็นอะไรคะคอมพิวเตอร์เป็นอะไรตอนนั้นนักเรียนได้เรียนแบ่งหมวดบัญชีไหมคอมพิวเตอร์นักเรียนเรียนคอมพิวเตอร์เป็นอะไรมันไม่ใช่เป็นสินค้านะคะเพราะว่าเราจะดูจากอะไรคะเราจะดูจากกิจการเรากิจการเราเป็นกิจการให้เช่ารถยนต์การให้เช่ารถยนต์ตัวสินค้าหลักของเราคือรายได้ค่าบริการให้เช่าฉะนั้นคอมพิวเตอร์มันจะไม่ได้เป็นตัวสินค้าของเราแน่นอนมันจะเป็นอะไรคะอุปกรณ์สำนักงานของเรามันจะเป็นตัวสินทรัพย์ของเราเราก็จะต้องเดบิตด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์คือ104แล้วเครดิตอะไรคะเราซื้อเป็นอะไรซื้อเป็นเงินสดเงินสดคืออะไร101นักเรียนจะสังเกตได้ชัดอย่างชัดเจนเลยค่ะจากโจทย์ข้อนี้ข้อปฏิบัติของเดือนนี้เดือนมกราคม2562เราจะรันหมวดบัญชีอะไรมากที่สุดเลยคือเงินสดคือ101ใช่ไหมเพราะว่าเรามีการอะไรคะมีการจ่ายเงินซื้อมีการรับเงินเข้ามากที่สุดเสร็จแล้วเราก็เรียงตามลำดับเลยค่ะว่ารายการค้าเราเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ไหมบางทีรายการค้าเราก็เกิดการรับการจ่ายรับบินส่งบินเกิดเจ้าหนี้เกิดลูกหนี้วันเนี้ยวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะมารวมนะคะมารวมให้ดูว่าหมวดบัญชีของนักเรียนที่เกิดรายการค้าขึ้นต่างๆนานาเนี่ยมันจะรวมตามหมวดได้อย่างไรบ้างนะคะเอ้าครูลืมเลยค่ะมีวันสุดท้ายที่เราต้องจ่ายแล้วก็สำคัญมากเลยคือค่าอะไรคะค่าน้ำค่าไฟคือ 4,500 บาทนักเรียนมาดูโจทย์สุดท้ายเลยค่าน้ำค่าไฟจะต้องจ่ายยังไงบ้างตัวที่1เห็นมั้ยครูเฉลยมาละมีค่าน้ำค่าไฟ50อะไรเอ่ย502เพราะเรียงตามรายหมวดรายการค้าที่เกิดขึ้นเพราะว่าอันแรกคืออะไร
แต่แรกเราจ่ายไปแล้วคือค่าซ่อมแซมคือ501ตัวที่ต่อไปก็คือค่าน้ำค่าไฟคือ502นะคะแล้วก็จ่ายออกมาเป็นเงินสดนะคะคือ101นักเรียน

จดนะคะว่าถูกกี่ข้อแล้วส่งมาตามช่องทางของครูเดี๋ยวครูจะมีรางวัลให้นะคะวันที่31ตัวสำคัญที่เราต้องจ่ายเพราะกิจการเราต้องมีอะไรคะมีพนักงานเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะตัวสุดท้ายที่เราต้องจ่ายเราเลยทุกครั้งคือการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานนักเรียนดูนะคะการจ่ายเงินเดือนเราจะเดบิตอะไรดีคะครูให้นักเรียนคิดนิดนึงเดบิตเป็นค่าใช้จ่ายแต่เราจะทุกอันที่เป็นค่าใช้จ่ายนักเรียนจะเขียนคำว่าค่าใช่ไหมคะแต่เงินเดือนนักเรียนจะเขียนแค่เงินเดือนพนักงานมันจะมีชื่อตายตัวของมันนะคะคือเงินเดือนพนักงานค่ะเงินเดือนพนักงานก็คือ503นะคะจ่ายเงินเดือนพนักงานเราก็จ่ายเป็นเงินสดคือ101เห็นไหมสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราทั้งรับทั้งจ่ายเนี่ยเงินสดจะมาเกี่ยวข้องกับเราทั้งรับทั้งจ่ายมากที่สุดเลยใช่ไหมคะสังเกตเลยมาดูนะคะสรุปหมวดบัญชีของเราค่ะหมวดบัญชีของเราทวนอีกครั้งหนึ่งจากที่นักเรียนทำครูไม่รู้หรอกค่ะว่านักเรียนได้กี่ข้อจนกว่านักเรียนจะส่งผลมาให้ครูดูนะคะครูรอดูอยู่หมวดของเรามี5หมวดบัญชีด้วยกันหมวดที่1คือสินทรัพย์หมวดที่2คือหนี้สินหมวดที่3คือส่วนของเจ้าของหมวดที่4คือรายได้หมวดที่5คือค่าใช้จ่ายเรามาดูหมวดบัญชีของเราเลยนะคะหมวดที่1สินทรัพย์ไอ้ตัวที่เราสรุปจากรายการวันที่1ถึงวันที่31จะมีอะไรบ้าง1สินทรัพย์คือเงินสดคือ101เงินฝากธนาคารคือ102อะไหล่รถยนต์คือ103แล้วก็อะไรคะเครื่องคอมพิวเตอร์คือ104นักเรียนบอกวันแรกที่เรามาลงทุนรถยนต์น่ะมันคือ104นะคะแต่ถ้าตาเรียงตามความหมุนเวียนหรือสภาพคล่องรถยนต์กับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เกิดสภาพคล่องมากกว่าคอมพิวเตอร์ก็เลยต้องรันขึ้นไปก่อนคือ104แล้วก็ต่อด้วยอะไรคะมาต่อด้วยรถยนต์คือ105เห็นไหมหมวดสินทรัพย์จดไว้อย่างย่อๆแล้วเข้าใจหมวดสินทรัพย์คือแทนเลขที่บัญชีคือเลขที่1เลขที่1ของเราเรียงตามความสภาพคล่องคล่องสภาพคล่องมากมาก่อนสภาพคล่องน้อยตามลำดับนะคะแล้วจากเรียงตามสภาพคล่องแล้วยังอะไรยังเรียงตามสินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนค่ะมาถึงหมวดที่2หมวดที่2มี2ตัวนะคะคือหนี้สินหนี้สินก็จะเรียงเหมือนกันเรียงตามสภาพคล่องนะคะหนี้สินเรียงตามสภาพคล่องคือความสภาพคล่องมากมาก่อนสภาพคล่องน้อยมาต่อลำดับต่อไปนะคะสภาพคล่องของหนี้สินก็คือการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนหมุนเวียนคือถือครองมีภาระหนี้สินผูกพันเกินไม่เกิน1ปีส่วนไม่หมุนเวียนนะคะคือมีภาระผูกพันเกิน1ปีตัวแรกที่เราเจอกันที่เราสรุปคราวที่แล้วก็คือเจ้าหนี้ร้านอะไรคะร้านสมัยการช่างค่ะ201ตัวต่อไปคือเจ้าหนี้ร้านโกมลคือ202ค่ะมาดูต่อค่ะใกล้จบแล้วนะคะอีกนิดนึงนักเรียนอย่าลืมสรุปนะคะใกล้จบละหมวดที่3ที่เราเจอกันหมวดที่3คืออะไรคะทุนทุนคนที่มาลงทุนเลยคือนายสมชายคืออะไรคะ301และนายสมชายก็ไปถอนใช้ส่วนตัวคือ302ค่ะมาดูหมวดที่4ค่ะหมวดที่4คืออะไรรายได้รายได้กิจการหลักตัวนี้ทำอะไรคะให้เช่ารถยนต์รายได้คือรายได้ค่าเช่ารถยนต์ค่ะ401วันนี้โจทย์ที่ครูตั้งขึ้นไม่มีการให้รายได้อื่นๆไม่มีการขายรายได้เบ็ดเสร็จไม่มีอะไรก็มีรายได้ค่าบริการเช่ารถยนต์อย่างเดียวนะคะหมวดที่5ที่เราเจอกันก็คือค่าใช้จ่ายหมวดค่าใช้จ่ายตัวแรกเลยหมวดค่าใช้จ่ายนักเรียนจำได้ไหมคะหมวดที่5หมวดค่าใช้จ่ายจะเรียงตามอะไรตอบได้ไม่เอ่ยถ้าใครตอบได้ฟังครูนะคะเรียงตามวันที่เกิดรายการค้าถ้าวันไหนเกิดรายการค้าก่อนอยู่หมวดบัญชีก่อนถ้าวันไหนเกิดรายการค้าทีหลังก็เรียงตามลำดับรายการค้ามาดูค่ะ
อันที่เกิดก่อนคือค่าซ่อมแซม

มรถยนต์คือ501ตัวต่อไปค่าน้ำค่าไฟคือ502ตัวต่อไปคือเงินเดือนพนักงานคือ503แต่ค่าใช้จ่ายโอ้นักเรียนคิดว่าโอ้ค่าซ่อมแซมเนี่ยมันเกิดตั้งหลายรายการค่ะการเกิดหลายรายการเกิดซ้ำก็อยู่หมวดเดียวกันเลขที่บัญชีเดียวกันคือ501เลยนะคะเรียงตามเลขที่บัญชีที่เกิดรายการค้าเลยนักเรียนไม่ต้องไม่กลัวนะคะอาจจะจ่ายค่าซ่อมแซมรถยนต์จ่ายไม่เหมือนกันจ่ายหลายล้านแต่มันใช้หมวดบัญชีเดียวกันนะคะโอเคค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้กันแค่หมวดบัญชีนะคะหมวดบัญชีครูขอสรุปอีกครั้งหมวดบัญชีมีกี่หมวดมี5หมวดบัญชี5หมวดบัญชีของเราหมวดที่1สินทรัพย์ใช้รหัสบัญชีขึ้นต้นด้วย1นะคะหมวดที่2คือหนี้สินใช้รหัสบัญชีขึ้นต้นด้วย2ค่ะหมวดที่3ส่วนของเจ้าของใช้รหัสบัญชีขึ้นต้นด้วย3ค่ะหมวดที่4รายได้ใช้รหัสบัญชีขึ้นต้นด้วย4ค่ะหมวดที่5ส่วนหมวดค่าใช้จ่ายใช้รหัสบัญชีขึ้นต้นด้วย5ค่ะนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะเอาการวิเคราะห์ของหมวดบัญชีอันที่1ถึง5เนี่ยค่ะมาทำอะไรคะมาใส่ในสมุดรายวันทั่วไปโดยคุณครูธนพรเหมือนเดิมค่ะครูจะมีช่องทางติดต่อให้นักเรียน3ช่องทางติดต่อนะคะคืออะไร Facebook ค่ะแล้วก็ LINE ค่ะ ID LINE ของครูเซฟได้โดยเบอร์โทรศัพท์เลยนะคะแล้วก็ทางอีเมลนะคะนักเรียนครูอยากรู้ผลนะคะว่านักเรียนได้ทำของครูถูกต้องหรือเปล่านักเรียนส่งผลงานที่นักเรียนทำของครูใส่ในช่องทางต่างๆ3ช่องทางนี้นะคะหรือใครมีข้อเสนอแนะอะไรมีข้อชี้แจงหรือใครอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมของครูสามารถติดต่อได้ในช่องทางนี้นะคะวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวก

0: และคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: เจนซีมีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับการที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
4: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด

0: 5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
1: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่

0: หรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
1: ค่ะนอกจากสองฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
2: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
1: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
2: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
1: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะคะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

0: สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามชมรายการเพื่อการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลทุกท่านครับวันนี้ผมครูโดมพีรันพันธ์นะครับมาพร้อมด้วยครูพัชรินทร์กรุณาครูแผนกช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลครับนักเรียนครับสำหรับภาคเรียนนี้เรามาพบกับวิชางานเนวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นนะครับรหัสวิชา20101-2010นะครับ4หน่วยการเรียนแล้วนะครับที่เรามาพบกันนะครับคิดว่านักเรียนน่าจะมีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็สามารถเรียนรู้รายวิชาเนวเมติกไปได้บ้างแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามีหน่วยการเรียนที่สำคัญอีก1หน่วยนะครับก็คือเป็นหน่วยที่ต้องนำอุปกรณ์เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นก็คือหน่วยการเรียนที่5เรื่องอุปกรณ์ทำงานในระบบเนวเมติกนะครับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ประจำวันนี้นะครับแน่นอนเมื่อเรื่องอุปกรณ์ทำงานนักเรียนได้เรียนรู้การทำงานในแนวเส้นตรงนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอุปกรณ์ทำงานในแนวเส้นรอบวงนะครับแล้วก็ในส่วนเนื้อหาที่3ก็คืออุปกรณ์ทำงานแบบพิเศษและก็มีเรื่องเสริมอีกหนึ่งเรื่องก็คือการสร้างสุญญากาศนะครับนี่คือ4เรื่องหลักๆที่เราได้เรียนรู้กันวันนี้นะครับก่อนทำการเรียนเหมือนทุกครั้งนะครับให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วยที่5เรื่องอุปกรณ์ทำงานในระบบเนวเมติกก่อนนะครับวิธีการเหมือนเดิมนะครับนักเรียนก็คือให้นักเรียนใช้นะครับสมาร์ทโฟนสแกน QR code นะครับที่ขึ้นอยู่บนจอตรงนี้นะครับเมื่อเจอข้อสอบให้นักเรียนบันทึกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ทำแบบทดสอบนะครับเพื่อที่ครูจะได้รู้ว่านะครับนักเรียนมีความรู้ก่อนเรียนมากน้อยเพียงใดและนำไปเปรียบเทียบกับเมื่อหลังเรียนนะครับว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่คงจะต้องใช้เวลาสักครู่นะครับเอาละครับเมื่อทำการสแกน QR code แล้วนะครับทำแบบทดสอบแล้วนะครับเรามาดูว่าวันนี้เรามีจุดประสงค์การเรียนอะไรบ้างก่อนอื่นนะครับสื่อวันนี้นะครับเราได้รับนะครับความช่วยเหลือจากสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษานะครับมหาวิทยาลัยนะครับเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับสนับสนุนสื่อนะครับวันนี้เรามีจุดประสงค์ดังนี้ครับ
1: ค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนของวันนี้นะคะข้อแรกเลยเนี่ยนักเรียนจะต้องบอกส่วนประกอบหลักการทำงานของอุปกรณ์ทำงานในแนวเส้นตรงได้2นะคะบอกส่วนประกอบหลักการทำงานของอุปกรณ์ทำงานในแนวเส้นรอบวงได้ค่ะ3บอกส่วนประกอบและหลักการทำงานของอุปกรณ์ทำงานพิเศษได้และ4นะคะนักเรียนบอกส่วนประกอบหลักการทำงานของอุปกรณ์สร้างสุญญากาศได้ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูบทนำกันก่อนเลยค่ะว่าวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง
2: ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานลมอัดให้เป็นพลังงานกลในรูปแบบต่างๆกระบอกสูบจะอาศัยลมอัดเป็นต้นกำลังในการทำให้เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงมอเตอร์ลมอาศัยลมอัดเป็นต้นกำลังในการทำให้ใบพัดหรือลูกสูบที่อยู่ภายในเคลื่อนที่ในแนวเส้นรอบวงกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: ค่ะจากวิดีโอนะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าในวิดีโอเนี่ยมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายใช่ไหมคะและระบบนิวเมติกเนี้ยเป็นระบบที่ใช้ลมในการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ต่างๆใช่ไหมคะดังนั้นระบบนิวเมติกก็จะเป็นตัวกลางในการนำอุปกรณ์ต่างๆในการเคลื่อนที่และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ได้ค่ะต่อไปนะคะเราไปดูกันก่อนเลยค่ะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องอะไรบ้างอุปกรณ์ทำงาน
2: กรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาอุปกรณ์ทำงานในแนวเส้นตรงกรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษากระบอกสูบทำงานทางเดียวกระบอกสูบชนิดนี้จะเคลื่อนที่โดยใช้ลมดันก้านสูบเพียงด้านเดียวส่วนการเคลื่อนที่กลับจะใช้แรงดันของสปริงดันก้านสูบกลับโดยที่สปริงอาจจะติดตั้งไว้ด้าน

0: ท้ายหรือด้านหน้าของก้านสูบก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานส่วนประกอบที่สำคัญกรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาหลักการทำงานจังหวะป้อนลมเข้าเมื่อป้อนลมเข้าที่ช่อง A ความดันลมจะดันก้านสูบให้เคลื่อนที่ออกขณะเดียวกันที่ช่อง B จะระบายลมที่อยู่ด้านหน้าก้านสูบทิ้งไปจังหวะระบายลมออกเมื่อระบายลมออกที่ช่อง A แรงดันของสปริงจะดันก้านสูบให้เคลื่อนที่กลับไปยังตำแหน่งเดิมกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: ค่ะเรามาดูนะคะอุปกรณ์ทำงานในแนวเส้นตรงนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันอยู่2 อย่างนะคะก็คืออุปกรณ์กระบอกสูบทำงานทางเดียวและกระบอกสูบทำงาน2ทางนะคะอันแรกเลยเรามาดูกระบอกสูบทำงานทางเดียวกันก่อนเลยค่ะกระบอกสูบทำงานทางเดียวนักเรียนจะเห็นได้ว่าจะมีสัญลักษณ์อยู่2แบบนะคะนักเรียนจำสัญลักษณ์ไว้เลยนะคะสัญลักษณ์นี้จะใช้ในการตอบคำถามของแบบทดสอบนะคะต่อไปนะคะเรามาดูส่วนประกอบของกระบอกสูบทำงานทางเดียวกันก่อนเลยค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างเรามาดูค่ะส่วนประกอบของกระบอกสูบทำงานทางเดียวจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะก็จะมีช่องระบายลมทิ้งช่องป้อนลมเข้าระบายลมออกบูทก้านสูบก้านสูบฝาประกับหน้าสปริงลูกสูบและซีนแล้วก็ฝาประกับหลังและสุดท้ายเลยก็จะต้องมีกระบอกสูบนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูว่ากระบอกสูบทำงานทางเดียวเนี่ยมีหลักการทำงานอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะหลักการทำงานของกระบอกสูบทางเดียวนะคะเมื่อนักเรียนป้อนลมเข้าทางช่อง A จะทำให้การสูบเคลื่อนที่ออกใช่ไหมคะและในขณะเดียวกันลมก็จะถูกระบายออกทางช่อง B เมื่อลมระบายออกทางช่อง B เมื่อเราหยุดป้อนลมปุ๊บลูกสูบหรือการสูบเนี่ยจะเคลื่อนที่กลับไปยังตำแหน่งเดิมเมื่อลูกสูบหรือการสูบเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งเดิมเนี่ยจะอาศัยแรงดันของสปริงและลมจะถูกระบายออกทางช่อง A กลับสู่ตำแหน่งเดิมค่ะดังวิดีโอที่นักเรียนเห็นนั่นเองนะคะ
0: กระบอกสูบทำงาน2ทางกระบอกสูบชนิดนี้จะใช้ความดันลมดันก้านสูบให้เคลื่อนที่ทั้งจังหวะออกและจังหวะเข้ากรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาส่วนประกอบที่สำคัญกรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาหลักการทำงานจังหวะป้อนลมที่ช่อง Aเมื่อป้อนลมเข้าที่ช่อง A ความดันลมจะดันก้านสูบให้เคลื่อนที่ออกขณะเดียวกันที่ช่อง B จะระบายลมที่อยู่ด้านหน้าลูกสูบทิ้งไปจังหวะป้อนลมที่ช่อง B เมื่อป้อนลมเข้าที่ช่อง B ความดันลมจะดันก้านสูบให้เคลื่อนที่เข้าขณะเดียวกันที่ช่อง A จะระบายลมที่อยู่ด้านหลังลูกสูบทิ้งไป
1: ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกระบอกสูบทำงาน2ทางนะคะหรือ Double Acting Cylinder นั่นเองค่ะกระบอกสูบทำงาน2ทางหน้าตาอาจจะคล้ายกับกระบอกสูบทำงานทางเดียวใช่ไหมคะแต่จุดสังเกตนักเรียนจะเห็นช่องทางลมเข้าจะมีทั้งหมด2ช่องนั่นเองนะคะจะมีทั้งช่อง A และช่อง B และนักเรียนจะเห็นสัญลักษณ์ใช่ไหมคะสัญลักษณ์นักเรียนจำไว้เลยนะคะว่าจะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะคะต่อไปนะคะเรามาดูส่วนประกอบกันเลยค่ะส่วนประกอบก็จะไม่แตกต่างกันมากกับกระบอกสูบทางเดียวนะคะส่วนประกอบจะมีอะไรบ้างเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะมีบูทก้านสูบช่องป้อนลมเข้าก้านสูบฝาประกับหน้ามีฝาประกับหน้าแล้วก็ต้องมีฝาประกับหลังใช่ไหมคะแล้วก็มีลูกสูบและซีนแล้วก็กระบอกสูบนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูหลักการทำงานของกระบอกสูบ2ทางนั่นเองค่ะนักเรียนจะเห็นว่ากระบอกสูบ2ทางจะมีช่องลมทั้งหมด2ช่องด้วยกันนะคะจะมีช่องลม A แล้วก็ช่องลม B เมื่อนักเรียนป้อนลมเข้าไปทางช่องลม A การสูบก็จะเคลื่อนที่ออกสุดใช่ไหมคะดันให้การสูบเคลื่อนที่ออกและลมก็จะถูกระบายออกทางช่อง B ค่ะนอกจากป้อนลมเข้าทางช่อง A แล้วนักเรียนยังสามารถป้อนลมเข้าทางช่อง B ได้อีกด้วยเมื่อนักเรียนป้อนลมเข้าทางช่อง B จะทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่กลับสุดการสูบจะเคลื่อนที่กลับสุดนะคะไปอยู่ในตำแหน่งเดิมและลมก็จะถูกระบายออกทางช่อง A นั่นเองค่ะยากไหมคะนักเรียนไม่ยากใช่ไหมคะเราไปดูกันต่อเลยค่ะ
0: กระบอกสูบทำงาน2ทางแบ่งตามลักษณะการนำไปใช้งานได้3แบบคือแบบมีตัวกันกระแทกแบบมีก้านสูบ2ข้างแบบมีช่วงชักหลายตำแหน่งคุณอาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
1: ต่อไปนะคะกระบอกสูบทำงาน2ทางเนี่ยมันที่เราเห็นมาแล้วใช่ไหมคะมันก็ยังแบ่งออกเป็น3แบบด้วยกันก็คือแบบแรกก็จะมีแบบตัวกันกระแทกแบบที่2ก็จะมีแบบการสูบ2ข้างและแบบที่3ก็จะมีแบบช่วงชักหลายตำแหน่งนั่นเองค่ะเดี๋ยวแบบแรกเราไปดูกันก่อนเลยค่ะแบบมีตัวกันกระแทกนะคะ
0: กระบอกสูบทำงาน2ทางแบบมีตัวกันกระแทกกระบอกสูบทำงาน2ทางมักใช้งานกับภาระที่มีน้ำหนักมากและมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือช่วงที่ก้านสูบเคลื่อนที่ออกหรือเข้าสุดระยะชักจะเกิดการกระแทกระหว่างลูกสูบกับฝาปิดด้านหัวและท้ายของกระบอกสูบกรณีที่เป็นกระบอกสูบขนาดเล็กอาจป้องกันการกระแทกได้โดยใช้แผ่นยางรองการกระแทกแต่ถ้าเป็นกระบอกสูบขนาดใหญ่จะใช้อากาศเป็นตัวการกระแทกกรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
1: ค่ะกระบอกสูบทำงาน2ทางแบบมีตัวกันกระแทกนักเรียนสังเกตไหมคะว่าทำไมถึงจะต้องมีตัวกันกระแทกก็เพราะว่ากระบอกสูบทำงาน2ทางเนี่ยใช้กับงานที่มีภาระที่หนักเมื่อใช้กับงานที่มีภาระที่หนักมีความเร็วลูกสูบจะเคลื่อนที่เข้าสุดและออกสุดปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้ลูกสูบเนี่ยเกิดความเสียหายได้ดังนั้นจึงต้องมีตัวกันกระแทกเข้ามาช่วยนะคะเรามาดูส่วนประกอบกันเลยค่ะ
0: ส่วนประกอบที่สำคัญกรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
1: ส่วนประกอบนะคะก็จะไม่ต่างอะไรกันมากกับกระบอกสูบทำงาน2ทางนะคะมันก็คือกระบอกสูบทำงาน2ทางนี่แหละแต่เพิ่มตัวกันกระแทกเข้ามาค่ะและเพิ่มวาล์วควบคุมอัตราการไหลของลมเข้ามานะคะต่อไปนะคะเราไปดูหลักการทำงานกันเลยค่ะ
0: หลักการทำงานจังหวะป้อนลมที่ช่อง A เมื่อป้อนลมเข้าที่ช่อง A ความดันลมจะทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่ออกขณะเดียวกันที่ช่อง B จะระบายลมที่อยู่ด้านหน้าก้านสูบทิ้งไปก่อนสิ้นสุดระยะชักก้านสูบจะไปกดลิ้นติดช่องลมทำให้ลมไม่สามารถระบายออกทางเดินได้ดังนั้นลมจะถูกบังคับให้ไหลออกจากทางช่องระบายของชุดกันกระแทกแทนทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่ช้าลงเนื่องจากแรงต้านของลมที่ค้างอยู่ในกระบอกสูบจังหวะป้อนลมที่ช่องบีเมื่อป้อนลมเข้าที่ช่องบีความดันลมจะทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่เข้าขณะเดียวกันที่ช่องเอจะระบายลมที่อยู่ด้านหลังก้านสูบทิ้งไปก่อนสิ้นสุดระยะชักชุดกันกระแทกจะทำงานเช่นเดียวกับจังหวะป้อนลมที่ช่อง A
1: ค่ะจากหลักการทำงานนะคะก็จะมีการป้อนลมเข้าทางช่อง A และก็ช่อง B ใช่ไหมคะและลูก
0: สูบคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: กระบอกสูบทำงาน2ทางแบบมีตัวกันกระแทกเนี่ยมันพิเศษยังไงกับกระบอกสูบทำงานแบบ2ทางนะคะเมื่อนักเรียนป้อนลมเข้าทางช่อง A จะทำให้ลูกสูบและการสูบเคลื่อนที่ออกสุดใช่ไหมคะมันเกิดปัญหาใช่ไหมคะเมื่อเกิดปัญหามันจึงมีตัวกันกระแทกเข้ามาใช่ไหมคะทำให้ลูกสูบเนี่ยไม่ไปกระแทกกับกระบอกสูบใช่ไหมคะและลมที่อยู่ทางด้าน B ก็จะถูกระบายออกนั่นเองค่ะ เมื่อนักเรียนป้อนลมเข้าทางช่อง B ลูกสูบก็จะเคลื่อนที่เข้าสุดและลมก็จะระบายออกนะคะนักเรียนจะสังเกตไหมคะจะมีวาล์วควบคุมอัตราการไหลของลมวาล์วควบคุมอัตราการไหลของลมเนี่ยจะเป็นช่วยในการ

0: รับแรงกระแทกไม่ให้ลูกสูบเนี่ยไปกระแทกกับกระบอกสูบนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกระบอกสูบ
1: กรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาก
0: ระบอกสูบทำงาน2ทางแบบมีก้านสูบ2ข้างนะคะ
1: กระบอกสูบทำงาน2ทางแบบมีก้านสูบ2ข้างกระบอกสูบแบบนี้มีส่วนประกอบและทำงานเช่นเดียวกับกระบอกสูบ2ทางเพียงแต่มีก้านสูบอยู่2ด้านเพื่อใช้ในงานที่ต้องการแรงกระทำทั้ง2ด้านเช่นการเคลื่อนย้ายวัตถุกรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาก
0: ระบอกสูบทำงาน2ทางแบบมีการสูบ2ข้างนะคะนักเรียนสังเกตสัญลักษณ์ไหมคะสัญลักษณ์ของมันก็จะมีการสูบทั้ง2ข้างใช่ไหมคะจะมีหัวลูกสูบอยู่ตรงกลางกระบอกสูบแบบนี้ใช้ในการส่งถ่ายวัสดุนั่นเองค่ะเรามาดูส่วนประกอบที่สำคัญเลยค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง
1: ส่วนประกอบที่สำคัญกรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
0: ส่วนประกอบนะคะก็จะมีบูทก้านสูบฝาประกับหน้าฝาประกับหลังลูกสูบและซีนกระบอกสูบและก้านสูบนั่นเองค่ะเรามาดูหลักการทำงานกันก่อนเลยค่ะว่ามีหลักการทำงานอย่างไร
1: หลักการทำงานจังหวะป้อนลมที่ช่อง A เมื่อป้อนลมเข้าที่ช่อง A ความดันลมจะดันก้านสูบให้เคลื่อนที่ออกขณะเดียวกันที่ช่อง B จะระบายลมที่อยู่ด้านหน้าลูกสูบทิ้งไปจังหวะป้อนลมที่ช่อง B เมื่อป้อนลมเข้าที่ช่อง B ความดันลมจะดันก้านสูบให้เคลื่อนที่เข้าขณะเดียวกันที่ช่อง A จะระบายลมที่อยู่ด้านหลังลูกสูบทิ้งไป
0: เรามาดูหลักการทำงานของกระบอกสูบทำงานแบบ2ทางแบบมีก้านสูบ2ข้าง
1: กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: ค่ะเมื่อนักเรียนป้อนลมเข้าทางช่อง A ใช่ไหมคะลูกสูบก็จะเคลื่อนที่และการสูบทางด้าน B เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ออกสูบและลมเนี่ยจะถูกระบายออกทางช่อง B และในขณะเดียวกันถ้าเราป้อนลมเข้าทางช่อง B ลูกสูบก็จะเคลื่อนที่สูบการสูบทางช่อง A เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ออกสูบและลมก็จะถูกระบายออกทางช่อง A นั่นเองค่ะยากไหมคะนักเรียนไม่ยากใช่ไหมคะเราไปดูตัวต่อไปกันเลยค่ะ
1: กระบอกสูบทำงาน2ทางแบบมีช่วงชักหลายตำแหน่งกระบอกสูบแบบนี้เป็นกระบอกสูบทำงาน2ทาง2ตัวประกอบอยู่ด้วยกันมีช่องลมสำหรับควบคุมกระบอกสูบตัวละ2ช่องกรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
0: ค่ะนักเรียนกระบอกสูบทำงาน2ทางแบบมีช่วงชักหลายตำแหน่งใช่ไหมคะจะเป็นกระบอกสูบ2ทางที่มี2ตัวอยู่ในตัวเดียวกันทีนี้เรามาดูว่ามีแบบไหนกันบ้างแล้วก็มีอะไรกันบ้างนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ
1: ส่วนประกอบที่สำคัญกรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
0: ค่ะสำหรับส่วนประกอบนะคะมันก็ไม่ต่างไปจากเดิมเพียงแต่ว่าอุปกรณ์มันจะมีด้วยกันทั้งหมด2ชุดนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรกันบ้างก็จะมีฝาประกับหน้าช่องลิ้นปิดช่องลมบูทก้านสูบลูกสูบช่องป้อนลมเข้าและระบายลมออกกระบอกสูบฝาประกับหลังและก้านสูบนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูหลักการทำงานกัน
1: หลักการทำงานกระบอกสูบทั้งสองเคลื่อนที่เป็นอิสระต่อกันทำให้สามารถควบคุมช่วงชักได้หลายตำแหน่งกระบอกสูบแบบนี้ใช้ในงานขนถ่ายวัสดุ
0: ค่ะสำหรับการทำงานของกระบอกสูบ2ทางแบบมีช่วงชักหลายตำแหน่งนะคะกระบอกสูบแบบนี้จะเป็นอิสระต่อการถึงจะมีกระบอกสูบด้วยกันทั้งหมด2ชุด
1: เลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
0: ถึงจะมีกระบอกสูบด้วยกันทั้งหมด2ชุดที่อยู่ในตัวเดียวกันก็จะมีอิสระในการทำงานต่างกันนะคะเรามาดูนะคะขั้นแรกก็คือเขาป้อนลมเข้าทางช่อง2ลมก็จะถูกระบายออกทางช่องที่1ป้อนลมเข้าทางช่องที่3ลมก็จะถูกระบายออกทางช่องที่4ค่ะ และในขณะเดียวกันเมื่อป้อน

0: กับทางช่องที่1ลมก็จะถูกระบายออกทางช่องที่2เมื่อป้อนลมเข้าทางช่องที่4ลมก็จะถูกระบายออกทางช่องที่3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูลักษณะการนำไปใช้งานค่ะ
1: การควบคุมกระบอกสูบแบบที่1ป้อนลมเข้าช่องที่1และช่องที่4ระบายลมออกช่องที่2และช่องที่3การสูบด้าน A และ B จะเคลื่อนที่เข้าสุด
0: ค่ะจะมีลักษณะการนำไปใช้งานทั้งหมด4ลักษณะด้วยกันเรามาดูลักษณะแรกก่อนเลยค่ะลักษณะแรกนะคะก็คือเขาป้อนลมเข้าทางช่องที่1และป้อนลมเข้าทางช่องที่4ทำให้ลูกสูบทางช่อง A และช่อง B เคลื่อนที่เข้าสุดใช่ไหมคะและลมจะถูกระบายออกทางช่องที่2และช่องที่3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราไปดูแบบที่2กันเลยค่ะ
1: การควบคุมกระบอกสูบแบบที่2ป้อนลมเข้าช่องที่2และช่องที่4ระบายลมออกช่องที่1และช่องที่3การสูบด้าน A จะเคลื่อนที่ออกสุดการสูบด้าน B จะเคลื่อนที่เข้าสุด
0: ค่ะในแบบที่2นะคะก็เปลี่ยนตำแหน่งการป้อนลมนะคะเปลี่ยนตำแหน่งจากช่อง1ไปเป็นช่อง2เปลี่ยนการป้อนลมจากช่อง1ไปเป็นช่อง2และช่องที่4ในช่อง A ลูกสูบก็จะเคลื่อนที่ออกสุดและลมจะถูกระบายออกในช่องที่1ค่ะและช่อง B ลมจะถูกป้อนเข้าทางช่องที่4และลมจะถูกระบายออกทางช่องที่3ลูกสูบจะเคลื่อนที่เข้าสุดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปดูแบบที่3กันเลยค่ะ
1: การควบคุมกระบอกสูบแบบที่3ป้อนลมเข้าช่องที่1และช่องที่3ระบายลมออกช่องที่2และช่องที่4การสูบด้าน A จะเคลื่อนที่เข้าสุดการสูบด้าน B จะเคลื่อนที่ออกสุด
0: ค่ะเรามาดูแบบที่3นะคะเปลี่ยนตำแหน่งอีกแล้วค่ะเปลี่ยนตำแหน่งการป้อนลมนั่นเองค่ะแบบที่3เขาจะป้อนลมเข้าทางช่องที่1และช่องที่3ช่อง A เนี่ยลูกสูบจะเคลื่อนที่เข้าสุดและช่อง B ลูกสูบจะเคลื่อนที่ออกสุดต่อไปนะคะแบบที่4เรามาดูแบบที่4แบบสุดท้ายเลยค่ะ
1: การควบคุมกระบอกสูบแบบที่4ป้อนลมเข้าช่องที่2และช่องที่3ระบายลมออกช่องที่1และช่องที่4การสูบด้าน A และ B จะเคลื่อนที่ออกสุด
0: ค่ะแบบที่4
1: กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: ค่ะแบบที่4แบบสุดท้ายนะคะจะเปลี่ยนตำแหน่งการป้อนลมแบบที่4เนี่ยจะป้อนลมเข้าทางช่องที่2และช่องที่3ใช่ไหมคะลูกสูบก็จะเคลื่อนที่ออกสุดทั้งช่อง A และช่อง B ยากไหมคะนักเรียนกับการทำงานทั้งหมด4แบบไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราไปดูหัวข้อต่อไปกันเลยค่ะหัวข้อต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องอุปกรณ์ทำงานในแนวเส้นรอบวงนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะ
1: อุปกรณ์ทำงานในแนวเส้นรอบวงอุปกรณ์ทำงานในแนวเส้นรอบวงแบ่งตามลักษณะการทำงานได้ดังนี้อุปกรณ์ทำงานแบบหมุนต่อเนื่องอุปกรณ์ทำงานแบบหมุนสลับกรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาอุปกรณ์ทำงานแบบหมุนต่อเนื่องอุปกรณ์ทำงานแบบหมุนต่อเนื่องแบ่งตามลักษณะการทำงานได้ดังนี้มอเตอร์แบบลูกสูบมอเตอร์แบบใบพัดเลื่อนกรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
2: ครับนักเรียนครับสำหรับอุปกรณ์ทำงานในแนวเส้นรอบวงนะครับตอนนี้เรามาดูในส่วนของอุปกรณ์ทำงานนะครับแบบหมุนต่อเนื่องซึ่งการหมุนต่อเนื่องก็คือแบ่งออกเป็น2แบบก็คือแบบมอเตอร์แบบลูกสูบกับมอเตอร์แบบใบพัดเลื่อนเรามาดูตัวแรกกันก่อนครับ
1: มอเตอร์แบบลูกสูบมอเตอร์ลมชนิดนี้ประกอบด้วยลูกสูบหลายตัวต่อร่วมกันบนแผ่นลูกเบี้ยวที่มีเพลาของมอเตอร์ติดอยู่หลักการทำงานเมื่อป้อนลมเข้าลูกสูบแต่ละตัวในจังหวะที่ต่อเนื่องกันจะทำให้ก้านสูบแต่ละชุดเคลื่อนที่ขับลูกเบี้ยวให้หมุนอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้เพลาของมอเตอร์ลมที่ติดอยู่กับลูกเบี้ยวเคลื่อนที่ตามไปด้วยกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเ พื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
2: ครับนักเรียนครับอันดับแรกที่ครูจะต้องการที่จะให้เรียนเน้นย้ำมาตั้งแต่เรื่องก่อนๆหน้านี้นะครับก็คือเรื่องของสัญลักษณ์นะครับถ้านักเรียนจำได้ว่าอุปกรณ์ทำงานของระบบนิวเมติกเนี่ยนะครับทุกตัวจะมีสัญลักษณ์กำกับเกือบทุกตัวนะครับดังนั้นที่ครูเน้นย้ำให้นักเรียนได้ทำการบันทึกข้อมูลเอาไว้เพื่อให้ง่ายต่อการเขียนวงจรและต่อวงจรในอนาคตนะครับนักเรียนนะครับทีนี้สำหรับอุปกรณ์ทำงานแบบหมุนต่อเนื่องแบบมอเตอร์แบบลูกสูบนะครับมีสัญลักษณ์แบบนี้นักเรียนสังเกตเห็นลูกศรบนล่างที่ในสัญลักษณ์นั่นหมายความว่ามอเตอร์ตัวนี้สามารถหมุนกลับทางได้หมายความว่าลมสามารถเข้าด้านล่างไปสู่ด้านบนมอเตอร์ก็จะหมุนด้านหนึ่งหรือลมสามารถเข้าด้านบนลงมาสู่ด้านล่างมอเตอร์ก็จะหมุนอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งมอเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นการหมุนต่อเนื่องนะครับแบบลูกสูบก็คือใช้ลูกสูบและขับเพลาให้เกิดกำลังในการหมุนนะครับข้อดีของมอเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือมักจะได้แรงบิดที่ค่อนข้างสูงนะครับจะได้กำลังในการทำงานที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอร์แบบอื่นๆนะครับเรามาดูตัวต่อไปกันครับ
1: มอเตอร์แบบใบพัดเลื่อนมอเตอร์ลมชนิดนี้ที่แกนโรเตอร์จะมีแผ่นใบพัดเลื่อนติดอยู่โดยรอบแผ่นใบพัดนี้ทำหน้าที่รับความดันลมเพื่อขับให้มอเตอร์หมุนได้หลักการทำงานจังหวะป้อนลมที่ช่อง A ใบพัดจะถูกดันให้เคลื่อนที่ไปทางขวาทำให้โรเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกาจังหวะป้อนลมที่ช่อง B ใบพัดจะถูกดันให้เคลื่อนที่ไปทางซ้ายทำให้โรเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา
2: ครับสำหรับมอเตอร์แบบใบพัดเลื่อนนะครับจากตัวอย่างงานนักเรียนเห็นนะครับเป็นไขควงลมที่เราเรียกทั่วไปคือไขควงไขคุณสมบัติของไขควงลมก็คือใช้ในการขัน
1: บอลคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
2: นะครับใช้ในการขันโบลหรือสกรูนะครับตัวบนเป็นสัญลักษณ์ก็คือมอเตอร์ไขควงลมตัวนี้หมุนได้แค่ทิศทางเดียวนะครับส่วนด้านล่างเป็นสัญลักษณ์ก็คือหมุนได้2ทางนั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อเป็นไขควงลมเป็นมอเตอร์แบบใบพัดเลื่อนการทำงานก็จะหมุนเป็นเส้นรอบวงอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้ใช้งานได้อย่างสะดวกและง่ายขึ้นนะครับนี่ลักษณะของอุปกรณ์ทำงานแบบหมุนต่อเนื่องนะครับเป็นมอเตอร์แบบใบพัดเลื่อนนะครับจากภาพนักเรียนก็คงจะเข้าใจนะครับว่าถ้าเราป้อนลมเข้าช่อง B มันก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาถ้าเราป้อนลมเข้าช่อง Aนะครับมอเตอร์ก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกานั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูตัวต่อไปนะครับ
1: อุปกรณ์ทำงานแบบหมุนสลับอุปกรณ์ทำงานแบบหมุนสลับแบ่งตามลักษณะการทำงานได้ดังนี้อุปกรณ์ทำงานแบบใบพัดอุปกรณ์ทำงานแบบเฟืองสะพานกรุณาคลิกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
2: สำหรับอุปกรณ์ทำงานแบบหมุนสลับนะครับหรือโรตารี่นะครับแบ่งออกเป็น2แบบเหมือนกันนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ทำงานแบบใบพัดกับอุปกรณ์ทำงานแบบเฟืองสะพานนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ว่าไอ้แบบใบพัดเนี่ยทำไมเขาเรียกใบพัดและไอ้แบบเฟืองสะพานเนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงทำไมเขาจึงถูกเรียกว่าแบบเฟืองสะพานมาขอดูตัวแรกกันก่อนครับ
1: อุปกรณ์ทำงานแบบใบพัดอุปกรณ์ทำงานแบบใบพัดภายในจะมีใบพัดหมุนซึ่งเคลื่อนที่ไปและกลับในแนวเส้นรอบวงหลักการทำงานจังหวะป้อนลมที่ช่อง A ความดันลมจะดันใบพัดที่หมุนเคลื่อนไปทางขวาลมระบายออกทางช่อง B ทำให้โรเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกาจังหวะป้อนลมที่ช่อง B ความดันลมจะดันใบพัดให้หมุนเคลื่อนไปทางซ้ายลมระบายออกทางช่อง A ทำให้โรเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา
2: ครับนักเรียนครับดูที่ว่าอุปกรณ์ทำงานแบบหมุนสลับนะครับทำงานแบบใบพัดนะครับลักษณะของสัญลักษณ์จะเป็นรูปครึ่งวงกลมนะครับครึ่งวงกลมนั่นแสดงว่ามอเตอร์ตัวนี้จะหมุนไม่ครบรอบนะครับก็คือหมุนได้ไม่ครบรอบวงกลมนั่นเองนะครับการทำงานก็คือถ้าเราป้อนลมเข้าช่อง A นะครับ ใบพัดก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกา

0: ้าเรานะครับป้อนลมเข้าช่อง B นะครับเข้าช่อง B ตัวใบพัดหรือตัวการหมุนก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาส่วนเราจะเอาตรงไหนมาใช้งาน
1: เป็นเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: เราจะตรงไหนไปใช้งานครับเราก็คือเอาแกนตรงกลางนี่แหละนะครับเอาแกนตรงกลางตัวนี้นะครับหรือแกนถ้าเป็นรูปจริงก็คือตรงแกนกลางนะครับเอาไปใช้งานให้เกิดประโยชน์นะครับทีนี้ลักษณะการทำงานถ้านักเรียนนึกภาพไม่ออกนะครับมันจะทำงานเหมือนกับใบปัดน้ำฝนของรถยนต์นะครับลักษณะนี้ก็คือหมุนไปหมุนกลับหมุนไกลหมุนกลับนั่นเองนะครับเรามาดูตัวต่อไปครับ
1: อุปกรณ์ทำงานแบบเฟืองสะพานโครงสร้างของกระบอกสูบแบบนี้ประกอบไปด้วยลูกสูบอยู่ภายใน2ด้านมีเฟืองสะพานและเฟืองตามอยู่ระหว่างลูกสูบทั้ง2ด้านหลักการทำงานจังหวะต้อนลมที่ช่อง A ความดันลมจะดันลูกสูบให้เคลื่อนที่ไปทางขวาเฟืองสะพานจะทำให้เฟืองตามหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาจังหวะต้อนลมที่ช่องความดันลมจะดันลูกสูบเคลื่อนที่ไปทางซ้ายเฟืองสะพานจะทำให้เฟืองตามหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
0: ครับนายครับสำหร
1: ับ พนักคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: การทำงานแบบเฟืองสะพานนะครับตัวนี้นะครับลักษณะนะครับเหมือนกระบอกสูบทำงาน2ทางนะครับเหมือนกระบอกสูบทำงาน2ทางนะครับก็แต่พิเศษตรงที่ว่าตรงตำแหน่งกลางก็จะมีแกนโรเตอร์โผล่ออกมาเมื่อเราป้อนลมเข้าช่อง A นะครับจะทำให้กระบอกสูบเนี่ยเคลื่อนที่ไปด้านขวานะครับเฟืองก็จะทำการหมุนนะครับเฟืองก็จะทำการหมุนไปตามเข็มนาฬิกาเมื่อเราป้อนลมเข้าช่อง B นะครับตัวลูกสูบจะเคลื่อนที่มาด้านซ้ายเฟืองก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับขอหมุนอีกครั้งนึงนะครับเราสังเกตเห็นว่านะครับเราสังเกตเห็นว่าการหมุนของเฟืองเนี่ยทำให้เพลาเนี่ยหมุนไปเพียง90องศานะครับนักเรียนครับสำหรับมอเตอร์แบบนี้นักเรียนคิดว่าเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับหมุนแค่นิดเดียวนะครับหมุนแค่นิดเดียวแค่90องศาบ้าง100องศาบ้างนะครับแต่ไม่ครบ360องศาก็คือ1วงกลมนะครับมอเตอร์ชนิดนี้เอาไปแทนถ้าเป็นอวัยวะทางร่างกายของคนก็คือแทนแขนของมนุษย์นะครับสังเกตนะครับแขนของมนุษย์เราแค่ขึ้นลงแบบนี้นะครับขึ้นลงแบบนี้ลักษณะการขึ้นลงแบบนี้ก็มีประโยชน์นะครับก็มีประโยชน์สามารถจะเกิดงานจากการทำท่าทางแบบนี้ได้มากมายนะครับได้มากมายนะครับนี่คือลักษณะของการทำงานของนะครับอุปกรณ์ทำงานแบบหมุนสลับนะครับแบบเฟืองสะพานนะครับแล้วก็แบบใบพัดนะครับเรามาดูข้อต่อไปครับ
1: อุปกรณ์ทำงานแบบพิเศษอุปกรณ์ทำงานแบบพิเศษแบ่งเป็นประเภทตามลักษณะของการทำงานของอุปกรณ์ได้ดังนี้กระบอกสูบแบบล็อกตำแหน่งได้กระบอกสูบแบบไร้ก้านกระบอกสูบแบบก้านกลวงอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานด้วยความดันลมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานด้วยสุญญากาศกรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาน
0: ักเรียนครับหัวทำงานที่นักเรียนได้ศึกษาผ่านไปเป็นอุปกรณ์ทำงานในแนวเส้นตรงนะครับนักเรียนสังเกตเห็นว่าการเคลื่อนที่ของกว่าทำงานเนี่ยถ้าแนวเส้นตรงก็ลักษณะเป็นแนวเส้นตรงนะครับจะไปหรือกลับก็คือเป็นแนวเส้นตรงนะครับส่วนการทำงานแบบแนวเส้นรอบวงการทำงานของมันจะเป็นลักษณะของวงกลมมันจะครบรอบหรือไม่ครบรอบก็แล้วแต่การออกแบบว่าเราจะใช้อุปกรณ์ทำงานนี้แบบไหนนะครับลักษณะเส้นรอบวงต่อไปอุปกรณ์ทำงานที่จะนำเสนอก็คือเป็นแบบพิเศษนะครับเพราะว่าเพียง2แบบที่กล่าวมาคงไม่เพียงพอต่อการใช้งานบทปกติอุปกรณ์ทำงานแบบพิเศษมีเยอะมากครับนักเรียนถูกออกแบบมาให้ใช้งานกันอย่างแพร่หลายเยอะมากและยังมีพิเศษเฉพาะสำหรับงานบางงานที่ออกแบบมาอย่างเดียวสำหรับงานนี้ก็มีนะครับแต่ที่ครูจะนำมาเสนอวันนี้นะครับมีอยู่5แบบนะครับซึ่งถือว่าเป็นแบบพิเศษที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับตัวแรกก็คือเป็นกระบอกสูบแบบล็อกตำแหน่งได้นะครับ

0: สองเป็นกระบอกสูบแบบไร้ก้านเรามาดูที่ว่าถ้ามันไม่มีก้านมันจะทำงานอย่างไรตัวที่สามเป็นกระบอกสูบนะครับแบบก้านกลวงนะครับก้านตรงกลางกลวงนะครับแล้วมันทำงานได้ยังไงตัวที่สี่เป็นอุปกรณ์งานด้วยความดันของลมใช้ลมจับยึดได้ไงนะครับแล้วก็ตัวที่ห้าก็คืออุปกรณ์จับยึดชิ้นงานด้วยสุญญากาศที่เราเรียนมาเนี่ยมีแต่แรงดันลมแต่วันนี้เราจะเรียนสุญญากาศด้วยนะครับเรามาดูตัวแรกครับ
1: กระบอกสูบแบบล็อกตำแหน่งได้กระบอกสูบแบบนี้จะมีการติดตั้งอุปกรณ์หัวจับไว้บริเวณส่วนปลายกระบอกสูบเพื่อจับก้านสูบให้หยุดณตำแหน่งต่างๆได้ตามต้องการหลักการทำงานจะใช้สปริงเป็นกลไกสำหรับจับยึดก้านสูบและใช้ความดันลมในการปล่อยก้านสูบให้เคลื่อนที่
0: ครับจากสไลด์นะครับจากสไลด์เราพบว่ากระบอกสูบแบบนี้นะครับเป็นกระบอกสูบทำงาน2ทางนะครับแต่ลักษณะก็คือจะติดตั้งตัวล็อกตำแหน่งไว้ตรงบริเวณปลายก้านสูบเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาในตำแหน่งปกตินะครับเราไม่ปล่อยลมเข้าสู่ระบบนะครับเราไม่ปล่อยลมล็อกตำแหน่งเราเห็นว่าเราจะพบว่านะครับก้านสูบจะโดนจับยึดเอาไว้นะครับด้วยวัสดุที่เป็นฟาร์มฝืดนะครับล็อกก้านเอาไว้ไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่แต่เมื่อไหร่เราป้อนลมเข้าไปนะครับเราป้อนลมเข้าไปเพื่อทำการปลดล็อก
1: กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: พอเราป้อนลมเข้าไปเพื่อทำการปลดล็อกก้านสูบก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปได้และเราสามารถหยุดณตำแหน่งใดก็ได้ลองหยุดนะครับนะหยุดณตำแหน่งใดก็ได้นะครับและกดต่อไปหรือหยุดตำแหน่งใดก็ได้แสดงว่าก้านสูบแบบนี้มันจะสามารถนะครับหยุดการทำงานณตำแหน่งใดๆก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับนี่คือเป็นแบบกระบอกสูบแบบล็อกตำแหน่งได้ครับผมต่อไปสำหรับตัวต่อไปครับ
1: กระบอกสูบแบบไร้ก้านกระบอกสูบแบบนี้ประกอบด้วยกระบอกสูบชั้นในและกระบอกสูบชั้นนอกกระบอกสูบชั้นในจะมีลูกสูบซึ่งมีแม่เหล็กถาวรเป็นส่วนประกอบและที่ด้านในของกระบอกสูบชั้นนอกก็จะมีแม่เหล็กถาวรติดอยู่เช่นเดียวกันแต่มีขั้วแม่เหล็กตรงกันข้ามเป็นผลทำให้กระบอกสูบทั้งสองดูดติดกันด้วยอำนาจแม่เหล็กหลักการทำงานเมื่อป้อนลมเข้ากระบอกสูบชั้นในลูกสูบภายในกระบอกสูบจะเคลื่อนที่พากระบอกสูบชั้นนอกให้เคลื่อนที่ไปด้วยกันกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: ครับมาดูกระบอกสูบแบบไร้ก้านสักนิดหนึ่งครับนักเรียนครับกระบอกสูบแบบไร้ก้านลักษณะมันก็คือจะไม่มีก้านโผล่ออกมาภายนอกกระบอกสูบนะครับแล้วมันทำงานอย่างไรตัวกระบอกสูบแบบไร้ก้านจะมีแม่เหล็กถาวร2ชุดชุดหนึ่งสีเขียวนะครับนี่คือสีเขียวจะอยู่ด้านในกระบอกสูบจะอยู่ด้านในกระบอกสูบชุดที่2สีแดงครับนักเรียนนะครับชุดที่2เนี่ยจะใช้สีแดงให้นักเรียนสังเกตเห็นนะครับจะอยู่ภายนอกกระบอกสูบและจะครอบอยู่ภายนอกแกนกระบอกสูบนะครับดังนั้นเวลาเราจะให้ทำงานเราทำการป้อนลมเข้าไปนะครับเมื่อเราป้อนลมเข้าไปเราทำให้ชุดสีเขียวเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่เราป้อนด้านซ้ายมันก็เคลื่อนมาด้านขวาเราป้อนด้านขวาแม่เหล็กสีเขียวนี่จะเคลื่อนไปด้านซ้ายลักษณะนี้ครับแล้วแม่เหล็กสีแดงจะเกิดอะไรขึ้นล่ะเมื่อแม่เหล็กสีเขียวเกิดการเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่ตามไปด้วยแล้วมันมีข้อดีอย่างไรทำไมเขาต้องออกแบบกระบอกสูบไร้ก้านนี้เข้าไปในระบบนิวเมติกข้อดีของกระบอกสูบแบบนี้ก็คือนะครับเราสามารถใช้ในการทำงานเคลื่อนที่ได้ระยะทางไกลๆนะครับปกติกระบอกสูบชนิดมีก้านเนี่ยนะครับจะเคลื่อนที่ยาว30เซน40เซนติเมตร50เซนติเมตรลักษณะนี้ก็มากแล้วครับแค่50เซนติเมตรเนี่ยเมื่อเคลื่อนที่ไปเนี่ยทำให้ก้านเนี่ยเกิดการเสียสมดุลนะครับเสียสมดุลแต่ถ้าเมื่อไหร่ติดตั้งกระบอกสูบไร้ก้านสามารถเคลื่อนที่ได้ไกล นะครับยาวเป็นเมตร2เมตร10เมตรก็สามารถเคลื่อนที่ได้และยังสามารถควบคุมลมเข้าให้มันเคลื่อนที่เร็วหรือช้าได้อีกด้วยดังนั้นถ้าเราจะใช้งานในการเคลื่อนที่ระยะทางไกลๆส่วนใหญ่เขาใช้กระบอกสูบแบบไร้ก้านนะครับนี่ลักษณะนี้นะครับต่อไปเรามาดูตัวต่อไปครับ
1: กระบอกสูบแบบก้านกลวงกระบอกสูบแบบนี้โครงสร้างของก้านสูบมีรูกลวงสำหรับใช้ต่อเข้ากับชุดสร้างสุญญากาศและหัวจับสุญญากาศเพื่อใช้ในงานจับระหว่างวัตถุ

0: ท่านนักเรียนครับมาดูกระบอกสูบแบบก้านกลวงนะครับกระบอกสูบแบบก้านกลวงตัวนี้สร้างมาเพื่อนะครับใช้ร่วมกับชุดสุญญากาศก็คือชุดในการดูดจับชิ้นงานคือดูดยึดชิ้นงานนั่นเองนะครับถ้าเราต้องการจะทำการดูดยึดชิ้นงานเพื่อชิ้นงานติดไปกับก้านสูบแล้วนำไปวางหน้าที่ต่างๆเขาจะใช้กระบอกสูบแบบก้านกลวงเหตุผลที่ใช้กระบอกสูบก้านกลวงเพื่อต้องการนำสุญญากาศมาติดตั้งเข้าไปเพื่อดูดชิ้นงานได้เท่านั้นเองนะครับโดยการนำสุญญากาศนะครับให้สัญลักษณ์ก็คือสีแดงเป็นตัวดูดชิ้นงานและสามารถนำชิ้นงานเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้เช่นเดียวกันนะครับเรามาดูตัวต่อไปครับ
1: อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานด้วยความดันลมอุปกรณ์ชนิดนี้ทำงานคล้ายกับนิ้วมือกลที่สามารถจับยึดชิ้นงานได้แบ่งตามลักษณะการทำงานได้สองแบบคือแบบปกติเปิดและแบบปกติปิดแบบปกติเปิดสภาพปกติก่อนป้อนลมอัดปากจับจะอยู่ในตำแหน่งเปิดออกด้วยแรงสปริงการจับยึดชิ้นงานจะต้องป้อนลมเข้าช่อง A ระบายลมออกที่ช่อง Bแบบปกติปิดสภาพปกติก่อนป้อนลมอัดปากจับจะอยู่ในตำแหน่งปิดด้วยแรงสปริงการจับยึดชิ้นงานจะต้องป้อนลมเข้าช่อง B ระบายลมออกช่อง A
0: จากสไลด์นะครับจากสไลด์เราดูเป็นแบบปกติเปิดก่อนแบบปกติเปิดเนี่ยสังเกตว่าปากอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานหรือคริปเปอร์นะครับมันจะอ้ากว้างขึ้นเมื่อนำชิ้นงานไปใส่ในปากจับยึดชิ้นงานแล้วป้อนลมเข้าในช่อง A นะครับสังเกตว่ามันจะบีบตัวเพื่อจับยึดชิ้นงานได้นะครับอันนี้คือเป็นการจับยึดส่วนนอกของชิ้นงานคือหรือเราเรียกว่าจะปากนะครับจับยึดภายนอกนะครับส่วนเป็นแบบปกติปิดนะครับแบบที่2นะครับปกติเนี่ยปากจะชิดกันเมื่อเราป้อนลมเข้าไปในช่อง B เราสังเกตนะครับมันจะเปิดขึ้นแต่เมื่อเราป้อนลมเข้าช่อง A นะครับเมื่อเราปล่อยลมนะครับมันจะขยับ
1: กลับมาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: เอามาดูสไลด์นิดหนึ่งนะครับอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานหรือคลิปเปอร์ตัวนี้นะครับจะใช้แทนมือมนุษย์ครับนักเรียนก็คือใช้แทนนิ้วชี้กับนิ้วโป้งของมนุษย์เนี่ยนะครับใช้ในการจับยึดชิ้นงานนะครับบีบจับแล้วก็ไปวางหน้าที่อีกที่หนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบปกติปิดหรือปกติเปิดนะครับปกติเปิดเนี่ยจะจับยึดด้านนอกส่วนปกติปิดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะจับยึดด้านในนะครับชิ้นงานเพราะว่าการจับยึดชิ้นงานเนี่ยชิ้นงานมีหลากหลายรูปแบบจะยึดได้ทั้งผิวด้านนอกและด้านในนะครับดังนั้นถ้าคำถามว่าตัวคลิปเปอร์หรือพอจับยึดชิ้นงานเนี่ยจะใช้สำหรับแทนอวัยวะส่วนใดของมนุษย์นักเรียนตอบได้นะครับต่อไปมาดูตัวต่อไปครับ

0: ปกรณ์จับยึดชิ้นงานด้วยสุญญากาศอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานแบบนี้ใช้หัวจับสุญญากาศช่วยในการหยิบจับเคลื่อนย้ายระหว่างชิ้นงานเช่นงานเคลื่อนย้ายชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์หัวจับสุญญากาศหัวจับสุญญากาศจะใช้งานร่วมกับอุปกรณ์สร้างสุญญากาศหัวจับสุญญากาศแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้4แบบคือหัวจับแบบเรียบใช้จับยึดชิ้นงานทั่วไปที่มีผิวเรียบและไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหัวจับแบบเรียบมีโครงใช้จับยึดชิ้นงานที่ไม่ต้องการให้ชิ้นงานเกิดการเปลี่ยนรูปหัวจับแบบลึกใช้จับยึดชิ้นงานที่มีลักษณะทรงกลมผิวโค้งหัวจับแบบกระป๋องใช้จับยึดชิ้นงานที่มีการกระแทกหรือในกรณีที่จับยึดชิ้นงานที่มีผิวเอียงกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: นักเรียนครับมาดูอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานด้วยระบบสุญญากาศนะครับลักษณะของการจับยึดชิ้นงานนะครับด้วยระบบสุญญากาศนักเรียนสังเกตเห็นว่าระบบสุญญากาศจะใช้วิธีการจับยึดชิ้นงานแบบใช้สุญญากาศดูดดังนั้นกระบอกสูบตรงนี้ก็จะเป็นกระบอกสูบแบบก้านกลวงนะครับและก็จะมีหัวจับอยู่ด้านล่างเพื่อไว้ใช้ในการจับยึดชิ้นงานลักษณะการจับยึดชิ้นงานนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชิ้นงานที่มีน้ำหนักเบาขนาดเล็กนะครับก็จะทำงานได้อย่างดีนะครับเรามาดูประเภทของหัวจับยึดชิ้นงานก่อนนะครับหัวจับยึดชิ้นงานนะครับหัวจับยึดชิ้นงานจะมีเป็นอันแรกก็คือแบบเรียบนะครับแบบเรียบนะครับลักษณะของหัวจับชิ้นงานแบบเรียบก็คือไว้จับชิ้นงานที่ผิวหน้าสัมผัสเนี่ยบริเวณนี้เรียบนะครับเรียบหัวจับแบบที่สองก็คือแบบนะครับแบบมีโครงนะครับแบบมีโครงสังเกตว่าหัวจับแบบนี้จะมีการเสริมโครงโลหะเอาไว้จับยึดชิ้นงานที่มีน้ำหนักนะครับค่อนข้างที่จะมากขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้หัวจับเนี่ยเกิดอะไรก็เกิดความเสียหายจากการจับยึดชิ้นงานนะครับหัวจับยึดชิ้นงานแบบที่3ก็คือแบบลึกนะครับลักษณะทรงกลวยนะครับทรงกลวยหัวจับลึกแบบลึกแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วไว้จับยึดชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นกลมหรือลูกบอลกลมนะครับต่อไปหัวจับยึดชิ้นงานแบบที่4นะครับก็คือเป็นแบบกระป๋องนะครับแบบกระป๋องลักษณะของมันจะเป็นกระป๋องนะครับด้วยวัตถุประสงค์ของการจับยึดชิ้นงานแบบนี้ก็คือกรณีที่ชิ้นงานเนี่ยนะครับมีการคือวางแล้วลักษณะที่ไม่ราบเรียบก็คืออาจจะวางเอียงขาแบบกระป๋องตัวนี้มันจะยุบตัวได้ข้างนึงเพื่อจับยึดชิ้นงานได้และอีกงานนึงนะครับกรณีที่เราจับยึดชิ้นงานแล้วมันมีการสั่นสะเทือนนะครับตัวกระป๋องตัวนี้จะคอยยืดหยุ่นซับแรงสั่นสะเทือนนะครับก็สามารถจับยึดชิ้นงานได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือการสร้างสุญญากาศ
0: อุปกรณ์สร้างสุญญากาศการสร้างสุญญากาศทำได้2แบบคือแบบใช้ปั๊มสุญญากาศและแบบใช้ความดันลมอัดกรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
1: ในการสร้างสุญญากาศนะครับในการสร้างสุญญากาศเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2แบบแบบที่นักเรียนคุ้นเคยเนี่ยนะครับก็คือการใช้ปั๊มนะครับสร้างสุญญากาศนะครับใช้ปั๊มสร้างสุญญากาศถ้านักเรียนได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสการติดตั้งระบบปรับอากาศหรือระบบแอร์ปรับอากาศนักเรียนก็จะเจอตัวนี้เยอะมากแบบที่2ก็คือใช้ความดันลมนะครับซึ่งมีอยู่แล้วในระบบลมอัดของนักเรียนหรือระบบนิวเมติกของนักเรียนเนี่ยเปลี่ยนจากแรงดันเป็นสุญญากาศนะครับก็สามารถกระทำได้เช่นเดียวกันเรามาดูแบบแรกกันครับ
0: แบบใช้ปั๊มสุญญากาศการสร้างสุญญากาศแบบนี้จะใช้ปั๊มดูดอากาศออกจากถังเพื่อสร้างสุญญากาศให้เกิดขึ้นภายในถังพักระบบนี้เหมาะกับงานที่ต้องการแรงดูดสูงและงานที่มีพื้นที่ดูดใหญ่ๆที่มีอัตราการไหลสูงกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: นะครับ แบบใช้ปั๊มสูญญากาศนะครับหรือแวคคัมปั๊มนะครับแบบนี้การทำงานจะตรงข้ามกับเครื่องอัดลมที่เราได้เรียนรู้มาเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับปกติ

0: แรงดันก็คือการเอาอากาศจากภายนอกเข้าไปสะสมอยู่ในถังเก็บลมแต่ถ้าการสร้างสุญญากาศก็คือการดึงเอาอากาศที่อยู่ในถังเนี่ยออกมาด้านนอกเพื่อให้ภายในถังเกิดสุญญากาศเมื่อเราต่ออุปกรณ์ร่วมกับถังมันก็จะเกิดสุญญากาศในระบบนิวเมติกนะครับแบบนี้คือแบบใช้ปั๊มสุญญากาศนะครับต่อมาดูแบบที่2ครับเป็นแบบใช้ความดันลมอัดนะครับ
1: แบบใช้ความดันลมอัดการสร้างสุญญากาศแบบนี้ใช้หลักการคอคอดที่ให้ลมอัดไหลผ่านหัวฉีดเล็กๆด้วยความเร็วสูงทำให้เกิดลมหมุนขึ้นภายในและเกิดสภาวะแรงดูดสุญญากาศขึ้นขนาดของหัวฉีดที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงดูดและอัตราการไหลของลมด้านสุญญากาศอุปกรณ์สร้างสุญญากาศโดยใช้ความดันลมอัดมี2แบบคือแบบ1ระดับและแบบ2ระดับกรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาอุปกรณ์สร้างสุญญากาศแบบ1ระดับเป็นอุปกรณ์สร้างสุญญากาศที่มีหัวฉีดพ่นลมเพื่อสร้างลมหมุนที่ทำให้เกิดแรงดูดที่ท่อสุญญากาศเพียง1ตัวมีใช้งานอยู่2แบบคือแบบ A แบบ B อุปกรณ์สร้างสุญญากาศแบบ2ระดับเป็นอุปกรณ์สร้างสุญญากาศที่นำเอาหลักการแบบ A และแบบ B มารวมกันเพื่อให้ได้แรงดูดและอัตราการไหลเพิ่มขึ้นทำให้จับยึดชิ้นงานได้แน่นและมีพื้นที่ในการจับยึดกว้างขึ้นการมีหัวฉีด2หัวโดยหัวฉีดที่1มีขนาดเล็กจะช่วยเพิ่มแรงดูดในช่อง A ให้มากขึ้นและหัวฉีดที่2มีขนาดใหญ่จะช่วยเพิ่มอัตราการไหลในช่อง B ให้มากขึ้นกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: เรามาดูการสร้างสุญญากาศแบบใช้ความดันกันดีกว่านะครับนักเรียนครับนี่คือลักษณะของตัวสร้างสุญญากาศครับนี่ลักษณะนักเรียนเห็นว่านะครับนักเรียนเห็นว่ามันตัวเล็กนิดเดียวนะครับแล้วมันมีหลักการทำงานอย่างไรตัวเนี้ยนะครับลักษณะของมันก็คือการนำลมอัดเข้ามาในตัวสร้างสุญญากาศโดยที่ออกแบบให้ตัวสร้างสุญญากาศเนี่ยมีขนาดท่อทางที่เล็กสังเกตนะครับมีท่อทางที่เล็กเมื่อลมอัดเข้ามาในท่อทางที่เล็กสิ่งที่เกิดในท่อทางเล็กก็คือความเร็วเมื่อเกิดความเร็วนะครับเมื่อเกิดความเร็วหรือลมอัดที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วนะครับบริเวณโดยรอบของลมอัดก็จะเกิดสุญญากาศนะครับบริเวณโดยรอบได้รอบนะภาพนี้เป็นภาพตัดนะครับนักเรียนแต่ถ้าตัวมันเองจะเป็นทรงกลมโดยรอบของทรงกลมนะครับหรือโดยรอบของท่อทางก็จะมีห้องในห้องนี้ก็จะเกิดสุญญากาศโดยรอบก็จะเกิดสุญญากาศโดยรอบบังเอิญด้านล่างเขาเจาะเอาไว้เจาะไว้เพื่อให้ต่อกับอุปกรณ์ทำงานก็จะมีแรงสุญญากาศเนี่ยเกิดขึ้นร่วมกันนะครับก็จะเกิดแรงดูดหรือแรงสุญญากาศเกิดขึ้นมาร่วมแล้วก็ลมทั้งหมดก็จะระบายออกทางออกนะครับการสร้างสุญญากาศแบบนี้นะครับมีข้อดีไหมครับมีข้อดีที่ว่าถ้าเราจะใช้อุปกรณ์สร้างสุญญากาศเพียงจุดเล็กแค่จุดเดียวหรือ2จุดเราใช้ตัวแบบนี้เราไม่ต้องสร้างระบบใหม่แต่ถ้าเมื่อไหร่เราต้องการสุญญากาศที่มีจำนวนมากแบบนี้จะทำให้สิ้นเปลืองลมอัดได้เขาก็จะหันมาใช้แบบวิธีแรกก็คือมีเครื่องสร้างสุญญากาศหรือมีปั๊มสร้างสุญญากาศนะครับอีกแบบหนึ่งซึ่งการตัวสร้างสุญญากาศนะครับจากสไลด์มีแบบ A และแบบ B นะครับจากสไลด์มีแบบ A และแบบ B ซึ่งแบบ A มีข้อดีก็คือนะครับสร้างสุญญากาศสามารถจับเกาะจับชิ้นงานได้ดีนะครับจับชิ้นงานได้ดีแบบ B นะครับแต่ขอไปนะครับแบบ A จับชิ้นงานได้ดีแต่ไม่สามารถยกชิ้นงานที่มีน้ำหนักมากได้แต่แบบ B นะครับจะยึดจับชิ้นงานได้ไม่รวดเร็วแต่สามารถนะครับแต่สามารถที่จะยกชิ้นงานที่มีน้ำหนักได้มากดังนั้นผู้สร้างผู้ผลิตก็เคยยึดเอาแบบ A กับแบบ B มาต่อเนื่องกันและเพื่อเสริมสร้างคุณสมบัติทั้งสองคุณสมบัตินะครับให้สามารถที่จะจับชิ้นงานได้เร็ว

และยึดเกาะชิ้นงานที่มีน้ำหนักได้ดีนะครับนี่คือ2แบบด้วยกันเป็นไงบ้างครับนักเรียนครับสำหรับ2เรื่องที่เราได้เรียนรู้วันนี้นะครับก็คงจุใจนักเรียนเลยนะครับคิดว่าเนื้อหาวันนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้

ครับนะครับเมื่อสแกนแล้วนักเรียนก็จะเจอแบบทดสอบกรุณาทำแบบทดสอบด้วยความตั้งใจนะครับว่าที่เราเรียนมา1ชั่วโมงเต็มเนี่ยนะครับให้ความรู้กับนักเรียนมากน้อยเพียงไหนนะครับหลังจากทำแบบทดสอบแล้วนะครับถ้ามีนักเรียนถ้านักเรียนมีข้อสงสัยหรือติชมรายการประการใดติดต่อที่ครูได้นะครับครูอุดมหิรัญพันธ์ครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับไม่ว่าจะช่องทาง Facebook LINE นะครับหรืออีเมลนะครับสามารถติดต่อได้ทั้ง3ช่องทางนี้นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ซึ่งสามารถให้คำตอบกับนักเรียนได้และท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการได้ก็คือครูพัชรินทร์กรุณานะครับครูแผนกสาขาวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลทั้ง3ช่องทางนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นไงบ้างครับคิดว่าวันนี้นักเรียนคงนะครับมีความรู้มากพร้อมที่จะก้าวสู่ในหน่วยต่อไปในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งเราจะมาเจอกันในเรื่องของวาล์วควบคุมทิศทางแบบ2ทางสำหรับวันนี้ครูและครูพัชรินทร์ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ัสดีค่ะนักเรียนคราวที่แล้ว
1: สว
0: ัสดีค่ะคราวที่แล้วเนี่ยเราเรียนในบทที่4ไปแล้วจำได้ไหมคะว่าเรื่องอะไรประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งสรุปรายละเอียดสำคัญสำคัญได้ว่าประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยแบ่งเป็น3รูปแบบใหญ่ๆใช่ไหมคะไหนลองช่วยบอกครูสิคะว่ารูปแบบที่1คืออะไรคะการท่องเที่ยวที่แบ่งตามลักษณะสุขภาพของการท่องเที่ยวซึ่งก็แบ่งเป็นระดับย่อยๆได้อีกกี่ระดับคะ
1: 3
0: ระดับด้วยกัน

0: นะคะระดับแรกคือการท่องเที่ยวเพื่อรักษาสุขภาพแสดงว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวนั้นจะต้องเป็นคนที่สุขภาพดีอยู่แล้วนะคะระดับที่2ล่ะคะการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูสุขภาพก็เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่อาจจะมีการรักษาตัวมาก่อนแล้วก็อยู่ในช่วงของการพักฟื้นหรือฟื้นฟูนะคะและระดับที่3ค่ะการท่องเที่ยวเพื่อรักษาโรคนะคะกลุ่มนี้นักท่องเที่ยวจะต้องแสวงหาสถานที่ที่เข้ารับการรักษาโรคให้ตัวเองนั้นหายขาดนะคะหรือว่าช่วยบรรเทาความเจ็บปวดนะคะรูปแบบที่2ค่ะการท่องเที่ยวที่แบ่งลักษณะตามวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวก็แบ่งได้เป็น2ประเภทใช่ไหมคะประเภทที่1คืออะไรคะการท่องเที่ยวเพื่อการส่งเสริมสุขภาพประเภทที่2ค่ะ
1: การท่องเที่ยวเพื่อการบำบัดรักษาสุขภาพ
0: การท่องเที่ยวเพื่อบำบัดสุขภาพนั่นเองนะคะแล้วรูปแบบที่3เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวอื่นใช่ไหมคะที่นิยมที่เป็นที่นิยมรู้จักกันเนี่ยจะมีอะไรบ้างคะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงามบวกผสมผสานกันเข้าไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการเลือกโปรแกรมนำเที่ยวหรือว่าการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั้นก็เป็นไปตามความสนใจความสมัครใจของนักท่องเที่ยวที่เขาจะมาใช้บริการมาซื้อโปรแกรมจากเรานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวครั้งนี้เรามาเรียนบทที่5กันนะคะในหัวข้อเรื่องของรูปแบบและการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะนะนักเรียนก็ต้องสามารถบอกแรงจูงใจและความคาดหวังในการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพได้บอกแนวคิดเกี่ยวกับการสปาและก็การจัดการสปาเพื่อสุขภาพได้ตลอดทั้งอธิบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยได้ค่ะและหลังจากจบบทเรียนนี้นะคะสมรรถนะการเรียนรู้ของพวกเราจะต้องสามารถจำแนกรูปแบบและการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ค่ะในบทนี้ก็จะให้พวกเราเนี่ยได้ทำใบงานหรือว่าทำกิจกรรมก่อนนะคะกิจกรรมที่ 5.1 นี้นะคะเชื่อมโยงความรู้สู่รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มเท่าๆกันเป็น2กลุ่มนะคะเพื่อช่วยกันวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจความต้องการของการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั่นหมายถึงกลุ่มแรกจะต้องช่วยกันคิดว่าแรงจูงใจอะไรบ้างที่ทำให้มีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นทำให้เกิดมีความต้องการอยากจะเดินทางไปเที่ยวนะคะและก็กลุ่มที่2ก็จะต้องช่วยกันคิดวิเคราะห์ว่าแรงจูงใจอะไรบ้างที่ทำให้มีคนสนใจหรือว่ามีนักท่องเที่ยวนั้นสนใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวันนี้ครูก็มีกระดาษมามีปากกาสีมาให้นะคะให้พวกเราแบ่ง2กลุ่มเท่าๆกันดูจากสายตาแล้วไม่ยากเลยนะคะก็เดี๋ยวครูจะแบ่งให้เลยนะกลุ่มที่1แรงจูงใจการท่องเที่ยวเขียนหัวข้อก่อนนะคะ
2: นี่พักผ่อนนะคะ
0: ค่ะครูก็สังเกตเห็นว่าพวกเราเขียนเสร็จกันแล้วเนาะในหัวข้อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวแล้วก็แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเดี๋ยวจะให้ตัวแทนกลุ่มของแรงจูงใจการท่องเที่ยวในรูปแบบทั่วไปเนี่ยออกมาพูดก่อนใครจะเป็นคนออกมาคะโอเคขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะ
3: กราบเรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอแรงจูงใจในการท่องเที่ยวทั่วไปนะครับสำหรับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวทั่วไปนะครับก็จะมีดังนี้นะครับ1นะครับเพื่อการพักผ่อนครับ2ครับเพื่อชมส

0: านที่ที่สวยงามนะครับ3ครับเพื่อหาประสบการณ์ในชีวิตนะครับ4ครับเพื่อความสนุกสนานนะครับ5เพื่อการใช้ชีวิตที่ไม่จำเจจนเกินไปนะครับ6นะครับเพื่อความตอบสนองความต้องการนะครับ7ครับเพื่อความผ่อนคลายในความเครียดนะครับ8ครับเพื่อการรักษาสุขภาพนะครับ9เพื่อการท่องเที่ยวเพื่อการตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างนะครับ10นะครับการสำรวจและประเมินตนเองนะครับ11ครับกระชับความสัมพันธ์ทางเครือญาตินะครับ12ครับได้ความสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนะครับ13ครับแรงจูงใจในด้านวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อ14นะครับได้พบปะกับคนในท้องถิ่นครับ
1: ครูมีข้อซักถามเพิ่มเติมนิดนึงในข้อของข้อ9ใช่ไหมคะช่วยกันเขียนมาว่าการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างความรู้สึกบางอย่างคืออะไรคะอย่างเช่นในอารมณ์อกหักหร
0: ือ
1: ว่าอารมณ์เหงาหรือว่าอยากจะได้ความสะใจอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับบางคน อกหักมาก็อยากมาเที่ยวนี่ครับเพื่อความสบายใจน
1: ะค่ะทำให้เกิดความสบายใจขึ้นสงบขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: นี่คือการถ่ายทอดความคิดในเรื่องของแรงจูงใจของการท่องเที่ยวในลักษณะของทั่วไปนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนกลุ่มนี้ด้วยค่ะต่อไปเรามาฟังกลุ่มที่2นะคะได้นำเสนอในหัวข้อของแรงจูงใจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะเชิญค่ะ

0: รู้อย่าง
1: เรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพนะคะและเพื่อนๆทุกคนค่ะดิฉันนางสาวกัตตภักดิ์วงศาสนนะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มนะคะแรงจูงใจแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะวันนี้นะคะมานำเสนอความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะมีดังนี้นะคะ 1. เพื่อลดความเครียดค่ะตัวอย่างเช่นอาบน้ำแร่แช่น้ำนมหรือนวดสมุนไพรค่ะ 2. เพื่อฝึกสมาธิฝึกจิตสงบตัวอย่างเช่นการนั่งสมาธินะคะ 3. ค่ะเพื่อสุขภาพร่างกายที่เข้มแข็งตัวอย่างเช่นการออกกำลังกายและปั่นจักรยานค่ะ 4. นะคะการขับสารพิษออกจากร่างกายค่ะคือการดื่มน้ำคลอโรฟิลล์นะคะ 5. เพื่อรูปลักษณ์ที่สวยงามก็คือการทำสปาและการซาวน่านะคะต่อไปค่ะข้อ 6. เพื่อจิตใจที่แจ่มใสร่าเริงก็คือชมทัศนียภาพนะคะค่ะ
2: ของเพื่อนกลุ่มนี้ก็เลือกมานำเสนอใน6กิจกรรมด้วยกันนะคะในที่เป็น6เรื่องด้วยกันในเรื่องในเป็นการสร้างแรงจูงใจกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะในเรื่องของการลดความเครียดฝึกสมาธินะแล้วก็ทำให้สุขภาพตัวเองนั้นแข็งแรงนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเลือกดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อที่จะช่วยขับสารพิษในร่างกายนอกจากน้ำคลอโรฟิลแล้วมีน้ำอย่างอื่นอีกไหมคะเป็นน้ำผัก
1: น้ำใบบัวบกค
2: ่
1: ะ
2: น้ำใบบัวบกหรือว่าน้ำผักปั่นก็ได้ใช่ไหมคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูสรรพคุณของผักหรือสมุนไพรแต่ละชนิดก่อนที่เราจะนำมานะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำรูปลักษณ์ที่สวยงามนะก็จำเป็นจะต้องได้รับคำปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้ผู้มีความเชี่ยวชาญคอยดูแลกำกับด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มนี้ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปแล้วก็ช่วยกันดูเป็นพร้อมๆกันละกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยแรงจูงใจหรือความต้องการของการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะจริงมีเรื่องของอะไรคะ1หนีความจำเจใช่ไหมคะ2
3: การพักผ่อนหย่อนใจ
2: 3
3: การได้พบเพื่อนและสิ่งใหม
2: ่4
3: การใช้เวลากับครอบครัว
2: 5
3: การเยี่ยมเยียนญาติ
2: การเยี่ยมเยียนญาติแล้วหลังนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของอะไรบ้างการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อเดินทางไปแล้วในที่ใดๆที่หนึ่งเนี่ยแล้วเรามีการได้เกิดการเช็คอินในพื้นที่ตรงนั้นเกิดขึ้นเนี่ยเราก็

0: จะสร้างรู้สึกว่าเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองเพิ่มขึ้นว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถมาได้มาถึงยกตัวอย่างอย่างเช่นเราคือผู้พิชิตตรงนั้นตรงนี้เป็นต้นนะคะและต่อไปค่ะการหาความแปลกใหม่อะไรที่ไม่เคยมีอยู่ในชุมชนในบ้านของตัวเองในจังหวัดตัวเองประเทศตัวเองนะคะเราก็ไปหาเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
1: ความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนใหม
0: ่และสุดท้าย
1: การได้ประสบการณ์ที่หลายคนไม่เคยได
0: ้รับหลายๆคนยังไม่เคยได้รับอาจจะเป็นด้วยปัจจัยว่า1ถูกเลือกหรือว่ามีโอกาสหรือว่ามีปัจจัยในเรื่องความพร้อมในทุกๆด้านจึงมีโอกาสได้ไปตรงนั้นนะคะจึงเป็นเหตุให้เกิดการเดินทางหรือว่ามีแรงจูงใจที่จะไปในการท่องเที่ยวนะคะส่วนแรงจูงใจความต้องการของการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีอะไรบ้างคะ
1: เพ
0: ื่อไปแล้วต้องรู้สึกว่าต้องมีความสวยงามเกิดขึ้นกับตัวเองเพื่อรูปลักษณ์ของใครของตัวเราเองใช่ไหมคะแล้วก็บางคนอาจจะไปเพื่อการบำบัดทางกายภาพก็คือทางร่างกายของเรานะคะหรือเป็นการจัดการความเครียดมีอะไรอีกคะ
1: การ
0: ล้างสารพิษออกจากร่างกายด้วยวิธีการของที่มีผู้เชี่ยวชาญเป็นคนดูแลนะคะแล้วก็
1: ความ
0: รู้สึกที่ดีขึ้นทั้งทางกายและจิตใจแค่ได้ไปนะคะสถานที่คนมีคนดูแลใช่ไหมคะความรู้สึกว่าดีจังมีความสุขจังสดชื่นจังมันก็เกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ทำให้เกิด
1: ความ
0: สมบูรณ์ของร่างกายก็จะเกิดขึ้นตามมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าสุขภาพนั้นแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยเลือกไปเพราะต้องการที่จะรับการรักษาสุขภาพร่างกายด้วยวิธีทาง
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาตินั่นเองนะคะนี่คือแรงจูงใจทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวทั่วไปแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพนะทีนี้จากการสำรวจนะคะขององค์การสปาระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็ได้ทำการสำรวจนักท่องเที่ยวจาก12ประเทศด้วยกันนะคะซึ่งก็จะมีประเทศของประเทศออสเตรเลียประเทศแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นสิงคโปร์นะคะสเปนรวมทั้งประเทศไทยสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ให้ความสนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวทางสปาเนี่ยนะคะเขาสนใจในเรื่องอะไรบ้างและก็ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มไหนนะมาดูกันนะคะลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลูกค้าที่เป็นกลุ่มผู้หญิงนะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายถามว่ามีไหมมีค่ะผู้ชายมีนะแต่ว่าจะมีจำนวนที่น้อยกว่าผู้หญิงเท่านั้นเองแล้วก็ในกลุ่มผู้ชายก็แยกอีกนะคะว่าอาจจะเป็นกระเทยหรือเป็นเกย์เป็นเพศที่3ว่างั้นเถอะนะคะก็พบว่าเป็นผู้ชายในเพศชายเนี่ยประมาณ 40% นะคะที่นิยมการท่องเที่ยวแบบนี้นะคะ2นะคะเป็นกลุ่มตลาดหลักที่สนใจบริการเพื่อสุขภาพในโลกตะวันตกส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่เป็นรุ่นของเกษียณแล้วอะว่างั้นเถอะนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นยุคเบบี้บูมเมอร์นะคะเกิดในช่วงนั่นแหละปีคริสต์ศักราช1945นะ3นะคะอายุเฉลี่ยของผู้ใช้บริการสปาอยู่ที่อายุเนี่ยจะสูงกว่า35ปีจนถึงหรือว่าประมาณ40ปีขึ้นไปนะ4จุดประสงค์หลักของการใช้บริการสปาคือเพื่อการผ่อนคลายความตึงเครียดและก็การลดความเครียด5บริการที่ได้รับความนิยมได้แก่เรื่องของการนวดหน้าการอบซาวน่าการอบไอน้ำแล้วก็เรื่องของการนวดตัวนะคะดูนะคะในใบความรู้ที่ 5.2 นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับสปาและการจัดการสปาเพื่อสุขภาพค่ะเราก็ต้องมาดูที่ความหมายและก็องค์ประกอบของสปาก่อนนะคะความหมายแรกนะคะ สปาเนี่ยคือการบำบัดด้วยน้ำนะการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมภายใต้การดูแลของนักบำบัดแพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญรวมถึงเป็นสถานที่ในการพักผ่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งสุขภาพองค์รวมที่ดีนะคะถ้าในเชิงประวัติศาสตร์เองเนี่ยสปาเนี่ยหมายถึงสถานที่ที่มีน้ำพุตามธรรมชาติที่ซึ่งสามารถบรรเทาแล้วก็รักษาอาการป่วยจากโรคภัยต่างๆได้ซึ่งน้ำเหล่านี้เนี่ยสร้างศรัทธาและก็ความเชื่อถือทางจิตวิญญาณอย่างมากโดยยังคงความเป็นปริศนาในการบำบัดโรคภัยในเชิงร่วมสมัยนะคะสปาเนี่ยเป็นสถานที่ที่อำนวยความสะดวกทั้งด้านการบำบัดทั้งกายภาพจิตใจและอารมณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งสุขภาพที่ดีและชีวิตที่ผาสุกสปาต้องใช้น้ำในแง่ของการรักษาและก็บำบัดโดยมีพื้นฐานมาจากการใช้ประโยชน์ของวิตามินและก็เกลือแร่จากธรรมชาติอะค่ะบรรเทาอาการเจ็บป่วยบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาผ่อนคลายความเครียดปัจจุบันนี้เนี่ยสปาก็ได้สร้างเอกลักษณ์ขึ้นมาได้อย่างเด่นชัดนะคะในเรื่องของสถานที่และก็การตกแต่งซึ่งก็ทำให้ความสำคัญกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากนะโดยสรุปแล้วไหนนักเรียนช่วยกันอ่านพร้อมๆกันหน่อยค่ะโดยสรุปแล้วสปาคืออะไรคะ

พักผ่อนคลายเครียดสรุปแล้วที่เราจับความได้หลักๆแล้วต้องมีน้ำมาเป็นตัวช่วยในเรื่องของการบำบัดรักษานะคะเราก็จะนึกถึงสปานะคะองค์ประกอบของสปาค่ะก็สามารถสัมผัสได้โดยผ่านประสาททั้ง5ดังนี้ถ้าพูดถึงสปาในเรื่องของรูปภาพหรือว่ารูปที่เรานึกถึงใช่ไหมคะอาจจะเป็นในลักษณะของบ่อน้ำพุร้อนมุมสงบของทะเลป่าเขาหรือว่าเป็นเรื่องการตกแต่งด้วยแมกไม้นานาพันธุ์นักเรียนลองนึกภาพตามรูปภาพที่ครูเลือกมานะคะว่าถ้าเกิดว่าเราได้ไปอยู่ในบรรยากาศเหล่านี้เนี่ยเราจะมีความสุขไหมคะแค่เราเห็นก็เริ่มมีความสุขแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เอาตัวเข้าไปอยู่ในนี้ไปแช่อยู่ในนี้ได้ไหมยิ่งมีความสุขรู้สึกว่าจะสบายตัวขึ้นไปอีกถูกไหมคะแล้วก็ยิ่งเห็นวิวเห็นไหมคะภาพข้างหลังอะวิวทิวทัศน์ข้างหลังมีทั้งภูเขาแล้วก็ท้องฟ้าที่สวยงามก็ทำให้เรายิ่งมีความสดชื่นใช่ไหมคะนี่คือรูปภาพคือมองเห็นด้วยตาได้2ค่ะรสก็คือรสชาติสัมผัสทางไหนคะทางปากหรือว่าลิ้นของเราในการรับรสใช่ไหมคะก็เป็นในรูปของการให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาหารแก่ผู้ที่มาใช้บริการที่มีปัญหาสุขภาพการบริก็ในเรื่องของการบริการอาหารเครื่องดื่มที่ได้จากธรรมชาตินั่นเองนั่นก็คือเน้นในเรื่องของสมุนไพรซึ่งมันก็มีเสน่ห์มีความโดดเด่นแตกต่างกันไปของประเทศไทยเราเองก็จะรู้จักในเรื่องของสมุนไพรที่มีความเผ็ดร้อนใช่ไหมคะถ้าเป็นต่างประเทศก็จะอาจจะเป็นพวกโสมพวกตุ๋นยาจีนอะไรพวกนี้เป็นหลักใช่ไหมคะเหล่านั้นก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงร่างกายแล้วก็พวกปรับธาตุในร่างกายหรือว่าอุณหภูมิในร่างกายนะคะ3ค่ะด้านกลิ่นกลิ่นในที่นี้เป็นเรื่องการบำบัดด้วยพฤกษาธรรมชาติหรือว่าตัวสมุนไพรนั่นเองหรือที่เราเรียกว่าการบำบัดด้วยสุคนธบำบัดหรือที่เรารู้จักอีกก็ในนามของอาโรมาเทอราฟีนั่นเองนะคะในเรื่องของการเลือกใช้น้ำมันหอมระเหยเนี่ยก็จะต้องให้เหมาะกับอาการเหมาะกับตัวบุคคลซึ่งกลิ่นน้ำมันหอมระเหยเองก็จะส่งผลต่ออารมณ์ของผู้ที่รับบริการด้วยนะคะในการเลือกใช้น้ำมันหอมระเหยเนี่ยก็สามารถเลือกมาได้ทั้ง2ประเภททั้งตัวที่เป็นสมุนไพรตัวสดๆเลยหรือตัวที่สกัดมาเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ตัวสถานประกอบการเองนะคะว่าเขาอยู่ณสถานที่แห่งไหนถ้าเป็นในชุมชนก็สามารถที่จะเลือกตัวสมุนไพรที่เป็นวัตถุดิบหรือว่าเป็นของที่สดๆเนี่ยมาใช้ได้เลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันไอ้ตัวสดๆที่ว่าเนี่ยเราก็ต้องมาผ่านกระบวนการอาจจะต้องต้มต้องนึ่งต้องอะไรก่อนตากแห้งก่อนมารมควันมาหมักเพื่อทำให้กลิ่นนั้นมันเกิดความรุนแรงเกิดความมันออกกลิ่นและได้ผลมากขึ้นนั่นเองนะคะในส่วนสถานประกอบการที่เขาไม่ได้อยู่ไม่ได้ตั้งอยู่ในชนบทสถานที่เขาจำกัดในเรื่องของการที่จะปลูกสมุนไพรเอาไว้เขาก็ต้องเลือกตัวที่สกัดออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะเอามาใช้บริการลูกค้าเช่นกันนะคะในเรื่องของกลิ่นเนี่ยเราสัมผัสได้จากทางไหนคะจากทางจมูกใช่ไหมด้วยการดมกลิ่นสูดกลิ่นเข้าไปแล้วประสาทสัมผัสของเราก็จะบอกเราว่ากลิ่นนี้เป็นไงคะหอมสดชื่นเย็นชื่นใจหรือกลิ่นนี้ฉุนจังเลยใช่ไหมคะมันจะมีผลกับความกับร่างกายของเราได้นะต่อไปค่ะเสียงนะเสียงนี้เราใช้สัมผัสทางไหนหูเกิดจากการที่เราต้องได้ยินได้ฟังถูกไหมคะก็มันจะมาในลักษณะของเสียงบรรเลงเสียงน้ำตกเสียงนกร้องหรือเสียงธรรมชาติอื่นๆมาช่วยในการผ่อนคลายเพื่อเพิ่มความรู้สึกสัมผัสธรรมชาติเอาละค่ะทีนี้ครูจะให้พวกเรานั่งหลับตานิ่งๆสักครู่หนึ่งทุกคนหลับตานะคะหลับตาค่ะหลับตานะคะหลับตาหลับตาเพราะว่าเราจะใช้ประสาทสัมผัสการรับรู้ด้วยหูของเรา

ับตานะคะแล้วลองจินตนาการ

0: ทุกคนค่อยๆลืมตาค่ะเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกที่ได้ฟังการใช้ประสาทสัมผัสด้วยการรับฟังหลายๆคนน่าจะง่วงนอนนะใช่ไหมคะความรู้สึกแรกที่เรารู้สึกรับได้คืออะไรคะความสบายอย่างน้อยเราใช้แค่หูฟังเราก็ได้พักสายตาถูกไหมคะถือว่าเป็นการช่วยผ่อนคลายในระดับหนึ่งนะคะเหมาะมากๆเลยนะเพลงที่เราเลือกมาเนี่ยเหมาะสำหรับการที่จะเอามาใช้ในการให้บริการในด้านของการนวดการทำสปามากนะคะองค์ประกอบตัวที่5ค่ะในเรื่องของการสัมผัสใช่ไหมคะก็คือการจับการแตะถูกตัวนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปด้วยในการขั้นตอนของการให้บริการอย่างสุภาพแล้วก็ให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพนั้นๆนะในเรื่องของการสัมผัสเนี่ยมีอะไรบ้างการนวดเพื่ออะไรคะ
1: ผ่อนคลาย
0: ผ่อนคลายเพื่อช่วยให
1: ้ระบบโลห
0: ิ
1: ต
0: ระบบโลหิตกล้ามเนื้อระบบประสาทต่างๆทำงานได้อย่างมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็นอกนั้นพอมีการนวดแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนช่วยเสริมพลังกายให้ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็นอกนั้นก็มีเรื่องของพลังใจให้กับผู้รับบริการเสริมเข้าไปพูดง่ายๆซะก็คือรู้สึกมีแรงใช่ป่ะทีนี้มาดูในเรื่องประเภทของสปาบ้างนะคะตามองค์การสปาระหว่างประเทศเนี่ยก็ได้แบ่งประเภทของสปาไว้เป็น7ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1 นะเราก็จะใช้ชื่อว่า Destination Spa นะคะบริการด้านการดูแลแล้วก็เสริมสร้างสุขภาพด้วยบริการสปาซึ่งมีบริการห้องพักแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพในนั้นอ่ะครบวงจรเลยนะในเรื่องของอาหารสุขภาพด้วยแล้วก็ในเรื่องของการออกกำลังกายและการให้ความรู้ในด้านต่างๆนะคะโปรแกรมที่เขาจัดไว้ให้ในนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพักผ่อนคลายความเครียดหรือว่ามีพวกโปรแกรมทำสมาธินะคะแล้วก็พวกการดูแลสุขภาพจิตนะคะ2ค่ะรีสอร์ทหรือว่าโฮเทลสปานะเป็นสปาที่ตั้งอยู่ในรีสอร์ทหรือว่าโรงแรมนะคะซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าสถานที่พักตากอากาศที่มีความสวยงามตามธรรมชาติอย่างเช่นแถวไหนบ้างคะที่ไหนบ้างริมทะเลภูเขาที่ไหนอีกภูร้อนนะแล้วก็มีกิจกรรมในเรื่องของการนวดแบบต่างๆเข้าไปนะคะแล้วก็มีเรื่องของการออกกำลังกายการอบตัวรวมถึงโภชนาการบำบัดด้วยก็คือเรื่องของอาหารเครื่องดื่มสมุนไพรนั่นเองนะคะ3ค่ะเดย์สปาหรือว่าที่เราเรียกว่าซิตี้สปานะคะก็เป็นสปาที่มีรูปแบบการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วนะขั้นตอนการบริการเนี่ยจะไม่ยุ่งยากและสามารถใช้บริการในระหว่างวันโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีห้องพักตั้งอยู่ในเมืองใหญ่หรือว่าในย่านธุรกิจที่สำคัญสำคัญหรือว่าตามสนามบินนะคะที่ผู้ใช้บริการเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายและก็สะดวกนะเพราะอะไรเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีเวลาจำกัดอยู่ในระหว่างของการรอที่จะเดินทางต่อไม่กี่ชั่วโมงแต่ว่ามีความพึงพอใจหรือว่ามีความปรารถนาที่จะใช้บริการในด้านสปาก็จะเลือกใช้ในการสปาแบบนี้นะคะในเรื่องกิจกรรมที่เขาให้บริการก็จะมีในเรื่องของการเสริมความงามมีอะไรบ้างนวดหน้าขัดหน้าใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของอะไรคะผ่อนคลายความผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยน้ำมันหอมระเหยคือการนวดอาจจะนวดเฉพาะส่วนนวดหน้านวดแขนนวดเท้าก็แล้วแต่ว่าเวลานั้นเนี่ยจะมีให้เท่าไหร่นะคะ4ค่ะเมดิคอนสปานะสปานี้นะคะก็จะตั้งโดยที่พระราชบัญญัติของสถานพยาบาลที่มีการบำบัดรักษาเนี่ยควบคู่ไปกับศาสตร์ทางการแพทย์แล้วก็ ใช้เครื่องมืออย่างเช่นทางโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกนะคะในรูปแบบของการให้บริการก็มีหลายประเภทได้แก่ในเรื่องของการนวดกดจุดนะคะการบำบัดด้วยสมุนไพรการปรับโครงสร้างทางร่างกายหรือแม้กระทั่งเรื่องของการสะกดจิตคือบางคนเวลาคิดหรือว่ารับเรื่องอะไรเข้ามาเนี่ยภาวะความเครียดความกดดันมันสูงนะคะแล้วก็คิดย้ำแล้วย้ำอีกอยู่นั่นแหละสลัดความคิดออกไม่ได้บางทีก็ต้องหาที่พึ่งนะคะเรื่องของการฝังเข็มหรือแม้กระทั่งศัลยกรรมผิวหนังนะคะการต่อต้านริ้วรอยบนใบหน้าการลดน้ำหนักการออกกำลังกายที่ถูกต้องค่ะหรือมาปรึกษาเรื่องของการเลิกสูบบุหรี่ก็สามารถที่จะทำได้นะคะประเภทต่อไปนะคะประเภทที่5 Mineral Spring Spa นะคะเป็นสปาที่ให้บริการตามแหล่งท่องเที่ยวที่มีบ่อน้ำแร่หรือว่าน้ำพุร้อนที่เกิดตามธรรมชาตินะโปรแกรมของการบริการเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการบำบัดโดยการใช้ความร้อนของน้ำหรือว่าพวกแร่ธาตุต่างๆนะคะกิจกรรมที่มีให้บริการเนี่ยก็จะต้องมีบ่อน้ำพุร้อนที่นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ใช้บริการเนี่ยจะต้องสามารถที่จะลงไปสัมผัสกับน้ำได้ด้วยตนเองนั่นถือว่าประสบความสำเร็จถ้าเกิดว่าไปดูเฉยๆไปเนี่ยคะความดึงดูดใจหรือว่าการตัดสินใจในการที่จะเดินทางเข้าไปในการที่จะตัดสินใจเพื่อที่จะเสียค่าใช้จ่ายก็จะแตกต่างกันนะคะการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายก็จะเกิดขึ้นถ้าไม่ใช้น้ำพุถ้าไม่ใช้น้ำร้อนก็อาจจะเป็นในรูปของแร่ธาตุอย่างเช่นพวกการใช้เกลือใช่ไหมคะใช้เกลือมาขัดผิวนะเกลือตัวนี้เราก็สามารถที่จะเอาสีที่ไม่เป็นอันตรายระคายเคืองต่อผิวเนี่ยใส่เข้าไปผสมเข้าไปได้เพื่อให้เกิดสีสันที่สวยสดงดงามขึ้นนะคะทั้งนี้ก็ต้องผ่านการรับรองประเภทที่6นะคะคลับสปาสปานี้จะเป็นสปาที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะคะก็จะมีผสมผสานการดูแลร่างกายกับการออกกำลังกายคู่กันมีในกิจกรรมของการบริการการนวดการอบไอน้ำการอบซาวน่าการแช่น้ำน้ำร้อนนะคะแช่น้ำร้อนและน้ำเย็นนะคะหรือว่าจะไปเล่นโยคะก็ได้หรือการออกกำลังกายโดยใช้เครื่องออกกำลังกายต่างๆก็ได้นะคะเหมาะสำหรับคนที่สมัครเป็นสมาชิกนะประเภทที่7ค่ะ Cruise Ship Spa นะคะก็จะเป็นสปาที่ตั้งอยู่ในเรือสำราญนะเพื่อบริการระหว่างการเดินทางจะมีการผสมผสานดูแลร่างกายกับการออกกำลังกายควบคู่กันไปนะคะตัวอย่างหรือว่ากิจกรรมในการบริการเนี่ยก็จะมีในเรื่องของในการนวดในแบบต่างๆนะเรื่องของการออกกำลังกายก็มีนะกิจกรรมเพื่อสุขภาพการเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพไว้บริการก็มีนะคะนี่คือสปาทั้ง7ประเภทที่องค์การสปาเขาได้กำหนดรูปแบบเอาไว้ค่ะทีนี้มาดูองค์ประกอบสำคัญของสปาของธุรกิจสปาเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะเลยนะคะ1การให้บริการในสปาเพื่อสุขภาพได้แก่

เรื่องของการให้บริการการใช้น้ำเพื่อสุขภาพอย่างเช่นมีอะไรคะแช่ตัวในอ่างน้ำน้ำอุ่นน้ำร้อนหรือน้ำเย็นก็แล้วแต่ในกิจกรรมนั้นหรือว่าตามความต้องการตามความเหมาะสมของผู้ที่ใช้บริการใช่ไหมคะเรื่องของการบริการแช่เท้าในน้ำอุ่นน้ำร้อนหรือว่าน้ำเย็นก็เช่นกันรวมถึงการออกกำลังกายในน้ำใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของการให้บริการการนวดอย่างเช่นนวดไทยนวดอโรมาเทอโรฟีการนวดการไหลเวียนของน้ำเหลืองกระตุ้นต่อมนะคะในร่างกายตรงไหนที่เป็นจุดเป็นต่อมน้ำเหลืองเนี่ยบางทีเขาจะขอใช้บริการนวดเฉพาะจุดนะเพราะว่าถือว่าเป็นแหล่งสะสมทำให้เกิดโรคขึ้นมาทีหลังได้แล้วก็มีกลิ่นนะคะกลิ่นในอันไม่พึงประสงค์ของร่างกายเรานะคะรวมถึงการอบไอน้ำการอบซาวน่าการอบสมุนไพรนะการประคบร้อนการประคบเย็นการประคบด้วยสมุนไพรหรือในเรื่องของ body treatment นะคะการทำความสะอาดผิวการสมานผิวหรือว่าเรื่องของการขัดผิวการพอกผิวการพันตัวนะคะแล้วก็ในเรื่องของ facial treatment นะคะเป็นเรื่องของการล้างหน้าการปรับสภาพผิวการบำรุงผิวนะการบริการด้วยอาหารเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วก็มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสรรพคุณด้วยนะคะการบริการออกกำลังกายอย่างเช่นอะไรคะการทำโยคะจี้กงนะแล้วก็เรื่องของการบริการการทำสมาธิที่หลากหลายออกไปแล้วก็เรื่องของการขจัดสารพิษนะยกเว้นเรื่องของการสวนลำไส้นะคะทีนี้การที่เราจะทำธุรกิจสปาได้เนี่ยนะหรือว่าการที่เราจะให้บริการเกี่ยวกับการสปาได้เนี่ยเราจะต้องมีการกำหนดการให้บริการสปาเพื่อสุขภาพเนี่ยให้ชัดเจนนะคะรายละเอียดจะอยู่ในนี้นะคะรายละเอียดต้องชัดเจนว่าให้บริการในส่วนไหนทำอะไรบ้างใช่ไหมคะโดยใครนะรูปแบบของการบริการมีอะไรบ้างเวลาและราคาที่ให้บริการมีการจัดระบบการนัดหมายลูกค้าให้ลูกค้ามาเวลากี่โมงกี่นาฬิกาใช่ไหมคะคิวที่เท่าไหร่ว่าพูดง่ายๆซะก็คือเรื่องของการจัดคิวนั่นเองถูกไหมคะแล้วก็มีระบบการดูแลความปลอดภัยให้กับลูกค้าสมมุติว่าลูกค้าใช้บริการในเรื่องของการนวดน้ำมันหอมระเหยในลักษณะธรรมชาติแล้วเนี่ยลูกค้าจะต้องถอดเสื้อผ้าออกหมดเลยใช่ไหมคะแล้วอยู่ๆใครก็ไม่รู้เปิดประตูเข้าไปผลักประตูเข้าไปหรือว่าผลักผ้าม่านเข้าไปเป็นยังไงคะเราคนนวดก็ตกใจลูกค้าก็คงจะยิ่งตกใจเสียขวัญกว่าเพราะฉะนั้นอะไรมันตามมาความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนั่นเองนะแล้วก็ความปลอดภัยในเรื่องอื่นๆอย่างเช่นในตัวอุปกรณ์เองเนี่ยในส่วนของตัวบุคลากรนะคะสกิลสตาฟนะตัวบุคลากรเองเนี่ยเขาก็จะต้องมีเป็นผู้ที่มีความรู้นะคะผู้ดำเนินการสปาหรือว่าผู้จัดการสปาจะต้องเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็ผ่านการอบรมอย่างน้อยนะคะอย่างน้อยเนี่ยต้อง300กว่าชั่วโมงขึ้นไปถึงจะมีสิทธิ์เป็นผู้จัดการแล้วก็มาก่อตั้งเป็นธุรกิจสปาได้นะคะแล้วก็ตัวพนักงานต้อนรับนะคะตัวพนักงานต้อนรับเองเนี่ยจะต้องมีความสามารถในเรื่องของการพูดหรือการสื่อสารภาษาต่างประเทศอย่างน้อย1ภาษาถ้าพูดได้มากกว่านั้นเป็นไงคะก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในอาชีพของเราถูกไหมแล้วก็ผลตอบแทนก็ตามมาแน่นอนที่สุดนะคะแล้วก็เป็นส่วนของผู้ให้บริการสปาหรือว่านักบำบัดนั่นเองบุคคลในส่วนนี้จะต้องเป็นบุคคลที่มีทักษะซึ่งจะต้องผ่านการอบรมมาเช่นกันอย่างต่ำก็คือ150ชั่วโมงนะคะในเรื่องของการนวดในรูปแบบต่างๆนะคะนวดหน้านวดตัวนวดไทยนวดเฉลยศักดิ์นวดราชสำนักก็ว่ากันไปแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์การเก็บเคสนะคะกว่าที่เขาจะออกมาอยู่เป็นพนักงานบริการในระดับแนวหน้าได้เนี่ยต้องผ่านการฝึกทักษะมาแล้วนะไม่อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า50คนนะคะถึงจะมีการรับรองได้นะคะว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์หรือว่ามีทักษะพร้อมที่จะออกให้บริการ

0: แก่นักท่องเที่ยวนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์เครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ทางธุรกิจสปาหรือร้านสปาเนี่ยนำมาใช้หรือว่ามาวางจำหน่ายเนี่ยก็จะต้องได้มาตรฐานตามเกณฑ์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าตามที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วยนะคะจะต้องมีการระบุแหล่งที่ผลิตชัดเจนนะคะผลิตภัณฑ์นำเข้าก็จะต้องมีหนังสือรับรองผู้ผลิตหรือมีหนังสือรับรองการขายคืออนุญาตให้ตัวแทนของบริษัทนี้ธุรกิจนี้ร้านนี้เนี่ยขายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้ได้นะคะในเรื่องของการบริหารและก็การจัดการองค์การนะในส่วนนี้เนี่ยทีมของผู้ดำเนินการสปาเนี่ยก็จะต้องมีการจัดแบ่งภาระหน้าที่ของพนักงานที่ชัดเจนตามตำแหน่งนะมีสายงานการบังคับบัญชาจัดระบบการว่าจ้างแล้วก็ผลตอบแทนให้ชัดเจนนะคะมีระบบการฝึกอบรมแล้วก็พัฒนาบุคลากรที่ได้มาตรฐานมีการวัดประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ำเสมอมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนมีการกำหนดเป้าหมายการตลาดชัดเจนมีการกำหนดมาตรฐานของวัสดุสิ้นเปลืองอย่างชัดเจนมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจก็คืออะไรคะความซื่อสัตย์ใช่ไหมคะจะถ้าเราสังเกตบางทีเราฟังข่าวในทีวีเนี่ยในบางช่วงนั้นจะมีข่าวที่ว่าเวลามีลูกค้าไปใช้บริการในธุรกิจสปาบางแห่งเนี่ยเขาจะมีการแอบติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ใช่ไหมคะแล้วก็อัดคลิปวิดีโอต่างๆมาเผยแพร่เพื่อกระทำการอื่นๆต่อไปอันนี้ก็ถือว่าไม่เป็นการสุจริตต่อลูกค้าที่มาใช้บริการถูกไหมคะทีนี้ถ้าเรามามองถึงสถานที่และสิ่งแวดล้อมนะคะตัวสุดท้ายเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าในเรื่องของการตกแต่งสถานที่เนี่ยควรมีความเป็นเอกลักษณ์หรือมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเนี่ยมากพอหรือยังเราก็ต้องมาดูบริบทของชุมชนก่อนใช่ไหมคะว่าเราอยู่ณที่ไหนที่ใดเราอยู่ณพื้นที่ของภาคอีสานเราอยู่ณพื้นที่ของภาคกลางภาคเหนือภาคใต้หรือตรงไหนหรือว่าอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยเราจะเอาตรงไหนเอกลักษณ์ตัวไหนมาจับในธุรกิจหรือการจัดการของเรานะคะแยกบริเวณต้อนรับออกจากส่วนให้บริการอย่างชัดเจนในส่วนของการต้อนรับก็มีพนักงานต้อนรับคอยดูแลถูกไหมคะแล้วก็ในส่วนของการให้บริการก็น่าจะอยู่ด้านในถูกไหมคะไล่ไปตั้งแต่ในห้องที่เป็นการล้างเท้าการเปลี่ยนชุดแล้วก็ห้องนวดแยกชัดเจนนะคะหรือถ้าแยกให้ละเอียดเข้าไปอีกก็อาจจะเป็นชายหญิงเพื่อความมั่นใจปลอดภัยให้มากขึ้นนะสามารถเข้าถึงจุดต่างๆของการให้บริการอย่างสะดวกได้นะมีความสะอาดแล้วก็มีระบบดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอคำว่าความสะอาดในที่นี้ก็ตั้งแต่เรื่องของสถานที่เรื่องของเข้าของเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆที่นำมาให้บริการต้องยืนยันได้ว่าสะอาดจริงนะคะมองด้วยตาเปล่าก็ต้องสามารถรับรู้ได้ว่ามีความสะอาดจริงนะคะมีดนตรีหรือว่าเพลงเลือกใช้อย่างเหมาะสมอย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ครูเลือกมานำเสนอนะคะแล้วก็สุดท้ายนะก็จะต้องมีความปลอดภัยแล้วก็มีระบบแจ้งเตือนด้วยไม่ว่าจะเกิดอะไรลักษณะไหนอย่างเช่นในเรื่องของการเตือนว่าไฟไหม้ใช่ไหมจะต้องมีเสียงมีอะไรเตือนให้ชัดเจนหรือป้ายเตือนระวังทุกอย่างนะคะจบแล้วสำหรับบทนี้นะคะในเรื่องหัวข้อนี้นะนักเรียนมีข้อสงสัยอะไรไหมคะถ้าเกิดว่าเราจะไปเป็นเจ้าของสปาเราจะต้องไปทำอะไรก่อนเบื้องต้นเราต้องเตรียมตัวยังไงจำได้ไหมคะถ้าเราอยากเป็นเจ้าของธุรกิจสปาในวันข้างหน้าจำได้ไหมเราจะต้องเข้าไปรับการอบรมก่อนอย่างน้อย330ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำแล้วก็ต้องไปขอสอบด้วยนะสอบวัดความรู้เมื่อผ่านกระบวนการนั้นมาแล้วเนี่ยถึงจะเป็นสามารถเป็นผู้เป็นเจ้าของธุรกิจตัวนี้ได้นะคะในฐานะที่เราเรียนในสายของการท่องเที่ยวถามว่าเราจำเป็นต้องรู้เรื่องพวกนี้ไหมจำเป็นเพราะอะไรคะเราจะได้ไปแสวงหาธ ธุรกิจให้บริการที่มันมีคุณภาพได้มาตรฐานที่สุดให้กับลูกค้าหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาเลือกใช้บริการของบริษัทเราหรือว่ามาเลือกใช้ที่ตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เราตอบโจทย์เขาได้อย่างสนิทใจอย่างมั่นใจว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราได้หามาให้คุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้แสวงหาความรู้ในส่วนนี้ให้มากที่สุดนะคะนอกจากกิจกรรมเหล่านี้แล้วเนี่ยจริงๆมันยังมีอะไรอีกเยอะมากมายนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่ที่ยังไม่หนีในเรื่องของรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช 2558 เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไป ซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ย

ี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign language or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
9: คิดถึง

ลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536

0: ขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
1: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยต้องปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
1: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้แล้วนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
1: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
1: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเองคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเองหรือไง
1: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้าไม่มีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
3: และถ้าก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
1: ช่วแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
1: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
5: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ช่วยให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์กลมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพอ.สว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่องตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

ดีครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารในวันนี้นะครับจะเป็นการนำปลาหยองนะครับมาต่อยอดนะครับมาสร้างนะครับให้เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับนั่นก็คือการทำน้ำพริกนรกปลาหยองนะครับก่อนที่เราจะลงมือนะครับในการทำน้ำพริกนรกปลาหยองนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักนะครับเกี่ยวกับวัตถุดิบและก็ส่วนผสมนะครับว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับวัตถุดิบนะครับส่วนผสมนะครับอย่างแรกก็คือปลาหยองนะครับปลาหยองนะครับที่เราได้นะครับทำมาจากปลานิลหยองนั่นเองครับสำหรับวัตถุดิบและส่วนผสมในการทำน้ำพริกนรกปลาหยองนะครับประกอบไปด้วยนะครับปลาหยองครับพริกป่นครับน้ำมะขามเปียกนะครับกระเทียมนะครับหอมนะครับน้ำตาลทรายนะครับเกลือครับและกะปิครับนะครับในการเตรียมวัตถุดิบและส่วนผสมนะครับก็ตามอัตราส่วนทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับน้ำหนักของปลาหยองนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับให้ได้ตามอัตราส่วนนะครับถ้าอย่างที่ปรากฏเห็นอยู่ตรงนี้นะครับน้ำหนักปลาหยองของเราจะอยู่ที่500กรัมนะครับส่วนนะครับน้ำมะขามเปียกพริกป่นนะครับน้ำตาลทรายเกลือนะครับก็จะปรุงรสตามใจชอบนะครับและก็กะปินะครับถ้าช่างตามอัตราส่วนนะครับก็จะอยู่ที่50กรัมในส่วนหอมกับกระเทียมนะครับเราจะต้องไปหั่นนะครับให้สับให้ละเอียดแล้วก็เจียวให้สุกเหลืองกรอบนะครับแล้วชั่งน้ำหนักให้ได้หอมที่น้ำหนัก100กรัมแล้วก็กระเทียมเจียวที่น้ำหนัก100กรัมนะครับในการเลือกใช้นะครับวัตถุดิบที่เอามาใช้เกี่ยวกับการทำปรุงน้ำพริกนรกปลาหยองโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นหอมนะครับเราจะต้องคัดนะครับหอมที่มีคุณภาพนะครับนักเรียนก็สังเกตนะครับหอมจะต้องไม่ขึ้นรานะครับจะต้องเป็นหอมใหม่นะครับไม่ขึ้นราไม่เน่านะครับไม่ฟอนะครับวิธีการนะครับเก็บรักษาหอมให้ยาวนานนะครับเราจะต้องนำมาผึ่งลมไว้นะครับเพื่อลดความชื้นให้น้อยลงหอมของเราก็จะเก็บไว้ได้นานนะครับต่อมาก็คือกระเทียมนะครับกระเทียมเราก็ต้องคัดเช่นเดียวกันกับหอมนะครับก็ดูนะครับว่าเป็นกระเทียมที่ใหม่นะครับไม่ขึ้นราไม่ฝ่อไม่เน่านะครับทั้งสองอย่างนำมาแกะเปลือกนะครับแล้วก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่หั่นหอมนะครับแล้วมีอาการแสบตานะครับก็อาจจะเนื่องมาจากหอมนะครับก็จะมีส่วนของกฎกรรมฐานอยู่นะครับทำให้นะครับเรานะครับอาจจะละคายเคืองนะครับแสบตาได้เพราะนั้นวิธีการนะครับก่อนที่จะเอาไปหั่นนะครับไปซอยเราจะต้องแช่ในน้ำนะครับผสมกับเกลือด้วยนะครับก็จะช่วยลดแสบตาได้นะครับในส่วนผสมอื่นๆที่เราจะต้องดูให้มีคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกป่นเช่นเดียวกันจะต้องเป็นพริกป่นที่ทำเสร็จใหม่นะครับจะต้องไม่เป็นพริกป่นที่ทิ้งไว้นานนะครับก็ต้องดูด้วยว่ามีขึ้นราไหมชื้นหรือเปล่านะครับและพริกนะครับตรงนี้นะครับจะมีความเผ็ดขึ้นอยู่กับพันธุ์ที่เราเลือกนำมาใช้นะครับส่วนพริกป่นที่จะนำมาป่นก็ต้องผ่านการคั่วมาก่อนเพราะฉะนั้นความเผ็ดนะครับก็ขึ้นอยู่กับความคุ้นชินกับที่เราไปเลือกซื้อมานะครับตรงนั้นก็สามารถที่จะปรับเพิ่มลดได้นะครับในส่วนของมะขามเปียกนะครับเราจะใช้ของน้ำมะขามเปียกที่เนื้อ

มะขามเปียกนะครับเป็นมะขามเปรี้ยวนะครับเป็นมะขามเปรี้ยวถึงจะมีรสเปรี้ยวนะครับก็นำมาผสมกับน้ําสะอาดนะครับแล้วก็ขยําให้เนื้อนะครับละลายกับน้ําแล้วมากรองเอาเฉพาะน้ํามะขามเปียกนะครับตรงนี้ก็จะช่วยในการปรุงรสนะครับให้มีรสชาติเปรี้ยวขึ้นมานิดนึงนะครับสำหรับคนที่ชอบเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยสำหรับคนที่ชอบเปรี้ยวมากนะครับก็ใส่เพิ่มเติมตามปริมาณที่เราต้องการได้และนะครับในส่วนของกะปินะครับก็ต้องเป็นกะปิที่สดเช่นเดียวกันสดใหม่เช่นเดียวกันและจะต้องอยู่ในภาชนะที่ปิดสนิทถ้าหากว่าเก่าขึ้นมาแล้วเราก็ไม่นำมาใช้กะปิใหม่นะครับสังเกตนะครับสีก็จะเป็นสีน้ำตาลดำนะครับแล้วก็กลิ่นของกะปิจะหอมนะครับจะไม่กลิ่นเหม็นเน่านะครับครับส่วนผสมของเรานะครับก็มีเท่านี้นะครับในลำดับต่อไปนะครับเราจะนำหอมนะครับกับกระเทียมมาเตรียมเพื่อที่จะมาเจียวมาทอดนะครับให้เหลืองกรอบนะครับในตรงนี้นะครับก็มีนักเรียนของเรานะครับที่เข้ามาเรียนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเตรียมนะครับหั่นหอมหั่นกระเทียมเดี๋ยวตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเจียวหอมเจียวกระเทียมนะครับให้สุกเหลืองกรอบนะครับให้มีสีสันสวยงามว่าทำอย่างไรนะครับนักเรียนครับเตรียมหอมมาทอดเจียวได้เลยครับครับในส่วนของการเจียวหอมนะครับใช้ช้อนตักลงไปได้เลยนะครับครับเราตั้งไฟไว้แล้วเรียบร้อยนะครับไฟจะต้องร้อนนะครับแต่ไม่แรงจนเกินไปและไฟจะต้องไม่เบาอ่อนจนเกินไปนะครับถ้าเบาอ่อนนะครับก็จะทำให้หอมนะครับเมื่อเจียวก็จะอมน้ำมันนะครับแต่ถ้าเราใช้ไฟแรงมากไปนะครับก็จะทำให้หอมของเรานะครับไม่ก่อนนะครับเราก็จะเจียวหอมนะครับไม่เหลืองกรอบสวยงามนะครับนะครับเราก็จะใช้กระชอนนะครับคนเคี่ยวนะครับก็ใช้เวลาในการเจียวหอมนะครับนะครับก็อยู่ที่นะครับช่วงประมาณ4-5นาทีก็จะทำให้หอมของเราที่อยู่ในน้ำมันตรงนี้นะครับเหลืองกรอบสวยพอดีนะครับครับตอนนี้นะครับก็นะครับเจียวหอมนะครับนะครับนักเรียนครับสำหรับน้ำมันที่ใช้ในการเจียวก็เป็นน้ำมันพืชนะครับทั่วไปนะครับแต่ต้องเป็นน้ำมันที่ไม่เก่าเลยนะครับอาจจะใช้ซ้ำ1ครั้ง2ครั้งก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นน้ำมันที่เก่าแล้วก็ไม่แนะนำให้มาใช้นะครับเนื่องจากว่ามีกลิ่นเหม็นหืนนะครับและจะทำให้กลิ่นหอมเจียวของเราไม่หอมนะครับถ้าจะให้ดีก็เป็นน้ำมันแกะใหม่เลยนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องดูที่ต้นทุนในการผลิตของเราด้วยนะครับนะครับเราจะทำการเจียวนะครับให้เหลืองนะครับถ้าไฟแรงเราก็ปรับลงนิดนึงนะครับนะครับไฟเราได้นะครับนะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับส่วนผสมของหอมเจียวกระเทียมเจียวเราก็สามารถที่จะเพิ่มปริมาณเพิ่มเติมจากสูตรก็ได้นะครับหรือนะครับเราจะใส่ในปริมาณที่พอเหมาะแล้วเราก็เน้นที่เนื้อปลาหยองของเรานะครับก็จะทำให้การชูในเรื่องของผลิตภัณฑ์น้ำพริกนรกปลาหยองของเราได้เป็นเอกลักษณ์นะครับและเป็นที่ชื่นชอบของผู้ซื้อผู้บริโภคได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้นะครับหอมของเรานะครับเริ่มจะสุกแล้ว

แล้วนะครับหลักในการทอดเจียวหอมกับกระเทียมนะครับเราจะต้องสังเกตดูจากสีของหอมที่กำลังทอดอยู่ในขณะนี้นะครับว่าจะต้องมีสีครับลักษณะความกรอบลักษณะประมาณเท่าไหร่เพราะนั้นนะครับอย่าให้สีน้ำตาลเข้มมากเกินไปเพราะว่าเมื่อเราตักขึ้นนะครับจะยังมีความร้อนอยู่เพราะนั้นจะต้องอยู่ในลักษณะสีเหลืองทองนะครับพอเราตักขึ้นนะครับให้เสด็จน้ำมันนะครับความร้อนนะครับที่อยู่กับหอมนะครับก็จะทำให้หอมของเรานะครับมีสีที่เข้มมากเพิ่มจากเดิมเพราะนั้นต้องเผื่อสีความเหลืองกรอบของหอมด้วยนะครับกระเทียมก็เช่นเดียวกันนะครับนะครับนะครับตักขึ้นให้หมดนะครับบางที่นะครับถ้านักเรียนสังเกตนะครับในส่วนท้องตลาดที่จำหน่ายนะครับก็จะมีหอมกระเทียมที่ทำสำเร็จรูปมาแล้วนะครับนักเรียนก็ต้องดูนะครับว่าคุณภาพในการทำบางที่นะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับบางที่เขาก็รวมทั้งเปลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นหอมเป็นกระเทียมนะครับนักเรียนก็ต้องดูที่คุณภาพตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณนะครับก็จะเห็นมีเปลือกนะครับติดอยู่กับหอมเจียวกระเทียมเจียวนะครับแต่ในส่วนของเรานะครับก็จะใช้เนื้อหอมกระเทียมนะครับไม่มีส่วนของเปลือกกระเทียมเนื่องจากว่าเราแกะออกให้หมดนะครับเปลือกแข็งนะครับนะครับก็พักให้เสด็จน้ำมันนะครับเราก็จะทำการเจียวหอมนะครับในลักษณะอย่างนี้นะครับให้ได้ตามอัตราส่วนปริมาณที่เราต้องการนะครับต่อไปครับนักเรียนครับเจียวกระเทียมครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเจียวหอมกับเจียวกระเทียมนะครับจะใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันนะครับเจียวหอมนะครับจะใช้ระยะเวลานานกว่าเจียวกระเทียมทอดกระเทียมนะครับเนื่องจากว่าเจียวหอมเนี่ยนะครับจะมีปริมาณน้ำที่อยู่ในเนื้อหอมเยอะมากกว่าเพราะนั้นต้องใช้ระยะเวลานานแต่ถ้าเป็นกระเทียมก็จะใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่าเนื่องจากว่าปริมาณความชื้นปริมาณน้ำที่อยู่ในกระเทียมน้อยกว่าหอมนะครับลักษณะการเจียวก็เช่นเดียวกันนะครับก็เจียวให้เหลืองพอดีนะครับแล้วเราก็ตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันในกระทะนะครับครับตอนนี้นะครับกระเทียมเจียวของเรานะครับก็ทอดเจียวนะครับเหลืองให้อยู่ในกระทะแล้วนะครับเราก็ทำการตักขึ้นนะครับให้เสด็จน้ำมันนะครับนะครับเราต้องเผื่อว่านะครับกระเทียมของเรายังมีความร้อนอยู่นะครับความร้อนก็จะช่วยทำให้กระเทียมของเรานะครับมีสีเข้มมากกว่าเดิมเพราะนั้นเราก็ให้สีเหลืองทองสวยนะครับเราก็ตักขึ้นได้เลยนะครับ

คสยองให้เสด็จน้ำมันนะครับโอเคนะครับนะครับนะครับก็พักทิ้งไว้ให้เย็นนะครับครับหลังจากที่เราเจียวหอมกับกระเทียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนผสมของเราก็พร้อมที่จะทำในขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทบทวนส่วนผสมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในการปรุงทำเป็นน้ำพริกนรกปลาหยองนะครับประกอบไปด้วยปลาหยองนะครับที่ทำจากปลานิลนะครับมีพริกป่นนะครับมีน้ำมะขามเปียกนะครับมีน้ำตาลทรายมีเกลือนะครับมีกะปินะครับแล้วก็หอมเจียวกระเทียมเจียว

แล้วนะครับในขั้นตอนที่เราจะปรุงส่วนผสมนะครับเราจะนำกะปินะครับมาคั่วนะครับให้หอมนะครับมาคั่วให้แห้งนะครับในกระทะก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะคั่วกะปิก่อนนะครับนะครับตักกะปิลงไปได้เลยนะครับเปิดไฟเบานะครับตรงนี้กลิ่นกะปินะครับจะมีกลิ่นแรงขึ้นพอสมควรนะครับนะครับนะครับนะครับเราต้องใช้ตะหลิวนะครับกดนะครับกะปินะครับให้ติดกับกระทะนะครับเพื่อให้ความร้อนได้สัมผัสกับกะปินะครับต้องใส่ถุงมือกันความร้อนด้วยนะครับเราต้องคั่วกะปินะครับไฟเบานะครับก็จะมีกลิ่นโชยหอมของกะปิด้วยนะครับนะครับถ้าหากว่านะครับเราไม่อยากจะเอากะปิมาคั่วในกระทะวิธีการทำให้กะปิสุกหอมนะครับเราอาจจะใช้วิธีการปิ้งย่างก็ได้นะครับห่อด้วยใบตองหรืออลูมิเนียมฟอยล์ห่อนะครับก็สามารถทำได้นะครับแต่ถ้าเราคั่วในกระทะนะครับก็จะเสร็จในขั้นตอนเดียวนะครับนะครับกะปิก็จะมีกลิ่นหอมนะครับมีคนไม่ชอบกะปิไหมครับจริงๆแล้วนะครับส่วนผสมนะครับในการทำน้ำพริกนะครับส่วนผสมหรือวัตถุดิบอีกหนึ่งอย่างที่จะทำให้น้ำพริกของเรามีความอร่อยนะครับแล้วก็ดับกลิ่นคาวและมีกลิ่นหอมขึ้นมานะครับก็คือกะปินั่นเอง

จะสังเกตได้นะครับว่ากะปินะครับที่เราคั่วว่าได้ความหอมนะครับแห้งดีหรือยังนะครับก็สังเกตดูเนื้อกะปินะครับที่ติดอยู่กับกระทะเวลาเราขูดนะครับก็จะไม่ติดกับตะหลิวนะครับ

กะปิของเราเริ่มร่อนแห้งแล้วนะครับก็จะไม่กระทะแล้วนะครับขูดออกมานะครับก็จะเป็นชิ้นแห้งนะครับไม่เหนียวแล้วนะครับกะปิของเราเริ่มใช้ได้แล้วนะครับนะครับไม่ติดกับตะหลิวแล้วนะครับโอเคแห้งแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเติมด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับเพื่อเป็นตัวละลายส่วนผสมแล้วก็เพิ่มรสเปรี้ยวนะครับให้น้ำพริกนรกของเรานะครับมีความกลมกล่อมนะครับตอนนี้กะปิของเรานะครับแห้งแล้วนะครับร่วนแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ำมะขามเปียกลงไปนะครับใส่น้ำมะขามเปียกลงไปในกระทะนะครับเอาไปคนให้กะปิละลายนะครับเติมลงไปหมดเลยนะครับต่อไปนะครับน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายนะครับเทลงไปให้หมดเลยนะครับตามด้วยเกลือนะครับก็เคี่ยวให้ส่วนผสมนะครับละลายก่อนนะครับแล้วเราค่อยส่วนผสมใส่ส่วนผสมที่เหลือลงไปนะครับผัดให้เข้ากันนะครับเริ่มจะมีกลิ่นหอมแล้วนะครับ

นะครับก็เพิ่มไฟขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้ส่วนผสมละลายเข้ากันได้เร็วนะครับถามว่านะครับกะปิของเราไม่คั่วได้ไหมนะครับไม่คั่วก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่คั่วนะครับกลิ่นหอมของกะปิก็จะยังมีความคาวของการหมักวัตถุดิบของกะปิอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเราคั่วนะครับจะทำให้กะปิของเราไม่เหม็นนะครับแต่กลับจะเป็นกลิ่นหอมมากกว่านะครับนะครับใช้ตะหลิวของเรานะครับตีเคี่ยวนะครับให้ส่วนผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับลักษณะของน้ำปรุงรสตรงนี้นะครับก็จะมีลักษณะข้นนิดนึงนะครับแต่ถ้าตรงนี้เรายังเติมหอมเจียวกระเทียมเจียวแล้วก็ปลาหยองพริกป่นยังเติมไม่ได้นะครับยังเป็นน้ำเหลวอยู่นะครับต้องเคี่ยวให้ข้นหนืดนิดนึงนะครับ

รอให้ส่วนผสมนะครับมีความข้นเหนอะนะครับลดลงอีกนิดนึงนะครับลักษณะนะครับของน้ำพริกนรกปลาหย่องของเรานะครับจะมีลักษณะแห้งนะครับเมื่อผัดคลุกเคล้ากับส่วนผสมทั้งหมดนะครับผัดให้เข้ากันจะต้องไม่เปียกชื้นนะครับจะต้องเป็นลักษณะเนื้อสัมผัสแห้งนะครับเพราะนั้นนะครับน้ำปรุงรสของเรานะครับต้องเคี่ยวให้ข้นพอสมควรนะครับนะครับละลายแล้วเราก็ลดไฟลงนะครับให้เบาใช้ไฟเบานะครับนะครับ

ส่วนผสมของเรานะครับข้นหนืดดีแล้วนะครับขั้นตอนนะครับต่อไปนะครับเราจะเติมส่วนผสมที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราจะใส่หอมกับกระเทียมเจียวนะครับทุกส่วนผสมเราจะนำลงไปผัดให้เข้ากันอย่างละครึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเติมกระเทียมเจียวนะครับลงไปครึ่งหนึ่งนะครับลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะครับครับตามด้วยหอมเจียวนะครับตามด้วยหอมเจียวนะครับตักลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะครับโอเคนะครับแล้วทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับกับเครื่องปรุงนะครับนะครับนะครับให้แตกกระจายไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราจะเติมเนื้อปลาหยองลงไปนะครับครึ่งหนึ่งนะครับ

พริกป่นก็ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะครับนะครับเราก็จะทำการผัดส่วนผสมให้เข้ากันนะครับคลุกเคล้าผัดส่วนผสมให้เข้ากันนะครับในส่วนของพริกนะครับพริกป่นนะครับน้ำพริกนรกนะครับจะมีรสชาติที่เผ็ดนะครับเผ็ดนะครับมีรสชาติที่จัดจ้านพอสมควรนะครับแต่ถ้าหากคนไม่นิยมนะครับรสเผ็ดนะครับรสชาติเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกเยอะก็ได้นะครับหรือเราเติมพริกลงไปทีละน้อยนะครับแล้วก็สามารถชิมรสได้นะครับนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าน้ำพริกนรกของเรานะครับเติมพริกลงไปน้อยนะครับก็สามารถรับประทานได้นะครับก็ทุกเพศทุกวัยนะครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้นะครับแต่ถ้าเป็นสำหรับผู้ใหญ่เลยนะครับก็จะเน้นเพิ่มรสเผ็ดขึ้นมานะครับเราจะผัดนะครับส่วนผสมให้เข้ากันนะครับนะครับจากนั้นนะครับเราจะเติมส่วนผสมที่เหลือทั้งหมดลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันในกระทะนะครับตักเทให้หมดเลยนะครับ

นะครับตักเทให้หมดเลยนะครับสุดท้ายก็พริกป่นนะครับก็นะครับสำหรับคนที่ชอบเผ็ดนะครับก็นะครับก็จะทานได้ดีนะครับแล้วเราก็จะทำการนะครับผัดเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับหลังจากที่นะครับเราใส่ส่วนผสมลงไปทั้งหมดนะครับก็จะผัดนะครับเคล้าให้เข้ากันนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะชิมรสแล้วก็ปรุงรสเพิ่มได้นะครับตามที่เราต้องการให้ได้รสชาตินะครับแต่ถ้าเราจะผลิตแล้วจำหน่ายนะครับเราควรจะให้ได้รสชาติตามที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการนะครับก็จะทำให้สินค้าน้ำพริกนรกของเรานะครับจำหน่ายได้ดีนะครับตอนนี้ก็เป็นการผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตักใส่ถาดแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะครับแล้วเราก็จะทำการชั่งน้ำหนักนะครับบรรจุภัณฑ์นะครับให้เรียบร้อยนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวยกถาดนะครับมาตักได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะตักใส่ถาดได้เลยนะครับนะครับน้ำพริกนรกนะครับก็จะมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่แห้งร่วนนะครับจะไม่เปียกชื้นเป็นน้ำนะครับนั้นจะทำให้น้ำพริกของเรานะครับเก็บไว้ได้นานนะครับเมื่อปิดผนึกแล้วนะครับอาจจะเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องนะครับหรือจะแช่เย็นก็ได้นะครับ

โอเคนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นสักครู่นะครับแล้วก็ทำการใส่ภาชนะบรรจุนะครับแล้วก็ชั่งน้ำหนักนะครับปิดฝาให้สนิทนะครับ

ครับสำหรับที่เรานะครับผัดน้ำพริกนรกปลาหยองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตักใส่ถาดนะครับนำมาพักนะครับไว้ให้เย็นนะครับต้องพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับไม่แนะนำนะครับตักบรรจุในขณะที่น้ำพริกนรกของเรายังร้อนอยู่นะครับก็จะทำให้เกิดความชื้นนะครับกับภาชนะนะครับแล้วจะมีผลต่อการเก็บรักษาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการผัดน้ำพริกนรกปลาหยองนะครับเมื่อผัดเสร็จแล้วเราตักใส่ถาดก็ควรจะผึ่งหรือพักไว้ให้เย็นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นำมาบรรจุในภาชนะบรรจุที่เราเตรียมไว้นะครับอาจจะอยู่ในรูปแบบของภาชนะบรรจุกระปุกพลาสติกนะครับหรือจะบรรจุในรูปบรรจุถุงนะครับก็ปิดถุงให้สนิทหรือจะในรูปขวดแก้วนะครับเป็นขวดโหลนะครับหรือเป็นลักษณะซองอลูมิเนียมฟอยล์นะครับอันนั้นก็ปิดให้สนิทนะครับก็หน้าตานะครับของน้ำพริกนรกปลาหยองนะครับบรรจุกระปุกแล้วนะครับชั่งน้ำหนักรวมนะครับก็จะอยู่ที่น้ำหนักกระปุกละ50กรัมนะครับก็นะครับปิดฝาให้สนิทนะครับในการจำหน่ายของเรานะครับเมื่อทำการบรรจุกระปุกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ควรจะมีการติดหรือการทำฉลากสินค้านะครับเข้ามาติดเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ทางการค้ามีชื่อผู้ผลิตมีส่วนประกอบต่างๆที่สามารถที่จะระบุนะครับในขอบข่ายของฉลากสินค้านะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคนะครับผู้ซื้อนะครับได้อ่านดูข้อมูลที่ปรากฏแล้วนะครับการทำฉลากนะครับก็ใช้ข้อความนะครับที่สั้นกระทัดรัดเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็สื่อความหมายให้ผู้บริโภคนะครับอ่านแล้วเข้าใจนะครับแล้วก็ติดราคาน้ำหนักลงไปให้ชัดเจนนะครับก็จะเสร็จกระบวนการทั้งหมดนะครับในการทำปลาหยองนะครับสำหรับวันนี้นะครับในส่วนนะครับขั้นตอนนะครับวิธีการทำนะครับการเตรียมอะไรต่างๆนะครับก็จะทบทวนให้นักเรียนได้เข้าใจนะครับตั้งแต่เริ่มต้นในการทำน้ำพริกนรกปลาหยองและขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะกลับมาทบทวนนะครับให้นักเรียนนะครับได้เข้าใจให้ตรงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการทำน้ำพริกนรกปลาหยองนะครับเราทำจากเนื้อปลานะครับที่เราผ่านการชำแหละแยกชิ้นส่วนแล้วได้เนื้อปลานิลนะครับมาแปรรูปมาถนอมอาหารนะครับให้ได้ผลิตภัณฑ์นะครับแล้วนะครับนำมาทำเป็นปลาหยองนะครับและเมื่อได้เป็นปลาหยองแล้วนะครับเรานำมาต่อยอดนะครับให้เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นั่นก็คือการทำน้ำพริกนรกปลาหยองนะครับขั้นตอนการทำน้ำพริกนรกปลาหยองนะครับเราก็นำนะครับวัตถุดิบนะครับส่วนของปลาหยองนะครับนำวัตถุดิบส่วนของหอมนะครับส่วนของกระเทียมนะครับนำมาซอยให้และให้เป็นแผ่นบางนะครับนำมาหั่นนะครับนำมาสับนะครับให้มีชิ้นขนาดเล็กนะครับหรือจะลดขนาดด้วยวิธีการโขลกใช้ครกโขลกให้ละเอียดก็ได้นะครับแล้วนำหอมนำกระเทียมนะครับมาเจียวในน้ำมันมาทอดในน้ำมันนะครับให้สุกเหลืองกรอบนะครับก็นะครับพักเสด็จให้น้ำมันนะครับจากนั้นก็เตรียมส่วนผสมนะครับไม่ว่าจะเป็นพริก

0: ป่นนะครับอาจจะเป็นพริกป่นที่หาซื้อได้อาจจะเป็นพริกป่นที่เราหาซื้อได้นะครับตามท้องตลาดนะครับกะปิอาจจะหาซื้อได้นะครับตามท้องตลาดมะขามเปียกก็เช่นเดียวกันเกลือพริกไทยป่นก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ชั่งน้ำหนักให้ได้ตามอัตราส่วนนะครับที่เราต้องการนะครับจากนั้นนะครับก็นำส่วนผสมทั้งหมดนะครับมาคลุกเคล้าให้เข้ากันแต่ก่อนอื่นนะครับเคล็ดลับในการผัดน้ำพริกนรกปลาหยองนะครับเราจะต้องนำกะปินะครับมาคั่วในกระทะให้หอมก่อนนะครับนี่เป็นเคล็ดลับเลยนะครับนำกะปิมาคั่วในกระทะให้เหลืองหอมจากนั้นนะครับเติมด้วยน้ำมะขามเปียกปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือนะครับคนส่วนผสมนะครับให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันมีลักษณะข้นหนืดนะครับจากนั้นเราก็เติมส่วนผสมนะครับหอมเจียวกระเทียมเจียวลงไปอย่างละครึ่งนะครับปลาหยองลงไปอย่างละครึ่งนะครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วเติมส่วนผสมที่เหลือนะครับทั้งหมดนะครับมาผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับโดยใช้ไฟอ่อนนะครับในขั้นตอนตรงนี้นะครับเราอาจจะชิมนะครับรสชาติของน้ำพริกนะครับอาจจะปรุงรสชาติเพิ่มก็ขึ้นอยู่กับปรุงตามใจชอบนะครับถ้าไม่เผ็ดเราก็อาจจะเพิ่มพริกป่นนะครับถ้าไม่เปรี้ยวเราอาจจะเพิ่มน้ำมะขามเปียกนะครับหรือปรุงรสหวานเค็มแต่หลักๆแล้วนะครับน้ำพริกนรกนะครับจะต้องมีรสชาติไม่หวานนะครับมีรสชาติเข้มข้นนะครับมีรสชาติที่เผ็ดเค็มเปรี้ยวและหวานสุดท้ายนะครับก็ปรุงรสชาติให้เข้ากันนะครับถ้าเราจำหน่ายนะครับเมื่อเราปรุงเสร็จแล้วนะครับเราต้องให้บ้านใกล้เรือนเคียงนะครับลูกค้าของเราได้ชิมก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้พัฒนารสชาติให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนะครับแต่สูตรที่ได้ทำให้นักเรียนดูวันนี้นะครับเป็นสูตรที่สามารถที่จะนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้แล้วก็เป็นที่ถูกใจของผู้ที่ได้ชิมได้รับประทานแน่นอนนะครับหลังจากที่เราปรุงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็บรรจุในภาชนะบรรจุปิดให้สนิทนะครับเพื่อที่จะเก็บไว้ได้นานนะครับในการทำน้ำพริกนรกปลาหยองนะครับก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์นะครับสามารถที่จะสร้างรายได้สำหรับนักเรียนนะครับหรือผู้ที่ติดตามสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้จากในเว็บไซต์นะครับกระบวนการผลิตนะครับว่าลักษณะการทำปลาหยองมีลักษณะอย่างไรก็สามารถทบทวนค้นคว้าได้จากสื่อทางอินเทอร์เน็ตรูปต่างๆได้เพิ่มเติมนะครับการทำน้ำพริกนรกปลาหยองนะครับไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับและคนไทยนะครับไม่ว่าจะอยู่ทุกพื้นที่นะครับก็นิยมน้ำพริกนะครับบริโภคน้ำพริกกับข้าวร้อนๆเป็นหลักอยู่แล้วนะครับครูคิดว่านะครับสื่อชุดนี้นะครับจะสามารถที่จะเป็นประโยชน์ให้สำหรับนักเรียนที่จะนำไปประกอบอาชีพเสริมได้นะครับหรือประชาชนทั่วไปที่สามารถที่จะนำไปต่อยอดสร้างอาชีพรายได้เสริมให้กับตัวเองนะครับได้แน่นอนก็อย่าลืมติดตามนะครับสำหรับวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารว่าในครั้งต่อไปนะครับเราจะนำวัตถุดิบอะไรนะครับมาแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้สร้างอาชีพให้สำหรับผู้ที่ติดตามสื่อชุดนี้ก็อย่าลืมติดตามกันนะครับ
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆ การใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอน

0: การตรวจรั่วระบบสารความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีคุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊กเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายปลั๊กส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยา

0: ในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้ารวมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับ

นะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกรดทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกรดเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกรดทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกรดนะครับเกรดเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกรดสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกรดนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกรดนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกรดนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ดีครับวันนี้นะฮะอาจารย์ก็จะมาอธิบายในเรื่องของเครื่องมือที่ช่วยฟื้นคืนชีพนะครับเครื่องมือที่ช่วยฟื้นคืนชีพนะครับมันก็จะมีเครื่องมือนะครับหลายๆเครื่องมือที่เอามาใช้วัตถุประสงค์ก็คือว่าเหมือนกับคำว่าฟื้นคืนชีพเหมือนกับคนที่กำลังจะตายอย่างนี้นะครับเหมือนคนที่ตายอาจจะหยุดหายใจไปแล้วนะครับแล้วก็มีการช่วยกับไม้หายใจหรือว่ามีการเต้นของหัวใจนะครับให้สามารถต่อชีวิตนะให้ต่อชีวิตแล้วกันนะคือตายไปแล้วก็ตกขึ้นมาให้มันให้ฟื้นนะครับนะแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้โดยปกติของของเรานะครับนะการฟื้นคืนชีพนี้ก็ส่วนมากเราจะเห็นว่าที่จะใช้ในของรถของกู้ชีพนะครับเขาก็จะรู้จักวิธีช่วยฟื้นคืนชีพแต่ว่าเครื่องมือเขาก็จะไม่หลากหลายนะครับเครื่องมือของเรานะครับที่เรามีในใช้ในฟื้นคืนชีพในโรงพยาบาลนะตอนนี้เราจะคุยถึงเนี่ยทั้งภายนอกด้วยนะครับโรงภายนอกโรงพยาบาลก็คือคนเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยกู้ชีพที่ว่าเขาออกไปนะไปทำงานอีกอันก็คือว่าเครื่องมือที่ใช้อยู่ในโรงพยาบาลนะครับเครื่องมืออะไรบ้างล่ะครับเรียกว่าที่เป็นเครื่องมือฟื้นคืนชีพนะครับนะฮะก็จะมีอย่างเงี้ยอย่างที่เราเป็นหัวข้อนะครับอันแรกเลยนะครับไปหัวข้อของเครื่องดูดเสมหะนะครับคำว่าเครื่องดูดเสมหะนี้ไม่ใช่ว่าดูดเฉพาะเสมหะอย่างเดียวนะเป็นเครื่องดูดของเหลวนะครับอาจจะเป็นน้ำเหลืองอาจจะเป็นเลือดหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับที่ต้องการที่จะดูดออกมาจากผู้ป่วยนะครับเพื่อที่จะให้บริเวณของบาดแผลหรือบริเวณที่กำลังดำเนินการผ่าตัดหรือก็ดีนะครับให้มันสะอาดนะครับแล้วก็เอาดูดสิ่งที่สกปรกอาจจะมีติดเชื้อ

ขึ้นมานะครับนะเครื่องซักชั่นที่พูดถึงนะครับจะมีลักษณะเป็นแบบเนี้ยนะฮะอย่างที่เห็นข้างหน้านะครับนะก็จะเป็นเหมือนกับสร้างไว้เพื่อที่จะเป็นเครื่องแวคอัมนะฮะแวคูอัมนะครับของเหลวนะครับน่าจะผู้ป่วยนะครับมีเดี๋ยวจะเขาจะมีท่อต่อนะครับออกมาแล้วก็เข้ากับบริเวณที่จะดูดออกนะฮะก็อันไหนที่ไม่ใช้อันไหนที่ใช้แล้วอันไหนที่มันออกมาจากผู้ป่วยนะครับก็จะเอาคนนี้ดูดนะเสร็จแล้วดูดแล้วเก็บนะฮะเก็บไม่ได้เก็บไว้ไปที่ระลึกนะเก็บแล้วเอาไปทิ้งนะครับเอาไปทำลายนะครับเอาไปกำจัดเชื้อเพื่อที่จะให้ในเรื่องของงานที่เขาทำในโรงพยาบาลนะครับหรือว่าในเนี้ยเกิดการมีความสะอาดนะครับแล้วก็ไม่ทำให้ติดเชื้อนะครับนะอันนี้เป็นเครื่องดูดเสมหะนะครับต่อไปในเรื่องของเครื่องที่2นะครับเป็นเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะสำคัญนะครับเราก็คงจะเคยได้ฟังมาแล้วสักรอบนึงเนาะนะครับก็เป็นเครื่องที่ให้สารละลายก็คือเขาจะเวลาที่โรงพยาบาลนะครับผู้ป่วยนะฮะที่ทานข้าวไม่ได้นะครับหรือว่าต้องพักฟื้นตลอดนะครับนะก็นะฮะเขาก็จะเอาน้ำเกลือนะครับที่ผสมสารอาหารนะครับหรือว่าสารที่เรียกว่าสารละลายนะครับนะแล้วก็แทงเข้าไปในเส้นเลือดนะครับของผู้ป่วยนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็มีการตั้งนะฮะปริมาตรนะครับแล้วก็ความเร็วนะครับในการที่จะเอาเข้าไปที่หลอดเลือดนะครับเพื่อที่จะให้อาหารนะแทนที่จะให้ทางปากเขาก็ให้อาหารทางเส้นเลือดนะครับอาหารนี้ก็จะเข้าไปเลี้ยง ทำให้สามารถที่จะไม่หิวไม่กระหายหรือว่าไม่ต้องกินข้าวนะไม่ต้องกินข้าวนะครับก็อยู่บนเตียงเพื่อที่จะปลอดภัยจากในเรื่องของการรับประทานอาหารอะไรต่างๆนะที่หมอเขาจะต้องรักษาต่อนะบางทีเนี่ยเราทานอาหารพวกอาหารที่มีรสอาจจะทำให้เกิดแสลงหรือว่าอาจจะไปกระทบกับการรักษาพยาบาลนะครับอาหารที่เข้าไปนะครับเขาก็เลยให้อาหารทางสายน้ำเกลือนะครับและตัวของผู้ป่วยเองนะครับก็อาจจะทานยากนะครับหรือว่าลักษณะของไม่เอื้อให้ทานนะครับเช่นอาจจะเป็นเหมือนท้องเสียหรือว่าปวดท้องหรือว่าเกี่ยวกับอะไรที่ทานแล้วมันจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของโรคแทรกซ้อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่3ส่วนในเรื่องที่4ก็เป็นเรื่องของเครื่องตัดจี้ด้วยไฟฟ้านะฮะพอเครื่องหนึ่งกับเครื่องที่สองมันต่างกันเลยนะก็ละแนวนะไอ้เครื่องแรกดูดได้เครื่องที่2ใส่นะมันดูดดึงออกมาไอ้เครื่องที่2ก็ใส่เข้าไปนะพอเครื่องที่3ปุ๊บจะเป็นเครื่องตัดจี้ด้วยกระแสไฟฟ้านี่ก็ไปอีกที่นึงนะจริงๆแล้วถ้าเป็นไอ้รถฟื้นคืนชีพเนี่ยไอ้เครื่องเสมหะละหนึ่งอ่ะมีเหมือนกันไอ้ตรงนี้ไม่มีนะเพราะว่าเวลาที่เราเคลื่อนที่ผู้ป่วยเนี่ยถ้าเอาสารละลายใส่เข้าไปมันก็หกอยู่ในรถนะครับไม่ได้มันต้องอยู่เฉยส่วนอันที่3นะครับเป็นเรื่องของเครื่องตัดจี้ด้วยกระแสไฟฟ้าอันนี้เครื่องนี้มันจะอยู่ในห้อง OR รู้จักห้อง OR ไหมครับห้อง OR ก็คือห้องผ่าตัดนะครับ OR ก็ Operation Research นะครับนะก็คือเป็นห้องผ่าตัดนะฮะเขาทำไว้สมัยก่อนที่เขามีการผ่าตัดนะแล้วก็ตัดนู่นนี่ออกตัดเพื่อเย็บข้างในตัดเพื่อต่อท่ออะไรข้างในนะครับนะเขาก็ใช้มีดใช่ไหมฮะถ้าเคยได้ยินนะเขาก็เอาผู้ป่วยนะครับไปถ้าป่วยหนักป่วยไอ้ผ่าตัดใหญ่นะครับก็ต้องดมยาสลบทำให้เขาสลบไปแล้วก็จะผ่าตัดเพราะว่าถ้าผ่าตัดไม่สลบแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของการเจ็บผู้ป่วยดิ้นอะไรต่ออะไรนะครับทำให้หมอทำไม่สะดวกนะครับหลังจากที่สดมสลบแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นพวกที่ผู้ป่วยอาจจะไม่ต้องผ่าตัดใหญ่นะเล็กๆแค่กรีดแล้วก็เย็บแล้วก็เหมือนผ่าสดได้นะอาจจะทายาใช้ยาชาหน่อยนะแล้วก็ผ่านะครับยังไม่เป็นไรนะนั่นใช้มีผ่านะครับนะก็เดี๋ยวนี้ในระบบการผ่าตัดนะครับมีอีกแบบที่ใช้เครื่องไฟฟ้าผ่านะครับนะก็เอากระแสไฟฟ้าผ่านไปที่ใบมีดนะครับแต่ที่จะเอามีดเกรดก็เอากระแสไฟฟ้าเนี่ยจาก อิเล็กโทรดที่เป็นมีดนะครับแล้วผ่านเนื้อเยื่อนะครับนะแล้วก็ไปมีเพจรองข้างหลังครอบวงจรไฟฟ้านะครับแล้วก็ปล่อยไฟเข้าไปไฟก็จะทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยฉีกขาดได้นะครับเดี๋ยวดูว่าใบมีดเขาเป็นยังไงนะพอเกรดปั๊บมันก็ปั๊บนะข้อดีของการใช้ไฟฟ้าจี้ก็คือว่าเวลาที่จี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเลือดไม่ค่อยจะออกนะครับมันเหมือนกับว่ามันไปสมานไอ้ตรงผิวที่
ผิวที่ตัดออกนะครับทำให้เลือดออกน้อยลงนะครับแล้วก็มันจะมีโหมดของการผ่าหมวดของการห้ามเลือดในกรณีที่ผ่าแล้วมันมีเลือดออกเยอะนะครับเขาก็จะใช้อีกเทคนิคนะครับของเครื่องนะเพื่อที่จะห้ามเลือดนะครับไอ้หมวดนั้นเราเรียกว่าโคแอกนะครับนะเพื่อที่จะให้กระแสไฟฟ้าไม่เยอะนะครับแต่สามารถที่จะประสานผิวที่เป็นรอยผ่าแล้วเลือดมันออกนะให้มันแห้งนะครับให้มันแห้งนะครับนะพอใช้เห็นว่ามีควันด้วยนะเวลาผ่านะจิ๊ดนะมันก็มีกลิ่นมีควันเพราะว่าเวลาที่ไฟฟ้านะครับจากไอ้ตัวใบมีดนะผ่านแล้วเนื้อเยื่อมันจะมีอาการของไฟเหมือนกับประจุไฟฟ้าประกายไฟฟ้านะครับทำให้มันฉีกขาดได้นะครับนะก็อันนี้แต่เรายังไม่โตนะถ้าโตสูงอยู่แล้วจะมีในเรื่องเขามีไอ้การผ่าตัดไม่เชิงผ่าตัดนะตัดชิ้นเนื้อนะก็ตัดนั่นแหละนะครับในท่ออัณฑะเวลาที่เขาเป็นไอ้พวกเขาเรียกโรคอะไรนะไอ้ที่ปัสสาวะไม่ค่อยจะออกไม่ใช่นิ่วต่อมลูกหมากโตนะต่อมลูกหมากโตมันก็จะไปทำให้หลอดท่อปัสสาวะตีบนะพอตีบมันจะฉี่ยากอ่ะเวลาฉี่พอปวดพวกอั้นฉี่พวกไม่ค่อยจะฉี่นะมันก็อย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีปลายท่อเนี่ยเป็นคล้ายๆคือผ่าตัดนะเล็กๆสอยเข้าไปนะครับแล้วก็เหมือนกระปอกเปิดอ่ะแชบอยู่ข้างในอ่ะโอ้ตัดเจ็บมากไม่อยากพูดนะครับก็เป็นอีกแบบนึงนะที่ว่ามันเป็นเหมือนท่อแยงเข้าไปในท่อแล้วก็ปล่อยไฟเข้าไปแล้วก็ไปชับๆแล้วก็จะมีกล้องแล้วก็ส่องดูด้วยนะว่าตัดตรงไหนไปบ้างนะไม่งั้นจะตัดแล้วท่อขาดนะครับก็จะมีนะอันนี้เป็นเครื่องตัดจี้เดี๋ยวเราจะเรียนอันดับต่อไปนะภายในสัปดาห์นี้แหละอันที่5ก็เป็นเครื่องพ่นละอองยาเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องง่ายนะอธิบายไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็หมดแล้วนะเป็นลักษณะเครื่องแบบนี้เป็นเครื่องแบบนี้มันไม่มีค่อยอะไรมากมายนะครับใส่น้ำออกซิเจนแล้วก็ยาเข้าไปผสมแล้วก็เอาความดันของออกซิเจนนะครับเป่าออกมาแล้วมันก็จะเป็นฝอยเป็นละอองสวยหรูนะครับเหมือนเมืองในหมอกเลยนะครับสวยนะเวลาปลายท่อซีที่ออกมามันจะมีไอมีควันเหมือนไดไอซ์นะที่เราเห็นที่เขาทำไดไอซ์นะครับแต่ถ้าไม่ใช่แบบนี้เหมือนกระบอกน้ำอันนี้มันใช้ไฟฟ้านะแต่ว่าอีกแบบนึงไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะก็คือปล่อยให้ออกซิเจนนะครับพ่นออกมาเลยนะใช้แรงดันแล้วนะครับออกซิเจนพ่นผ่านน้ำนะครับอันนั้นก็เป็นนิวเรเซอร์อีกแบบอีกอันนึงที่ใช้กับผู้ป่วยนะครับอันนั้นก็อันนี้ใส่ยาแล้วพ่นอันนั้นใส่อากาศแล้วทำให้ไอแอร์นะครับไอออกซิเจนมีความชื้นนะครับที่จะเอาไปให้ผู้ป่วยนะครับรักษาผู้ป่วยเวลาที่เขาหายใจเวลาใช้กับเครื่องช่วยหายใจนะครับนะมันก็จะทำให้ความชื้นที่เข้าไปมีความชุ่มชื้นไม่แห้งนะครับจะทำให้ปอดแล้วก็ท่อหายใจนั้นชุ่มชื้นนะครับเอาไปที่บอกเป็นเครื่องดมยาสลบนะเอาอันนี้ก็อีกแนวเลยนะคนละเรื่องเลยไอเครื่องยาดมยาสลบก็ใช้คู่กับเครื่องตัดจี้นี่แหละนะครับเพราะนั้นเวลาที่ผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดนะครับหรือทำอะไรก็ได้ที่ป้องกันไม่ผู้ป่วยเนี่ยมีความรู้สึกเจ็บปวดขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่งั้นแล้วจะร้องเสียงดังมากเสียงแล้วก็มีการดิ้นมีการอะไรต่ออะไรนะทำให้ทำงานลำบากนะครับดมเพื่อให้ผู้ป่วยนั้นสลบนะครับแล้วหมอเขาก็จะดำเนินการผ่าตัดก็ดีนะครับหรือจะทำการตัดอะไรก็ได้ส่วนมากจะเป็นพวกผ่าตัดนะที่อยู่ในต้องใช้เครื่องดมยานะไอ้อันอื่นก็การรักษาเนี่ยมันไม่ถึงขนาดต้องให้ผู้ป่วยสลบนะถึงจะทำก็จะไม่ค่อยมีอะไรตรงนั้นนะครับนะก็ใช้ไอ้นี้ก็อาศัยในเรื่องของฟิสิกส์นะครับเอาท่อออกซิเจนเข้ามาหรือว่าจะเอาแอร์เข้ามานะครับแล้วก็ต้องผสมกับสารดมสลบซึ่งมี4ตัวนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแล้วเสร็จแล้วผสมแล้วพอบล็อกเข้าไปที่ผู้ป่วยปั๊บผู้ป่วยก็จะสลบไปเรื่อยนะครับจนกว่าที่จะปลดอุปกรณ์นี้ออกมานะเพราะฉะนั้นแสดงว่าการดมยานั้นจะต้องให้เครื่องนั้นจ่ายเปอร์เซ็นต์ของสารดมสลบนะครับนะไปเข้าผู้ป่วยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าหยุดปล่อยปั๊บนะครับผู้ป่วยก็จะค่อยๆได้สติแล้วก็จะฟื้นขึ้นมานะครับนะก็มีหลายที่ดมแล้วไม่ฟื้นก็มีนะครับแต่เรื่องส่วนน้อยนะครับอาการหนักดมแล้วสนิทเลยนะไปเลยนะครับก็ไม่แต่ว่าไม่ค่อยเจอนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึง
อันที่7ก็เป็นเครื่องช่วยหายใจนะครับอันนี้สำหรับผู้ป่วยที่หายใจเองไม่ได้นะครับ

นะฮะหน่วยเป็นส่วนใหญ่ก็อยู่ใน ICU เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วไอ้พวกเครื่องมือช่วยหายใจเครื่องดมยาเนี่ยนะครับเป็นเครื่องพยุงเหมือนกับที่ช่วยพยุงชีวิตนะครับพยุงชีวิตว่ายังไม่ตายนะแต่ว่าพยายามไม่ให้ตายนะคือจะรักษาพยาบาลนะครับแต่ว่ามันก็เหมือนกับความเสี่ยงเยอะนะก็พยายามที่จะไม่ให้ตายนะครับนะฮะเพราะนั้นมันอาจจะขัดกับไอ้ชื่อมันหน่อยนะไอ้ฟื้นคืนชีพเนี่ยคือไอ้ชื่อมันก็คือคนที่กำลังจะตายแต่ว่ามันก็ทำให้ฟื้นได้นะครับทำให้ยื้อชีวิตได้นะแต่เนี้ยมันทำท่าป่วยหนักนะมันป่วยอยู่แล้วป่วยหนักๆอ่ะนะครับมันเหมือนกับว่าพยุงนะฮะช่วยยืดอายุช่วยยืดชีวิตนะช่วยยืดชีวิตนะครับไปเรื่อยๆนะครับใครที่เข้าไปในICUแล้วนะครับมีโอกาสที่จะไปวัดบ่อยๆเนาะมากกว่าคนที่รักษาแบบอื่นนะครับเพราะว่ามันอาจจะอะไรอ่ะอาการหนักแล้วอ่ะทำอะไรก็ไม่ได้นะต้องมีหมอมาดูนะครับต้องนอนอยู่กับเตียงนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับหนักๆนะครับอันเนี้ยเครื่องช่วยหายใจนี่ก็หนักแล้วนะครับไอ้เครื่องดมยานี่ก็ไม่หนักอาจจะอยากผ่าตัดตรงโน้นจะพัดต้องผ่าตัดตรงนี้นะเข้าไปผ่าตัดนะใช้ตรงนี้นะครับส่วนช่วยหายใจครับก็เป็น ICU ที่อากาศร้อนแรงนะถัดไปก็เป็นเครื่องมือทันตกรรมอุ้ยเครื่องมืออันนี้มันผมว่าที่เขาบอกมาชื่อตรงนี้เขียนมาให้เรารู้อะนะมันอาจจะจริงๆแล้วตรงนี้เรียนกันเป็นวันๆยังไม่จบเลยไอ้เครื่องมือทันตกรรมมันเยอะมากนะครับนะอันนี้เขาเขียนเดี๋ยวผมเอาบางอย่างมาสอนให้นะครับเพราะว่าไอ้เครื่องมือทันตกรรมเป็นเครื่องมือสำหรับที่อยู่กับปากเราอะนะครับต้องถอนฟันแต่ถอนฟันไม่มีเครื่องมือถอนใช้ครีมนะเครื่องมือไม่เยอะไอ้เครื่องมือไม่สำคัญนะครับแต่ว่ามันเป็นสำคัญตรงอื่นเช่นไอ้เครื่องกรอฟันอย่างเงี้ยนะที่อยู่ในเครื่องมือทันตกรรมคำว่าทางทันตกรรมหมายถึงว่าเครื่องมือทุกอย่างนะที่เกี่ยวกับห้องฟันเข้าใจเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวกรอหรือฟันเครื่องกรอฟันรู้จักหัวกรอฟันนะมีเครื่องกรอแล้วก็มีหัวกรอนะครับเวลาฟันที่เราไม่สวยหรือว่าฟันที่เราจะต้องเอาไอ้ที่มันฟันผุออกใช่ไหมเขาก็จะเอาเครื่องกรอฟันน่ะที่มันดังวิ่วิ่วิ่วที่เป็นหัวกลมๆนะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะขูดฟันที่มันเสียออกนะครับให้เหลือแต่เนื้อฟันที่ดีๆนะครับเพราะว่าไอ้ฟันที่เสียเหมือนฟันที่ทำให้เกิดการปวดนะของเนื้อฟันเหงือกฟันรากฟันนะครับพอเขาขูดออกปั๊บนะแล้วเขาก็เอาสารอุดฟันเข้าไปอุดแทนนะครับคนมีตังหน่อยก็เอาทองอุดนะคนที่ไม่ค่อยมีตังก็เล่นตะกั่วกับปลาหลอดอุดเข้าไปนะครับนะก็สามารถที่จะให้ใช้ฟันนั้นต่อได้นะโดยที่เวลาเราทานข้าวทานอะไรก็ไม่มีอะไรเข้าไปอุดเข้าไปติดฟันนะมันก็มีเยอะนะเดี๋ยวจะไหนล่ะเครื่องมือทันตกรรมเก้าอี้ทันตกรรมใช่ไหมมันก็ใช่เพราะว่าไอ้เก้าอี้ทันตกรรมก็คือผู้ป่วยต้องไปลักษณะนอนท่าที่หมอก็ทำงานได้สะดวกนะตะแคงบ้างนอนบ้างนอนระดับนี้นะแล้วแต่หมอเขาจะตั้งท่าให้เราเพื่อที่จะหมอเขาทำได้สะดวกนะครับอันไหนที่ว่ากลัวน้ำอะไรจะหกก็นอนซะเลยนะอันไหนที่ว่าจะดึงออกจะอะไรต่ออะไรก็อาจจะตั้งนิดหน่อยนะครับก็เป็นอันหนึ่งนะครับมันก็ยังมีไอ้นี่อีกหลายอย่างนะเดี๋ยวจะให้ดูไอ้เรื่องโม้เยอะทั้งปั๊มลมก็เกี่ยวด้วยนะครับในไอ้เครื่องขูดหินปูนก็เกี่ยวนะครับไอ้หม้อต้มเครื่องมือแพทย์มันก็มีนะครับโอ้ยมีมากมายไก่กองเครื่องไอ้ดูดซักชั่นนะในระบบไอ้อะไรอ่ะในระบบไอ้เก้าอี้ทันตกรรมแล้วก็มีนะครับปกติแล้วเนี่ยระบบทันตกรรมมันเอาทั้งอย่างมารวมกันไฟก็มีน้ำก็มีนะครับไอ้ซักชั่นก็มีนะครับนะลมก็มีนี่มีหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นระบบเครื่องมือทันตกรรมเป็นถ้าพูดถึงทั้งห้องนะครับที่ใช้งานร่วมกันก็เป็นค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากหลายชิ้นหลายอันนะครับนะแล้วก็พวกโคมไฟพวกอะไรต่ออุ้ยเยอะเป็นระบบของมันนะครับมันก็จะมีเป็นเครื่องมือทันตกรรมเดี๋ยวเอามาให้ดูคร่าวๆแล้วก็เรียนเฉพาะบางส่วนไม่งั้นใช้เวลาวันนึงเต็มหมดวันนะครับไม่ทันนะครับต่อไปอันนี้ก็เป็นเครื่องมือฟอกไตอันนี้เราก็ไม่ค่อยจะได้จริงๆแล้วมันไม่น่ามาอยู่ในนี้เท่าไหร่หรอกเพราะว่าอันเนี้ยเป็นคนที่ป่วยทางไตแล้วเสร็จแล้วจะต้องเอามาล้างอยู่ประจำนะครับนะเพราะนั้นไอ้ระบบไอ้ฟอกไตเนี่ยนะครับมันก็เป็นระบบที่หลายๆคนเขาเป็นกันนะครับนะไอ้ระบบฟอกไตเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเขาจะใช้พวกน้ำ

OR น้ำอะไรต่ออะไรที่เขาผลิตออกมานะครับแล้วก็เอามาฟอกไตให้มันสะอาดอยู่นะครับมันจะได้ไม่ติดเชื้ออันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะเราเองเราก็ไม่ค่อยได้ไปทำเพราะเวลาที่มีปัญหามีระบบเสียแล้วส่วนมากบริษัทเขาจะมาดูแลนะครับอันที่10อันนี้มันเป็นเครื่องให้ออกซิเจนนะครับเครื่องให้ออกซิเจนมันก็จะมีเริ่มตั้งแต่ถ้าพูดให้ยาวนะมันก็ยาวได้ตั้งแต่ต้นทางของออกซิเจนเลยนะมีแทงค์นะครับมีออกซิเจนเหลวนะครับนะหลังจากนั้นมาก็ผ่านระบบไปไลน์นะครับลดเพรสเชอร์ที่มันสูงๆให้มันต่ำลงมาที่จะใช้งานนะครับในห้องนะครับหรือว่าไอ้ที่ว่าเป็นแบบถังเข็นนะเคยเห็นใช่ไหมถังเข็นไปเข็นมาแล้วก็มีท่อมีอะไรออกมาแล้วก็เอาไปใช้กับผู้ป่วยนะครับเครื่องไอนะฮะมันจะไปรวมถึงไอ้ตัวนี้ด้วยนะไอ้ตัวนี้เรียกไหมเรียกว่าอะไรอันนี้เรกูเลเตอร์นะครับนะสำหรับที่จะปรับความดันนะครับถ้าโรงพยาบาลเนี่ยใช้กับถังออกซิเจนไอ้ถังเขียวๆนะครับก็จะมีหัวเนี้ยนะครับยึดอยู่นะครับนะฮะยึดอยู่มันจะมีขันหัวนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ปกติแล้วความดันในถังเนี่ยมันประมาณ 2,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วในถังผิวเขียวนะครับเราลดมาเหลือ50ปอนด์นะเพราะ50ปอนด์แล้วเราก็ใช้กับไอ้ระบบอุปกรณ์ออกซิเจนนะครับของในโรงพยาบาลที่จะใช้ผู้ป่วยนะครับเช่นใช้กับเนบูไลเซอร์ที่จะให้ออกซิเจนที่มีความชื้นเหมาะสมออกมาใช้งานนะครับนะหรือจะไปใช้กับเครื่องดมยานะครับหรือจะไปใช้กับเครื่องช่วยหายใจนะครับนะก็ใช้เยอะๆนะครับไอ้ระบบนี้นะครับนะแล้วก็หรือว่าจะใช้กับเครื่องซักชั่นนะครับจริงๆแล้วซักชั่นไม่ใช้เพราะว่าซักชั่นเนี่ยมันจะใช้แอร์เฉยๆเพราะว่าถ้าใช้ออกซิเจนเนี่ยเปลืองนะครับนะราคาแพงเขาก็จะใช้เป็นเครื่องถ้าเป็นซักชั่นเนี่ยเขาก็ใช้เป็นเครื่องอัดสุญญากาศไม่ใช่เครื่องความดันนะเครื่องผลิตความดันนะครับนะแล้วเสร็จแล้วเอาเครื่องความดันนั้นนะครับไปเข้าระบบของ เข้าระบบของตัวทำให้เกิดแรงดูดนะครับเราเรียกว่าตัวไอ้เวนจูเรียนะครับเสร็จแล้วไอ้ระบบของเครื่องซักชั่นเนี่ยมันก็จะคล้ายๆแบบนี้แหละแต่ว่ามันก็จะเป็นมีเพรสเชอร์มานะครับอย่างแรงๆนะฮะแล้วเสร็จแล้วมันก็มีระบบเวนจูเรียแล้วก็มันก็จะสร้างแวคคูมนะครับได้นะตัวจะใหญ่นี่หน่อยนะครับแล้วก็ดูดผู้ป่วยนะครับนะดูดของเหลวผู้ป่วยได้นะครับเหมือนตัวนี้แหละแต่ตัวนี้เป็นแบบโมบายนะครับแต่ถ้าเป็นแบบของที่เป็นไพไลน์นะที่เป็นเพรสเชอร์มาใช้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเขาก็ใช้น้อยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วไอ้ไฮเพรสเชอร์เนี่ยเขาไปใช้ในเรื่องของไอ้ระบบทางห้อง OR ซะมากกว่าพวกสว่านพวกตัดเฟือกหรือพวกอะไรต่ออะไรนะครับอาจจะใช้นะฮะส่วนไอ้ตัวที่เป็นระบบซักชั่นไปลายนะครับที่ต้องเอาตัวนี้ไปยึดติดนะส่วนมากว่าในโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีระบบเขาเรียกว่าแวคคูมสุญญากาศนะอยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับนะแล้วเสร็จแล้วก็เดินท่อมาในตามแต่ละห้องนะครับแล้วเสร็จแล้วตัวนี้ปลั๊กเข้าไปข้างหลังนี่จะเป็นเหมือนกับเอาท์เล็ตนะเอาท์เล็ตตัวผู้นะครับของโรงพยาบาลก็จะเป็นเอาท์เล็ตตัวเมียเอานี้เสียบแล้วก็อัดล็อกนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เปิดให้มันดูดนะครับมันก็จะดูดเป็นเครื่องไอ้ซักชั่นนะครับนะก็แทนที่เราจะใช้แบบนี้เราก็ใช้แบบนี้แทนนะครับแต่ก็ดีก็เสียมันก็ต่างกันนะตัวเนี้ยเป็นตัวที่อยู่ประจำที่นะครับนะมันไม่เปิดไม่เลอะไม่เทอะอะไรยังไงแล้วก็พอเลิกใช้แล้วเราสามารถที่จะถอดออกได้เลยจากปลั๊กนะครับนะแล้วก็มันก็ใช้งานง่ายนะครับไม่ต้องกลัวไฟดูดนะครับแต่ถ้าแบบนี้มันใช้ไฟฟ้านะครับแต่ว่ามันข้อดีก็คือมันเป็นเครื่องที่สามารถที่จะเอาผู้ป่วยเคลื่อนที่ได้นะครับดูดไปด้วยแล้วก็นี่ไปด้วยนะครับมันก็เป็นลักษณะแบบโมบายนะครับต่อไปอันที่11เป็นเครื่องกระตุกไฟฟ้าโอ้โหนี่ยิ่งอันเนี้ยใช่เลยกระตุกไฟฟ้ากับไอ้หัวคอยฟื้นคืนชีพนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่เหมือนกับยื้อจะไม่ให้ตายนะครับหรือว่าตายไปสักหน่อยนะสักชั่วคราวแล้วก็ดึงให้มามีชีวิตได้นะครับนะเพราะว่าคำว่าเครื่องกระตุกหัวใจก็หมายถึงอาจจะหัวใจเต้นอ่อนเต้นเบานะครับนะหรือไม่เต้นเลยนะครับนะแต่พอเอาเครื่องนี้เข้าไปกระตุกปุ๊บนะครับไอหัวใจมันก็จะมีแอคชั่นทำงานนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเครื่องนี้ใช้ตอนไหนไหมนะครับก็ใช้ตอน

ที่อาจจะมีการหมดลมหายใจนะกระทันหันนะครับนะคือหายใจอยู่ดีๆปั๊บก็เหมือนจะหยุดหายใจนะคนที่หัวใจล้มเหลวคนที่หัวใจอะไรเนี่ยแล้วเจอก่อนนะเจอได้เร็วนะเสร็จแล้วเอาตัวนี้เข้าไปดีฟิบการดีฟิบก็คือการที่เขาเอากระแสไฟฟ้านะครับปล่อยออกมาจากตัวอิเล็กโทรดนะอิเล็กโทรดก็จะมี2อันเพื่อให้มันครบวงจรนะครับนะแล้วเสร็จแล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าที่เป็นเพาส์นะครับเข้าไปเพื่อที่จะกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจนะครับให้กลับมาทำงานนะครับให้มีการเขาเรียกสูบฉีดโลหิตนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะครับนะถ้าเกิดว่ามันทำงานได้สำเร็จก็คือหัวใจก็จะมาเต้นต่อนะครับแต่ว่ามันก็ยังเต้นไม่แรงไม่ดีเขาก็รีบเอาไปปฐมพยาบาลเอาไปรักษาเอาไปทำยังก็ได้นะครับทำให้เกิดการทำงานที่ต่อเนื่องแล้วก็เต้นได้ดีครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าในกรณีที่หัวใจหยุดทำงานกระทันหันอาจจะเกิดจากในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเวลาที่เกิดอุบัติเหตุแล้วรถชนตึกถล่มอะไรเงี้ยนะแล้วคนได้รับอันตรายจนแบบหยุดหายใจทันทีนะครับเหมือนอย่างอุบัติเหตุรถยนต์นะครับเหมือนอย่างตกตึกอะไรเงี้ยนะครับก็เอามาอาจจะหัวใจเต้นอ่อนนะมันจะตายก็เอาเนี่ยฟลิปเข้าไปนะครับเอาเครื่องกระตุกหัวใจให้กลับมาทำงานนะครับอีกทีนะครับนะแล้วก็มันก็จะทำให้ทำถ้าเขายังไม่ตายนะครับมันก็กระตุกอาจจะทำให้พ้นจากความตายได้นะครับนะหรือว่าคนที่ใกล้ตายหัวใจอ่อนนะครับโดนอุบัติเหตุอะไรหนักๆนะครับนะก็อันนี้ก็ตกเช่นเดียวกันแล้วก็เอาไปรักษาต่อนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราจะมีให้ความรู้ก่อนนะครับแล้วอีกอันก็คือว่าเครื่องช่วยหายใจเครื่องมือในการช่วยสอดท่อหายใจนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ช่วยในการที่จะทําให้ผู้ป่วยนะครับในการที่ผู้ป่วยได้หายใจได้ต่อเนื่องหรือว่าเวลาที่เคลื่อนย้ายนะครับก็ใส่ท่อหายใจนะครับเครื่องมือตัวนี้เป็นช่วยในการที่จะเปิดช่องนะครับหรือว่าขยายช่องที่จะสอดท่อออกซิเจนนะครับเข้าไปในที่เป็นหลอดคอหลอดช่องจมูกอะไรนะครับนะก็จะช่วยเครื่องมือที่ปกติแล้วเวลาที่ผู้ป่วยนะครับไม่มีความรู้สึกอะไรนะมันจะตีบมันจะบางอันนั้นไปหมดนะครับก็เอาเครื่องมือนั้นช่วยสอดเข้าไปขยายนะครับเอาท่อสอดนะครับนะเพื่อที่จะให้ออกซิเจนผ่านเข้าไปในร่างกายนะครับได้สะดวกนะครับเพราะว่าออกซิเจนเนี่ยเป็นช่วยทำให้เรามีชีวิตรอดอยู่นะครับหรือว่ามีความรู้สึกที่มีชีวิตอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นเครื่องมือตรงนี้นะครับเราก็จะมาได้เรียนรู้กันนะครับนะเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือที่เราจะได้เห็นหรือได้ยินกันบ่อยๆนะครับที่แล้วก็รถพวกกู้ชีพนะเขาใช้กันด้วยนะครับนะมันก็มีเครื่องดูดเสมหะนะรถนั้นก็จะมีด้วยนะครับแล้วก็มีเครื่องพ่นละอองยานะครับแล้วก็มีช่วยหายใจช่วยหายใจที่อยู่ในรถที่เอาไปฟื้นคืนชีพนะจะเป็นลักษณะเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบไม่ใช่ไฟฟ้านะนะครับเพราะว่าเวลาที่คนป่วยนะครับอยู่ในนอกสถานที่นะครับแล้วเราต้องไปช่วยเราก็ใช้มือบีบเอานะครับแล้วขณะที่มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับจากที่1ไปอีกที่1นะครับนะมันไม่มีไฟฟ้าก็ต้องบีบเช่นเดียวกันนะครับนะก็ใช้ความชำนาญของผู้ที่จะรักษานะครับบีบเป็นจังหวะนะครับแล้วก็เวลานะครับนะแล้วก็เพื่อที่จะให้ชีวิตเขายังอยู่ได้ไม่ตายนะครับนะก็ด้วยการช่วยหายใจแบบมือบีบไปนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นของที่ใช้ในการฟื้นคืนชีพด้วยนะแล้วก็จะมีพวกเครื่องให้ออกซิเจนนะพวกโฟลว์พวกถังพวกอะไรนะในรถก็จะต้องมีนะครับเดี๋ยวจะรู้ว่าฟื้นคืนชีพนะครับในแบบโมบายนั้นเป็นอย่างไรด้วยนะครับกระตุกหัวใจก็จะมีนะครับชื่อมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับใช้ได้เร็วใช้ได้ไม่ต้องไปตั้งเยอะนะเราเรียกว่า AED นะครับนะหรือเรียกว่า Automatic Research แล้วก็ Defibrillator นะครับนะตัวเนี้ยอยู่ได้คำว่า AED ก็คือเอาเครื่องมาปุ๊บเครื่องมันก็จะเรียนรู้นะครับผู้ป่วยที่กำลังมีโคม่าหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของที่จะเรียกการทำงานหัวใจนะครับนะมันก็จะ อะไรล่ะตั้งพลังงานในการที่จะดีฟิบเองนะครับเวลาในการดีฟิบนะครับนะสามารถที่จะไปแตะแล้วก็
สั่งให้มันดีฟิบได้เลยนะครับเครื่องก็จะเรียนรู้คนที่อาการนะเรียนรู้อาการของคนนะครับแล้วก็สามารถที่จะผ่านได้เลยนะครับเราไม่เป็นนะครับแต่เราเห็นโลโก้นะครับที่เขาทำดีฟิบเราก็ทำได้เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะอยู่ตามอาคารก็มีนะครับในรถด้วยนะครับนะถ้าต่างประเทศปุ๊บก็จะอยู่ในเหมือนตู้โทรศัพท์สาธารณะนะครับอยู่ในชุมชนที่มันมีโอกาสที่จะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับอุบัติเหตุได้ง่ายๆนะครับถ้าในตึกก็มีนะครับที่โรงเรียนเรามีไหมไม่มีมั้งนะนะครับแต่ว่าบางแห่งเนี่ยตามตึกเขาจะมีนะตามบริษัทก็มีนะครับมันจะอยู่แถวๆใกล้ๆหน้าลิฟต์สักหน่อยคือทางที่เดินไปหาไปดูได้สะดวกนะครับในออฟฟิศเนี่ยใช่แหละคนเป็นลมนะทำงานมากเป็นลมนะครับคนที่ติดอยู่ในลิฟต์นะครับมันก็อยู่ใกล้ๆลิฟต์หน่อยนะนะครับมีอาการที่แบบตกใจแล้วก็สลบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะหรืออุบัติเหตุนะครับในตึกนะครับไฟโดดไฟช็อตหรือว่าอะไรต่ออะไรนะครับที่จะทำให้เกิดอันตรายนะครับนะก็เอาเครื่องตัวนี้มาติดไว้แล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้กันได้เลยนะครับทีนี้ดูภาพประกอบนิดหนึ่งมันจะมีอยู่อย่างอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการที่เหมือนกับเอาอุปกรณ์ช่วยสอดท่อนะครับนะพวกออกซิเจนนะครับเข้าไปในผู้ป่วยนะครับจะเป็นท่อนะครับผ่านเข้าไปทางช่องปากเห็นไหมครับผ่านในช่องปากแล้วเสร็จแล้วก็เข้าไปใกล้ๆกับนู่นนะใกล้ๆปอดเลยนะครับอันนี้จะเป็นรูปของนี้อีกอันนึงอันนี้จะเป็นลาริงโกรสโคปนะครับเป็นอุปกรณ์ช่วยสอดท่อนะครับเข้าไปเหมือนกันนะครับอ้าวให้มันเล็กลงหน่อยตัวนี้เป็นก็เหมือนก็บอกไว้ฉายนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเสียบแล้วก็หัวตรงนี้มีห่วงนะเสร็จแล้วก็ปล่อยแสงเข้าไปเราจะเห็นว่าตอนนี้แสงมันไอ้ที่มืดๆนะครับก็สว่างนะครับเราก็สามารถจะถอดอุปกรณ์นะครับที่จะเข้าไปในลำคอนะได้นะครับเพราะว่ามันมีไฟส่องให้เราเห็นนะเหมือนไฟนำทางแล้วตรงปลายมันที่เป็นโค้งๆเนี่ยนะครับคอเราก็จะโค้งใช่ไหมโค้งลงไปนะเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นขยายท่อไปงัดนะครับให้ช่องหลอดคอนะกว้างขึ้นนะครับแล้วเราก็ท่อสอดไปกับแสงไฟที่ส่องเราก็จะเห็นว่าท่อมันไปทางไหนนะมันตรงมันเข้าไปตรงเปล่านะครับนะก็จะทำให้สามารถเข้าไปได้สะดวกอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ต่อท่อเข้าไปในร่างกายนะครับตัวนี้เป็นแอมบูแบกที่ตะกี้อธิบายแล้วคือเครื่องช่วยหายใจอย่างข้างหลังอ่ะโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะมีไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชานิ้นมือบีบแล้วเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่แก้วนะอันนี้เป็นยางบีบได้แฟบๆบีบแล้วเสร็จแล้วตัวนี้ครอบปากจมูกนะครับนะแล้วเสร็จแล้วเวลาใช้งานนะครับเราก็มีจังหวะของการหายใจนะครับเขาก็จะนับ1 2 3ก็บีบไปเรื่อยๆนะครับบีบไปเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยหายใจได้นะครับเพราะว่าผู้ป่วยอาจจะหายใจเองไม่ได้นะครับก็เอาเครื่องช่วยหายใจนะครับลักษณะนี้นะครับช่วยนะครับทำให้ผู้ป่วยนั้นมีแรงในการหายใจก็จะหายใจได้ต่อนะครับอันนี้เราเรียกว่าแอมบูแบกอีกอันนึงอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเลยนะอันนี้คงจะรู้จักพอเห็นหน้าโอ้ยไหนใช่นะอันนี้เป็นเครื่องสแตโตโฟโตมิเตอร์นะไม่ใช่ว่าคนที่ชอบใส่ตัวนี้จะเป็นพวกแพทย์นะครับพยาบาลใส่ไหมพยาบาลไม่ใส่นะใส่แต่เสียงอย่างเดียวนะครับนะเวลาที่รักษาผู้ป่วยเวลาที่ทำงานนะครับนะไอ้ตรงนี้ในรถไอ้ที่เป็นช่วยฟื้นคืนชีพก็มีด้วยเขาจะฟังเสียงการเต้นของหัวใจว่าปกติหรือเปล่านะครับบางทีก็นับด้วยหัวใจเต้นกี่ครั้งนะครับเพราะไอ้ตัวนี้ใช้ด้วยเหมือนกันต้องมีนะครับอันนี้ก็เป็นรถพยาบาลนะครับสำหรับที่จะบรรจุไอ้เครื่องมือนะเครื่องฟื้นคืนชีพนะครับอยู่ข้างในนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ในรถเนี่ยนะครับพร้อมนะพร้อมที่จะฟื้นคืนชีพได้ทันทีนะครับเพราะในรถนี่ก็จะมีระบบอะไรบ้างนะรถมันก็จะมีระบบให้ก๊าซทางการแพทย์นะมีถังออกซิเจนอยู่ในรถด้วยนะครับแล้วก็มีที่จ่ายก๊าซอยู่ข้างในนะครับมีวาล์วมีตัวเซฟตี้อะไรต่างๆนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเครื่องดีฟิบริลเลเตอร์นะครับมีเครื่องวัดความดัน BP นะครับมีอะไรอ่ะมีเครื่องช่วยหายใจนะครับแล้วก็มีเครื่องซักชันอ่ะดูข้างในมีภาพมั้ยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ในรถนะไม่ใช่ในบ้านไม่ใช่ในนะในรถเขาจะมีเครื่องที่จะทำให้เกิดมีเครื่องมือที่เขาเรียกว่ามีเครื่องมือฟื้นคืนชีพนะครับที่จะ
สามารถนะครับช่วยชีวิตคนที่โคม่านะครับหรือว่าคนจะตายนะครับ

แล้วก็คนที่จะต้องมีการรีเฟอร์นะครับเข้าไปที่โรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งของใครครับของอาจจะเป็นญาติของพยาบาลนะครับนะอันนี้ก็เป็นเตียงนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องอันนี้เครื่องของมีเครื่องช่วยหายใจด้วยนะเป็นไฟฟ้านะครับนะอันนี้คือซักชั่นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เครื่องเนบูไลเซอร์นะครับนะเห็นก็บอกอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ข้างล่างก็จะเป็นถังออกซิเจนนะครับสำหรับที่จะจ่ายนะครับไอ้ระบบออกซิเจนให้กับผู้ป่วยอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้เราเรียกว่าสเตชเชอร์นะสเตชเชอร์มีหน้าที่ทำอะไรก็คือเอาไปตักผู้ป่วยนะป่วยภาษาที่กับไปตักอันเดียวกันนะครับนะก็ผู้ป่วยที่ทำอะไรไม่ได้นะเขาก็จะเอาเนี่ยไปช้อนผู้ป่วยนะครับแล้วก็มีจะมีช่องอันนี้ช่องสำหรับช่วยกันหิ้วด้วยอันนี้ก็คือใช้ไอ้ตัวอะไรอ่ะไอ้เคเบิลหรือว่าอะไรนะครับรัดผู้ป่วยนะมันจะมีช่องให้ผูกนะครับนะแล้วก็เสร็จแล้วก็เอามาขึ้นอะไรอ่ะขึ้นเปรนะขึ้นเตียงอะไรก็แล้วก็รีเฟอร์ต่อนะครับจริงๆแล้วก่อนที่จะเข้าไปอยู่บนที่เปรตักนะเขาก็จะมีถ้าคนที่คอกระดูกไม่ดีนะเขาก็จะมีตัวขนาบคอนะครับที่คอแล้วก็ยึดติดไงเนี่ยแหละคือไม่ให้กระดูกกระดิกนะตักเหมือนกับว่าเวลาเป็นอุบัติเหตุเนี่ยนะครับมันจะขยับตัวไม่ได้ถ้าขยับแล้วกระดูกอาจจะผิดที่ผิดทางนะครับเคล็ดอะไรต่ออะไรนะกระดูกหักคอเบี้ยวอะไรเนี่ยเอาตัวเนี้ยพยุงไว้นะเปรตักเสร็จแล้วก็เอามาใส่พอไปตักเสร็จแล้วก็มาใส่ที่รถเข็นพยาบาลที่อยู่ตรงนี้นะแล้วก็วางแล้วก็มีคนดูแลต่อนะครับอันนี้มีรถเข็นพยาบาลมั้ยอันนี้มีเปตักมีอุปกรณ์ไอ้ที่จะใช้นะครับกับกระเป๋าอุปกรณ์เครื่องมือนะครับที่จะใช้ช่วยชีวิตนะครับแล้วก็มีเตียงนะครับพอตักมาใส่เตียงแล้วเตียงเนี้ยเป็นเตียงแบบขามันพับได้นะครับพออยู่ที่รถปุ๊บก็จะพับเก็บพอดึงหมอปุ๊บก็จะตั้งแล้วก็ลากไปได้นะครับแล้วก็เอาผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็เป็นนะอันนี้อันไหนชัดอันนี้มีถังออกซิเจนด้วยเห็นไหมนะครับอันนี้เป็นถังออกซิเจนสำหรับให้การทางการแพทย์นะครับอันนี้ก็กระเป๋าข้างในกระเป๋ามันมีพวกไอ้เข็มฉีดยามีอะไรต่ออะไรนะมีคีมีอะไรต่ออะไรที่จะบรรจุแล้วก็ถือเอาไปใช้กับผู้ป่วยได้เลยนะครับอันนี้เป็นรถช่วยชีวิตโอเคพอเห็นคร่าวๆเลยนะครับอุปกรณ์ช่วยชีวิตเนี่ยมันมีทั้งออกไปข้างนอกนะครับเป็นลักษณะเป็นโมบายนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยชีวิตนะครับที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับก็จะมี2แบบแต่ว่าเครื่องมือเหมือนกันแหละแบบให้กันเพียงแต่ว่าของโมบายเนี่ยอาจจะเล็กกระชับกระทัดรัดแล้วก็ไม่ต้องส่วนใหญ่แล้วคือไม่ต้องใช้ไฟมากนะอย่าง LED นะ defibrillator มันก็เขาก็ใช้แบตเตอรี่นะใช้ไฟจากแบตเตอรี่เพราะว่าเวลามันเกิดผู้ป่วยนะครับมันไม่ได้อยู่ตรงข้างรถนะมันอาจจะไปป่วยอุบัติเหตุในตึกนะครับริมถนนนะครับต้องหิ้วนะครับของไปนะฮะเนี่ยทุกอย่างจะต้องถอดออกได้ทั้งหมดนะครับเครื่องมือนะครับกระเป๋านี้กระเป๋าเครื่องมือนะครับเครื่องดีฟิบก็หิ้วนะเครื่องซักชั่นก็หิ้วไอตัวให้ออกซิเจนก็เป็นถังนะครับหิ้วออกไปได้นะเดินไปให้นะตรงที่เกิดเหตุนะที่เกิดเหตุเพราะว่าไอ้พวกนี้เวลาที่จะเอาคนเข้ามาในรถได้ทันทีไม่ได้นะมันต้องไปปฐมพยาบาลนะครับไอ้ข้างนอกก่อนนะครับเอาไปกู้ชีวิตก่อนนะแล้วเสร็จแล้วก็ถึงจะเอาเข้ามามันอุปกรณ์ทุกอย่างต้องถอดได้นะครับแล้วก็เอามาเก็บแล้วก็มีที่เก็บไอ้ที่เก็บเนี่ยเห็นไหมสังเกตว่าเขาจะรัดเป็นอย่างดีนะเพราะอะไรไหมเพราะเวลารถวิ่งไม่มันร่วงนะครับไม่งั้นแล้วรถไปรถมาเห็นได้ว่ารถมันซิ่งน่าดูนะรถพยาบาลเนี่ยเพราะล็อกมันต้องล็อกเลยพอล็อกปุ๊บไม่งั้นแล้วพวกของข้างหลังจะกระจัดกระจายเวลาที่มันรถเขาวิ่งทำความเร็วหรือว่าทำเวลานะครับนะมันก็จะมีอะไรที่มันกระชับติดยึดติดให้มันอยู่กับที่ได้มันก็จะยึดนะครับตอนนี้เรามาดูว่าเครื่องมือเราก็รู้จักแล้วนะเครื่องมือที่มันไฮเล็กหรือว่าความเสี่ยงสูงนะมันก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ที่ต้องใช้เครื่องมือเครื่องฟื้นคืนชีพนะครับที่เป็นประเด็นไอ้ตรงนี้เป็นสเปคของไอ้169นะเขาจะกันอยู่ว่าการช่วยฟื้นคืนชีพแล้วนะครับเป็นการกู้ชีวิตเห็นไหมกู้ชีวิตนะครับแต่กู้อันนี้ไม่มีดอกเบี้ยนะกู้แล้วมันก็ถ้า
กูสำเร็จก็คือไม่ตายฮะไม่ตายนะครับถ้ากูไม่สำเร็จก็คือตายนะครับนะทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดนะครับการที่ทำให้ไอ้เลือดระบบไหลเวียนนั้นหยุดทำงานกะทันหันนะเขาบอกว่าหยุดกะทันหันนะครับเพราะนั้นการที่จะกู้ชีวิตก็คือว่าอยู่ดีๆแล้วมันก็แฟ่ไปเลยอะไรเงี้ยนะครับมันจะตายเลยนะครับเห็นอยู่กันดีๆอย่างนี้นะครับอ้าวล้มป่วยนะครับหมดสตินะครับไม่มีความรู้สึกกระทันหันนะครับเนี่ยแหละถึงจะต้องใช้เครื่องมือที่เป็นบอกว่าไอ้ที่ทำให้เกิดการยื้อชีวิตนะครับหรือว่ากู้ชีวิตกลับมาได้นะครับเราเรียกว่าเครื่องมือฟื้นคืนชีพนะครับเพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นได้โดยที่ไม่เกิดการพิการของสมองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมองเราเนี่ยนะครับขาดออกซิเจนนะครับสมองก็จะตายนะครับนะเพราะถ้าสมองตายแล้วอัมพาตก็จะกินนะครับเพราะว่าสั่งทำงานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นออกซิเจนในร่างกายเนี่ยจำเป็นมากนะครับว่าทำไมเราต้องหายใจตลอดเวลานะครับทำไมจะต้องดูในเรื่องของตรงนี้นะครับนะเพราะว่ามันทำให้เกิดการทำงานนะครับนะเพราะว่าปกติเราก็อย่างที่รู้เราหายใจเราก็ต้องออกซิเจนกี่เปอร์เซ็นต์ครับในอากาศเนี่ยใครรู้ไหมออกซิเจนในอากาศมีกี่เปอร์เซ็นต์ปกติอย่างเงี้ย 21% นะครับนะเพราะนั้นเราก็ต้องอาศัยออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงนะครับสมองเรานะครับวัตถุประสงค์ในการช่วยฟื้นคือชีพก็คือนี่ฮะเขาจะเน้นเลยว่าต้องมีออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงร่างกายเนื้อเยื่อนะครับนะเพิ่มให้กับร่างกายนะครับนะในโรงพยาบาลก็เช่นเดียวกันเครื่องมือฟื้นคืนชีพนั้นส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะพอรถส่งมานะพอรถรีเฟอร์คนไข้มาแล้วนะครับเขาก็จะเอามาที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็เข้าห้องอะไรครับเข้าโรงพยาบาลเข้าห้องอะไรดีER นะแล้วอันนี้ถูกใครเข้าแล้วห้องฉุกเฉินER นะครับพอรถจะวิ่งเข้าไปนู่นเลยปั๊บERนะครับพอไปถึงปั๊บก็คนต่างๆก็จะรีบกรูเข้ามานะครับก็เอารถไอ้เข็นผู้ป่วยนะออกจากตัวรถไอ้แอมบูเลนส์นะครับแล้วก็เข้าไปห้อง ER นะครับช่วยกันมาดูว่ามันเป็นอะไรรีบช่วยกันอย่างแบบอย่างเร็วนะครับนะอันที่2ป้องกันสมองตายโดยการทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้อย่างเพียงพอป้องกันสมองตายนะครับอันนี้ก็คือทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดนะครับนะไปทำงานได้ทันนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตรงนี้นะอันที่3นะครับก็คงไว้ซึ่งการไหลเวียนนะครับโลหิตขนาดที่หยุดเต้นเพื่อนำออกซิเจนไปสู่สมองนะครับหัวใจและเยื่อต่างๆของร่างกายคงไว้ซึ่งการไหลเวียนนะครับของขณะของหัวใจขณะหยุดเต้นนะครับนะก็คือพอหยุดเต้นแล้วนะก็พยายามที่จะคงไว้ซึ่งการไหลเวียนนะครับนะต้องหัวใจนะครับการไหลเวียนหัวใจนะอันนี้สี่ก็คือการดูแลหัวใจกลับสู่ภาวะปกติหลังจากที่หัวใจกลับมาเต้นใหม่แล้วนะครับนะพอหลังจากที่ได้ชีพคืนกลับมาแล้วนะได้ชีพกลับคืนมาแล้วนะครับก็ส่วนในสภาวะปกติแล้วนะครับก็การดูแลก็จะต้องยังดูแลต่อนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยพอเหมือนจะหายแล้วปล่อยให้มันไปอย่างนั้นนะหยุดช่วยหยุดประคองนะครับผู้ป่วยก็จะแย่แล้วก็จะตายนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์การฟื้นคืนชีพก็คือมี4อย่างนะครับนะที่เราอย่างที่อธิบายก็คือเพิ่มออกซิเจนนะครับแล้วก็การป้องกันสมองตายจากโลหิตไม่ไหลนะครับนะแล้วก็รักษาอาการไหลของโลหิตที่ไปเข้านะครับให้เป็นอย่างปกตินะครับแล้วก็หลังจากที่ผู้ป่วยนะครับค่อนข้างปกติแล้วนะครับก็ยังต้องมาดูแลนะครับนะเรื่องของออกซิเจนเรื่องของหัวใจนะครับเรื่องของการไหลเวียนนะครับให้ดีขึ้นนะครับนะมันก็จะทำให้ผู้ป่วยนั้นรอดชีวิตนะครับนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็เป็นกระบวนการในการทำให้เกิดการฟื้นคืนชีพนะครับจากผู้ป่วยที่ป่วยกระทันหันแล้วต้องใช้เครื่องมือนะครับอย่างที่ว่านะทำไมจะต้องเพิ่มออกซิเจนใช้เครื่องมืออะไรนะครับนะการทำงานของเลือดไปเลี้ยงสมองนะครับต้องใช้ตัวไหนนะครับแล้วก็เวลาที่ผู้ป่วยหมดลมหายใจหัวใจไม่เต้นต้องใช้เครื่องมืออะไรไปทำนะครับเราก็จะรู้คร่าวๆนะเราใช้ดีฟิบขณะที่หยุดเต้นนะครับเราใช้ออกซิเจนนะครับในขณะที่ผู้ป่วยเองหายใจเองไม่ได้นะครับนะแล้วก็เราทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองนะโอเคเท่านี้คนก็จะรอดชีวิตได้เช่นเดียวกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่ฟื้นคืนชีพก็คือตรงนี้นะครับความว่าชีพก็คือชีวิตเรานะครับแล้วก็ชีพก็คือ
ฟื้นก็คือชีพที่อาจจะตายหรืออาจจะหยุดนะครับให้ฟื้นได้นะก็ความหมายแล้วก็เครื่องมือก็อย่างที่บอกนะครับโอเคไหมเราเริ่มเข้าใจกันดีแล้วครับนะก็เดี๋ยวตรงนี้หยุดก่อนเดี๋ยวเราต่อนะครับนะ

่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกจ 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มูเล่เผาข้าวเหวี่ยงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้นไอดีตำแหน่งนี้คือลิ้นไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจาก

สูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้อเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นในดีจะขยับได้และลิ้นในเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์กที่มุเล่เผาเข้าเหวี่ยงตรงกับมาร์กที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อๆไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกจที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1. คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกจเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกจและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกจเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
1: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
9: คิดถึง

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีครับผมอาจารย์ระพีอุทชินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในตอนนี้ผมจะมาพูดเนื้อหาในรายวิชา Aircraft Material and Hardware ตอนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Composite Material ครับในตอนนี้เราจะมาพูดถึงอุปกรณ์หรือว่าวัสดุอีกอันหนึ่งที่สร้างขึ้นมาจากวัสดุที่เรียกว่า Composite Material ครับในภาพจะให้ดูในเรื่องของบริเวณที่เป็นสีฟ้าครับจะเห็นได้ว่าเป็นบริเวณที่กินพื้นที่ค่อนข้างมากที่สุดในเครื่องบินเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่นะครับเราก็จะเห็นว่าในเครื่องบินเราจะพยายามให้ทุกสิ่งที่ได้สร้างขึ้นมาเนี่ยมีน้ำหนักเบาที่สุดเนื่องจากจะเป็นข้อได้เปรียบในเรื่องการขนของหรือว่าสัมภาระหรือว่าพวกผลิตภัณฑ์ที่ต้องนำไปส่งปลายทางได้มากที่สุดก็จะเกิดผลกำไรมากที่สุดนั่นเองทีนี้ในด้าน Composite Material เป็นวัสดุก็ไม่ถือว่าใหม่มากแต่ว่ามันก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเรานำมาใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องบินเนี่ยมากถึง 50% ในขณะนี้ครับเครื่องบินบางรุ่นได้มีส่วนประกอบ Composite มากไปถึง 70% แล้วด้วยซ้ำไปนะครับในภาพต่อไปนี้เราจะเห็นได้ว่าทางมุมซ้ายด้านบนนะครับมีตัวอักษรเขียนว่า GLARE นะครับแกลวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้กันด้วยเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักต่อความแข็งแรงสูงมากนะครับเป็นวัสดุที่ใช้ในเครื่องบิน A380 ส่วนประกอบหลักๆนะครับอย่างเช่นริบนะครับทำด้วยวัสดุคอมโพสิตเช่นเดียวกันเซนเตอร์วิงบ็อกซ์ซึ่งเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุดในเครื่องบินจะเป็นบริเวณที่อยู่ระหว่างปีกทั้งสองฝั่งนะครับก็เชื่อมต่อเข้าด้วยกันจะรับแรงมากที่สุดก็แข็งแรงที่สุดก็ยังคงใช้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์รีนฟอร์ส

เมนพาร์ทนะครับส่วนประกอบอื่นๆจะเห็นได้ว่าช่วงที่เป็นหางนะครับเป็นเทลเนี่ยเทลบูมตรงนี้นะครับที่ส่วนปลายเนี่ยก็ทำมาจากคอมโพสิตทั้งชิ้นเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นฟลอร์นะครับก็คือพื้นนะครับเป็นบีมบีมนี่ก็คือเป็นคานที่เชื่อมต่อระหว่างฝั่งซ้ายกับขวาเนี่ยของลำตัวฟิวสลาดนะครับแล้วก็ตามแนวขวางแล้วก็ตามแนวยาวก็ได้ใช้วัสดุคอมโพสิตเช่นเดียวกันในส่วนของเครื่องบินเล็กหรือว่าไลท์แอร์คราฟต์ตัวอย่างภาพทางซ้ายมือนะครับเป็นเครื่องบินที่ถูกสร้างขึ้นมาจริงๆแล้วได้ถูกออกแบบมาเนี่ยประมาณ40ปีที่แล้วนะครับได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจากวิศวกรที่เคยทำงานอยู่ใน NASA คนหนึ่งนะครับชื่อคุณเบิร์ตรูแทนเขาชอบเครื่องบินมากแล้วก็ได้ทำงานทางด้านนี้มาโดยตลอดแล้วก็มีความคิดว่าจะสร้างเครื่องบินเนี่ยที่มันจะต้องแตกต่างจากเครื่องบินที่เราเห็นในปัจจุบันหรือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยลักษณะมันล้ำนำสมัยพอสมควร40ปีที่แล้วนะครับเครื่องบินลองอีซี่นะครับเขาใช้ชื่อนะครับเขาก็ตั้งใจว่าจะเป็นเครื่องบินที่ต้องทำการบินโดยไม่ยากเย็นนักแล้วก็ทำด้วยวัสดุหลักทำด้วยไม้ในสมัยก่อนแล้วก็มีสปานะครับส่วนประกอบข้างในเป็นหลักเนี่ยก็ยังคงเป็นไม้แต่ในปัจจุบันนี้ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็เป็นไฟเบอร์กลาสเกือบทั้งหมดทุกชิ้นเลยเครื่องบินทางขวาครับเป็นเครื่องบินไดมอนด์นะครับรุ่น DA42 เนี่ยเป็นเครื่องบินที่มีเครื่องยนต์2เครื่องยนต์จะเห็นได้ว่ารูปทรงก็เป็นรูปทรงที่ยากแก่การสร้างขึ้นมาถ้าไม่ใช่วัสดุคอมโพสิตแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับนี่คือข้อดีที่สุดของวัสดุคอมโพสิตก็คือสามารถสร้างให้เป็นรูปทรงรูปแบบต่างๆเท่าที่ตามจินตนาการหรือว่าตามรูปแบบที่ต้องการได้ทั้งหมดไม่มีข้อจำกัดใดๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการสร้างขึ้นมาเหมือนกับการใช้โมแล้วก็ใช้ผืนผ้าเนี่ยที่เป็นคอมโพสิตเนี่ยค่อยๆเลย์อัพไปแล้วก็สามารถจะเป็นรูปทรงนั้นได้ดังนั้นแล้วจะเห็นได้ว่าเครื่องบินก็จะมีรูปทรงที่ล้ำนำสมัยที่แปลกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากวัสดุคอมโพสิตนั่นเองทีนี้เรามาดูกันว่ามันคืออะไรกันแน่คอมโพสิตแมทเทอเรียลก่อนอื่นต้องเข้าใจเรื่องโครงสร้างของมันก่อนนะครับวัสดุคอมโพสิตเป็นวัสดุที่เกิดมาจากมนุษย์เป็นแมนเมดนะครับเป็นมนุษย์สร้างขึ้นมาเป็นวัสดุสังเคราะห์ครับจะว่าไปแล้วมันก็คือสารเคมีชนิดหนึ่งนั่นแหละที่ได้ถูกผลิตขึ้นมาผสมขึ้นมาสิ่งแรกที่ต้องทราบก็คือ MSDS นะครับ Material Safety Data Sheet ก่อนที่เราจะทำงานหรือว่าเข้าใจว่าวัสดุนี้เนี่ยนะมันทำงานเป็นส่วนประกอบชิ้นไหนเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันมีคุณสมบัติอะไรใน Material Safety Data Sheet จะเป็นเอกสารที่ติดมากับวัสดุทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับคอมโพสิตแมทเทอเรียลจะเป็นตัวบ่งบอกว่าวัสดุนี้ถ้าเกิดว่าได้ถูกสัมผัสกับร่างกายมนุษย์หรือว่าปฏิกิริยาหรือว่าทำให้เกิดการระคายเคืองจะต้องรับการปฐมพยาบาลอย่างไรเพราะมันคือสารเคมีนะครับเช่นเรซินที่เราจะกล่าวต่อไปด้วยมาในรูปแบบของเหลวนะครับมีกลิ่นแล้วก็เป็นไอถ้าเราหายใจเข้าไปก็อันตรายนะครับใน MSDS ก็จะบอกว่าจะต้องทำอย่างไรหรือว่าจะต้องป้องกันอย่างไรสิ่งแรกก็คือ PPE นะครับ Personal Protection Equipment จะเป็นพวก Safety Glass ก็คือแว่นนะครับป้องกันไอระเหยแล้วก็ป้องกันการกระเด็นแล้วก็หรือว่าเป็นฝุ่นเป็นผงนะครับที่สามารถลอยมาเข้าตาได้ Respirator ก็คือป้องกันฝุ่นหรือกลิ่นที่จะเข้าไปหายใจเข้าไปนะครับ dust mask ป้องกันฝุ่นแล้วก็แน่นอนครับถุงมือครับเราไม่สามารถสัมผัสวัสดุคอมโพสิตใดๆได้ด้วยมือเปล่าอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นคอมโพสิตคือสารเคมีเราต้องระวังให้มากเป็นการผสมครับหรือเรียกว่า inhomogeneous

อินโฮเจเนสก็คือมันเป็นส่วนประกอบที่สามารถมองเห็นว่ามันยังไม่ผสมกันนะผมขอยกตัวอย่างง่ายๆอย่างหนึ่งครับก็คือการผสมคอนกรีตที่เสริมเหล็กนะคอมโพสิตจะประกอบด้วยวัสดุ2ชนิดขึ้นไปจะเป็น3หรือ4ก็ได้นะครับชนิดแรกเนี่ยก็จะเป็นไฟบรัสแมทเทอเรียลไฟบรัสก็คือเป็นเส้นนะครับการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กก็คือไฟบรัสแมทเทอเรียลแต่พอดีว่ามันเป็นเหล็กนะครับก็ถือว่ามันเป็นเส้นถ้ามันเป็นเส้นแล้วก็คือเหมือนกับเป็นเส้นไฟเบอร์นั่นเองแต่ในเครื่องบินจะเป็นไฟเบอร์กลาสจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หรือโบรอนนะครับแล้วก็มีอีกหลายชนิดซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในการรับน้ำหนักหรือรับโหลดแบริ่งแต่การที่จะรับน้ำหนักได้นั้นจะต้องมีส่วนเสริมก็คือเมทริกซ์ต่อไปเราก็จะเรียกว่าเป็นเรซินหรืออีพ็อกซี่นะครับมันก็คือกาวที่เราคุ้นเคยกันนะครับผสมออกมาแล้วเนี่ยนำมาใช้งานเนี่ยมันมีความแข็งมากมันก็เป็นส่วนดีที่จะไปช่วยให้ fibrous material เนี่ยหรือ fiber glass เนี่ยเส้น fiber glass เนี่ยยังคงสามารถอยู่คงรูปที่ได้วางเอาไว้เช่นในแนวตรงในแนวเอียงในแนวเฉียงเป็นการยึดมันไม่ให้มันเคลื่อนที่ไปไหนครับมันก็จะรับแรงได้ดีที่สุดผมขอมาพูดถึง metal bonding กันก่อนนี่ก็คือกาวนะครับเราใช้โลหะเป็นส่วนประกอบหลักของเครื่องบินมานานพอสมควรปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือการยึดโลหะเข้าด้วยกันมันมักจะเกิดคอร์โรชันหรือว่ามันมักจะเกิดปัญหาในการยึดเกาะวัสดุแต่ละชนิดเราก็เลยมีวิธีการอย่างหนึ่งเราใช้ adhesive นะครับหรือ matrix ก็คือเป็นกาวนั่นเองติดโลหะเข้าด้วยกันนะฮะก็จะเป็นวิธีการหนึ่งเป็น bonding process ใช้กาวปกติเป็นเรื่องของ co-bonding หรือ exothermically นะครับก็คือว่าเราไม่มีความร้อนหรือว่าเราไม่ให้ความร้อนแก่มันคือทาไปเฉยๆที่อุณหภูมิห้องจะเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วมันก็แข็งตัวมันเองนะครับส่วน hot bonding ต้องใช้อุณหภูมิช่วยในการละลายบางส่วนของ adhesive ของกาวเนี่ยทำให้มันเหลวเมื่อมันเหลวแล้วมันก็จะแทรกซึมเข้าไปในบริเวณที่เราต้องการติดในพื้นผิวนั้นนะทำให้ adhesive bonding หรือความสามารถในการยึดเกาะยึดเหนี่ยวของโมเลกุลของกาวเนี่ยมันดีกว่าดังนั้นเราก็จะมีวัสดุที่ติดแน่นนะครับแล้วก็สามารถรับแรงได้ดีกว่านั่นเองถัดมาเป็นเส้นใยครับ reinforcement material หรือ fibrous materialที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆมากๆเลยครับที่ได้ยินจนคุ้นหูก็คือไฟเบอร์กลาสตามชื่อเลยครับไฟเบอร์กลาสมันเป็นใยครับเหมือนใยแก้วที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับเป็นกลาสคลอสก็คือว่ามันเกิดมาจากการนำเอาเหมือนกับพลาสติกหรือเส้นใยต่างๆนะครับมาดึงให้เป็นเส้นเล็กๆมากๆแล้วถึงเอามาถักทอเป็นผ้านะครับเป็นคลอสก็คือเป็นผืนนั่นเองจะเป็นลักษณะของกลาสแต่ละชนิดเรามี e-glass นะครับคือ borosilicate glass ก็เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งมี s-glass มี c-glass นะครับแล้วแต่ว่าวัสดุที่เหมาะสมในการสร้างชิ้นส่วนอากาศยานนั้นๆเนี่ยต้องการความแข็งแรงหรือว่าต้องการต้านการผุกร่อนหรือว่าความร้อนมากแค่ไหนนะครับไฟเบอร์กลาสก็จะทนความร้อนได้ในระดับหนึ่งคาร์บอนไฟเบอร์จะทนความร้อนได้ดีกว่านะครับบางที่เรียกว่ากราไฟต์มีความแข็งแรงสูงมากลักษณะก็คือจะเป็นออกสีค่อนข้างเทาๆนะครับเหมือนคาร์บอนนั่นแหละนะครับเหมือนถ่านคาร์บอนนั่นเองนะครับกลาสก็จะขาวๆใสๆนะครับส่วนเอรามิดไฟเบอร์เราจะคุ้นเคยในชื่อของเคฟลาร์นะครับเคฟลาร์นี่เป็นยี่ห้อครับจริงๆแล้วไม่ได้มีความหมายว่ามันคือวัสดุอะไรแล้วมันเป็นชื่อทางการค้าทีนี้ในการต่อมาเนี่ยเราก็มีหลายบริษัทที่สร้างเอรามิดไฟเบอร์ขึ้นมานะครับมันคือ aromatic
โพลิยามายด์ไฟเบอร์เป็นชนิดหนึ่งของเส้นใยนั่นเองซึ่งมีลักษณะเป็นสีเหลืองครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงถ้าเปรียบเทียบ3ชนิดนะครับไฟเบอร์กลาสคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็เอลามิดไฟเบอร์นี้กลาสนี่จะมีราคาที่ต่ำที่สุดมีความยืดหยุ่นได้ดีส่วนคาร์บอนมีความยืดหยุ่นได้น้อยมากก็คือมักจะทำเป็นแผ่นเรียบจะเป็นส่วนใหญ่ทำเป็นแผ่นโค้งเนี่ยทำได้ยากนะครับเพราะคาร์บอนเนี่ยมันเป็นลักษณะของเหมือนถ่านที่ถ้าเกิดมีการโค้งงอมากๆเนี่ยมันจะแตกหักได้ครับส่วนเอลามิดไฟเบอร์จะดีมากมันก็คือผ้าเป็นเส้นใยที่เหนียวนะครับและมีวัสดุอื่นๆอีกนอกจาก3ชนิดนี้นะครับก็คือโบรอนเซรามิกทังสเตนควอตซ์พวกนี้ก็เป็นเส้นใยอีกประเภทหนึ่งที่จะทนความร้อนได้ดีมากนะครับซึ่งก็จะมีราคาแพงซึ่งก็อาจจะมีน้ำหนักมากกว่า3ชนิดที่ได้กล่าวมาครับดังนั้นก็อาจจะเป็นส่วนประกอบในเครื่องบินที่ไม่มากเท่าไหร่ในภาพนี้เป็น characteristic ก็คือไฟเบอร์ที่มีครับที่ว่านั้นผมขอนำตัวอย่างที่เป็นคาร์บอนมานะครับเพราะว่าเห็นได้ชัดลักษณะก็คือเป็นลักษณะไฟเบอร์ฟอร์มเป็นเส้นที่เป็นม้วนเราสามารถจะม้วนเก็บได้เหมือนเส้นได้อย่างหนึ่งนะครับลักษณะเป็นไฟเบอร์โทก็คือเป็นม้วนอาจจะเป็นกลาสไฟเบอร์ก็มีครับคาร์บอนก็ม้วนได้ unidirectional tape ก็คือลักษณะมันจะเป็นการนำเอาเส้นไฟเบอร์เนี่ยนำมาเรียงกันให้เป็นแผ่นนะครับมีหน้ากว้างตั้งแต่2นิ้วขึ้นไปแล้วแต่การใช้งานสามารถจะแยกส่วนออกมาหรือฉีกออกมาตามความกว้างที่ต้องการใช้ได้ด้วยก็จะง่ายกว่าการนำเอาเส้นใยไฟเบอร์หรือไฟเบอร์โทเนี่ยนำมาเรียงกันนะครับเพราะว่าเขาทำมาให้แล้วว่าเป็นเทปก็จะมาเป็นลักษณะเป็นม้วนเช่นเดียวกันสิ่งที่ใช้มากที่สุดในการเริ่มต้นสร้างชิ้นส่วนอากาศยานก็คือ continuousfabric หรือว่าเป็นผ้านะครับเป็นผืนนั่นเองเป็นม้วนทอมาเป็นม้วนเลยมีทั้งลักษณะ unidirectional ก็คือไม่มีการถักทอทางด้านขวางจะเป็นทางด้านยาวอย่างเดียวแต่การใช้งานแล้วก็การ handling จะยากเพราะว่าตัวมันจะแตกหรือฉีกออกจากกันได้ง่ายนะครับต้องค่อยๆทำงานกับมันหรืออีกลักษณะหนึ่งเป็น bidirectional ซึ่งก็จะเป็นเหมือนผ้าเสื้อผ้าเรานี่แหละครับที่ทอออกมาเนี่ยแต่แทนที่จะเป็นใยผ้าก็เป็นใยไฟเบอร์แทนที่ต้องการจะมีลายหลายๆอย่างที่แตกต่างกันตามความต้องการการใช้งานครับเป็นแบบ plain เป็นแบบ plain ก็คือธรรมดานะครับ plain ก็คือการถักแบบขึ้น1ลง1นะเป็นผืนนะซึ่งจะมีความแข็งแรงมากที่สุดเพราะว่ามีเส้นใยไฟเบอร์ที่ค่อนข้างจะแน่นนะครับนะเมื่อเปรียบเทียบกับแบบอื่นๆมีแบบ crowdfoot satin หรือว่า satin weave นะครับก็คือเป็นการขึ้นลายที่มีการสลับระหว่างในแต่ละเส้นผมขอพูดถึง fabric terminology ก่อนการเรียกขานครับนะเราจะได้เข้าใจเวลาพูดถึงแต่ละส่วนของผ้าเราเริ่มต้นกันที่ filaments ก็คือว่าเป็นเส้นที่เล็กที่สุดของเส้นใยอาจจะเล็กถึงขนาด3ไมครอนนะครับเล็กมากๆนี่คือสิ่งที่เป็นอันตรายครับเพราะว่า3ไมครอนเนี่ยเป็นฝุ่นที่เราแทบจะมองไม่เห็นถ้าเกิดว่ามีการตัดหรือว่ามีเศษที่ลอยอยู่ในอากาศเราจึงต้องใส่แมสก์ไว้ตลอดเวลาเส้นเล็กๆ เมื่อนำมารวมกันจะกลายเป็นสแตรนด์เมื่อม้วนแต่ละสแตรนด์ถักเรามาม้วนกันก่อนเป็นเส้นได้เส้นใหญ่นะครับเราเรียกว่าโทสหรือว่าเรียกว่ายานดังนั้นเราจะเอาเส้นพวกนี้เอามาถักทอเป็นผืนอีกทีหนึ่งนะครับเราจะมี
สิ่งที่เรียกว่า

Warp นะครับกับ Fill มี2 อย่างเรามาดูภาพตัวอย่างตรงนี้กันภาพนี้เป็นม้วนของผ้านะครับซึ่งถูกคลี่ออกมาเนี่ยทางด้านความยาวเนี่ยเราจะเรียกว่า Warp นะครับทางด้านความยาวเนี่ยจะยาวมากๆเลยส่วนทางด้านขวางเนี่ยเรียกว่า Fill เพราะว่ามันจะเป็นเส้นใยที่วิ่งขวางนะครับฟิลก็คือเติมเข้าไปนะแทนที่จะเป็น unidirectional ก็จะเป็นฟิลเติมเข้าไปเป็น bidirectional เราก็จะมีขอบนะครับเรียกว่า selvage ก็คือขอบผ้าทั้งสองข้างเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้เพราะว่ามันมีการเลี้ยวกลับมาของฟิลเวลาเราดูผืนผ้าที่ทอกมานะครับเราจะสังเกตว่าที่ขอบเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะตัดทิ้งไปเรามีคำที่ยังไม่พูดถึงอยู่ก็คือ warp face fill face นะครับ face แปลว่าด้านของมันใช่ไหมมันจะมีด้านหน้ากับด้านหลังครับของผ้าเราต้องเลือกใช้งานด้วยว่าจะนำด้านไหนเนี่ยออกด้านนอกเพราะว่าแต่ละด้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็น plain weave เนี่ยมันไม่เป็นไรมันเหมือนกันทั้งสองด้านใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นลายอื่นๆมันก็จะมีความแตกต่างกันแล้วนะเนื่องจากต่อไปเนี่ยเราจะพบว่าคอมโพสิตสิ่งที่เราต้องการก็คือเชฟที่มันประหลาดนะครับ irregular shape นี่คือข้อได้เปรียบในเรื่องของการนำเอาผ้าเนี่ยมา lay up ในโมที่มีรูปทรงแตกต่างกันมีความโค้งมีมุมแล้วก็มีเหลี่ยมนะครับตรงนี้ก็เลยจำเป็นที่ต้องทราบว่าฝั่งด้านไหนของผืนผ้าที่นำมาใช้งานส่วนใหญ่เฟสนี่ก็คือเราจะนำหน้าของมันเนี่ยไว้ด้านนอกสุดนะครับให้มันเหมือนกันทั้งสองฝั่งเราก็จำเป็นต้องทราบด้วยเราจะมองออกครับดังตัวอย่างตรงนี้นะครับนี่คือ weave style ก็คือในเรื่องของรูปร่างของมัน plain weave นะครับเป็นลักษณะปกติเหมือนการทอผ้าที่ขึ้นเส้นหนึ่งนะครับข้ามเส้นหนึ่งแล้วก็ลงไปเส้นหนึ่งจะเหมือนกันดังนั้นด้านฟิลกับด้านวาร์ปจะเหมือนกันกลับด้านสองด้านก็ไม่มีความแตกต่างผมขอให้มาดูลายทางขวามือสุดเรียกว่าทวิลนี่คือเป็นลายแบบถ้าเป็นบ้านเราเขาเรียกว่าลายสองนะครับนะเป็นการทอผ้าเนี่ยแบบลายสองก็คือข้าม2เส้นนะครับแล้วก็ลอดไป2เส้นนั่นเองจะมีช่องระหว่างกลางเส้นอยู่3ช่องลักษณะของมันก็จะมีเหมือนกับสีขาวกับสีดำนะครับถ้าเรามองดูให้ดีเนี่ยเราจะพบว่าจะมีส่วนของสีขาวเนี่ยที่เป็นวาร์ปอยู่สีดำจะเป็นเส้นขวางเป็นฟิลนะครับทวิลวีฟนี่ก็จะเหมือนกันทั้ง2ฝั่งเช่นเดียวกันก็ไม่เป็นไรครับในการเลือกใช้งานแต่ถ้าเป็น4 harness 5 harness หรือว่า8 harness นะครับจะแตกต่างกันเรามาดู4 harness ก่อนด้านหน้าของมันนี้เราถือว่าด้านหน้าก็แล้วกันนะครับเพราะเราเห็นนะเรามองเห็นเราจะเห็นว่าเส้นสีดำเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีพื้นที่มากกว่าเส้นสีขาวเยอะเห็นไหมครับนี่เส้นสีดำมันเป็นฟิลใช่ไหมครับตรงนี้ก็เรียกว่าฟิลเฟสถ้ากลับด้านกันเนี่ยเราจะเห็นเส้นสีขาวพื้นที่สีขาวที่มากกว่าเช่นเดียวกันกับ5 harness แล้วก็8 harness นะครับ8 harness เราจะเห็นได้ชัดมากพื้นที่สีดำนี่เยอะมากเลยนะครับทีนี้8 harness เนี่ยเราเรียกว่าสตินมีความแตกต่าง2ฝั่งอย่างชัดเจนเวลาเรานำมาขึ้นรูปครับขึ้นรูปโมที่เป็นลักษณะโค้งกลมอย่างเช่นด้านหน้าครับโนสด้านจมูกของเครื่องบินนะครับส่วนหัวครับนะจะมีความโค้งมากก็จะใช้สตินวีฟนะครับหรือ8 harness เพราะว่าตัวมันสามารถให้ขยายตัวของมันได้นะครับสามารถดึงให้ย่นดึงให้ยืดหรือว่าพยายามจัดรูปทรงได้ดีกว่า plain weave มาก plain weave จะเหมาะกับการขึ้นรูปที่มีความโค้งไม่มากนักทีนี้เรามาดูชนิดครับชนิดของ product หรือว่าชิ้นงานสุดท้ายเนี่ยที่เราจะพบเห็นจะแบ่งได้เป็น2ประเภทครับก็คือ solid lamin

กับแซนด์วิชตี้โซลิดลามิเนตตามชื่อครับชิ้นงานจะเป็นชิ้นที่ตันๆ นะครับเป็นโซลิดเลยเป็นเนื้อของไฟเบอร์เนี่ยทั้งชิ้นโซลิดลามิเนตจะมีความแข็งแรงสูงมากจะประกอบไปด้วยเส้นใยไฟเบอร์เนี่ยหลายชั้นนะครับตั้งแต่2 3 4ขึ้นไปอาจจะถึง20ชั้นเลยแต่สามารถจะทำออกมาได้มีความหนาเนี่ยที่ไม่มากนักนะครับซึ่งจะเป็นส่วนประกอบที่รับแรงมากๆนั่นเองส่วนแซนด์วิชแอสเซมบลีเนี่ยเรามาดูภาพทางขวามือกันนิดนึงครับจะเห็นว่าลักษณะมันเหมือนกับเป็นกระดาษครับที่เป็นรูๆนะที่เป็นลักษณะสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยจงใจให้เกิดโพรงอากาศขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นแกนครับอยู่ข้างในแซนด์วิชแอสเซมบลีนะครับถ้าเราพอจะนึกออกเนี่ยเรานึกถึงกล่องกระดาษนะครับกล่องกระดาษปกติทั่วไปที่เรานำมาใส่ของไปรษณีย์เนี่ยนะครับส่งไปรษณีย์เนี่ยมันจะมีลักษณะที่เป็นพิเศษก็คือมันเป็นเหมือนกับลอนลูกฟูกข้างในแม้ว่ามันจะเป็นกระดาษก็ตามนะครับลักษณะนี้เรียกว่าแซนด์วิชแอสเซมบลีนะครับแต่ว่ากระดาษเนี่ยมันก็รับน้ำหนักได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมครับแต่เราก็พบว่ากล่องที่เป็นลูกฟูกอย่างไรก็ดีเนี่ยจะมีความแข็งแรงกว่ากล่องกระดาษที่เป็นแผ่นปกติอย่างแน่นอนต่อให้มีความหนาแค่ไหนนะครับกระดาษนะครับก็สู้กระดาษบางๆที่มีแกนข้างในเนี่ยเป็นลูกฟูกไม่ได้ลักษณะเดียวกันครับแซนด์วิชแอสเซมบลีก็คือการนำเอาแกนหรือว่าไส้ในนะครับระหว่างโซลิดลามิเนตที่เป็นเฟสทั้งสองฝั่งเนี่ยนะช่วยลดน้ำหนักแต่เราต้องการความหนาอยู่นะครับเรียกว่า core material ส่วนลามิเนตเฟสก็คือด้านบนเนี่ยด้านนอกแล้วกันนะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะเป็นไฟเบอร์กลาสปกติอาจจะเป็นอลูมิเนียมที่ใช้adhesive bonding ติดกาวเข้าไปกับ core material ก็ได้ครับcore material อาจจะเป็นอลูมิเนียมฮันนี่คอมก็คือลักษณะเหมือนกับรังผึ้งครับเป็นหกเหลี่ยมนะครับเราก็ค้นพบว่าลักษณะการสร้างช่องที่เป็นลักษณะหกเหลี่ยมจะรับน้ำหนักได้ดีจะมีบริษัทหนึ่งครับชื่อ Nomex นี่ก็เหมือนกันนะครับเราก็เลยเรียกติดปากว่าเส้นแกนกระดาษที่เป็นลักษณะฮันนี่คอมเนี่ยเราอาจจะเรียกติดปากว่าโนเม็กซ์กันไปหมดนะครับอาจจะเป็นกระดาษหรือว่าเป็นไม้ก็ได้ดังนั้นนี่ผมก็พบว่าน่าจะมีสิ่งเดียวนะครับที่มาจากธรรมชาติก็คือไม้นะครับไม้บาลซ่าที่นำมาทำเป็นคอร์มัตเทียลของคอมโพสิตที่เหลือทั้งหมดก็เป็นวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นโฟมหรือจะเป็นโทโมพลาสติกทั้งหมดเลยเรามาดูฮันนี่คอมแมทเทียลกันฮันนี่คอมคอร์ก็คือว่าแกนข้างในของมันนะครับก็จะมีอยู่3แบบใหญ่ๆนะครับแบบเฮกซาคอร์ก็คือฮันนี่คอมก็คือเป็นตามภาพทางซ้ายมือนี่เป็น6เหลี่ยมครับซึ่งเซลล์ทางขวางกับทางยาวนะครับเซลล์วิดกับเซลล์เลงเนี่ยมันจะเท่าๆกันก็คือเหลี่ยมของ6เหลี่ยมเนี่ยจะต่อกันอย่างสมอย่างสวยงามเลยเขาจงใจครับว่าลักษณะของเฮกซ์คอร์เนี่ยใช้กับพื้นผิวที่เรียบที่มีความโค้งน้อยความยืดหยุ่นของ6เหลี่ยมเนี่ยมันก็ยืดหยุ่นได้ไม่มากนักครับแต่จะสร้างความแข็งแรงได้มากที่สุดถัดมาเป็น OX เราเรียกย่อๆ OX ซึ่งมาจากคำว่า Over Expanded Core ลักษณะของมันเรามาดูนะครับเราเห็นว่าทางด้านความกว้างเนี่ย Cell Width เนี่ยมันดูเหมือนกับมันจะยาวกว่าทางด้านเลนส์ตรงนี้มันเอื้อประโยชน์ในเรื่องของความยืดหยุ่นครับในการดึงในการบิดในการทำให้มันมีความโค้งได้ดังนั้น OX Core เนี่ยจะเริ่มงอได้ดีในระดับหนึ่งแล้ว
เนื่องจากตัวรูปทรงหกเหลี่ยมเนี่ยมันไม่สมมาตรกันเท่าไหร่นะครับทางด้านความยาวกับความกว้างเนี่ยมันสามารถดึงให้เบี้ยวได้ส่วน flex core เนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งครับ flex นี่ตามชื่อเลยก็คือว่าเกิดมาเพื่อให้สามารถยืดหยุ่นได้มากสามารถม้วนเป็นวงกลมนะครับนะถ้ามีรัศมี radius ที่ไม่น้อยจนเกินไปเนี่ยทำได้เลยนะครับเพราะว่ารูปทรงของมันเนี่ยมันไม่ได้เป็นหกเหลี่ยมอีกต่อไปแล้วนะครับมันจะมีความโค้งเนี่ยเหมือนกับเป็นพลีทเป็นลอนเนี่ยทีนี้ความสามารถในการยืดหยุ่นแล้วก็ย่นเนี่ยจะมากกว่านะครับมากกว่าอีก2แบบเรามาดูเรื่องของเมทริกซ์เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของไฟบรัสแมทเทอเรียลกับคอร์แมทเทอเรียลไปแล้วเราจะยึดไฟบรัสกับคอร์แมทเทอเรียลเนี่ยได้เนี่ยก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเมทริกซ์ซึ่งมันก็คือกาวนั่นเองครับเราใช้มากที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องของเรซินจะเป็นโพลีเอสเตอร์เรซินอีพ็อกซี่เรซินหรือเป็นชนิดอื่นที่มีอีกมากมายนะครับนะขึ้นอยู่กับความต้องการหรือความรวดเร็วหรือการใช้งานที่หน้างานอย่างเช่นใช้ในงานซ่อมนะครับเราต้องการให้เรซินเนี่ยมันเคียวหรือว่ามันแข็งตัวเนี่ยใช้เวลาน้อยนะครับเราก็เลยต้องมีเรซินหลายๆชนิดทีนี้วิธีการก็คือว่ามันก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนใหญ่จะเป็น two parts ก็คือว่าจะมีเนื้อของมันเนื้อเรซินในภาพนี้ถังที่ใหญ่นะครับผมเรียกเป็นถังแล้วกันถังที่ใหญ่เนี่ยก็เราก็พอเดาได้ว่ามันก็คือเนื้อเรซินนั่นเองตัวมันก็จะเป็นของเหลวครับส่วนอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าฮาร์เดนเนอร์เราจะผสมตัวฮาร์เดนเนอร์เข้าไปในเรซินในปริมาณที่ทางผู้ผลิตได้ออกแบบไว้แล้วเราจะผสมมากหรือน้อยไปกว่านั้นเนี่ยได้เล็กน้อยเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าส่วนผสมไม่ถูกต้องเนี่ยความแข็งแรงสุดท้ายหลังจากที่มันแข็งตัวแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการมันอาจจะไม่มีความแข็งแรงมากพอนะครับสิ่งที่เราต้องทราบก็คือ shelf life มันเป็นสารเคมีครับสารเคมีก็มีอายุการใช้งานของมันดังนั้นแล้วผลิตออกมาเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดว่าเปิดมาใช้งานแล้วใช้ไม่หมดนะครับอาจจะต้องทิ้งหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้เปิดเลยหมดอายุได้ครับเนื่องจากสารเคมีมันเริ่มเสื่อมคุณภาพนั่นเองเราก็ต้องทิ้งอย่างเดียวครับพอร์ตไลฟ์ก็คือการผสม2ส่วนเข้าด้วยกันแล้วเราต้องรีบใช้งานหมายถึงว่ามันจะมีเวลาของมันนะครับบางชนิดใช้เวลาเพียง5นาทีเองก็แข็งตัวแล้วบางชนิดใช้เวลาถึง 2-3 ชั่วโมงก็เป็นได้นะครับนี่คือแล้วแต่สารเคมีหรือว่าชนิดของเรซินที่นำมาใช้งานครับนะทีนี้พื้นผิวที่ใหญ่ที่กว้างที่เป็นโมที่ต้องใช้เวลาในการเลย์อัพหรือในการขึ้นรูปแม่พิมพ์ที่ใหญ่อ่ะเราก็ต้องใช้เรซินที่มีพอร์ตไลฟ์เนี่ยที่นานหน่อยครับเพราะว่าจะได้มีเวลาในการทำงานที่เพียงพอมิฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแข็งตัวแล้วเราก็ควบคุมน้ำหนักได้ไม่ดีเราก็ไม่สามารถควบคุมในพื้นที่ที่เราต้องการทำให้มันบางเนี่ยก็ยากนะครับเลยเป็นเรื่องสำคัญนะครับวิธีการครับวิธีการผสมเราจะเรียกว่า wet layupwet layup ก็คือมันเปียกนั่นเองตามชื่อเลย layup ก็คือนำเอาเรซินเนี่ยมาทาบนเส้นใยจะเป็นเส้นใยที่ไม่ใช่ผ้าก็ได้หรือเป็นเส้นใยที่เป็นผืนผ้านะครับเรียกว่า wet layup เราก็จะใช้เรซินผสมกับ hardener เราต้องมีภาชนะใส่เรซินไว้ก่อนผสมฮาร์เดนเนอร์ลงไปทีหลัง
มันจะทำปฏิกิริยากันแล้วก็มันจะมีความร้อนเกิดขึ้นนะครับความร้อนนี้ถ้าเกิดเราผสมฮาร์ดเดนเนอร์เข้าไปมากเกินไปเนี่ยอาจจะร้อนถึงขนาดแก้วที่เป็นพลาสติกเนี่ยละลายได้เลยครับถ้าเป็นแก้วกระดาษเนี่ยเคยมีเหตุติดไฟขึ้นมาด้วยเพราะว่าผสมส่วนผสมที่ไม่ถูกต้องครับทีนี้เมื่อผสมมาแล้วเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าส่วนผสมเนี่ยที่ทางโรงงานเขาออกแบบมาเนี่ยให้ผสมโดยน้ำหนักหรือว่าปริมาตรไม่เหมือนกันนะครับต้องเคร่งครัดกับเรื่องนี้มากผสมให้เรียบร้อยอาจจะต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ดูดเอาฟองออกไปด้วยนะก่อนที่จะใช้วิธีการเลย์อัพต่อไปนะครับเมื่อผสมกันแล้วก็ก่อนที่จะนำมาใช้งานครับมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าฟิลเลอร์บางครั้งเราไม่ต้องการน้ำหนักที่มากจนเกินไปนะครับเรซินเนี่ยเป็นตัวเพิ่มน้ำหนักของคอมโพสิตโปรดักต์เลยเพราะว่ามันเป็นของเหลวนะครับเมื่อแข็งตัวแล้วเนี่ยมีความหนาแน่นสูงนะเราก็เติมฟิลเลอร์เข้าไปฟิลเลอร์นี่ก็คือวัสดุอื่นๆที่เราเติมเข้าไปให้มันไปกินพื้นที่ของเรซินนั่นเองไปลดน้ำหนักครับฟิลเลอร์นี่เราเติมเข้าไปได้ในปริมาณหนึ่งเท่านั้นเราจะเติมเข้าไปให้เยอะๆมากๆเลยให้มันเบาเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าเรซินก็จะสูญเสียความสามารถในการจับตัวกับไฟเบอร์ได้นะครับจะมีสัดส่วนที่พอเหมาะอยู่กับในแต่ละชนิดในแต่ละแบบเรามาดูฟิลเลอร์กันคือลักษณะมันอาจจะเป็นเหมือนกับเส้นไฟเบอร์ช็อปไฟเบอร์เนี่ยหรือเราเรียกว่าฟล็อกซ์หรือคอตตอนฟล็อกซ์ก็คือการนำเอาไฟเบอร์ครับนำมาตัดเป็นเส้นสั้นๆแต่ว่าเขาจะมีวิธีการที่ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าถ้ามาตัดนี่มันก็คงจะเหนื่อยมากเขาก็จะทำออกมาเป็นคอตตอนฟล็อกซ์เลยซึ่งมันเป็นเส้นของไฟเบอร์ที่เหมือนกับเส้นไฟเบอร์ที่เรานำมาเป็นเมนไฟบรัสแมทีเรียลเช่นกลาสไฟเบอร์นะครับคอตตอนฟล็อกซ์ก็จะเป็นกลาสเหมือนกันหรือจะเป็นลักษณะของโซลิดไมโครสเฟียร์โซลิดไมโครสเฟียร์ก็คือมันเป็นเม็ดคล้ายๆกับแป้งนะครับมันเล็กมากๆมันเป็นผงแป้งเลยแต่ตัวมันจะมีน้ำหนักเบาเมื่อผสมลงไปแล้วเนี่ยตัวมันจะไม่เปลี่ยนรูปทรงคือมันจะไม่ซึมเข้าไปกับเรซินมันก็จะคงรูปอยู่นะครับแล้วก็จะได้มาเป็นซินแทคติกโฟมทีนี้ก็จะไปลดปริมาณของเรซินที่ใช้ก็จะกลายเป็นโซลิดไมโครสเฟียร์ไปแทนนะครับเจ้าตัวนี้บางครั้งเนี่ยเราเรียกว่าไมโครบอลลูนเพราะว่าข้างในของมันกลวงครับแม้ว่ามันจะเป็นแป้งเล็กๆก็ตามนะครับเราก็มองไม่เห็นแต่ว่าข้างในมันกลวงถ้าเกิดว่าเราผสมเข้าไปเยอะก็จะทำให้น้ำหนักเบาขึ้นได้มากครับวัสดุถัดมาได้ถูกพัฒนาขึ้นเราเรียกว่า pre-preg นะครับมันมาจากคำว่า pre-impregnated ก็คือมีการนำเอาเรซินเนี่ยบางส่วนเนี่ยเข้าไปเคลือบไฟเบอร์ไว้ก่อนแล้วนะครับในระดับหนึ่งนะครับซึ่งเรซินเนี่ยมันมีการแข็งตัวมาในระดับหนึ่งแต่ยังคงสามารถละลายได้ในอุณหภูมิที่สูงนะครับเส้นใยอาจจะเป็นกลาสอาจจะเป็นคาร์บอนหรือเป็นเอรามิดไฟเบอร์ซึ่งตัวมันนะครับภาพนี้ครับเป็นลักษณะของคาร์บอนไฟเบอร์ที่ฉาบด้วยเรซินมาแล้วเราไม่ต้องเติมเรซินเพิ่มเข้าไปเลยเมื่อให้ความร้อนนะครับเรซินที่ฉาบออกมาแล้วเนี่ยฉาบติดไว้อยู่แล้วเนี่ยมันจะละลายครับทีนี้มันก็จะเป็นกาวถ้าเราต้องการสร้าง product ที่มีความหนาเช่น5ชั้น8ชั้นเราก็นำเอาวัสดุ prepreg เนี่ยมาทับซ้อนกันได้เลยนะซึ่งผ
ผมจะได้พูดต่อไปว่าทำอย่างไรให้มันละลายได้นะครับ

ลักษณะของมันเนี่ยอาจจะเป็นยูนิdirectional fiber ด้วยก็คือเป็นลักษณะเป็นเส้นเทปที่กว้างเป็นม้วนนะเป็น glass fiber ด้วยก็ได้นะครับลักษณะของมันก็คือว่ามันก็จะเหนียวๆแล้วก็จะต้องเก็บไว้ในตู้เย็นหรือว่าเก็บไว้ในช่องแช่แข็งก่อนจะนำมาใช้งานก็ต้องนำมารอไว้อุณหภูมิข้างนอกก่อนนะครับรอให้อุณหภูมิมันไม่แข็งละไม่เกิดเป็นน้ำแข็งมันอ่อนตัวลงถึงจะใช้งานได้ไม่งั้นมันก็แข็งมากเราก็ไม่สามารถจะดัดงอให้เป็นรูปทรงต่างๆที่เราต้องการได้นะครับแล้วก็วัสดุเช่นคาร์บอนเนี่ยถ้าเกิดมีความเย็นเกิดขึ้นเนี่ยถ้างอมากเนี่ยตัวมันก็จะหักได้เหมือนกันพรีเพล็กก็มีลักษณะเป็นเอรามิดไฟเบอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้ววัสดุพรีเพล็กพวกนี้สามารถผสมกันได้นะครับก็คือการทำโซลิดลามิเนตเนี่ยไส้ในพื้นข้างในอาจจะเป็นกลาสข้างนอกอาจจะเป็นคาร์บอนอาจจะเป็นเอรามิดก็ได้นะครับเพื่อป้องกันการกระแทกเพราะว่าเอรามิดไฟเบอร์เนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีมากในเรื่องของความยืดหยุ่นแล้วก็ป้องกันการกระแทกหรือ impact นะครับมี impact tolerance สูงเลือกใช้ได้ครับวิธีการทำงานกับ Pre-Preg ก็คือเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า Autoclave ครับ Autoclave เนี่ยมันคือเตามันเป็นเตาอบที่ใหญ่เป็นเตาอบที่สามารถควบคุมทั้งอุณหภูมิแล้วก็ความดันได้ในการที่จะทำให้เรซินมันละลายนะครับก็ต้องใช้ความร้อนที่สูงมากนะครับอาจจะ300 400หรือ700องศาเซลเซียสเลยแล้วก็ให้ความร้อนกับมันเป็นเวลาหนึ่งช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ลดค่อยๆลดอุณหภูมิลงแล้วตัวมันก็จะเริ่มเคียวก็คือเริ่มแข็งตัวนั่นเองแล้วก็มีการซีลอย่างดีนะครับตู้อบเนี่ยจะเป็นตู้อบที่ไฮเพรสเชอร์ก็คือมีการอัดอากาศเข้าไปกดทำให้Pre-Preg เนี่ยติดอยู่กับตัวโมลหรือว่าแม่พิมพ์ที่ต้องการนะครับแล้วก็อาจจะใหญ่มากขนาดที่เครื่องบินทั้งลำเนี่ยลำตัวเนี่ยฟิวสลาดเนี่ยเข้าไปได้เลยเพราะว่าตอนนี้การสร้างฟิวสลาดนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็น Pre-Preg ทั้งตัวเลยก็มีนะครับวัสดุที่ผมได้เอ่ยถึงว่าแกล GLARE ตอนแรกนะครับนะมันคือ glass laminate aluminum reinforced epoxy ตามชื่อเลยก็คือมันจะมี glass fiber laminate ก็คือวางอยู่บนอลูมิเนียมก็คือมีการผสมผสานระหว่างแผ่นอลูมิเนียมอะลอยนะครับในตระกูล2024เนี่ยเป็นแผ่นอลูมิเนียมที่ถูกรีดจนบางมากๆนะครับบางกว่า 0.3 มิลลิเมตรด้วยซ้ำไปก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งของคอมโพสิตแมทเทอเรียลแทนที่จะเป็นไฟเบอร์ทั้งหมดเราได้นำข้อดีครับของอลูมิเนียมอลลอยมาเพราะมันยังคงมีความแข็งแรงอยู่มากเปรียบเทียบกับน้ำหนักนะครับนำมาเป็นส่วนหนึ่งก็คือสอดเข้าไปในระหว่างนะครับกลาสepoxy laminate ด้วยทีนี้ product ที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็มีข้อได้เปรียบก็คืออย่างแรกเลยก็คือ corrosion resistant เพราะว่ามันเป็น composite material ครับ composite material อ่ะมันไม่ใช่โลหะแต่ว่าข้อดีของโลหะเราก็นำมาใช้ด้วยก็คืออลูมิเนียมใช่ไหมครับก็ยังคงมีน้ำหนักเบาร่วมกันด้วยทีนี้มีการพัฒนาขึ้นมามีการนำมาใช้ใน Airbus A380 นะครับทำให้พบว่าลดน้ำหนักไปได้ถึง15ตันแล้วก็ถ้าเกิดมาเปรียบเทียบกันกับอลูมิเนียมที่ใช้ในการสร้างเครื่องบินรุ่นก่อนๆ นะครับนะในปริมาตรเดียวกันหรือพื้นที่เดียวกันความหนาเท่ากันเนี่ยจะมีน้ำหนักเบากว่าเนี่ยอาจจะมากถึง 30% ด้วยซ้ำสิ่งนี้ครับคือสิ่งที่

สิทธิ์ material เนี่ยได้เปรียบวัสดุอื่นๆแต่ว่าครับมีราคาที่สูงมากอาจจะสูงกว่าอลูมิเนียมอะลอยถึง5เท่าหรือมากกว่านั้นในการสร้างวัสดุชนิดเดียวกันแบบเดียวกันรับน้ำหนักได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าจะได้ประโยชน์ก็คือมันเบากว่านะครับซึ่งในระยะยาวเนี่ยมีการคำนวณด้านหลักเศรษฐศาสตร์ที่ดีมาแล้วนะครับในแต่ละไฟลท์เนี่ยน้ำหนักที่ลดลงไป15ตันก็สามารถจะสร้างกำไรรายได้มากเพียงพอที่จะไปครอบคลุมราคาที่เปลี่ยนจากอลูมิเนียมอลอยเนี่ยมาเป็นคอมโพสิตแมททีเรียลก็น่าจะได้นะครับข้อเสียอีกอันหนึ่งสิ่งที่ผมจะพูดก็คือกลับกลายเป็นว่าวัสดุคอมโพสิตที่นำมาสร้างเครื่องบินในระดับเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่นะครับได้เริ่มลดลงลดเปอร์เซ็นต์ในการนำมาใช้เนี่ยลดลงเนื่องจากพบว่าทุกวันนี้ครับเครื่องบินที่สร้างมาโดยวัสดุคอมโพสิตเมื่อหมดอายุการใช้งานแล้วก็ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลใดๆได้เลยวัสดุที่เป็นโลหะแม้ว่าจะเป็นอลูมิเนียมอลอยก็ตามทีไม่สามารถจะนำไปรีไซเคิลได้ทั้งหมด 100% แต่ในระดับหนึ่งก็นำไปใช้งานได้นะครับรีไซเคิลได้แต่ว่าคอมโพสิตยังไม่มีวิธีอื่นใดที่จะทำประโยชน์ไปได้มากดังนั้นแล้วผู้ผลิตจึงได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ครับว่าวันหนึ่งแล้วเนี่ยเครื่องบินที่ผลิตมาจากคอมโพสิตเนี่ยก็จะไม่ไปไหนจะอยู่บนโลกเราตลอดชั่วกาลปาวสานเพราะว่ามันทำลายไม่ได้ไงครับแปรรูปก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ทำประโยชน์อื่นๆก็ไม่ได้อีกเพราะว่ามันเป็นวัสดุที่เกิดมาจากมนุษย์มันเป็น synthetic material ครับในตอนนี้ผมก็ได้พูดถึง composite materialที่มีส่วนประกอบเป็นไฟเบอร์เป็นเรซินแล้วก็เป็นพรีเพล็กนะครับมีฟิลเลอร์ในตอนหน้าผมก็จะได้พูดถึงในเรื่องของฮาร์ดแวร์ threaded fastener bolt screw ครับในตอนนี้ผมจึงขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับ

0: ก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเรา สตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
0: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีเซนนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะขึ้นนะครับนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่2,000รอบนะครับ

0: ครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกล็ดสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกล็ดสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อ ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการ

จ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานทำจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: มีความจงรักภักดีคุณธรรมทุกพื้นที่ความดีทั้งวิทยาลัย
2: สว
1: ัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมที่กำลังรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านดาวเทียมในขณะนี้นะคะก็วันนี้ก็ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของเราเหมือนเดิมนะคะรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการนะคะเก่งมากเลยนะคะยังจำได้อยู่เสร็จแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเนื้อหาเรื่องใหม่ของเราครูมีคำถามก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาว่าเรื่องนี้เราเรียนเรื่องอะไรนักเรียนรู้จักคำว่าเทคโนโลยีไหมคะนักเรียนรู้จักคำว่าเทคโนโลยีเทคโนโลยีคืออะไรมีใครอยากจะตอบครูไหมค่ะนะคะมีคนอยากตอบค่ะ
4: เรื่องนี้เป็นการประยุกต์ใช้
5: ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ครับ
3: เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยกตัวอย่างเทคโนโลยีได้ไหมคะ
5: พวกโทรศัพท์
3: ทีวีโทรศัพท์ค่ะ
5: ทีวีตู้เย็นพวกนี
3: ้ตู้เย็นพวกนี้ช่วยในเรื่องอะไรรู้ไหมช่วยในอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันที่บ้านใครไม่มีเทคโนโลยีบ้างคะที่พกมาโรงเรียนมีโทรศัพท์กันไหมคะ
1: มี
3: ใครมีโทรศัพท์ยกมือขึ้นใครมีโทรศัพท์มีคนไม่มีใช่ไหมคะมีไหมคนไม่ยกแสดงว่าไม่มีใช่ไหมคะอันทุกคนเอามือลงเดี๋ยวครูจะถามใหม่ใครไม่มีโทรศัพท์ยกมือขึ้นแสดงว่าทุกคนมีโทรศัพท์ใช่ไหมคะวันนักเรียนนะคะเวลาครูถามแล้วบอกว่านักเรียนต้องยกมือให้ยกมือขึ้นนักเรียนก็ต้องยกมือนะคะนักเรียนเอามือไปแอบไว้ในเสื้อไม่ได้นะคะมันเป็นมารยาทของการเรียนการตอบคำถามนะคะทีนี้คำว่าเทคโนโลยีเนี่ยเรารู้แล้วทีนี้ครูอยากถามอีกคำหนึ่งคำว่าชีวภาพรู้จักคำว่าชีวภาพไหมคะมีคนหลายคนรู้จักนะคะแถวหน้าตอบหน่อยค่ะคนที่ถือไมค์อยู
6: ่หมายถึงสิ่งมีชีวิตค
3: ่
6: ะ
3: ชีวภาพหมายถึง
6: สิ่งมีชีวิต
3: ใช่ไหมคะ
7: ใช่
3: ไหมมีใครคิดว่าชีวภาพหมายถึงอย่างอื่นบ้างไม่มีแสดงว่าชีวภาพหมายถึงสิ่งมีชีวิตถ้าครูเอาสองคำนี้มารวมกันน่ะเทคโนโลยีชีวภาพน้องเค้กน้องเค้ก

0: ็กไหมฝั่งขวาถ้าครูเอาสองคำนี้มารวมกันคำว่าเทคโนโลยีคำหนึ่งคำว่าชีวภาพคำหนึ่งจะได้เป็นอะไรรู้ไหมคะลองตอบตามความคิดเราดูสิคะ
1: การประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตค
0: ่
1: ะ
0: ถูกต้องตบมือเพื่อนหน่อยค่ะเป็นการประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนเนื้อหาในตอนที่ชื่อว่าเทคโนโลยีชีวภาพกันนะคะแสดงว่าจริงๆแล้วพวกเราพอจะรู้จักเทคโนโลยีและก็เทคโนโลยีชีวภาพแล้วนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเจาะในเนื้อหาอีกนิดนึงนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ได้ห่างไกลจากชีวิตประจำวันสักเท่าไหร่เนื้อหาการเรียนรู้ในวันนี้ที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือ1ความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพนะคะ2ก็คือการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ3การคัดลอกพันธุ์หรือการโคลนนิ่งโคลนนิ่งรู้จักไหมคะใครอยากโคลนนิ่งตัวเองบ้างไหมน่าจะเรียนน่าจะเคยดูหนังวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการโคลนนิ่งเนาะเรื่องอะไรเขารู้จักไหมคะเรื่องอะไรนะมีการโคลนนิ่งจำไม่ได้จำไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะมีหลายภาคมากเลยตอนนี้นะคะเรื่องดังๆก็จะเป็นเรื่องผีชีวะนะครูชอบดูด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นเทคโนโลยีของเทคโนโลยีชีวภาพอีกทีหนึ่งก็คือมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านของการพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะก็คืออธิบายความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพได้แล้วก็บอกประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพนะคะอธิบายการคัดลอกพันธุ์หรือการโคลนนิ่งได้แล้วก็อธิบายเทคโนโลยีของเทคโนโลยีชีวภาพได้ว่ามันเป็นยังไงนะคะมีทุกหัวข้อแต่ในหัวข้อสุดท้ายเนี่ยครูไม่ได้เอามาทั้งหมดเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้มีเซอร์ไพรส์ตอนท้ายเซอร์ไพรส์ของครูเป็นรางวัลพิเศษตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเดี๋ยวได้เห็นกันว่ามันคืออะไรนะคะมาดูในส่วนแรกค่ะส่วนแรกของเราก็คือความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพอย่างที่ครูถามไปเมื่อกี้แหละคำว่าเทคโนโลยีคืออะไรคำว่าชีวภาพคืออะไรแล้วถ้าเอาสองคำนี้มารวมกันมันจะคืออะไรก็มีคนตอบได้ว่ามันคือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสิ่ง
2: ม
0: ีชีวิตนะคะเอามันมาดำเนินการโน่นนี่นั่นหลายๆรูปแบบสิ่งมีชีวิตเดี๋ยวนี้เขาเอามาทำอะไรบ้างคะเอามาตัดแขนตัดขาเอามาต่อหัวใจใหม่ได้ไหมคะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะมีการต่อเติมอวัยวะได้ไหม
2: ได
0: ้มีการใส่สารเข้าไปในสิ่งมีชีวิตหรือว่าใส่ยีนเข้าไปในสิ่งมีชีวิตได้ไหมคะได้เหล่านั้นเรียกเป็นเทคโนโลยีชีวภาพเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของเทคโนโลยีชีวภาพสรุปความหมายนิดนึงก็คือเป็นความรู้หรือวิชาการที่สามารถนำสิ่งมีชีวิตหรือผลผลิตของสิ่งมีชีวิตมาใช้หรือปรับเปลี่ยนประยุกต์เพื่อใช้ประโยชน์ก็คืออาจจะใช้ประโยชน์ทั้งในชีวิตประจำวันใช้ประโยชน์ทั้งในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั้นหรือใช้ประโยชน์เพื่อสร้างให้มันเกิดผลผลิตมากขึ้นก็ได้อย่างเช่นให้มันมีนมน้ำให้แกะมีน้ำนมมากขึ้นให้ผลไม้ออกลูกมากขึ้นใหญ่ขึ้นแบบนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีชีวภาพนะทั้งนั้นเกี่ยวกับทั้งพืชทั้งคนแล้วก็สัตว์นะคะตัวอย่างเทคโนโลยีชีวภาพในอดีตเราการใช้เทคโนโลยีชีวภาพแล้วนะบางคนบอกว่าคำว่าเทคโนโลยีชีวภาพมันน่าจะเป็นสมัยใหม่ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วในอดีตเราก็มีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพตัวอย่างเช่นตัวอย่างอะไรคะอันนี้เป็นโบราณไหมคะแบบนี
2: ้
0: หมักน้ำปลามีมานานหรือยังปลาล้งปลาร้าเราที่เรากินกันอยู่มีมานานแล้วใช่ไหมคะเหล้าเบียร์ไวน์นี่เขาก็ทำมาตั้งหลายร้อยปีแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยใช่ไหมแบบเล็กๆน้อยๆที่ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มากอย่างเช่นการตอนกิ่งแบบนี้ที่บ้านพ่อเคยตอนกิ่งมะนาวบ้างไหมบ้านใครทำสวนก็อาจจะมีนะคะตอนกิ่งผลไม้อย่างเช่นต้นฝรั่ง เอาไปปลูกต่อได้ไหมคะแบบนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของสมุนไพรก็เช่นเดียวกันเขารู้จักสมุนไพรกันมาก่อนหน้าเราอีกใช่ไหมเราเนี่ยมาเรียนรู้ทีหลังว่าสมุนไพรนี้รักษาโรคนี้โรคนั้นแต่คนที่รู้กันมาก่อนหน้าเราก็คือรุ่นปู่ย่าตายายหรืออดีตไปกว่านั้นอีกก็ได้แสดงว่าสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วในอดีตมาแล้วนะคะแล้วเราก็มีการศึกษาและพัฒนารูปแบบเพื่อให้มันสามารถที่จะเขาเรียกว่านำเทคโนโลยีมาใช้ได้สะดวกขึ้นช่วยให้มีวัฒนาการของเทคโนโลยีชีวภาพในทางที่พัฒนาการขึ้นนั่นเองนะคะถึงปัจจุบันนี้นะเราก็เลยเรียกเทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบันนี้ว่าเป็นเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ซึ่งความแตกต่างกันก็คือแค่สมัยใหม่เนี่ยมันก็จะใช้เทคโนโลยีที่ล้ำยุคล้ำแบบว่ามีความละเอียดมีการตัดต่อในระดับที่อดีตทำไม่ได้ใช่ไหมคะเรียกว่าเป็นสมัยใหม่เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะไปหมายถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการตัดแต่งสารพันธุกรรมเราผิวดำเราอยากให้ผิวขาวเราตัดแต่งผิวของเราตัดแต่งยีนได้ไหมคะเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขามีวิวัฒนาการถึงมีความสามารถขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็เรียกว่าไสยกรรมอะเนาะบางอย่างคือไสยกรรมแต่เราก็ไม่นิยมจะเอาทำเรื่องนี้มาทำกับมนุษย์สักเท่าไหร่เราก็จะไปทดลองในสิ่งมีชีวิตที่มีช่วงอายุไม่ยาวมากนักอย่างเช่นหนูเขาเรียกว่าหนูทดลองนะคะก็จะมีการตัดต่อยีนตัดต่อพันธุกรรมในหนูเพื่อนำผลนั้นมาใช้กับมนุษย์ต่อไปได้นะคะปันพวกนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ตัดต่อแล้วได้อะไรก็ได้ยีนช่วยรักษาโรคก็ได้ยีนช่วยให้เกิดความสูงเพิ่มขึ้นก็ได้ยีนวัคซีนได้ไหมเป็นยาวัคซีนก็ได้นะคะพวกนี้จัดอยู่ในเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่นะคะต่อไปก็จะเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในด้านที่เราคุ้นเคยด้านเกษตรด้านอุตสาหกรรมด้านการแพทย์พวกนี้นะคะมาดูตัวแรกก็คือในด้านของเกษตรกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในด้านเกษตรกรรมก็น่าจะเกี่ยวกับอะไรคะสิ่งมีชีวิตตัวไหนพืชและสัตว์เพราะว่าอยู่ในทางการเกษตรครูถามว่าพืชและสัตว์เนี่ยเราชอบคิดว่ามันเป็นการเกษตรมันเป็นอุตสาหกรรมได้ไหมเป็นได้ไหมอ่ะถ้าเราเลี้ยงวัวสักตัวหนึ่งสักเขาเรียกว่าสักฟาร์มหนึ่งแล้วเราส่งเนื้อมันออกไปขายมันจะมันก็จะกลายเป็นอุตสาหกรรมนะคะเพราะว่ามันต้องไปผ่านกระบวนการวิธีการชำแหละบ้างอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์อีกใช่ไหมคะแบบนี้แสดงว่าพืชหรือสัตว์เหล่านี้นอกจากจะอยู่ในเกษตรกรรมแล้วก็ยังอยู่ในอุตสาหกรรมได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์นะคะก็จะเป็นด้านของการเกษตรคือปรับปรุงสายพันธุ์ให้เราได้พันธุ์ที่ดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปของการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นพืชเนาะต้นนี้คือต้นกล้วยไม้ต้นกล้วยไม้มีหลายสายพันธุ์และกล้วยไม้บางสายพันธุ์มันหายากใช่ไหมคะการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยเหมือนกับไปเอาเศษเนื้อของมันมาแล้วก็มาผ่านกระบวนการในการเลี้ยงให้มันเจริญเติบโตนะคะในห้องแลบนะคะก็จะได้ต้นพันธุ์ที่มีอายุเขาเรียกว่าต่อสืบทอดพันธุกรรมของมันได้หรือพัฒนาการพันธุกรรมที่ดีขึ้นได้นะคะอันนี้อะไรรู้ไหมคะลิงรูปมันคือลิงสังเกตเห็นสีที่มุมเหลืองๆไหมเห็นไหมคะสีตัวนั้นรู้ไหมว่าคืออะไรมันเป็นลิงเรืองแสงค่ะมันคือลิงเรืองแสงตัวแรกของโลกค่ะนะคะเป็นการตัดต่อพันธุกรรมเขาเรียกว่าครั้งแรกในโลกที่ญี่ปุ่นนะคะทำพ่อแม่พันธุ์ของจ๋อเรืองแสงอันนี้เป็นหัวข่าวนะคะครูไปเอามานะคะซึ่งจริงๆแล้วก็มีเป็นการพัฒนาวิจัยที่ห้องแลบของประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในระดับโลกเลยเพราะว่าเขามีการดัดแปลงพันธุกรรมโดยการตัดต่อแล้วก็ถ่ายโอนนะคะนิวเคลียสของยีนในแมงกะพรุนค่ะแมงกะพรุนเรืองแสงไหมคะ แล้วเอามาใส่ในยีนของลิงตอนนี้กลายเป็นลิงเรืองแสงค่ะจริงๆแล้วการตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยไม่ได้มีอยู่แค่ในนี้นะมีเยอะมากเลยนะคะมีอีกสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดที่เขาทำการทดลองอยู่เพราะอันเนี้ยเพิ่งเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีสปีชีส์ใกล้เคียงกับมนุษย์เป็นกลุ่มไพรเมตอยู่ในสายพันธุกรรมเดียวกับมนุษย์ถูกไหมลิงอ่ะเป็นครั้งแรกที่สามารถตัดต่อยีนได้สำเร็จในสายพันธุกรรมที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ที่สุดนะคะก็เลยกลายเป็นข่าวดังแล้วก็ได้รับความสนใจเป็นพิเศษนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตรเหมือนกันอย่างเช่นเป็นการผสมพันธุ์ของวัวพันธุ์พื้นบ้านให้กลายเป็นวัวที่มีเนื้อเยอะขึ้นหรือมีนมเยอะขึ้นอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นทางด้านการเกษตรปลาตัวนี้ก็เหมือนกันเอาเรืองแสงจากแมงกะพรุนมาใส่ก็กลายเป็นปลาม้าลายเรืองแสงมันคือปลาม้าลายธรรมดาที่ไม่มีแสงนั่นแหละแต่ตัวของมันจะใสถูกไหมปลาม้าลายอ่ะเคยเห็นปลาตัวใสๆไหมคะเสร็จแล้วเขาก็ตัดต่อยีนตัดแต่งยีนหรือตัดแต่งพันธุกรรมมันซะโดยเอาพันธุกรรมของแมงกะพรุนค่ะในการเรืองแสงมาใส่นะคะก็กลายเป็นปลาม้าลายเรืองแสงสวยงามนะคะก็ได้ราคาในการค้าขายได้ด้วยในเชิงอุตสาหกรรมนะคะครูก็บอกว่าจริงๆแล้วพืชและสัตว์พวกนั้นมันส่งต่อไปในด้านของอุตสาหกรรมนะคะเขาก็เลยทำเพื่ออะไรเพื่อการค้าหรือเศรษฐกิจใช่ไหมคะนอกจากจะเลี้ยงในเกษตรแล้วก็ทำเพื่อการค้าหรือเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นต้องมีโรงงานต้องมีพนักงานต้องมีการกระบวนการเยอะขึ้นนะคะก็กลายเป็นอุตสาหกรรมตัวอย่างของทางด้านอุตสาหกรรมนะคะก็คือเกี่ยวกับถ่ายฝากตัวอ่อนตัวนี้บอกว่าเป็นการเพิ่มปริมาณและก็คุณภาพตัวอย่างของโคนมโคเนื้อนะคะสามารถที่จะไปเพิ่มปริมาณเนื้อปริมาณนมของมันได้แล้วก็เอามาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเนื้อแช่แข็งส่งออกหรือผลิตภัณฑ์ประเภทนมต่างๆนะคะที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้แหละนะคะในต่อไปก็คือการผสมเทียมอันนี้จะเป็นแค่พื้นฐานส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเราจะไปเจาะเนื้อหาอีกทีนึงนะคะการผสมเทียมเนี่ยก็จะมีทั้งผสมเทียมในสัตว์น้ำแล้วก็ผสมเทียมในสัตว์บกซึ่งเราบอกว่ามันผสมเทียมทั้งภายในและภายนอกนะคะแบบทำได้ทั้งสองแบบนะคะอะไรที่มีการผสมภายในแล้วถึงจะมีลูกมนุษย์ผสมเทียมได้ค่ะแต่เราจะใช้วิธีการเรียกอีกอย่างหนึ่งในส่วนของมนุษย์นะคะถ้าเป็นสัตว์เราจะใช้คำว่าผสมเทียมช้างวัวหมูสัตว์ใหญ่ทุกชนิดนะคะที่มีการผสมภายในพวกนี้สามารถที่จะทำการผสมเทียมการผสมเทียมเนี่ยจะเน้นไปที่สัตว์ประเภทที่มีลูกได้น้อยอย่างเช่นออกลูกได้ปีละตัวหรือครั้งละตัวแต่เราต้องการให้มีลูกทันใช้เราก็ต้องผสมในแม่หลายๆตัวใช่ไหมคะเพื่อมันมีลูกคราวเดียวได้เยอะๆนะคะออกมาจากแม่นะคะหลายๆตัวพร้อมๆกันเป็นรุ่นของมันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเป็นการทำเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของสัตว์บกและสัตว์น้ำเพื่อให้พอใช้ในทางเศรษฐกิจการส่งออกการกินการใช้การค้าขายต่างๆเพราะเป็นด้านอุตสาหกรรมนะคะอันนี้เป็นรูปตัวอย่างเดี๋ยวนี้จะไปอธิบายอีกทีนึงตอนผสมเทียมนะคะที่ผสมเทียมปลานะคะเขาทำยังไงไม่รู้ของบีบบีบบีบใช่ไหมบีบอะไรออกมาไม่รู้บีบอะไรออกมาเห็นเป็นน้ำน้ำต่อไปนะคะเกี่ยวกับพันธุวิศวกรรมตัวนี้ก็จะเป็นด้านของอุตสาหกรรมเหมือนกันนะคะจะเป็นเทคโนโลยีที่ทำการเคลื่อนย้ายยีนในสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์หนึ่งไปสู่อีกสายพันธุ์หนึ่งซึ่งบอกว่าจะทำให้สิ่งมีชีวิตอีกตัวที่โดนย้ายไปเกิดลักษณะตัวใหม่ขึ้นมาก็อย่างที่เป็นรูปเมื่อกี้ก็คือการอะไรนะคะการตัดต่อยีนในลิงใช่ไหมคะการตัดต่อยีนในปลาม้าลายพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าพันธุวิศวกรรมได้เหมือนกันนะคะเราบอกว่าตัวนี้นิยมนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ก็คือในด้านของอุตสาหกรรมการผลิตยานะคะยาวัคซีนแล้วก็ใช้ในอุตสาหกรรมการตรวจวินิจฉัยโรคนะคะเป็นการนำยีนของสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปใส่สิ่งมีชีวิตหนึ่งซึ่งใช้ในหนูทดลองเป็นหลักนะคะ แล้วก็นำผล

าใช้กับเราอันนี้มีรูปนะคะฉายรูปชัดๆตัวนี้นักเรียนจะเห็นว่ามีอะไรอยู่ตัวอะไรนั่นหนูอย่างที่บอกก็คือหนูทดลองนะคะอันนี้เขาเป็นแผนภาพเป็นรูปภาพที่แสดงการตัดต่อยีนของสายพันธุกรรมของหนูนะคะเริ่มจากข้างบนเลยเขาบอกว่าเป็นเซลล์ต้นกำเนิดก็คือไปเอาหนูมาหนูตัวนี้เนี่ยเขาทำการศึกษาเกี่ยวกับหนูที่เป็นเบาหวานค่ะถ้าหนูไม่ได้เป็นเบาหวานหาหนูเป็นเบาหวานไม่ได้เขาก็จะทำให้หนูเป็นเบาหวานค่ะเพราะวิธีการทำของเขามีอยู่นะคะแต่ว่าเขาต้องการที่จะการภาวะการเป็นเบาหวานเนี่ยเกิดจากเอนไซม์ที่ใช้ในการผลิตอินซูลินบกพร่องนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไปสกัดการสลายตัวของน้ำตาลไปทำให้น้ำตาลสลายตัวยากเพราะมีน้ำตาลในกระแสเลือดเยอะอย่างเนี้ยก็จะกลายเป็นโรคเบาหวานฉี่ก็จะหวานมีมดขึ้นนะคะแต่มันส่งผลกระทบอื่นของร่างกายมนุษย์ก็คือมันจะทำให้เราเป็นแผลเป็นนุ่นเป็นนี่และรักษาไม่หายเกิดภาวะแทรกซ้อนของเชื้อของแผลได้นะคะเขาก็เลยต้องศึกษาว่าเราจะรักษาโรคเบาหวานได้ยังไงอันนี้เป็นการศึกษาโดยนำเซลล์ใหม่ไปใส่ในหนูที่เป็นเบาหวานค่ะเซลล์ใหม่นี้ต้องเป็นเซลล์ที่สมบูรณ์ก็คือสามารถที่จะผลิตฮอร์โมนอินซูลินแล้วก็สร้างอินซูลินออกมาได้นะคะนำตัวนั้นไปตัดต่อใส่ในเซลล์ของหนูที่มันมีความบกพร่องด้านของเซลล์ตัวนี้นะคะเพราะนี่ก็จะเป็นรูปเกี่ยวกับการตัดต่อเสร็จแล้วก็เอากลับไปใส่ในหนูพอใส่เสร็จก็ดูพฤติกรรมว่ามันหายหรือเปล่าอาการของโรคเบาหวานตัวนั้นตรวจฉี่ตรวจความดันตรวจน้ำตาลเหมือนปกตินี่แหละไปเข้าห้องแลบนะคะเราก็สามารถที่จะนำความรู้ตัวนี้ไปใช้กับมนุษย์ในภายหลังได้เพราะตัวนี้จัดเป็นอะไรคะเทคโนโลยีชีวภาพแล้วก็เป็นพันธุวิศวกรรมด้วยนะคะต่อไปฮอร์โมนการผลิตฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ใช่ว่ามีแค่สัตว์เนาะที่เร่งการเจริญเติบโตใช่ไหมฮอร์โมนพวกนี้บางตัวก็สามารถมาใช้กับมนุษย์ได้คนที่เตี้ยอยากให้สูงมันอาจจะเป็นเพราะฮอร์โมนบางอย่างมันบกพร่องถูกไหมคะเขาก็จะมีการทดลองในสัตว์เสร็จแล้วถ้าใช้ได้ผลกับสัตว์สูงและโตเขาก็อาจจะมาใช้กับมนุษย์เราได้ด้วยเหมือนกันนะคะผลพวกนี้จะจัดเป็นเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่นะคะเป็นการตัวนี้จะเป็นการทดลองทำในหมูนำยีนสร้างฮอร์โมนร่างกายให้เจริญเติบโตของวัวมันโตกว่าหมูไหมโตกว่านะคะแล้วก็ของคนด้วยคนก็เป็นสัตว์ที่มีส่วนสูงมีอะไรดีกว่าหมูนะคะเขาก็เลยเอายีนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของร่างกายของวัวแล้วก็ของคนนะคะไปตัดต่อใส่เข้าไปในตัวของหมูเพื่อให้หมูมันเป็นไงมีการเจริญเติบโตนะคะใหญ่แล้วก็ให้เนื้อให้อะไรได้ดีนะคะน้ำหนักก็จะเพิ่มก็เรียกว่าเพิ่มมูลค่ามันเองนะคะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ต่อไปค่ะผลิตสัตว์แปลงพันธุ์ให้มีลักษณะโตเร็วเพิ่มผลผลิตหรือมีภูมิต้านทานสัตว์แปลงพันธุ์ก็คือเกี่ยวกับแปลงพันธุกรรมนะคะเหมือนกับที่ยกตัวอย่างลิงกับปลาม้าลายนั่นแหละนะคะแต่อันนี้เป็นการผลิตเพื่อให้มันทางธุรกิจการค้าเนาะทางด้านอุตสาหกรรมนะเพื่อการค้าขายด้วยนะคะฟันก็เป็นการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นการทำแกะให้มีน้ำนมเพิ่มขึ้นแล้วก็ไก่ให้สามารถต้านทานไวรัสได้จริงๆแล้วมันเยอะมากเลยเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยนะนี่ที่ยกมานี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะคะก็เมื่อมันมีนมเยอะขึ้นนมแกะมีสรรพคุณดีเนาะมีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตไขมันเยอะไก่มีเนื้อเยอะก็ได้น้ำหนักดีราคาก็สูงนะคะอย่างนี้ต่อไปค่ะมาดูในทางด้านอื่นบ้างก็คือด้านการแพทย์จริงๆแล้วในอุตสาหกรรมเมื่อกี้มันมีเกี่ยวโยงมาถึงการแพทย์ไหมมีอุตสาหกรรมของการผลิตยาใช่ไหมคะมันก็จะเกี่ยวกับการแพทย์นะคะอันนี้มาดูนะคะเป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับการทำยีนบำบัดโรคยีนช่วยรักษาต่างๆนะคะ

อย่างเช่นเกี่ยวกับในมนุษย์โดยตรงก็คือเป็นการรักษาโรคไขกระดูกที่มีแล้วตอนนี้นะคะสร้างการสร้างฮีโมโกลบินในร่างกายของเราที่มีความผิดปกติก็จะมีการสร้างยีนที่เข้ามาทดแทนได้ช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถหายได้แล้วก็อีกตัวนึงก็คือเซลล์มะเร็งมะเร็งรักษาไม่ได้ใช่ไหมการรักษามะเร็งเนี่ยทำได้ยากเพราะว่าถ้ามันอยู่ในระดับการรักษาเขาเรียกว่าระยะเริ่มต้นใช่ไหมคะการรักษาก็จะง่ายแต่ถ้าเมื่อไหร่ระยะหลังๆเรียกว่าระยะร้ายแรงแล้วเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่เขาเรียกว่าตัดต่อหรือช่วยได้ยากขึ้นเพราะว่ามีภาวะแทรกซ้อนตัวอื่นคำว่ามะเร็งเนี่ยมันเป็นเซลล์ที่มีลักษณะผิดปกติหรือเซลล์ที่ไม่ดีแล้วมันยอมรับมันไม่สามารถที่จะไปฆ่าเชื้อโรคถ้าเป็นเซลล์ในเซลล์เม็ดเลือดขาวมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็ไม่สามารถที่จะสร้างภูมิต้านทานเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกายเราได้เขาเรียกว่าภาวะการภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะก็จะทำให้ร่างกายของเราอ่อนแอแล้วก็มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นสำหรับพวกที่เป็นโรคมะเร็งเยอะนะเขาก็เลยมีการศึกษาแล้วก็ทำการตัดต่อยีนนะคะเพื่อให้ใส่ตัวที่มันมีคุณสมบัติที่จะสร้างภูมิต้านทานให้กับเราได้เนี่ยไปถ่ายเพราะอาจจะเคยเห็นว่าคนที่เป็นมะเร็งไปถ่ายเลือดมีการหมุนเปลี่ยนเลือดดีเข้ามาเพื่อแล้วก็เอาเลือดเสียออกไปแบบนี้นะคะก็เป็นการช่วยยืดหรือช่วยรักษาผู้ป่วยได้นะคะการตรวจวินิจฉัยหรือการตรวจพาหะจากยีนอันนี้เป็นการนำยีนร่างกายของผู้ป่วยไปเช็ควินิจฉัยโรคค่ะเล่าประสบการณ์ตัวนี้นะคะตัวอย่างของครูเนี่ยครูเป็นสมัยตอนที่ครูท้องลูกคนสุดท้องนะคะอันนี้เล่าให้ฟังก็มีภาวะของคุณแม่ไปเจาะเลือดปุ๊บคุณหมอบอกว่าเลือดจางกลัวจะมีผลต่อลูกกลัวลูกจะเป็นดาวซินโดรมแล้วเราจะทำยังไงอ่ะเราก็อายุไม่ทันจะมากเลยแต่หมอสันนิษฐานไว้แล้วว่ามันอาจจะส่งผลให้ลูกเป็นดาวซินโดรมก็ได้เขาก็เลยใช้วิธีการค่ะเอาครูไปเจาะน้ำคล่ำตอนที่ประมาณท้องประมาณ 5-6 เดือนเจาะน้ำคล่ำก็คือใช้เข็มนะคะอันตราซาวก่อนแล้วก็ใช้เข็มเจาะเข้าไปในท้องตรงบริเวณที่เขาซาวแล้วว่าไม่มีตัวเด็กอยู่แต่เป็นน้ำแล้วเขาก็ดึงน้ำตัวนั้นออกมาน้ำตัวนั้นก็คือน้ำคล่ำซึ่งเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงเด็กทารกอยู่ในท้องเราอะนะมันก็สามารถที่จะเอาไปตรวจลักษณะทางพันธุกรรมไปตรวจครบเลย23คู่ของโครโมโซมใช่ไหมคะดูว่าเด็กเนี่ยมีความผิดปกติทางโครโมโซมหรือเปล่าแต่ว่าประสบการณ์ตอนนั้นมีความจำฝังลึกก็คือดึงออกมาแล้วน้ำมันออกมาได้ไม่พอกับที่เขาต้องการค่ะเขาต้องสมมติว่าเขาต้องการ20ซีซีคือ1หลอดใหญ่ๆแต่ของครูดึงออกมาได้แค่ครึ่งหลอดได้ประมาณ10ซีซีเข็มก็ต้องปักอยู่ที่ครูแล้วคุณหมอฝ่ายพยาบาลตรงนั้นต้องโทรไปถามที่โรงพยาบาลใหญ่ว่าใช้ได้แค่นี้ได้ไหมเพราะว่าตรงหลุมนี้น้ำหมดถ้าไม่งั้นต้องไปเจาะใหม่อีกหลุมนึงเสร็จแล้วพอโทรไปปรากฏว่าทางนั้นพักพอดีอะค่ะคนที่สามารถให้คำตอบได้เนี่ยเขากำลังไปทานข้าวเขาก็เลยค้างเข็มไว้บนท้องครูประมาณ10นาทียาชามันก็จะเริ่มหายไปเรื่อยๆเนาะจนสุดท้ายคุณหมอเขาสงสารนะคะเขาก็เลยบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวขอส่งไปหมอขอส่งไปแค่นี้ก่อนไม่ต้องรอคำตอบแล้วนะก็เลยถอดเข็มครูออกปรากฏว่ามันตรวจได้ก็เลยโชคดีไม่ต้องเจาะใหม่นะคะลูกก็ปกติดีอันนี้เป็นประสบการณ์ซึ่งเป็นการตรวจวินิจฉัยโรคผ่านยีนนะคะผ่านโครโมโซมผ่านยีนนี่ทำได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยนะคะการใช้ประโยชน์จากการตรวจลายพิมพ์ยีนของสิ่งมีชีวิตลายพิมพ์อะไรยีนเนี่ย DNA เคยได้ยินลายพิมพ์ DNA ไหมคะตรวจลายนิ้วมือก็สามารถดู DNA ได้เคยได้ยินไหมเซลล์ร่างกายทุกตำแหน่งตกลงไปบนพื้นสักนิดนึงเก็บมาได้ก็สามารถไปตรวจ DNA ได้นะคะอันนี้ก็คือลายพิมพ์ยีนหรือลายพิมพ์ DNA นั่นแหละนะคะตอนนี้ตรวจเพื่ออะไรเราบอกว่าอุ๊ยไม่รู้ลูกฉันหรือเปล่าใครเอาลูกฉันมาสลับหรือเปล่าทำไมหน้าตามันสวยหล่อกว่าพ่อแม่เหลือเกินก็เลยเอาไปตรวจนะคะจะได้รู้ว่าเป็นลูกหรือไม่เป็นลูกเขาก็จะมีเส้นปรากฏออกมาเขาเรียกว่าเป็นลายพิมพ์ของมันนะคะถ้าเส้นมันตรงกันกี่เปอร์เซ็นต์เขาจะมีจำกัดไว้ว่าถ้าตรงกัน 60% 70% ถึงจะใช่อย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ถึง

0: ก็มีโอกาสที่เป็นลูกคนอื่นได้นะหรือถ้าเราไม่ใช้ตรวจพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ลูกตรวจอะไรนะคะตรวจหาคนร้ายได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นะคะถ้าตรวจโรคเนี่ยเราจะเอาเซลล์ในร่างกายเอาเลือดเอาอะไรไปตรวจแต่ถ้าเกิดว่าตรวจเพื่อพิสูจน์ความเป็นลูกความเป็นพ่อแม่ความเป็นคนคนนั้นน่ะก็จะตรวจด้วยลายพิมพ์ DNA นะคะเพราะตรวจหาคนร้ายก็ได้เพราะคนร้ายเนี่ยเวลามันไปทำความผิดมันชอบมีเศษนู่นนี่นั่นหล่นใช่ไหมเส้นผมบ้างรอยนิ้วมืออาจจะโดนเขาเรียกว่าอะไรนะผู้ที่เขาเข้าไปทำร้ายอ่ะข่วนติดเล็บมาก็ตรวจได้แล้วนะคะเป็นการช่วยเหลือตัวเองอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างรูปของการบ่งบอกจะมีเส้นมาชี้ให้เราเห็นว่ามีพ่อมีแม่มีลูกนะแล้วก็ตรงกันอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วมันต้องได้จากพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มันอาจจะมีเชื้อสายปู่ย่าตายายติดมาด้วยเพราะนั้นมันจะตรงทุกเส้นก็อาจจะไม่ทุกเส้นนะคะก็ประมาณ 70% ถึงจะจัดเป็นพ่อแม่ลูกกันนะคะต่อไปนะคะเป็นด้านของอาหารการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในด้านของอาหารก็เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณของทั้งของเนื้อของนมของไข่ของพืชใช่ไหมคะหมดเลยทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำแล้วก็ของพืชได้ด้วยนะคะเพราะว่าพวกนี้เป็นอาหารของมนุษย์นะเราก็ทำเพื่อด้านอาหารนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสัตว์ที่เรากินเป็นอาหารก็หมูไก่กินอะไรเป็นอาหารบ้างคะปลาอะไรนะคะกินกุ้งค่ะไม่กินเลยผมมังสวิรัติเพราะผักก็ได้ค่ะเพราะด้านอาหารเนี่ยเกี่ยวกับผักก็ได้การทำให้ผักมันเจริญเติบโตหัวใหญ่เป็นพิเศษได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะเพิ่มโปรตีนเข้าไปในพืชผักผลไม้ได้ไหมอันนี้เพิ่มผลผลิตน้ำนมไข่เป็ดไข่ไก่มันเพิ่มปริมาณเพิ่มผลผลิตได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผลิตภัณฑ์ของสัตว์พวกเนยนมต่างๆพวกนี้เอาน้ำนมสัตว์มาแปรรูปอีกทีหนึ่งนะคะโยเกิร์ตพวกนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมานะคะเพราะฉะนั้นก็เกี่ยวข้องกับอาหารที่เรารับประทานในชีวิตประจำวันนะคะต่อไปมาดูอีกตัวหนึ่งก็คือเทคโนโลยีชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพโทษค่ะเทคโนโลยีของเทคโนโลยีชีวภาพอีกทีหนึ่งหมายความว่ามีการนำกระบวนการอะไรมาใช้ในด้านของเทคโนโลยีชีวภาพบ้างนะคะตัวนั้นเราก็จะเรียกชื่อมันว่าเทคโนโลยีเหมือนกันนะคะตัวอย่างตัวนี้เลยนะคะตัวนี้อย่างที่เราบอกนะคะหนังชีวะหนังฝรั่งเกี่ยวกับทางด้านชีวะมีเยอะเกี่ยวกับการคัดลอกต่ำนะคะซึ่งก็เป็นการนำมาจากการใช้ของจริงไปเรียนแบบเข้าไปสู่ในหนังแล้วก็หนังพวกนั้นเนี่ยบางทีก็อนาคตก็สามารถสร้างได้จริงด้วยใช่ไหมคะเราไม่โคลนนิ่งมนุษย์เพราะอะไรทราบไหมทำไมถึงไม่มีการศึกษาและการโคลนนิ่งมนุษย์จริงๆแล้วเคยมีนักวิทยาศาสตร์เขาเสนอว่าให้โคลนนิ่งมนุษย์เพื่อนำชิ้นส่วนมาใช้ในคนที่มีความบกพร่องในชิ้นส่วนนั้นๆเช่นบางคนหัวใจพิการถ้าโคลนนิ่งคนหนึ่งมาแล้วไปเอาหัวใจเข้ามาใช้ประโยชน์ในการรักษาคนหัวใจพิการแล้วเป็นไงนะคะคนนั้นก็จะตายซึ่งเราไม่สามารถที่จะฆ่าคนอีกคนหนึ่งเพื่อเอาอวัยวะของเขามาเป็นของเราได้เพราะมันผิดอะไรผิดกฎหมายผิดกฎหมายค่ะการฆ่าคนผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นมันเป็นจรรยาบรรณอย่างหนึ่งที่เขาไม่โคลนนิ่งมนุษย์เพราะเมื่อไหร่ที่มีการโคลนนิ่งเกิดขึ้นก็คือทำให้มันเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาแล้วถ้าเป็นสัตว์ไม่เท่าไหร่เพราะเราถือว่าเป็นอาหารเราใช่ไหมแต่มนุษย์ด้วยกันไม่ได้นะคะเป็นกฎหมายรองรับนะคะฆ่าไก่ไม่ผิดกฎหมายแต่ฆ่ามนุษย์ผิดกฎหมายนะคะเพราะเราจึงไม่โคลนนิ่งมนุษย์อีกอย่างนึงของการโคลนนิ่งมนุษย์ถ้าเรามีเราสองคนมีครูสองคนซึ่งสวยเหมือนกันเลยเนี่ยเธอจะจำครูได้ไหมว่าคนไหนคือคนที่สอนเธออยู่เนี่ยจำไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมันจะเป็นยังไงเหมือนกันหมดเลยจำครูไม่ได้หรอกเพราะว่ามันสวยเหมือนกันเลยอะแยกแยะไม่ได้เลยเสร็จแล้วถ้าครูคนนึงดีอีกคนนึง ไม่ดีไปทำความผิดลายนิ้วมือคนที่สองไปติดอยู่บนอะไรสักอย่างหนึ่งและตำรวจเก็บไปได้ตำรวจมาจับอีกคนหนึ่งได้ไหมได้แสดงว่าครูก็โดนด้วยสิเพราะว่าลาย DNA เดียวกันนะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่มีการโคลนนิ่งมนุษย์เพราะว่าเขาพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ควรนะคะเพราะการโคลนนิ่งเนี่ยจะเป็นรูปแบบหนึ่งของเทคโนโลยีชีวภาพนะคะเป็นการคัดลอกหรือการทำซ้ำถ้าในทางการแพทย์ก็จะหมายถึงการสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ซึ่งมีลักษณะพันธุกรรมเหมือนกับสิ่งมีชีวิตเดิมทุกประการทุกประการด้วยนะคะตัวนี้สิ่งมีชีวิตใหม่เนี่ยไม่ได้เกิดจากการไปผสมพันธุ์กันของพ่อและแม่ไม่ได้ใช้อสุจิกับไข่ไม่ได้ใช้นะคะเป็นการเอาส่วนไหนมาทำคะโคลนนิ่งเซลล์ของร่างกายเซลล์ของสิ่งมีชีวิตส่วนไหนก็ได้ส่วนไหนก็ได้นะคะมาทำแต่ว่าเขาก็จะมีการเลือกในทางวิทยาศาสตร์ก็จะมีการเลือกว่าส่วนไหนที่จะเหมาะสมกว่ากันนะคะมันเป็นการใช้เซลล์ของร่างกายในการสร้างสิ่งมีชีวิตนะคะโคลนนิ่งเนี่ยไม่ได้มีแค่สัตว์เท่านั้นพืชก็มีทำแล้วออกมาเหมือนพืชต้นเดิมเลยเราก็เรียกว่าโคลนนิ่งเหมือนกันใช่ไหมแต่อย่างเช่นในอดีตเราก็จะมีการปักชำปักชำทำยังไงตัดแล้วก็เอาไปปักง่ายมากเลยนะคะต้นที่ออกมาก็จะเหมือนกับต้นที่เราไปตัดถูกต้องแสดงว่าเหมือนต้นเดิมไหมคะเหมือนถือเป็นการโคลนนิ่งได้ไหมได้นะคะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นการนำเอาเซลล์ของพืชไปเพาะในห้องปฏิบัติการเคมีในขวดโหลที่เราเห็นนะคะก็ถือว่าเป็นการทำเหมือนเดิมนะคะได้พืชต้นเดิมสายพันธุกรรมเดิมนะคะอันนั้นคือของพืชไปก็จะเป็นการโคลนนิ่งสัตว์นะคะโคลนนิ่งสัตว์อันนี้ก็จะเป็นการตัดต่อยีนนะคะตัดแบ่งเซลล์แยกเซลล์ต่างๆกระบวนการนี้ก็จะเข้ามาช่วยในของการโคลนนิ่งสัตว์แล้วก็เอาไปฝังเข้าไปในนิวเคลียสของตัวแม่หรือตัวที่เราอยากจะให้เป็นตัวเขาเรียกว่าตัวอุ้มท้องก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นแม่ตัวเดิมตัวเดียวกับตัวที่ลูกออกมาแต่เอาไปฝากไว้ตัวแม่ตัวไหนก็ได้นะแบบนี้เรียกว่าเป็นการโคลนนิ่งได้เหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วลูกที่ออกมาก็จะเป็นเหมือนตัวแม่ที่เราเอาเซลล์เข้าไปไม่ได้เป็นเหมือนแม่ตัวที่อุ้มท้องนะซึ่งตัวนี้มันจะไปเขาเรียกว่ามีการประสบความสำเร็จในเรื่องของการศึกษาของการโคลนนิ่งสัตว์เป็นตัวแรกนะคะนี้จะเป็นรูปของการโคลนนิ่งพืชเดี๋ยวจะมีรูปของการโคลนนิ่งสัตว์นะคะอันนี้จะเป็นสัตว์ตัวแรกที่มีการโคลนนิ่งสำเร็จเขาชื่อว่าดอลลี่ค่ะแกะดอลลี่นะคะแกะดอลลี่เกิดมาได้อย่างไรวิธีการเกิดของแกะดอลลี่เขาไม่ได้ผสมพันธุ์จากไข่ของแม่และอสุจิของพ่อแต่เขาใช้เซลล์ของตัวแม่พันธุ์ที่เขาเรียกว่าแข็งแรงแล้วก็ใช้บริเวณที่เหมาะสมนะคะอันนี้จะใช้บริเวณเซลล์เต้านมนะคะมาตัดต่อนิวเคลียสของยีนเข้าไปฝังในเซลล์ไข่ของตัวแม่อีกตัวหนึ่งเพื่อให้ไปฝังตัวเข้าไปในท้องแล้วก็ตั้งท้องออกมาแต่ในท้องนั้นกลายเป็นนิวเคลียสและยีนที่เจริญเติบโตเนี่ยจะเป็นของตัวแม่ตัวแรกใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นแกะแม่หน้าดำกับแม่หน้าขาวค่ะแกะมีสายพันธุ์หน้าดำกับหน้าขาวเขาตัดยีนนิวเคลียสของแม่หน้าขาวไปใส่ในเซลล์ไข่ตัดนิวเคลียสเซลล์ไข่ของแม่หน้าดำออกแล้วตัวที่จากเซลล์แม่หน้าขาวไปใส่แทนค่ะใส่เสร็จแล้วก็เอาไปฝังไว้ในตัวเดิมก็คือตัวแม่หน้าดำให้แม่หน้าดำตั้งท้องมีการเจริญเติบโตอยู่ในท้องของแม่หน้าดำค่ะเสร็จแล้วลูกออกมาค่ะได้เป็นแกะอีกตัวหนึ่งซึ่งข้างๆก็จะมีรูปเล็กๆบอกว่าตัวหนึ่งหน้าดำตัวหนึ่งหน้าขาวตัวลูกเนี่ยจะหน้าขาวตัวเล็กนะคะอันนี้อาจจะมองเห็นไม่ชัดเพราะตัวนี้จะเป็นลักษณะของการโคลนนิ่งที่เป็นการโคลนนิ่งสำเร็จครั้งแรกของโลกนะคะก็ชื่อว่าแกะดอลลี่นะคะอันนี้จะเป็นแกะหน้าขาวตัวแม่แกะหน้าดำตัวแม่เรียกว่าแม่อุ้มบุญค่ะแม่ที่เลี้ยงลูกแทนอีกตัวหนึ่งอุ้มท้องแทนอีกตัวหนึ่งเรียกว่าแม่อุ้มบุญแล้วได้ลูกออกมาเป็นแกะหน้าขาวนะคะจากเซลล์ต้นกำเนิดก็คือเซลล์แม่หน้าขาวนะคะ มาดูอีกหัวข้อหนึ่งนะคะ

0: ็นเทคโนโลยีของเทคโนโลยีชีวภาพเหมือนกันเรียกว่าเทคโนโลยีการผสมเทียมที่ครูบอกว่ารูปเมื่อกี้จะอธิบายตรงนี้นะคะผสมเทียมเนี่ยมันทำได้ทั้งในสัตว์บกและในสัตว์น้ำนะคะสัตว์บกมีการเขาเรียกปฏิสนธิภายในสัตว์น้ำมีการปฏิสนธิภายนอกภายนอกยังไงเพราะปลาเนี่ยมันไม่ปฏิสนธิภายในมันฉีดไข่ออกมาในน้ำใช่ไหมคะนะคะเห็นชัดเลยนะคะนะคะตัวเนี้ยจะเป็นลักษณะของการเดี๋ยวเราจะให้ดูรูปแบบในนั้นก็จะถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูทั้งบนบกและในน้ำกันนะคะความหมายของการผสมเทียมเราบอกว่าเป็นการทำให้เกิดการปฏิสนธิระหว่างไข่กับอสุจิที่มนุษย์เนี่ยเป็นผู้ไปทำเอามันออกมาแล้วก็มาทำนะคะไม่ได้เกิดโดยธรรมชาตินะคะเป็นการสร้างสถานการณ์ให้มันไปผสมกันอาจจะไปใส่หลอดแก้วก็ได้เรียกว่าเด็กหลอดแก้วของมนุษย์ใช่ไหมแต่ของสัตว์ก็เรียกว่าเป็นการผสมในหลอดแก้วแล้วเอาไปใส่ในท้องแม่มันนะคะก็ไม่ต้องเกิดการกดขี่ของตัวผู้ไม่ต้องเมียก็ช่วยให้แม่แข็งแรงนะคะเขาเรียกว่าไม่เสื่อมโทรมและสามารถให้ลูกได้นานๆนะคะได้หลายๆปีอันนี้เป็นชื่ออะไรคะตัวนี้ชื่ออะไรมีแพนด้าตัวนี้ชื่ออะไรนานและลินหุยใช่ค่ะตัวนี้เป็นลูกของลินหุยกับช่วงๆ ชื่อว่า
1: ห
0: ลินปิงนะคะตัวนี้เป็นการโคลนนิ่งมีแพนด้าได้สำเร็จนานแล้วเมื่อปี2552หลายปีแล้วเนาะตอนนี้ก็โตเป็นหนุ่มพร้อมที่จะผสมพันธุ์ตัวเองได้ลูกพร้อมจะมีลูกแล้วนะคะเราก็เอามาโชว์อยู่ที่ประเทศไทยพักหนึ่งนานเลยเนาะต่อไปตอนนี้ที่จะเป็นรูปเกี่ยวกับการผสมเทียมสัตว์ซึ่งเป็นการผสมเทียมภายในนะคะวิธีการของเขานะคะเขาจะให้ตัวผู้เนี่ยสัตว์พวกนี้ก็ได้แก่โคกระบือสุกรนะคะแพะต่างๆให้ตัวผู้เนี่ยเขาเรียกว่ามีสถานการณ์ที่พร้อมจะผสมพันธุ์ก็คือมีความเป็นสัตว์เสร็จแล้วก็ให้มันมีการคนก็ไปทำให้มันมีการปลดปล่อยหรือว่าไปดูด อสุจิที่มันพร้อมในตอนนั้นนะคะออกมาก็คือหมายความว่าเป็นวัยเจริญพันธุ์แล้วถึงจะไปเอามาใช้ได้เสร็จแล้วตัวเมียก็เหมือนกันค่ะต้องเป็นวัยเจริญพันธุ์แล้วก็ปล่อยให้ตัวเมียมีเขาเรียกว่าช่วงฤดูผสมพันธุ์มันจะมีการอาการเกิดสัตว์เกิดขึ้นก็คือมีความต้องการทางเพศเรียกว่าพร้อมที่จะให้ไข่อสุจิเข้าไปผสมกับไข่นะคะแต่เขาไม่ได้ให้ตัวผู้ไปทับกับตัวเมียเขาทำยังไงเขาก็ดึงอสุจิตัวนั้นมาฉีดเข้าไปให้แทนนะคะในระยะที่พร้อมจะผสมพันธุ์นั้นนะคะก็คือใช้เข็มเลยค่ะฉีดเข้าไปนะตามรูปนะคะทั้งหมูทั้งวัวก็แล้วก็ส่วนใหญ่นะคะเกือบ 100% ประสบความสำเร็จในการติดลูกไม่เหมือนกับการกดทับของตัวผู้ซึ่งอาจจะติดหรือไม่ติดลูกก็ได้นะคะเพราะตัวนี้ก็ช่วยในการเพิ่มปริมาณของสัตว์ได้นะคะการปฏิสนธิภายนอกร่างกายก็คือของสัตว์น้ำกุ้งหอยปูปลานะคะตอนนี้ก็จะมีการผสมพันธุ์หรือปฏิสนธิภายนอกนะคะปกติเนี่ยปลาเนี่ยเวลามันจะมีลูกด้วยกันมันก็จะวางไข่ตัวเมียท้องเต็มที่ท้องแก่และมันก็จะมีช่องปล่อยไข่ของมันถูกไหมคะมันก็จะวางไข่โดยมันจะไปวางตามกกต้นไม้บ้างตามพุ่มนี่นั่นสาหร่ายบ้างใช่ไหมอยู่แถวนั้นเสร็จแล้วปลาตัวผู้ก็จะมาเข้าใกล้ตรงบริเวณที่ปลาตัวเมียปล่อยไข่ไว้แล้วก็ฉีดน้ำเชื้อออกไปแต่ถามว่าน้ำเชื้อตัวนั้นจะไปโดนไข่ทุกอันไหม
1: ไม่
0: เพราะว่ามันมีน้ำที่พาน้ำเชื้อออกไปได้ถูกไหมฟันการที่มันจะติดตัวออกมาก็เลยมีโอกาสไม่ถึง 100% เขาก็เลยทำการผสมพันธุ์แบบนี้ค่ะฉีดไข่ออกมาเองมนุษย์เป็นผู้ทำเห็นไหมมนุษย์ก็จับตัวเมียที่ตั้งไข่เต็มที่แล้วมาฉีดจับตัวผู้ที่มีน้ำเชื้อพร้อมจะผสมพันธุ์มาฉีดเสร็จแล้วทำไงคนค่ะคนด้วยขนไก่อ่อนๆไปในทางทิศทางเดียวกันเพื่อป้องกันไข่แตกปลาอะไรก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็เอามันไปอนุบาลในบ่อเลี้ยงนะคะมันจะติดลูกได้มากกว่าการติดโดยธรรมชาติของปลานะคะประโยชน์ของการผสมเทียมค่ะทำให้เราประหยัดพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์1ตัวเมียอสุจิออกมาเยอะแยะเลยใช่ไหมฉีดเข้าตัวเมียกี่ตัวก็ได้ประหยัดไหม

หยาดนะคะสามารถผสมพันธุ์สัตว์ที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กแตกต่างกันอสุจิตัวสัตว์เล็กนิดเดียวไปผสมกับสัตว์ใหญ่เพื่อได้ลูกพันธุ์ผสมได้ไหมได้นะคะแล้วก็เป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคเชื้อโรคเนี่ยมันถ้าการกดสัตว์โดยธรรมชาติอาจจะทำให้เกิดการแพร่เชื้อโรคจากตัวผู้ไปสู่ตัวเมียได้หรือตัวเมียไปสู่ตัวผู้ได้ถ้ามันเป็นโรคนะคะบางครั้งอาจจะติดบางครั้งอาจจะไม่ติดแล้วก็ตัวเมียก็อาจจะมีถ้ามันตั้งท้องบ่อยๆโดนผสมพันธุ์บ่อยๆมันก็อาจจะมีอวัยวะที่ไม่สมบูรณ์และไม่พร้อมที่จะให้ผลิตผลด้านลูกของมันออกมาได้นะคะแล้วก็ลดเขาเรียกลดต้นทุนในการขยายพันธุ์ก็คือลดความสิ้นเปลืองในการเลี้ยงพ่อพันธุ์ซึ่งมันมีราคาแพงมากเลยนะพ่อพันธุ์ดีๆเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะตอนนี้คือช่วยลดปัญหาในการขนส่งเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่มีการผสมเทียมเขาก็จะยกพ่อตัวใหญ่ๆที่พันธุ์ดีๆขึ้นรถไปขับไปไกลเลยเสร็จแล้วก็ไปให้มันไปต้องให้มันรออยู่กี่วันไม่รู้กว่ามันจะผสมกันคือผสมโดยธรรมชาติเสร็จแล้วก็เอาพ่อพันธุ์กลับไปที่มันมาต้องขนไปขนมาพ่อพันธุ์ก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บแม่พันธุ์ก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บใช่ไหมดีไม่ดีลูกอาจจะไม่ติดอีกนะเพราะฉะนั้นก็เป็นการลดภาระตรงนั้นออกไปมันประหยัดหลายอย่างเลยแต่ถามว่ามีข้อเสียไหมมันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะข้อเสียของมันก็คือถ้าพ่อพันธุ์ที่เราใช้เนี่ยเป็นสายพันธุกรรมที่ไม่ดีเกิดว่าพลาดเราคิดว่ามันดีแต่พอดึงมาจริงๆแล้วมันมีภาวะโรคนั้นอยู่ไม่ได้ตรวจอย่างเขาเรียกว่าไม่ได้ตรวจให้รอบคอบหรือว่าไม่ได้ตรวจอย่างถี่ถ้วนแล้วได้พันธุกรรมที่ไม่ดีมาแย่ฉีดเข้าไปในแม่ทีเดียวสัก50ตัวปรากฏว่าลูกเป็นไงหมดเลยลูกก็เป็นพันธุกรรมที่ไม่ดีหมดเลยพ่อไม่ดีอ่ะใช่ป่ะล่ะเป็นพ่อที่ดีเปล่าตรงนี้ฮะทางโน้นเป็นแม่ที่จะรอรับแต่ทางนี้เป็นพ่อที่ดีหรือเปล่าพันธุ์สายพันธุ์ที่ต้องดีนะคะไม่เช่นนั้นจะเกิดลักษณะนี้ก็คือการแพร่กระจายของพันธุกรรมที่ไม่ดีอย่างรวดเร็วนะคะถ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ที่จะทำการผสมเทียมจะต้องมีความรู้ด้านนี้จริงๆไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะมาหยอดเข็มเข้าไปในช่องอวัยวะของสัตว์นะมันต้องคนที่มีความรู้ต้องรู้จังหวะต้องรู้ตำแหน่งใช่ไหมคะแล้วก็มีความชำนาญการในเรื่องนี้ถึงจะทำด้านนี้ได้นะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของการผสมเทียมแต่จริงๆแล้วครูบอกว่ามันมีอีกไม่ได้มีแค่นี้ครูก็เลยมีของขวัญให้เราของขวัญตัวนี้เอากลับไปชื่นชมที่บ้านนะคะชื่นชมที่บ้านนะคะของขวัญตัวนี้ก็คือจดไปด้วยเลยนะคะให้นักเรียนไปทำอะไรคะอ่านพร้อมกันจะได้จำได้

0: คำชี้แจงไหมเนื้อหาอยู่ด้านหลังภาพอยู่ด้านหน้าเอาแบบเต็มๆเลยนะคะภาพเต็มแผ่น A4 เนื้อหาอยู่ด้านหลัง1แผ่น A4 และติดลงไปบนฟิวเจอร์บอร์ดหน้าและหลังอีกข้อหนึ่งค่ะข้อที่2ค่ะทำไงคะวันครั้งหน้าในการออกอากาศจะมีนักเรียนมายืนกับครูตรงนี้นะคะเป็นการสุ่มตัวแทนวันอาจจะจับหมายเลขเลขที่ก็ได้วันนักเรียนต้องเตรียมมาให้พร้อมทุกคนแล้วก็จำให้ได้ว่าของเราคืออะไรมีลักษณะสำคัญอธิบายเพื่อนให้เพื่อนเข้าใจนะคะไปซักซ้อมไว้นะวันนี้คือการบ้านของนักเรียนนะคะวันสรุปวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเทคโนโลยีชีวภาพเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็ด้านของการนำไปใช้ทั้งในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการแพทย์และอาหารใช่ไหมใช่ไหมคะแบบฝึกหัดใบนั้นนะคะที่ได้รับไปแล้วกลับไปทำนะคะเดี๋ยวก็เอามาส่งครูในชั่วโมงหน้าเช่นเดียวกันนะคะฝากไว้นะคะสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่นะคะถ้าเกิดว่าสงสัยหรือนักเรียนนะคะอยากจะสอบถามติดต่อครูได้โดยตรงที่อีเมลสุบูนนันเดอร์สกอร์1212@hotmail.com แล้วก็ Facebook สุวรรณาบุญเมืองนะคะอันนี้ก็รับข้างนอกคุยกันนอกรายการได้นะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วก็เนื้อหาของวันนี้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: มีความจงรักภักดีคุณธรรมทุกพื้นที่ความดีทางวิทยาลัย
3: ขอบคุณค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
2: อย่างนี
1: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
3: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
3: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
1: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
3: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเราจะขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์การเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเสร็จสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์

จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายยอดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟ

สวัสดีครับผมครูวิทยาจันทร์สิรินะครับครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากําลังนะครับวิทยาลัยการชีพนวินทราชูทิศนะครับสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมจากเมื่อวานที่ผ่านมานะครับใน EP ที่4ที่เราเรียนรู้ในส่วนของงานเดินระบบสานท่อสานทำความเย็นนะครับสําหรับ EP นี้นะครับก็เป็น EP ที่5นะครับจะเรียนรู้เกี่ยวกับการทําระบบสุญญากาศนะครับที่เราเรียกโดยทั่วไปว่าการทําเวคัมระบบโดยมีดังนี้นะครับนักเรียนตัวแรกนะครับครั้งที่แล้วที่เราเรียนรู้ไปนะครับในส่วนของอะไรครับจําได้ไหมครับนักเรียนน่าจะจําได้นะครับในส่วนของเกจมินิโฟนะครับในส่วนของการใช้งานเนี่ยครูได้อธิบายไปแล้วในครั้งที่แล้วนะครับในส่วนของสีสายต่างๆนะครับที่จะใช้ในการเชื่อมต่อกับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศและระบบเวคัมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงมือปฏิบัติกันนะครับตัวที่2นะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่เราจะใช้อีกตัวนึงนะครับนะก็คือตัวนี้นะครับนักเรียนนะในส่วนของเวคัมนะครับเครื่องเวคัมระบบนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนการทำงานกันเลยนะครับเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการเวคัมกันเลยนะครับนักเรียนนะครับเราจะใช้อุปกรณ์ก็คือในส่วนของเกจมิลิโฟนะครับนำไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในระบบสานทำความเย็นนะครับก็คือขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นตอนที่1นะครับให้นักเรียนทําการเปิดในส่วนของจุดเซอร์วิสวาล์วนะครับที่ทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อนะครับคือตําแหน่งตัวนี้นะครับโดยใช้ประแจนะครับในการเปิดนะครับขันออกมานะครับนะและขันออกนะเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับเกจมินิโฟนะครับนะโดยในส่วนของเกจมินิโฟที่เราใช้เนี่ยนะครับที่ครูเคยสอนไปแล้วว่าตําแหน่งของสายแต่ละเส้นนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อสายสีน้ำเงินจะต่อด้านโลเพเชอร์นะครับในส่วนของสายสีเหลืองนะครับจะต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อภายนอกเพราะฉะนั้นสายสีแดงเนี่ยเราไม่ได้ใช้นะครับเพราะนั้นเราจะใช้แค่2ส่วนนะครับ2ส่วนก็คือสายสีน้ำเงินและสายสีเหลืองนะครับนักเรียนนะในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเราจะเชื่อมต่อที่จุดเซอร์วิสวาล์วนะครับเมื่อกี้เราได้ทําการเปิดวาล์วไว้แล้วนะครับเราก็นําสายสีน้ําเงินนะครับที่เป็นโลเพรสเชอร์นะครับไปเชื่อมต่อด้านโลเพรสเชอร์กับระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนักเรียนขันให้แน่นพอประมาณนะครับอย่าให้มีอากาศรั่วนะครับนะขั้นตอนต่อไปนะครับนําสายสีเหลืองนะครับปลายสายสีเหลืองนะครับไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เวคัมนะครับเปิดในส่วนของเวคัมขึ้นมานะครับจุดที่ทําการเชื่อมต่อนะครับนะจับสายสีเหลืองขึ้นสีเหลืองขึ้นมานะครับและทําการเชื่อมต่อเข้าไปขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทําการเสียบปลั๊กนะครับในส่วนของเครื่องเวคัมนะครับและทําการเปิดระบบเวคัมนะครับเมื่อเปิดนะครับนะเมื่อเปิดระบบเวคัมเวคัมก็จะทํางานนักเรียนก็จะได้ยินเสียงในส่วนของเวคัมนะครับแล้วทําการเปิดในส่วนของเกจมินิโฟนะครับด้านโลเพรสเชอร์ที่เราทําการเชื่อมต่อไว้นะครับนะนักเรียนฟังเสียงนะครับลักษณะการทํางานลักษณะของเวคัมนะครับเมื่อเวคัมทํางานนะครับเสียงเวลาที่มันทําการเวกระบบนะครับเสียงจะมีเสียงที่ดังนะครับแต่ถ้าเป็นระบบสุญญากาศเมื่อไหร่แล้วเสียงจะเงียบลงนะครับและส่วนหนึ่งนะครับที่นักเรียนจะต้องดูนะครับที่จะเห็นด้วยภาพเลยนะครับก็ในส่วนของเกจมินิโฟนะครับนะในส่วนของเข็มของเกจมินิโฟเนี่ยจะลดลงอยู่ประมาณ30นะครับจะต้องลดลงอยู่ประมาณลบ30นะครับนักเรียนต้องจำไว้นะครับนะแล้วก็ทําการติดตั้งไว้นะครับที่ตัวของเครื่องปรับอากาศเพื่อให้มันทํางานนะครับนะโดยเวลาที่ใช้ในการเวกเนี่ยประมาณ30นาทีนะครับในขณะที่เราทําการเวกนะครับก็ทําการตรวจสอบนะครับจุดต่อต่างๆนะครับให้แน่นนะครับว่ามีรอยรั่วไหมถ้าไม่มีรอยรั่วก็ทิ้งให้ระบบเวกคัมทํางานไปเลยนะครับ

ประมาณ30 นาทีนะครับในขณะที่เวคคัมกำลังในขณะที่เราทำการเวคคัมระบบอยู่นะครับในส่วนของระบบงานการติดตั้งระบบเครื่องทำความเย็นนะครับเราก็ยังทำส่วนอื่นต่อไปได้นะครับอย่างเช่นในส่วนของการเก็บรายละเอียดนะครับในส่วนของงานท่อต่างๆนะครับแต่ครูจะนำไปสู่การเดินในส่วนของระบบวงจรไฟฟ้านะครับเอาละครับนักเรียนในขณะที่เราทำการเวคคัมระบบอยู่นะครับเราสามารถที่จะทำในส่วนของวงจรอื่นๆได้อีกนะครับนะครูจะนำเข้าสู่การติดตั้งในส่วนของวงจรไฟฟ้านะครับในส่วนของวงจรไฟฟ้าเนี่ยนักเรียนจะต้องมาศึกษาก่อนนะครับว่าในส่วนของวงจรไฟฟ้าเนี่ยมีการเชื่อมต่ออย่างไรนะครับในส่วนของชุดเฟรมคอยูนิตนะครับจุดต่อของวงจรไฟฟ้าก็จะอยู่ที่ชุดคอนโทรลด้านล่างนะครับนะให้นักเรียนนะครับทำการเปิดออกมานะครับนะเปิดตามตำแหน่งของอุปกรณ์นะครับเพื่อศึกษาดูว่าในส่วนของตำแหน่งของการเดินสายเนี่ยเราจะต้องเดินสายจำนวนกี่เส้นนะครับโดยดูที่ตำแหน่งของบัตรบาร์นะครับตอนนี้เธอจะมีจุดเทอร์มินอลนะครับที่ทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อและอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของชุดคอนเดนเซนยูนิตนะครับที่อยู่ด้านนอกนะครับนักเรียนก็จะต้องมาเปิดดูเช่นเดียวกันนะครับว่ามีการเชื่อมต่อทั้งหมดกี่จุดนะครับนะตอนนี้ครูเปิดออกมาแล้วนะครับในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตและคอนเดนเซนยูนิตนะครับตอนนี้เราจะทําการเชื่อมต่อในส่วนของสายไฟฟ้านะครับเชื่อมต่อกับแฟนคอยกับชุดคอนเดนซิ่งก็คือชุดคอยร้อนกับชุดคอยเย็นนั่นเองนะครับเพื่อทําหน้าที่ในการรันระบบในส่วนของวงจรไฟฟ้านะครับโดยสายที่ครูใช้ก็ครูจะใช้ในส่วนของสายที่เป็นสาย VCT นะครับเพราะคุณสมบัติของสาย VCT ก็คือมีฉนวนนะครับสามารถที่จะใช้งานได้เลยและมีตัวนําหลายเส้นอยู่ในเส้นเดียวกันนะครับในการเดินวงจรไฟฟ้านะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของแหล่งจ่ายไฟนะครับนักเรียนต้องดูนะครับว่าในส่วนของจุดต่อสายเนี่ยทั้งเป็นคอยูนิตและคอนเดนซิ่งยูนิตเนี่ยจุดจ่ายไฟอยู่ส่วนไหนนะครับเหมือนเครื่องปรับอากาศชุดนี้นะครับเราจะทําการจ่ายไฟฟ้านะครับเข้าที่ชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับที่อยู่ด้านนอกนะครับโดยมีจุดต่ออยู่ที่บัตรบาร์หรือว่าเทอร์มินอลจุดต่อตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีแหล่งจ่ายภายนอกนะครับในส่วนของแหล่งจ่ายภายนอกก็คือแหล่งจ่ายที่มาจากนะครับนักเรียนมาจากเซอร์กิตเบรกเกอร์ใช่ไหมครับเซอร์กิตเบรกเกอร์จะทําหน้าที่ในการเปิดและจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับเครื่องปรับอากาศที่เราใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็นําแหล่งจ่ายไฟจากภายนอกนะครับมาต่อเข้ากับชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับอันนี้นะครับครูก็ได้ทําการเชื่อมต่อไปแล้วนะครับที่เชื่อมต่อมาจากสกิลเบรกเกอร์นะครับเพื่อทําการเปิดในส่วนของแหล่งจ่ายไฟนะครับในส่วนของการจ่ายไฟนะครับไฟที่เขาต้องการก็คือในส่วนของลายนิวตันแล้วก็กราวนะครับเพราะฉะนั้นในการเชื่อมต่อก็จะต้องมีทั้งหมด3เส้นนะครับนะครูก็จะทําการเชื่อมต่อในส่วนของแหล่งจ่ายไฟเข้าไปนะครับในส่วนของตําแหน่งนะครับเราก็สามารถดูที่ตัวเทอร์มินอลนะครับที่จุดต่อสายว่าตำแหน่งที่1เนี่ยคืออะไรนะครับตำแหน่งที่1ก็คือสายลายนะครับสายลายคือเส้นนี้นะครับสายเส้นสีน้ําตาลนะครับเราจะเชื่อมต่อเข้าไปที่จุดต่อสายนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับในการเชื่อมต่อนะครับถ้าในส่วนของการติดตั้งในการปอกสายนะครับถ้าเกิดเราปอกสายที่มีระยะยาวมากเกินไปนะครับเราก็สมควรที่จะตัดนะครับเพราะว่าในส่วนของสายทองแดงที่โผล่นะครับก็ที่โผล่ออกมาก็ไม่ก็จะทําให้เกิดอันตรายได้นะครับเชื่อมต่อเข้าไปตามทิศทางนะครับการเข้าสายนะครับอันต่อไปนะครับระบบสายนิวตรอนนะครับก็อยู่ตําแหน่งที่2นะครับแล้วก็ระบบกล่าวนะครับอันนี้จะเป็นแหล่งจ่ายไฟจากภายนอกนะครับในขณะที่นักเรียนต่อแล้วเนี่ยนักเรียนลองมาโยกดูนะครับว่าสายเส้นไหนหลวมหรือว่าไม่แข็งแรงหรือเปล่านะครับเพราะว่าในการทํางานนะครับเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันจะสั่น
นะครับเราจะต้องดูความแข็งแรงของการเข้าสายด้วยนะครับหลังจากที่เราทำการจ่ายไฟจากภายนอกนะครับให้กับชุด Condensing Unit แล้วนะครับอันต่อไปเราก็ทำการเชื่อมต่อในส่วนของชุด Condensing Unit กับชุด Fan Coil Unit ก็คือคอยร้อนกับคอยเย็นนั่นเองนะครับเพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์นะครับก็ตามตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราต้องดูนะครับในส่วนของCondensing Unit กับ Fan Coil Unit เนี่ยนะครับมันจะมีเลขนะครับหรือตำแหน่งการเชื่อมต่อเนี่ยที่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นหมายเลขหนึ่งเนี่ยก็ต้องเชื่อมต่อกับหมายเลขหนึ่งที่เป็นคอยูนิตนะครับนะหมายเลขสองที่คอนเดนซิ่งยูนิตก็เชื่อมต่อกับหมายเลขสองหมายเลขสามก็ต้องเชื่อมต่อกับหมายเลขสามนะครับตามตำแหน่งของอุปกรณ์ได้เลยนะครับนะเวลาที่เราเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ระหว่างคอนเดนซิ่งยูนิตกับแฟนคอยูนิตเนี่ยนะครับนะถ้าเราไม่เข้าใจนะครับเราสามารถไปดูคู่มือการใช้งานนะครับในส่วนของวงจรไฟฟ้าได้นะครับโดยในส่วนของคู่มือเนี่ยนะเวลาที่เราซื้อมานะครับเราก็จะมีคู่มือตัวนี้นะครับที่จะใช้ในการเชื่อมต่อนะครับที่บอกว่าในส่วนของการติดตั้งนะครับในส่วนของคู่มือการเดินวงจรระบบไฟฟ้าต่างๆก็จะอยู่ในคู่มือนี้นะครับเข้าสู่การเชื่อมต่อนะครับนะครูจะทําการเชื่อมต่อระหว่าง Condensing Unit กับ Fan Coil Unit นะครับตามตําแหน่งของอุปกรณ์เลยนะครับตำแหน่งที่1นะครับก็คือหมายเลข1นะครับหมายเลข1หมายเลข1ก็คือเราจะใช้สายสีน้ำตาลนะครับเชื่อมต่อหมายเลข1ออกไปนะครับหมายเลข1นะครับนะทำการเชื่อมต่อด้านล่างให้เสร็จก่อนนะครับในส่วนของ Condensing Unit นะครับแต่ละตำแหน่งให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าในส่วนของต้นทางและปลายทางเนี่ยเราสามารถที่จะแยกแยะได้เพราะว่าเราใช้เฉดสีของสายที่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราทําการเชื่อมต่อทั้งหมด4จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสายที่ทําการเชื่อมต่อก็จะเดินไปกับในส่วนของรางครอบท่อนะครับก็เราก็จะไล่ระยะของสายขึ้นไปตามระยะของงานครอบท่อนะครับแล้วนําไปเชื่อมต่อกับชุดเป็นคอยูนิตที่อยู่ด้านบนนะครับก็ทําการปลอกสายนะครับในส่วนของสายนะครับเมื่อกี้เราเชื่อมต่อที่ Condensing Unit นะครับจํานวน4จุดละขั้นตอนต่อไปนักเรียนก็จะต้องมาทําการเชื่อมต่อกับเฟนคอยยูนิตนะครับโดยตําแหน่งของสายหรือสายแต่ละเส้นจะต้องตรงกันนะครับถ้านักเรียนจําไม่ได้นะครับนักเรียนก็ย้อนกลับไปดูนะครับในส่วนของคอนเนตติ้งนะครับตําแหน่งที่1นะครับนะครูใช้สายสีน้ําตาลนะครับในการเชื่อมต่อเพราะฉะนั้นด้านบนที่แผงชุดเป็นคอยูนิตหมายเลขหนึ่งก็จะต้องเป็นสีอะไรครับนักเรียนสีอะไรครับสีน้ําตาลเช่นเดียวกันถูกต้องไหมครับนะเราก็ทําการเชื่อมต่อเข้าไปหมายเลขสองสีฟ้านะครับเราก็สีฟ้าไปต่อหมายเลขสอง

แล้วก็สายสีเทานะครับหมายเลข C ก็คือระบบกราวนะครับเราก็ต่อจำเข้าไปนะครับในส่วนของระบบกราว

หลังจากที่เราจําเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการเก็บสายนะครับจัดเก็บสายเรียบร้อยนะครับเรียงสายให้แข็งแรงนะครับตัวล็อกต่างๆเราก็ต้องใส่ล็อกสายเรียบร้อยเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับในส่วนของการเดินสายนะครับอันต่อไปนะครับเราก็มาทําการจัดเรียงสายให้เรียบร้อยนะครับในรางเดินท่อน้ํายานะครับให้สายนะครับในส่วนของสายไฟนะครับไปกับงานเดินท่อน้ํายานะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนขององค์ประกอบของงานท่อน้ํายานะครับก็จะครบองค์ประกอบแล้วนะครับมีอะไรบ้างนักเรียนทราบไหมครับนะประกอบไปด้วยอะไรครับหนึ่งในส่วนของงานท่อน้ํายานะครับอันที่สองระบบน้ำทิ้งนะครับอันที่สามคือระบบของอะไรครับระบบไฟฟ้าใช่ไหมครับก็ประกอบไปด้วยสามระบบที่อยู่ในรางที่อยู่ในรางเดินสายนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการปิดนะครับในส่วนของรางเดินสายนะครับส่วนนี้นะครับเพื่อให้ทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็ปิดนะฝาครอบในส่วนของรางนะครับให้เรียบร้อยตอนนี้ระบบไฟฟ้าเราก็ทําการเดินเรียบร้อยแล้วนะครับในระบบของสายทำความเย็นเราก็เดินเรียบร้อยแล้วนะครับนะเมื่อกี้เราทําการเวกคัมระบบนะครับตอนนี้เวลาก็ครบละ30 นาทีนะใช่ไหมครับเราก็ทําการปิดในส่วนของอะไรครับในส่วนของการปิดในส่วนของการทำเวกคัมนะขั้นตอนแรกของการทำเวกคัมคือเราทําการเชื่อมต่อใช่ไหมครับเชื่อมต่อเกตมิโฟกับระบบเครื่องปรับอากาศแล้วก็เชื่อมต่อกับระบบเวกคัมนะครับนะขั้นตอนการปิดนะครับก็คือเราต้องทําการปิดที่ไหนครับเราต้องทําการปิดที่เกตมินิโฟก่อนนะครับทําการปิดเกตมินิทำการปิดเกตมินิโฟนะครับที่จุดตําแหน่งโลเพเชอร์นะปิดให้เรียบร้อยนะครับนะในขณะที่ปิดนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในการทําสุญญากาศนะครับนะเข็มจะตีมาที่-30นะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ทําการปิดเวกคัมนะครับปิดเวกคัมแล้วเวกคัมก็จะหยุดทํางานนะครับแล้วทิ้งไว้ประมาณ15 ถึง 20 นาทีนะครับนะแล้วสังเกตเข็มนะครับสังเกตเข็มที่เกตมินิโฟว่ามันย้อนกลับหรือเปล่านะครับในขณะที่ทําการติดตั้งในขณะที่ทําการเวกคัมนะครับซึ่งถ้าระบบของเกตมินิโฟนะครับก็คือเข็มไม่ตีย้อนกลับแสดงว่าระบบสายทำความเย็นของเรานะครับก็เรียบร้อยนะครับไม่มีรอยรั่วในระบบงานท่อนะครับนะแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณ15 ถึง 20 นาทีนะครับขณะที่เรารอเพื่อตรวจสอบรอยรั่วนะครับเราก็ทํารายละเอียดอื่นๆต่อไปนะครับทําการเก็บรายละเอียดในส่วนของการติดตั้งนะครับในส่วนของสายนะครับในส่วนของงานท่อนะครับเราก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของงานท่อที่เชื่อมต่อที่มันโผล่ออกมาจากที่มันโผล่พ้นออกมาจากรางครอบท่อนะครับนะตรงนี้เราก็ต้องใช้เทปพันท่อนะครับในส่วนของเทปพันท่อเนี่ยมาทําการเก็บรายละเอียดนะครับนะโดยการพันในส่วนของการพันเทปพันท่อเนี่ยนะครับทักษะการพันนะครับเราจะต้องพันจากไหนครับนักเรียนจากบนลงล่างหรือจะล่างขึ้นบนนักเรียนทราบไหมครับในการพันเทปพันท่อนะครับเราจะต้องพันจากล่างขึ้นบนนะครับเพราะว่าในส่วนของการพันนะครับให้นักเรียนนึกนะครับว่าเวลาที่ถ้าเราพันจากบนลงล่างนะครับถ้าเกิดมีน้ําไหลลงมาเนี่ยน้ําก็จะเข้าท่อแต่ถ้าพันจากล่างขึ้นบนเนี่ยมันจะช่วยป้องกันในส่วนของน้ําหรือของเหลวนะครับที่มันจะไหลเข้าในงานท่อนะครับเราก็ทําการพันเก็บรายละเอียดจัดให้เรียบร้อยนะครับจัดในส่วนของสายแล้วก็เก็บรายละเอียดขึ้นไปนะครับพันในส่วนของเทปพันท่อนะในการพันเทปพันท่อนะครับเราก็ดึงแค่เล็กน้อยนะครับนะทำมุมนะครับนะเอียงประมาณเล็กน้อยนะครับทำมุมขึ้นไปนะครับหาให้เทปพันท่อม้วนทับกันไปเรื่อยๆนะครับพันขึ้นไปนะครับ

ตอนนี้เราพันในส่วนของงานท่อนะครับเพื่อป้องกันไม่อากาศเข้านะครับแล้วก็ป้องกันในส่วนของนะอุปกรณ์ต่างๆนะครับเรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ทําการปิดนะครับในส่วนของฝาครอบท่อตอนนี้ก็จะเสร็จขั้นตอนในส่วนของงานท่อน้ํายานะครับแล้วก็ในส่วนของระบบวงจรไฟฟ้าแหละนะครับตอนนี้ก็เวลาถึงแล้วนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับว่าในส่วนของการทํางานขั้นตอนต่อไปเราจะทําอะไรนะครับนะเรามาไล่ขั้นตอนนิดนึงนะครับนะหลังจากที่เราทําการติดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนเราก็มาทําการเวกคัมใช่ไหมครับเวกคัมระบบนะหลังจากการเวกคัมระบบในระยะเวลาที่มันทําการเวกคัมเนี่ยมันยังมีเวลาว่างเวลาเหลือนะครับเราก็ต้องมาทําการติดตั้งในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศต่อเนื่องใช่ไหมครับมีวงจรไฟฟ้าแล้วเก็บรายละเอียดงานท่องานรางนะครับและทําการปิดในส่วนของอะไรครับในส่วนของโครงสร้างของระบบเครื่องปรับอากาศที่ในส่วนของคอยเย็นนะครับให้เรียบร้อยเพราะเดี๋ยวเรานําเข้าสู่ขั้นตอนอะไรครับขั้นตอนการเดินระบบนะครับนะครูก็จะทําการติดตั้งแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยนะครับนะชิ้นส่วนต่างๆที่ถอดออกไปมีอะไรบ้างนะก็ครูจะใส่โครงสร้างภายนอกนะครับเพราะชุดนี้ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วจบไปแล้วนะครับนะก็จะใส่โครงสร้างภายนอกในส่วนฝาครอบนะครับ

ให้สังเกตนะครับรอยต่อต่างๆต้องแนบสนิทนะครับนักเรียนเวลาที่เราติดตั้งนะครับถ้าไม่สนิทแสดงว่าเราติดตั้งแล้วไม่แข็งแรงนะครับในส่วนของน็อตที่ขันในส่วนของฝาครอบของชุดแฟนคอยูนิตก็จะมีแค่2 ตัวนะครับเราก็ทำการล็อกมันเข้าไปครับ

ต่อไปนะครับในส่วนของฝาครอบด้านบนนะครับฝาด้านหน้าใส่กดเข้าไปนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของบานสวิงนะครับเราก็ใส่เข้าไปในส่วนของการใส่บานสวิงนะครับให้ใส่ในส่วนของแกนของมอเตอร์ก่อนนะครับนะเราสังเกตนะครับทิศทางนะครับใส่นะครับลองหมุนดูนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับเมื่อเข้าล็อกเสร็จนะครับใส่ในส่วนของด้านปลายนะครับแล้วล็อกตำแหน่งกลางนะครับก็เรียบร้อยนะครับในส่วนของบานสวิงก็จะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยตอนนี้องค์ประกอบต่างๆครบเรียบร้อยละนะครับทั้งในส่วนของวงจรไฟฟ้าส่วนของระบบเครื่องทำเครื่องปรับอากาศนะครับนะเราทําการติดตั้งเรียบร้อยนะครับเหลือ5อันต่อไปก็คือในส่วนของระบบการเดินสารทําความเย็นเข้าสู่ระบบนะครับในส่วนของการเติมสารทําความเย็นเข้าสู่ระบบเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมาทําการเติมสารทําความเย็นไปที่จุดไหนครับที่ในส่วนของจุดเซอร์วิสวาล์วนะครับที่เราทําการเปิดออกมาแล้วก็ทําการเปิดสารทําความเย็นถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศใหม่ๆนะครับระบบสารทําความเย็นเนี่ยก็จะบรรจุมาให้อยู่ภายในอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศเก่าหรือว่าเราไปทําการติดตั้งในส่วนของเครื่องปรับอากาศที่ไม่ใช่เครื่องปรับอากาศใหม่นะครับระบบสารทําความเย็นก็อาจจะต้องทําการเขาเรียกว่าทําการเติมจากภายนอกครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการเติมน้ํายานะครับในส่วนของเครื่องปรับอากาศตามที่ครูพูดไปแล้วนะครับว่าเราต้องทําการเติมเราต้องทําการเปิดระบบนะครับในส่วนของระบบงานท่อนะครับที่เซอร์วิสวาล์วนะครับทั้งโลว์เพชเชอร์และไฮเพชเชอร์นะครับนะก็เปิดมันออกมานะครับนักเรียนนะเปิดวาล์วทั้ง2ตัวออกนะครับต่อไปใช้ประแจหกเหลี่ยมนะครับประแจหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็เอาตามเบอร์ตามไซส์ของมันนะครับมาขันนะครับเราจะเปิดในส่วนของโลว์เพชเชอร์หรือไฮเพชเชอร์ก่อนก็ได้ไม่ได้ผิดนะครับนะเดี๋ยวให้นักเรียนสังเกตในส่วนของเกจแมนิโฟลด์นะครับถ้าระบบสารทําความเย็นที่อยู่ในระบบเนี่ยทำการเปิดเข้าไปเข็มจะตีขึ้นนะครับด้านโลว์เพชเชอร์เนี่ยเข็มก็จะตีขึ้นเพื่อบอกระดับของสารทําความเย็นที่อยู่ในระบบนะครับนะครูจะเปิดในส่วนของด้านไฮเพชเชอร์ก่อนนะครับนะเปิดออกมานะครับการเปิดก็หมุนทางซ้ายนะครับนะเหมือนหมุนกับเปิดตามเข็มธรรมดานะครับนะทวนเข็มมานะครับมาเปิดนะครับนักเรียนสังเกตเห็นไหมครับเข็มในส่วนของระบบเข็มที่ด้านเข็มด้านโลเพชเชอร์นะครับก็จะตีขึ้นนะครับบอกลักษณะของสารทําความเย็นนะครับว่าในระบบตอนนี้มีสารทําความเย็นเข้าไปแล้วนะครับหรือนักเรียนสังเกตฟังจากเสียงนะครับนะสามารถที่จะฟังได้แล้วก็สามารถที่จะดูได้นะครับถ้าเสียงของระบบสารทําความเย็นเข้าไปก็มีระบบการฉีดเหมือนคล้ายๆกับลมนะครับนะเข้าไปในระบบนะในการเปิดที่เซอร์วิสวาล์วนะครับให้นักเรียนเปิดไปแค่ให้สุดนะครับแล้วหมุนกลับมาครึ่งรอบนะครับนะทำไมถึงจะต้องหมุนกลับมาครึ่งรอบนะครับในส่วนของเซอร์วิสวาล์วนะครับถ้าเราขันแน่นมากเกินไปจะทําให้ยางที่อยู่ภายในเซอร์วิสวาล์วเนี่ยมันเสียนะครับก็ให้หมุนกลับมาครึ่งรอบนะครับนะแล้วก็ทําการเปิดในส่วนของด้านโลเพชเชอร์อีกด้านหนึ่งนะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับไม่ใช่ค่ะถ้านักเรียนเปิดแค่ด้านเดียวเนี่ยถึงเวลาพอนักเรียนเดินเครื่องนะครับระบบก็จะตันนะครับเพราะว่านักเรียนไปปิดอีกข้างหนึ่งนะครับนักเรียนจะต้องเปิดทั้งสองข้างเปิดทั้งสองข้างเปิดไว้ให้สุดนะครับเปิดให้สุดนะแล้วหมุนกลับไปครึ่งรอบนะครับก็เป็นทักษะนะเพื่อป้องกันแล้วก็ถนอมในส่วนของเซอร์วิสวาล์วเนี่ยให้สามารถทํางานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ทําการปิดในส่วนของฝาปิดวาล์วนะครับก็มาสังเกตนะครับในส่วนของเกจแมนิโฟลด์นะครับนะในส่วนของเกจแมนิโฟลด์นะครับด้านที่ด้านโลเพชเชอร์เราจะเห็นว่าในส่วนของเข็มด้านโลเพชเชอร์เนี่ยจะตีขึ้นมานะครับในสเกลที่นะครับตอนนี้อยู่ที่230 psi นะครับสูงอยู่นะครับนะเดี๋ยวเราจะมาทําการเดินระบบกันนะครับในการเดินระบบเราจะเดินระบบยังไงคําว่าเดินระบบคือการจ่ายไฟเข้ากับระบบของเครื่องปรับอากาศใช่ไหมครับนะโดยการจ่ายไฟเข้าไปนะครับเราก็ต้องเปิดเบรกเกอร์นะครับเดี๋ยวครูเก็บนี่ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนะครูทําการเปิดเบรกเกอร์นะครับนะเมื่อเปิดเบรกเกอร์นะครับนักเรียนสังเกตอะไรเกิดขึ้นอะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะครับ
ถ้ามีการจ่ายไฟเข้าสู่ระบบเห็นไหมครับระบบของเครื่องปรับอากาศเนี่ยจะทําการรีเซ็ตตัวเองนะครับโดยให้นักเรียนสังเกตที่บานสวิงนะครับบานสวิงตัวนี้นะครับในตําแหน่งของการสวิงจะต้องกลับไปสู่ที่เดิมนะครับอันนี้คือจะบอกแล้วว่าตอนนี้ระบบมีการจ่ายไฟเข้าไปแล้วนะพร้อมที่จะสตาร์ทการทํางานได้นะครับในส่วนของการสตาร์ทการทํางานเนี่ยนะครับเราจะทํางานด้วยอะไรครับสั่งการด้วยรีโมทหรือจะเปิดที่ตัวเครื่องก็ได้นะครับในส่วนของการทำงานนะครับเดี๋ยวใช้รีโมทคอนโทรลนะครับในการเปิดใช้งานระบบนะครับก็เรามาที่ตัวเครื่องนะครับตอนนี้เราทำการติดตั้งอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับระบบไฟระบบสั่นทำความเย็นเราเปิดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการเปิดเครื่องนะครับโดยการใช้รีโมทนะครูก็จะเปิดปุ่ม power นะครับไปที่ตัวเครื่องนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับให้นักเรียนสังเกตนะครับที่รีโมทด้วยว่าเราอยู่ในโหมดอะไรนะครับโหมดการใช้งานตอนนี้นะครับเราจะต้องมาอยู่ในโหมดของการทําความเย็นนะครับตอนนี้ตัวที่2นะครับนะโดยมากดที่ตําแหน่งโหมดตัวนี้นะครับนะกดไปที่ตัวเครื่องนะครับเพื่อตั้งระบบนะถ้าเราใช้โหมดผิดนะครับต้องให้นักเรียนสังเกตนะครับโหมดตรงนี้ที่ตัวรีโมทเนี่ยต้องสังเกตด้วยว่าเวลาที่เราเปิดใช้งานเนี่ยเราเปิดอยู่ในโหมดอะไรนะครับต้องมาอยู่ในโหมดการทําความเย็นนะครับคือโหมดที่2ตัวนี้นะครับ

หลังจากนั้นนะครับการทดสอบนะครับให้นักเรียนลดอุณหภูมิไม่ต่ำที่สุดนะครับที่เครื่องสามารถใช้งานได้นะครับก็ต่ำสุดนักเรียนกดไปเลยนะครับเวลากดเนี่ยเสียงของเครื่องปรับอากาศก็จะตอบรับนะครับก็คือการรับข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับครูจะเอาพัดเทปนะครับแก่ให้นักเรียนดูนะตอนนี้มีลมนะครับสามารถที่จะโปรอากาศตอนนี้เป็นคอยูนิตนะครับหรือชุดคอเย็นเนี่ยก็จะทำการโปรอากาศภายในห้องนะครับให้เกิดการหมุนเวียนนะครับหลังจากนั้นก็จะสั่งให้คอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานนะครับนักเรียนสังเกตนะครับในส่วนของเข็มเห็นไหมครับเข็มที่เขตเมดิโพเนี่ยเมื่อกี้อยู่ที่200 psi ใช่ไหมครับตอนนี้ลดลงเหลืออยู่ที่ประมาณตอนนี้เข็มตอนที่เครื่องกำลังรันนะครับระดับของเข็มที่อยู่ที่เขตเมดิโพเนี่ยก็ยังสวิงอยู่จนรอสักกว่ารอสักประมาณ1นาทีนะครับนะเพื่อดูว่าเข็มของเขตเมดิโพเนี่ยจะตีกลับอยู่ที่ตำแหน่งใดนะครับนะในส่วนของเครื่องปรับอากาศที่เป็นเครื่องปรับอากาศประเภทน้ำยา R32นะครับในส่วนของระดับสารทำความเย็นที่ใช้นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ150 psi นะครับก็อยู่ประมาณตรงนี้นะครับตอนนี้ระดับของสารทำความเย็นนะครับที่เราอ่านได้นะครับตอนนี้เข็มยังสวิงไปมานะครับรอสักครู่นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับให้เข็มมันหยุดนิ่งแล้วเรามาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับระบบเป็นคอยูนิตนะครับก็ทำงานแล้ว condensing unit ก็จะทำงานเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ชุดคอยร้อนนะครับตอนนี้ชุดคอยร้อนก็ทํางานนะครับเห็นไหมครับนักเรียนเห็นนะครับว่าชุดคอยร้อนทํางานนะครับในส่วนของการตรวจสอบนะครับนี่ก็ถ้าเราตรวจสอบโดยการมองนะครับมีลมออกนะครับทั้ง2ด้านนะทั้ง2ตัวนะครับแต่ถ้าตรวจสอบโดยการสัมผัสนะครับก็คือการที่เราเข้าไปที่ส่วนของเครื่องปรับอากาศนะครับในส่วนของเฟนชุดเฟนคอยยูนิตเนี่ยก็จะมีลมเย็นออกมานะครับในส่วนของชุด condensing unit ก็จะมีลมร้อนออกมานะครับถ้าการทำความเย็นที่สมบูรณ์นะครับเราจะสังเกตได้ส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของระบบน้ำทิ้งนะครับเราจะเปิดประมาณ 5-10 นาทีนะครับแล้วเรามาสังเกตที่ตัวท่อน้ำทิ้งตรงนี้นะครับระบบการทำงานนะครับถ้ามีการแลกเปลี่ยนที่ดีนะครับระบบน้ำทิ้งตรงนี้ก็จะไหลในปริมาณที่มากนะครับและเป็นการตรวจสอบในส่วนของระบบการในน้ำทิ้งด้วยนะครับในส่วนของระบบน้ำตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอชมมาดูกันนะครับว่าจะมีน้ำหยดประมาณขนาดไหนนะครับตอนนี้เครื่องปรับอากาศทำงานไปแล้วนะครับในส่วนของแวคัมเราก็สามารถถอดเก็บได้เลยนะครับในส่วนของการถอดเก็บนะครับก็ถอดเก็บในส่วนของแวคัมไปนะครับอุปกรณ์ที่เราไม่ได้ใช้งานเราก็ถอดเก็บได้เลยนะครับแล้วก็ทำการทดสอบระบบไปนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อเครื่องปรับอากาศทํางานนะครับในส่วนของชุดทําความเย็นนะครับชุดคอยเย็นหรือชุดแฟนคอยูนิตเนี่ยก็จะมีอากาศเย็นมีลมเย็นออกมานะครับในส่วนของชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับเมื่อทํางานนะครับเมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนดึงความร้อนนักเรียนจะสามารถสัมผัสได้ว่าด้านนอกเนี่ยมีอากาศร้อนออกมานะครับและในส่วนของระบบน้ําทิ้งนะครับระบบท่อน้ําทิ้งก็จะมีระบบน้ําที่หยดออกมานะครับอันนี้คือขั้นตอนกระบวนการนะครับหลังจากที่มันทํางานไปก็เป็นลักษณะเหมือนที่ครูเคยสอนไปว่าลักษณะของวัฏจักรสารทําความเย็นนะครับก็คือการแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับดึงความร้อนจากภายในห้องออกมาทิ้งสู่นอกห้องนะครับก็จะจบขั้นตอนกระบวนการงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศซึ่งในส่วนของระบบการติดตั้งนะครับระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนักเรียนสามารถที่จะนําความรู้ที่ได้นะครับหรือสิ่งที่ครูสอนปฏิบัติตรงเนี้ยไปใช้ในการประกอบอาชีพได้นะครับในด้านของการรับติดตั้งหรืองานล้างงานถอดประกอบหรืองานซ่อมหรืองานซ่อมอื่นๆนะครับจะเป็นอาชีพต่อไปให้นักเรียนต่อไปในอนาคตได้นะครับครูก็ขอจบขั้นตอนการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกจ 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มู่เล่เผาข้อเหวี่ยงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้นไอดีตำแหน่งนี้คือลิ้นไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้อเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นไอดีจะขยับได้และลิ้นไอเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์กที่มุเล่พาวเข้าเหวี่ยงตรงกับมาร์กที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือ

ที่3สูบที่4ถูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นดีและลิ้นเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกจที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1. คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกจเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกจและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกจเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

แก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้ม

ทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่15 มิถุนายน 2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้นะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ค่ะโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะมาดูพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากค่ะภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้นะคะได้แก่จังหวัดกระบี่ตรังและสตูลค่ะสําหรับคลื่นลมนะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาควันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมและชัยภูมิภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่หรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: อร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากี่อะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูปลาปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอนแน่ๆ
3: และถ้าก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิม

0: างก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
1: ชั่วแล่นี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวาเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
2: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
1: นี่มาอะไรอ่ะ
3: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
2: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
4: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
3: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
2: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส่
3: มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่องตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

สวัสดีครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารในวันนี้นะครับจะเป็นการนำปลาหยองนะครับมาต่อยอดนะครับมาสร้างนะครับให้เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับนั่นก็คือการทำน้ำพริกนรกปลาหยองนะครับก่อนที่เราจะลงมือนะครับในการทำน้ำพริกนรกปลาหยองนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักนะครับเกี่ยวกับวัตถุดิบและก็ส่วนผสมนะครับว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับวัตถุดิบนะครับส่วนผสมนะครับอย่างแรกก็คือปลาหยองนะครับปลาหยองนะครับที่เราได้นะครับทำมาจากปลานิลหยองนั่นเองครับสำหรับวัตถุดิบและส่วนผสมในการทำน้ำพริกนรกปลาหยองนะครับประกอบไปด้วยนะครับปลาหยองครับพริกป่นครับน้ำมะขามเปียกนะครับกระเทียมนะครับหอมนะครับน้ำตาลทรายนะครับเกลือครับและกะปิครับนะครับในการเตรียมวัตถุดิบและส่วนผสมนะครับก็ตามอัตราส่วนทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับน้ำหนักของปลาหยองนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับให้ได้ตามอัตราส่วนนะครับถ้าอย่างที่ปรากฏเห็นอยู่ตรงนี้นะครับน้ำหนักปลาหยองของเราจะอยู่ที่500กรัมนะครับส่วนนะครับน้ำมะขามเปียกพริกป่นนะครับน้ำตาลทรายเกลือนะครับ

ก็จะปรุงรสตามใจชอบนะครับและก็กะปินะครับถ้าช่างตามอัตราส่วนนะครับก็จะอยู่ที่50กรัมในส่วนหอมกับกระเทียมนะครับเราจะต้องไปหั่นนะครับให้สับให้ละเอียดแล้วก็นำมาเจียวให้สุกเหลืองกรอบนะครับแล้วชั่งน้ำหนักให้ได้หอมที่น้ำหนัก100กรัมแล้วก็กระเทียมเจียวที่น้ำหนัก100กรัมนะครับในการเลือกใช้นะครับวัตถุดิบที่เอามาใช้เกี่ยวกับการทำปรุงน้ำพริกนรกปลาหยองโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นหอมนะครับเราจะต้องคัดนะครับหอมที่มีคุณภาพนะครับนักเรียนก็สังเกตนะครับหอมจะต้องไม่ขึ้นรานะครับจะต้องเป็นหอมใหม่นะครับไม่ขึ้นราไม่เน่านะครับไม่ฝ่อนะครับวิธีการนะครับเก็บรักษาหอมให้ยาวนานนะครับเราจะต้องนำมาผึ่งลมไว้นะครับเพื่อลดความชื้นให้น้อยลงหอมของเราก็จะเก็บไว้ได้นานนะครับต่อมาก็คือกระเทียมนะครับกระเทียมเราก็ต้องคัดเช่นเดียวกันกับหอมนะครับก็ดูนะครับว่าเป็นกระเทียมที่ใหม่นะครับไม่ขึ้นราไม่ฝ่อไม่เน่านะครับทั้งสองอย่างนำมาแกะเปลือกนะครับแล้วก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่หั่นหอมนะครับแล้วมีอาการแสบตานะครับก็อาจจะเนื่องมาจากหอมนะครับก็จะมีส่วนของกรดกรรมฐานอยู่นะครับทำให้นะครับเรานะครับอาจจะละคายเคืองนะครับแสบตาได้เพราะนั้นวิธีการนะครับก่อนที่จะเอาไปหั่นนะครับไปซอยเราจะต้องแช่ในน้ำนะครับผสมกับเกลือด้วยนะครับก็จะช่วยลดแสบตาได้นะครับในส่วนผสมอื่นๆที่เราจะต้องดูให้มีคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกป่นเช่นเดียวกันจะต้องเป็นพริกป่นที่ทำเสร็จใหม่นะครับจะต้องไม่เป็นพริกป่นที่ทิ้งไว้นานนะครับก็ต้องดูด้วยว่ามีขึ้นราไหมชื้นหรือเปล่านะครับและพริกนะครับตรงนี้นะครับจะมีความเผ็ดขึ้นอยู่กับพันธุ์ที่เราเลือกนำมาใช้นะครับส่วนพริกป่นที่จะนำมาป่นก็ต้องผ่านการคั่วมาก่อนเพราะฉะนั้นความเผ็ดนะครับก็ขึ้นอยู่กับความคุ้นชินกับที่เราไปเลือกซื้อมานะครับตรงนั้นก็สามารถที่จะปรับเพิ่มลดได้นะครับในส่วนของมะขามเปียกนะครับเราจะใช้ของน้ำมะขามเปียกที่เนื้อมะขามเปียกนะครับเป็นมะขามเปรี้ยวนะครับเป็นมะขามเปรี้ยวถึงจะมีรสเปรี้ยวนะครับก็นำมาผสมกับน้ำสะอาดนะครับแล้วก็ขยำให้เนื้อนะครับละลายกับน้ำแล้วมากรองเอาเฉพาะน้ำมะขามเปียกนะครับตรงนี้ก็จะช่วยในการปรุงรสนะครับให้รสชาติเปรี้ยวขึ้นมานิดนึงนะครับสำหรับคนที่ชอบเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยสำหรับคนที่ชอบเปรี้ยวมากนะครับก็ใส่เพิ่มเติมตามปริมาณที่เราต้องการได้และนะครับในส่วนของกะปินะครับก็ต้องเป็นกะปิที่สดเช่นเดียวกันสดใหม่เช่นเดียวกันและจะต้องอยู่ในภาชนะที่ปิดสนิทถ้าหากว่าเก่าขึ้นราแล้วเราก็ไม่นำมาใช้กะปิใหม่นะครับสังเกตนะครับสีก็จะเป็นสีน้ำตาลดำนะครับแล้วก็กลิ่นของกะปิจะหอมนะครับจะไม่กลิ่นเหม็นเน่านะครับครับส่วนผสมของเรานะครับก็มีเท่านี้นะครับในลำดับต่อไปนะครับเราจะนำหอมนะครับกับกระเทียมนะครับมาเตรียมเพื่อที่จะมาเจียวมาทอดนะครับให้เหลืองกรอบนะครับในตรงนี้นะครับก็มีนักเรียนของเรานะครับที่เข้ามาเรียนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเตรียมนะครับหั่นหอมหั่นกระเทียมเดี๋ยวตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเจียวหอมเจียวกระเทียมนะครับให้สุกเหลืองกรอบนะครับให้มีสีสันสวยงามว่าทำอย่างไรนะครับนักเรียนครับเตรียมหอมมาทอดเจียวได้เลยครับครับ
ในส่วนของการเจียวหอมนะครับใช้ช้อนตักลงไปได้เลยนะครับครับเราตั้งไฟไว้แล้วเรียบร้อยนะครับไฟจะต้องร้อนนะครับแต่ไม่แรงจนเกินไปและไฟจะต้องไม่เบาอ่อนจนเกินไปนะครับถ้าเบาอ่อนนะครับก็จะทำให้หอมนะครับเมื่อเจียวก็จะอมน้ำมันนะครับแต่ถ้าเราใช้ไฟแรงมากไปนะครับก็จะทำให้หอมของเรานะครับไม่ก่อนนะครับเราก็จะเจียวหอมนะครับไม่เหลืองกรอบสวยงามนะครับนะครับเราก็จะใช้กระชอนนะครับคนเคี่ยวนะครับก็ใช้เวลาในการเจียวหอมนะครับนะครับก็อยู่ที่นะครับช่วงประมาณ4-5 นาทีก็จะทำให้หอมของเราที่อยู่ในน้ำมันตรงนี้นะครับเหลืองกรอบสวยพอดีนะครับครับตอนนี้นะครับก็นะครับเจียวหอมนะครับนะครับนักเรียนครับสำหรับน้ำมันที่ใช้ในการเจียวก็เป็นน้ำมันพืชนะครับทั่วไปนะครับแต่ต้องเป็นน้ำมันที่ไม่เก่าเลยนะครับอาจจะใช้ซ้ำ1ครั้ง2ครั้งก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นน้ำมันที่เก่าแล้วก็ไม่แนะนำให้มาใช้นะครับเนื่องจากว่ามีกลิ่นเหม็นหืนนะครับและจะทำให้กลิ่นหอมเจียวของเราไม่หอมนะครับถ้าจะให้ดีก็เป็นน้ำมันแกะใหม่เลยนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องดูที่ต้นทุนในการผลิตของเราด้วยนะครับนะครับเราจะทำการเจียวนะครับให้เหลืองนะครับถ้าไฟแรงเราก็ปรับลงนิดนึงนะครับนะครับไฟเราได้นะครับนะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับส่วนผสมของหอมเจียวกระเทียมเจียวเราก็สามารถที่จะเพิ่มปริมาณเพิ่มเติมจากสูตรก็ได้นะครับหรือนะครับเราจะใส่ในปริมาณที่พอเหมาะแล้วเราก็เน้นที่เนื้อปลาหยองของเรานะครับก็จะทำให้การชูในเรื่องของผลิตภัณฑ์น้ำพริกนรกปลาหยองของเราได้เป็นเอกลักษณ์นะครับและเป็นที่ชื่นชอบของผู้ซื้อผู้บริโภคได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้นะครับหอมของเรานะครับเริ่มจะสุกแล้วนะครับหลักในการทอดเจียวหอมกับกระเทียมนะครับเราจะต้องสังเกตดูจากสีของหอมที่กำลังทอดอยู่ในขณะนี้นะครับว่าจะต้องมีสีนะครับลักษณะความกรอบลักษณะประมาณเท่าไหร่เพราะนั้นนะครับอย่าให้สีน้ำตาลเข้มมากเกินไปเพราะว่าเมื่อเราตักขึ้นนะครับจะยังมีความร้อนอยู่เพราะนั้นจะต้องอยู่ในลักษณะสีเหลืองทองนะครับพอเราตักขึ้นนะครับให้เสด็จน้ำมันนะครับความร้อนนะครับที่อยู่กับหอมนะครับก็จะทำให้หอมของเรานะครับมีสีที่เข้มมากเพิ่มจากเดิมเพราะนั้นต้องเผื่อสีความเหลืองกรอบของหอมด้วยนะครับกระเทียมก็เช่นเดียวกันนะครับนะครับนะครับตักขึ้นให้หมดนะครับบางที่นะครับถ้านักเรียนสังเกตนะครับในส่วนท้องตลาดที่จำหน่ายนะครับก็จะมีหอมกระเทียมที่ทำสำเร็จรูปมาแล้วนะครับนักเรียนก็ต้องดูนะครับว่าคุณภาพในการทำบางที่นะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับบางที่เขาก็รวมทั้งเปลือก
นะครับไม่ว่าจะเป็นหอมเป็นกระเทียมนะครับนักเรียนก็ต้องดูที่คุณภาพตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณนะครับก็จะเห็นมีเปลือก

นะครับติดอยู่กับหอมเจียวกระเทียมเจียวนะครับแต่ในส่วนของเรานะครับก็จะใช้เนื้อหอมกระเทียมนะครับไม่มีส่วนของเปลือกกระเทียมเนื่องจากว่าเราแกะออกให้หมดนะครับเปลือกแข็งนะครับนะครับก็พักให้เสด็จน้ำมันนะครับเราก็จะทำการเจียวหอมนะครับในลักษณะอย่างนี้นะครับให้ได้ตามอัตราส่วนปริมาณที่เราต้องการนะครับต่อไปครับนักเรียนครับเจียวกระเทียมครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเจียวหอมกับเจียวกระเทียมนะครับจะใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันนะครับเจียวหอมนะครับจะใช้ระยะเวลานานกว่าเจียวกระเทียมทอดกระเทียมนะครับเนื่องจากว่าเจียวหอมเนี่ยนะครับจะมีปริมาณน้ำที่อยู่ในเนื้อหอมเยอะมากกว่าเพราะนั้นต้องใช้ระยะเวลานานแต่ถ้าเป็นกระเทียมก็จะใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่าเนื่องจากว่าปริมาณความชื้นปริมาณน้ำที่อยู่ในกระเทียมน้อยกว่าหอมนะครับลักษณะการเจียวก็เช่นเดียวกันนะครับก็เจียวให้เหลืองพอดีนะครับแล้วเราก็ตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันในกระทะนะครับครับตอนนี้นะครับกระเทียมเจียวของเรานะครับก็ทอดเจียวนะครับเหลืองให้อยู่ในกระทะแล้วนะครับเราก็ทำการตักขึ้นนะครับให้เสด็จน้ำมันนะครับนะครับเราต้องเผื่อว่านะครับกระเทียมของเรายังมีความร้อนอยู่นะครับความร้อนก็จะช่วยทำให้กระเทียมของเรานะครับมีสีเข้มมากกว่าเดิมเพราะนั้นเราก็ให้สีเหลืองทองสวยนะครับเราก็ตักขึ้นได้เลยนะครับ

เคใส่ยอให้เสด็จน้ำมันนะครับโอเคนะครับนะครับนะครับก็พักทิ้งไว้ให้เย็นนะครับครับหลังจากที่เราเจียวหอมกับกระเทียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนผสมของเราก็พร้อมที่จะทําในขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทบทวนส่วนผสมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในการปรุงทําเป็นน้ําพริกนรกปลาหยองนะครับประกอบไปด้วยปลาหยองนะครับที่ทําจากปลานิลนะครับมีพริกป่นนะครับมีน้ํามะขามเปียกนะครับมีน้ําตาลทรายมีเกลือนะครับมีกะปินะครับแล้วก็หอมเจียวกระเทียมเจียวนะครับในขั้นตอนที่เราจะปรุงส่วนผสมนะครับเราจะนำกะปินะครับมาคั่วนะครับให้หอมนะครับมาคั่วให้แห้งนะครับในกระทะก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะคั่วกะปิก่อนนะครับนะครับตักกะปิลงไปได้เลยนะครับเปิดไฟเบานะครับตรงนี้กลิ่นกะปินะครับจะมีกลิ่นแรงขึ้นพอสมควรนะครับนะครับนะครับนะครับเราต้องใช้ตะหลิวนะครับกดนะครับกะปินะครับให้ติดกับกระทะนะครับเพื่อให้ความร้อนได้สัมผัสกับกะปินะครับต้องใส่ถุงมือกันความร้อนด้วยนะครับเราต้องคั่วกะปินะครับไฟเบานะครับก็จะมีกลิ่นโชยหอมของกะปิด้วยนะครับนะครับถ้าหากว่านะครับเราไม่อยากจะเอากะปิมาคั่วในกระทะวิธีการทําให้กะปิสุกหอมนะครับเราอาจจะใช้วิธีการปิ้งย่างก็ได้นะครับห่อด้วยใบตองหรืออลูมิเนียมฟอยล์ห่อนะครับก็สามารถทําได้นะครับแต่ถ้าเราคั่วในกระทะนะครับก็จะเสร็จในขั้นตอนเดียวนะครับ

นะครับกะปิก็จะมีกลิ่นหอมนะครับมีคนไม่ชอบกะปิไหมครับจริงๆแล้วนะครับส่วนผสมนะครับในการทำน้ำพริกนะครับส่วนผสมหรือวัตถุดิบอีกหนึ่งอย่างที่จะทำให้น้ำพริกของเรามีความอร่อยนะครับแล้วก็ดับกลิ่นคาวและมีกลิ่นหอมขึ้นมานะครับก็คือกะปินั่นเองนะครับนะครับสังเกตได้นะครับว่ากะปินะครับที่เราคั่วว่าได้ความหอมนะครับแห้งดีหรือยังนะครับก็สังเกตดูเนื้อกะปินะครับที่ติดอยู่กับกระทะเวลาเราขูดนะครับก็จะไม่ติดกับตะหลิวนะครับ

กะปิของเราเริ่มร่อนแห้งแล้วนะครับก็จะไม่ติดกับกระทะแล้วนะครับขูดออกมานะครับก็จะเป็นชิ้นแห้งนะครับไม่เหนียวแล้วนะครับกะปิของเราเริ่มใช้ได้แล้วนะครับนะครับไม่ติดกับตะหลิวแล้วนะครับโอเคแห้งแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเติมด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับเพื่อเป็นตัวละลายส่วนผสมแล้วก็เพิ่มรสเปรี้ยวนะครับให้น้ำพริกนรกของเรานะครับมีความกลมกล่อมนะครับตอนนี้กะปิของเรานะครับแห้งแล้วนะครับร่วนแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ำมะขามเปียกลงไปนะครับใส่น้ำมะขามเปียกลงไปในกระทะนะครับเอาไปคนให้กะปิละลายนะครับเติมลงไปหมดเลยนะครับต่อไปนะครับน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายนะครับเทลงไปให้หมดเลยนะครับตามด้วยเกลือนะครับก็เคี่ยวให้ส่วนผสมนะครับละลายก่อนนะครับแล้วเราค่อยส่วนผสมใส่ส่วนผสมที่เหลือลงไปนะครับผัดให้เข้ากันนะครับเริ่มจะมีกลิ่นหอมแล้วนะครับ

นะครับก็เพิ่มไฟขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้ส่วนผสมละลายเข้ากันได้เร็วนะครับถามว่านะครับกะปิของเราไม่คั่วได้ไหมนะครับไม่คั่วก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่คั่วนะครับกลิ่นหอมของกะปิก็จะยังมีความคาวของการหมักวัตถุดิบของกะปิอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเราคั่วนะครับจะทำให้กะปิของเราไม่เหม็นนะครับแต่กลับจะเป็นกลิ่นหอมมากกว่านะครับนะครับใช้ตะหลิวของเรานะครับตีเคี่ยวนะครับให้ส่วนผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับลักษณะของน้ำปรุงรสตรงนี้นะครับก็จะมีลักษณะข้นนิดนึงนะครับแต่ถ้าตรงนี้เรายังเติมหอมเจียวกระเทียมเจียวแล้วก็ปลาหยองพริกป่นยังเติมไม่ได้นะยังเป็นน้ำเหลวอยู่นะครับต้องเคี่ยวให้ข้นหนืดนิดนึงนะครับ

รอให้ส่วนผสมนะครับมีความข้นเหนอะนะครับลดลงอีกนิดนึงนะครับลักษณะนะครับของน้ำพริกนรกปลาหย่องของเรานะครับจะมีลักษณะแห้งนะครับเมื่อผัดคลุกเคล้ากับส่วนผสมทั้งหมดนะครับผัดให้เข้ากันจะต้องไม่เปียกชื้นนะครับจะต้องเป็นลักษณะเนื้อสัมผัสแห้งนะครับเพราะนั้นนะครับน้ำปรุงรสของเรานะครับต้องเคี่ยวให้ข้นพอสมควรนะครับนะครับละลายแล้วเราก็ลดไฟลงนะครับให้เบาใช้ไฟเบานะครับนะครับ

ส่วนผสมของเรานะครับข้นหนืดดีแล้วนะครับขั้นตอนนะครับต่อไปนะครับเราจะเติมส่วนผสมที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราจะใส่หอมกับกระเทียมเจียวนะครับทุกส่วนผสมเราจะนำลงไปผัดให้เข้ากันอย่างละครึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเติมกระเทียมเจียวนะครับลงไปครึ่งหนึ่งนะครับลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะครับครับตามด้วยหอมเจียวนะครับตามด้วยหอมเจียวนะครับตักลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะครับโอเคนะครับแล้วทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับกับเครื่องปรุงนะครับนะครับนะครับให้แตกกระจายไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราจะเติมเนื้อปลาหยองลงไปนะครับครึ่งหนึ่งนะครับ

นะครับเดี๋ยวเราจะใส่อย่างละครึ่งไปก่อนนะครับพริกป่นก็ลงไปครึ่งนึงก่อนนะครับนะครับเราก็จะทําการผัดส่วนผสมให้เข้ากันนะครับคลุกเคล้าผัดส่วนผสมให้เข้ากันนะครับในส่วนของพริกนะครับพริกป่นนะครับน้ําพริกนรกนะครับจะมีรสชาติที่เผ็ดนะครับเผ็ดนะครับมีรสชาติที่จัดจ้านพอสมควรนะครับแต่ถ้าหากคนไม่นิยมนะครับรสเผ็ดนะครับรสชาติเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกเยอะก็ได้นะครับหรือเราเติมพริกลงไปทีละน้อยนะครับแล้วก็สามารถชิมรสได้นะครับนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าน้ำพริกนรกของเรานะครับเติมพริกลงไปน้อยนะครับก็สามารถรับประทานได้นะครับก็ทุกเพศทุกวัยนะครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้นะครับแต่ถ้าเป็นสำหรับผู้ใหญ่เลยนะครับก็จะเน้นเพิ่มรสเผ็ดขึ้นมานะครับเราจะผัดนะครับส่วนผสมให้เข้ากันนะครับนะครับจากนั้นนะครับเราจะเติมส่วนผสมที่เหลือทั้งหมดลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันในกระทะนะครับตักเทให้หมดเลยนะครับ

นะครับตักเทให้หมดเลยนะครับสุดท้ายก็พริกป่นนะครับก็นะครับสำหรับคนที่ชอบเผ็ดนะครับก็นะครับก็จะทานได้ดีนะครับแล้วเราก็จะทำการนะครับผัดเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับหลังจากที่นะครับเราใส่ส่วนผสมลงไปทั้งหมดนะครับก็จะผัดนะครับเคล้าให้เข้ากันนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะชิมรสแล้วก็ปรุงรสเพิ่มได้นะครับตามที่เราต้องการให้ได้รสชาตินะครับแต่ถ้าเราจะผลิตแล้วจำหน่ายนะครับเราควรจะให้ได้รสชาติตามที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการนะครับก็จะทำให้สินค้าน้ำพริกนรกของเรานะครับจำหน่ายได้ดีนะครับตอนนี้ก็เป็นการผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตักใส่ถาดแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะครับแล้วเราก็จะทำการชั่งน้ำหนักนะครับบรรจุภัณฑ์นะครับให้เรียบร้อยนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวยกถาดนะครับมาตักได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะตักใส่ถาดได้เลยนะครับนะครับน้ำพริกนรกนะครับก็จะมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่แห้งร่วนนะครับจะไม่เปียกชื้นเป็นน้ำนะครับนั้นจะทำให้น้ำพริกของเรานะครับเก็บไว้ได้นานนะครับเมื่อปิดผนึกแล้วนะครับอาจจะเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องนะครับหรือจะแช่เย็นก็ได้นะครับ

โอเคนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นสักครู่นะครับแล้วก็ทำการใส่ภาชนะบรรจุนะครับแล้วก็ชั่งน้ำหนักนะครับปิดฝาให้สนิทนะครับ

ครับสำหรับที่เรานะครับผัดน้ำพริกนรกปลาหยองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ตักใส่ถาดนะครับนำมาพักนะครับไว้ให้เย็นนะครับต้องพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับไม่แนะนำนะครับตักบรรจุในขณะที่น้ำพริกนรกของเรายังร้อนอยู่นะครับก็จะทำให้เกิดความชื้นนะครับกับภาชนะนะครับแล้วจะมีผลต่อการเก็บรักษาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการผัดน้ำพริกนรกปลาหยองนะครับเมื่อผัดเสร็จแล้วเราตักใส่ถาดก็ควรจะผึ่งหรือพักไว้ให้เย็นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นำมาบรรจุในภาชนะบรรจุที่เราเตรียมไว้นะครับอาจจะอยู่ในรูปแบบของภาชนะบรรจุกระปุกพลาสติกนะครับหรือจะบรรจุในรูปบรรจุถุงนะครับก็ปิดถุงให้สนิทหรือจะในรูปขวดแก้วนะครับเป็นขวดโหลนะครับหรือเป็นลักษณะซองอลูมิเนียมฟอยล์นะครับดังนั้นก็ปิดให้สนิทนะครับก็หน้าตานะครับของน้ำพริกนรกปลาหยองนะครับบรรจุกระปุกแล้วนะครับชั่งน้ำหนักรวมนะครับก็จะอยู่ที่น้ำหนัก

0: ระปุกละ50กรัมนะครับก็นะครับปิดฝาให้สนิทนะครับในการจำหน่ายของเรานะครับเมื่อทำการบรรจุกระปุกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ควรจะมีการติดหรือการทำฉลากสินค้านะครับเข้ามาติดเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ทางการค้ามีชื่อผู้ผลิตมีส่วนประกอบต่างๆที่สามารถที่จะระบุนะครับในขอบข่ายของฉลากสินค้านะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคนะครับผู้ซื้อนะครับได้อ่านดูข้อมูลที่ปรากฏแล้วนะครับการทำฉลากนะครับก็ใช้ข้อความนะครับที่สั้นกระทัดรัดเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็สื่อความหมายให้ผู้บริโภคนะครับอ่านแล้วเข้าใจนะครับแล้วก็ติดราคาน้ำหนักลงไปให้ชัดเจนนะครับก็จะเสร็จกระบวนการทั้งหมดนะครับในการทำปลาหยองนะครับสำหรับวันนี้นะครับในส่วนนะครับขั้นตอนนะครับวิธีการทำนะครับการเตรียมอะไรต่างๆนะครับก็จะทบทวนให้นักเรียนได้เข้าใจนะครับตั้งแต่เริ่มต้นในการทำน้ำพริกนรกปลาหยองและขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะกลับมาทบทวนนะครับให้นักเรียนนะครับได้เข้าใจให้ตรงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการทำน้ำพริกนรกปลาหยองนะครับเราทำจากเนื้อปลานะครับที่เราผ่านการชำแหละแยกชิ้นส่วนแล้วได้เนื้อปลานิลนะครับแปรรูปมาถนอมอาหารนะครับให้ได้ผลิตภัณฑ์นะครับแล้วนะครับนำมาทำเป็นปลาหยองนะครับและเมื่อได้เป็นปลาหยองแล้วนะครับเรานำมาต่อยอดนะครับให้เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นั่นก็คือการทำน้ำพริกนรกปลาหยองนะครับขั้นตอนการทำน้ำพริกนรกปลาหยองนะครับเราก็นำนะครับวัตถุดิบนะครับส่วนของปลาหยองนะครับนำวัตถุดิบส่วนของหอมนะครับส่วนของกระเทียมนะครับนำมาซอยให้และให้เป็นแผ่นบางนะครับนำมาหั่นนะครับนำมาสับนะครับให้มีชิ้นขนาดเล็กนะครับหรือจะลดขนาดด้วยวิธีการโขลกใช้ครกโขลกให้ละเอียดก็ได้นะครับแล้วนำหอมนำกระเทียมนะครับมาเจียวในน้ำมันมาทอดในน้ำมันนะครับให้สุกเหลืองกรอบนะครับก็นะครับพักเสด็จให้น้ำมันนะครับจากนั้นก็เตรียมส่วนผสมนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกป่นนะครับอาจจะเป็นพริกป่นที่หาซื้อได้อาจจะเป็นพริกป่นที่เราหาซื้อได้นะครับตามท้องตลาดนะครับกะปิอาจจะหาซื้อได้นะครับตามท้องตลาดมะขามเปียกก็เช่นเดียวกันเกลือพริกไทยป่นก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ชั่งน้ำหนักให้ได้ตามอัตราส่วนนะครับที่เราต้องการนะครับจากนั้นนะครับก็นำส่วนผสมทั้งหมดนะครับมาคลุกเคล้าให้เข้ากันแต่ก่อนอื่นนะครับเคล็ดลับในการผัดน้ำพริกนรกปลาหยองนะครับเราจะต้องนำกะปินะครับมาคั่วในกระทะให้หอมก่อนนะครับนี่เป็นเคล็ดลับเลยนะครับนำกะปิมาคั่วในกระทะให้เหลืองหอมจากนั้นนะครับเติมด้วยน้ำมะขามเปียกปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือนะครับคนส่วนผสมนะครับให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันมีลักษณะข้นหนืดนะครับจากนั้นเราก็เติมส่วนผสมนะครับหอมเจียวกระเทียมเจียวลงไปอย่างละครึ่งนะครับปลาหยองลงไปอย่างละครึ่งนะครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วเติมส่วนผสมที่เหลือนะครับทั้งหมดนะครับมาผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับโดยใช้ไฟอ่อนนะครับในขั้นตอนตรงนี้นะครับเราอาจจะชิมนะครับรสชาติของน้ำพริกนะครับอาจจะปรุงรสชาติเพิ่มก็ขึ้นอยู่กับปรุงตามใจชอบนะครับถ้าไม่เผ็ดเราก็อาจจะเพิ่มพริกป่น นะครับถ้าไม่เปรี้ยวเราอาจจะเพิ่มน้ำมะขามเปียกนะครับหรือปรุงรสหวานเค็มแต่หลักๆแล้วนะครับน้ำพริกนรกนะครับจะต้องมีรสชาติไม่หวานนะครับมีรสชาติเข้มข้นนะครับมีรสชาติที่เผ็ดเค็มเปรี้ยวและหวานสุดท้ายนะครับก็ปรุงรสชาติให้เข้ากันนะครับถ้าเราจำหน่ายนะครับเมื่อเราปรุงเสร็จแล้วนะครับเราต้องให้บ้านใกล้เรือนเคียงนะครับลูกค้าของเราได้ชิมก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้พัฒนารสชาติให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนะครับแต่สูตรที่ได้ทำให้นักเรียนดูวันนี้นะครับเป็นสูตรที่สามารถที่จะนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้แล้วก็เป็นที่ถูกใจของผู้ที่ได้ชิมได้รับประทานแน่นอนหลังจากที่เราปรุงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็บรรจุในภาชนะบรรจุปิดให้สนิทนะครับเพื่อที่จะเก็บไว้ได้นานนะครับในการทำน้ำพริกนรกปลาหยองนะครับก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์นะครับสามารถที่จะสร้างรายได้สำหรับนักเรียนนะครับหรือผู้ที่ติดตามสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้จากในเว็บไซต์นะครับกระบวนการผลิตนะครับว่าลักษณะการทำปลาหยองมีลักษณะอย่างไรก็สามารถทบทวนค้นคว้าได้จากสื่อทางอินเทอร์เน็ต YouTube ต่างๆได้เพิ่มเติมนะครับการทำน้ำพริกนรกปลาหยองนะครับไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับและคนไทยนะครับไม่ว่าจะอยู่ทุกพื้นที่นะครับก็นิยมน้ำพริกนะครับบริโภคน้ำพริกกับข้าวร้อนๆเป็นหลักอยู่แล้วนะครับครูคิดว่านะครับสื่อชุดนี้นะครับจะสามารถที่จะเป็นประโยชน์ให้สำหรับนักเรียนที่จะนำไปประกอบอาชีพเสริมได้นะครับหรือประชาชนทั่วไปที่สามารถที่จะนำไปต่อยอดสร้างอาชีพรายได้เสริมให้กับตัวเองนะครับได้แน่นอนก็อย่าลืมติดตามนะครับสำหรับวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารว่าในครั้งต่อไปนะครับเราจะนำวัตถุดิบอะไรนะครับมาแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้สร้างอาชีพให้สำหรับผู้ที่ติดตามสื่อชุดนี้ก็อย่าลืมติดตามกันนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำคุณผู้ชมทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยในวันนี้มีคุณกฤษดานวลมีและดิฉันจิรนันท์เขตพงศ์รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมายลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษซึ่งคุณผู้ชมสามารถรับฟังผ่านโทรทัศน์ระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ prde.prd.go.th และ Facebook NBT World ค่ะ
0: จากประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนม์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาดังนี้ครับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันและเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้สวดพระกริยกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระวรวงศ์เธอกับสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสนพระทัยในการศึกษาด้านกฎหมายเมื่อส่งสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนจิตรลดาแล้วพระองค์ส่งสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2540ส่งสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2543รวมเวลาที่ส่งศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งนอกจากนี้ยังได้เสด็จไปทรงทัศนศึกษาวิชากฎหมายของฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอซึ่งเป็นรากฐานของประมวลกฎหมายไทยหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระบบประมวลและมิได้ตัดสินตามแนวคำพิพากษาของศาลอย่างไรก็ตามแนวคำพิพากษาของศาลยังถือว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาคดีความซึ่งแบ่งเป็น2 ส่วนคือกฎหมายแพ่งและอาญาและกฎหมายปกครองตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2โดยทรงเป็นพระราชวงศ์พระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้พระองค์ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่กันไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์ทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอนเนลสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยและพระองค์ยังได้ทรงงานด้านการศึกษาโดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาโดยทรงตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังจนกลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการทรงงานขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนอกจากนี้ในปี2551ได้ทรงริเริ่มโครงการจัดทำข้อเสนอประเทศไทยเพื่อผลักดันเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติสำหรับการ

ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกให้ทันสมัยและเป็นรูปธรรมโดยมุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อนำมาเสริมข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยประเทศไทยได้ขับเคลื่อนกิจกรรมในเวทีระหว่าง

0: ต่อมาพระองค์ได้ผลักดันการรณรงค์การสร้างความตระหนักรู้และแนวร่วมที่มุ่งต่อยอดความสำเร็จจากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงภายในประเทศไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในระดับสากลจนเกิดการเจรจาและได้รับความร่วมมือทั้งจากกลุ่มนักวิชาการผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์รวมทั้งผู้แทนประเทศต่างๆในเวทีสหประชาชาติ
1: สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพในวันนี้นะครับสำหรับพระพิธีธรรมประจำเตียงสวดที่1เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารครับประกอบด้วยพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโธพระมหาวิรวุฒิอภินาโทพระมหาวโรธธรรมวโรและพระครูสังฆการวิจิตรครับซึ่งจะสวดในบทพระพิธรรมธรรมมัตตสังคหะปริเชตที่1และ5ทำนองที่สวดจะเป็นทำนองสรพัญญะส่วนเตียงสวดที่2เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตประกอบด้วยพระครูนันทกิตติคุณกิจการพระมหากฤษณกิตติปัญโยพระมหาภาคภูมิภูริปัญโยและพระมหาฤทธิชัยญาณิทิโกสวดในบทพระพิธรรม7คัมภีร์และบทพระพิธรรมใหม่โดยจะสวดในทำนองเลื่อนและทำนองสรพัญญะนะครับขณะนี้เรา
0: คุณผู้ชมคะสำหรับพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งตั้งอยู่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะพระองค์ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เหนือกรอบพระรูปมีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอและตัวอักษรพอสีแสดอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสีเหลืองอันเป็นสีประจำราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายในพระเกี้ยวยอดค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรายละเอียดที่อยากจะเรียนแจ้งให้คุณผู้ชมได้รับทราบค่ะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสุริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะโดยในระหว่างวันพุธที่17มิถุนายนถึงวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันจากนั้นในระหว่างวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนถึงวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปันนระสัมวาน15วันและจากนั้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมถึงวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันและในระหว่างวันศุกร์ที่18กันยายนถึงวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันค่ะ
1: ที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือพระโกฏทองใหญ่นะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมจะดูทางด้านขวาของพระโกฏทองใหญ่จะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายอยู่นะครับอันประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในเครื่องขติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญพัฒนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานทหารมากเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ประยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยราบับและสุดท้ายเป็นฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ประยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยราบับส่วนทางด้านซ้ายของพระโกศครับเป็นเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคที่ทอดถวายได้แก่ผ่า

0: พระศรีทองคำลุงยาเครื่องพร้อมหีบพระศรีทองคำลุงยาพร้อมผ่านทองคำลุงยาขันพระสุธารสทองคำพร้อมผ่านทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันทรงพระพักทองคำลุงยาและผ่านรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลุงยาครับ
1: นอกจากนี้นะคะสิ่งที่เห็นได้อีกอย่างหนึ่งคือพระพุทธรูปประจำวันประสูติค่ะพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธรูปที่แสดงถึงการเจริญสติภาวนามีพุทธลักษณะนั่งขัดสมาธิรับพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลาหรือตักนะคะเป็นปางที่เน้นความสงบสันติและปัญญาค่ะ
0: ในโอกาสนี้จะขออนุญาตกล่าวถึงพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนีบาตจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2332จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพที่กรุงศรีอยุธยานำมาสร้างมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจัตุรมุขที่มีมุขแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุขกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนสร้างต่อเนื่องจากมุขกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเฉพาะองค์ประธานของพระที่นั่งกว้าง 13.80 เมตรยาว 31.85 เมตรยกพื้นสูง 2.30 เมตรหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีสร้างเป็นหลังคา3ชั้นหลั่นลดเช่นเดียวกับหลังคาโบสถ์มีเครื่องตกแต่งอันเป็นสัญลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทยเช่นช่อฟ้าใบระกาหางหงและเครื่องตกแต่งอื่นๆโดยสมบูรณ์หน้าบรรจำหลักเป็นรูปพระพรหมประทับเหนือบัลลังก์บนหลังหงตอนเหนือและตอนใต้รูปพระพรหมเป็นรูปเทพพนมในลายกนกมีลายกนกก้านขดเทพพนมเป็นลายประกอบและมีหน้าบรรฐานพระเป็นเชิงล่างฝ้าเพดานทั้งภายในภายนอกปิดทองลายฉลุเป็นดาวล้อมเดือนท้องคือปิดทองลายฉลุมีลายกรวยเชิงอยู่ตอนปลายพระทวารและพระบัญชรพระที่นั่งพิมานรัตยาหน้าบานเขียนลายรถน้ำเป็นลายพุ่มเข้าบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทพพยดาทรงพระขันประทับยืนอยู่เหนือบัลลังก์และมีลายกนกเปลวเป็นลายพื้นส่วนเรือนแก้วนั้นแตกต่างกันคือพระบัญชรเป็นซุ้มบันแถลงแต่พระทวารเป็นซุ้มลายดอกเบญจมาศภายนอกองค์ประธานเป็นเฉลียง3ด้านริมเฉลียงด้านนอกเป็นเสานางสรานหรือเสารายเฉลียงด้านตะวันออกและด้านตะวันตกซึ่งเป็นด้านข้างองค์พระที่นั่งเป็นเฉลียงกว้าง 1.90 เมตรอยู่ระดับเดียวกับพื้นดินส่วนเฉลียงด้านใต้เป็นเฉลียงกว้าง 2.80 เมตรสูงจากระดับพื้น 1.80 เมตรเฉลียงด้านนี้ต่อเนื่องกับชานหน้าเรือนจานท้ายพระที่นั่งครับพระที่นั่งองค์นี้แต่ก่อนเคยเป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณเทียนหมู่พระมหาปราสาทนี้เมื่อปีพุทธศักราช2373ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ภายหลังที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาสำเร็จลงตามพระราชประสงค์แล้วก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมณเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้เป็นเวลาถึง1ปีในระหว่างประทับณพระราชมณเทียนหมู่พระมหาปราสาทนี้ทรงพระกรุณาโปรดโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมณเทียนณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง2ครั้งครั้งแรกบรรทมทัพที่พระที่นั่งพิมานรัตยาครั้งที่2ปีพุทธศักราช2465บรรทมที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมุขตะวันออกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับบางคราวก็โปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพวดีพระในรัชกาลที่1ในสมัยรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรณ์ในข่าวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะครับ ระทั่งปี2462ครับเมื่อสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ทรงนามพระบรมศพต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ทรงนามพระบรมศพสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชพระบาทสมเด็จพระประเมศรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489และทรงนามพระบรมศพสมเด็จพระศรีสุรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอยิกาเจ้าพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ปีพุทธศักราช2527พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภกินีปีพุทธศักราช2551พระศพสมเด็จพระเจ้าภกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีพุทธศักราช2554พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2559และพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปีพุทธศักราช2568ครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเดินทางมาถึงอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
2: ยกออกปึ๊บยกออกปึ๊บเรียบปึ๊บไปนั้นปึ๊บยกออกปึ๊บ
0: ที่นั่งทิพย์ที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครั้งพระที่นั่งราชกิจยสภาแล้วนะครับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากอำพรสถานพระราชวังดุสิตถึงอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาก่อนเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยา

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและทรงกราบ

หลังจากพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมครบ4จบแล้วนะครับเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกซึ่งในคืนนี้คือพระเทพวชิราภินันท์จากวัดบวรนิเวศวิหารและพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมทั้ง8รูปขึ้นนั่งอย่างลงครับขณะที่เจ้าพนักงานจะได้ทำการลาบพระภูสายโยง

0: ในขณะนี้นะคะเจ้าพนักงานเตรียมที่จะลาดพระปู่สายโยงค่ะซึ่งพระปู่สายโยงนั้นคือแถบผ้าที่โยงมาจากปากพระโกศนะคะสำหรับคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์ทำจากผ้าหลายชนิดตามศัพท์ของผู้ล่วงลับสามัญชนธรรมดาจะใช้ผ้าตาดเหลืองไม่ต้องมีรองโยงค่ะส่วนเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตาดเงินสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าเข้มขาบขาวหลายริ้วหากเป็นพระบรมศพพระศพเจ้านายตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปเมื่อจะทอดสำหรับพระสงฆ์สถาปกรจะต้องมีผ้าขาวรองอีกหนึ่งชั้นเรียกว่าผ้ารองโยงค่ะ
1: เดิมทีพัดของพระพิธีธรรมนะครับจะเป็นพัดใบตาลตามธรรมเนียมแบบพระนุจรครับแต่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ทรงมีพระราชดำริว่าพระพิธีธรรมต้องถูกราชการสวดพระราชพิธีในพระราชวังอยู่เสมอจึงโปรดให้ทำตะลิปัดผืนแพรติดริ้วไหมทองโดยมีทั้งหมด4สีคือสีขาวแดงสีน้ำเงินและสีเขียวนะครับต่อมาพัดสีขาวจึงเปลี่ยนเป็นสีเหลืองโดยสีของพัดพิธีธรรมก็จะสื่อความหมายถึงธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมและไฟโดยเรียงตามการสูญสลายไปของธาตุทั้ง4เมื่อผู้วัยชนสิ้นกาละแล้วครับ

านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดพระทัยนะครับโดยมีพระราชาคณะคือพระเทพวชิราภินันท์จากวัดบวรนิเวศวิหารจะเป็นพระราชาคณะที่ถวายอดิเรกครับและมีพระพิธีธรรม4รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารและอีก4รูปจากวัดสระเกศเป็นพระพิธีธรรมในคืนนี้นะครับ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเสร็จสิ้นแล้วทรงพระดำเนินกลับไปประทับพระราชอาณาจักรและพระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ครับ

ทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามนุโชติ

ะวัฏสะสตังชีวโตอติเรกะวัฏสะสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

ลังจากพระสงฆ์สรรพากรนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาลงจากอาสงและออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งวันนี้พระราชคณะที่ถวายอดิเรกคือพระเทพวชิราภินันท์จากวัดบวรนิเวศวิหารครับและพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดบวรนิเวศวิหารครับ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับคุณผู้ชมครับในปี2569ในครั้งนี้เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณ์เรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนม์มีการอัญเชิญพระศพมาประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งถือเป็นครั้งแรกของพระที่นั่งองค์นี้นะครับที่ใช้ในการประดิษฐานพระศพเพราะแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีส่งน้ำพระบรมศพและพระศพมาโดยตลอดแต่ในอดีตก็ไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการถาวรภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีส่งน้ำพระศพดังนั้นการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณ์นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในครั้งนี้จะทำให้พระที่นั่งพิมานรัตยากลายเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนจะมีโอกาสได้เข้ากราบสักการะพระศพตามที่ได้รับพระบรมราชานุญาตภายหลังเสร็จสิ้นการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันตามที่สำนักพระราชวังกำหนดนะครับ
1: สำหรับการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณ์นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทางสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศเรื่องให้ประชาชนไว้ทุกข์เพื่อแสดงความอาลัยนะคะโดยมีรายละเอียดคือให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปและให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปนั้นขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังครับ
1: คุณผู้ชมคะสำหรับพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพในคืนนี้นะคะพระพิธีธรรมนั้นคือสมณศักดิ์ที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่สิบพระอารามในพระนครซึ่งทางวัดจะมีการแต่งตั้งพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่มีสมณศักดิ์ต่ำกว่าพระราชาคณะเป็นพระสงฆ์ที่สามารถสวดจตุรเวททำน้ำพระพุทธมนต์ที่หอศาสตราคมสวดพันยักษ์ในพระราชพิธีหรือสวดทำนองพระอภิธรรมทำนองหลวงในการพระบรมศพงานพระศพตลอดจนงานศพในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งวัดหนึ่งหนึ่งจะมีพระพิธีธรรมสำหรับละสี่รูปค่ะพระพิธีธรรมนี้สันนิษฐานว่ามีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสืบเนื่องมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งวัดที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระพิธีธรรมมีอยู่9พระอารามนะคะคือวัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุวัดราชสิทธารามวัดราชบุรณะวัดสะเกษวัดหงรัตนารามวัดโมลีโลกยารามและวัดอรุณราชวรารามซึ่งในสมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เพิ่มสมณศักดิ์พระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นอีก1วัดรวมเป็น10พระอารามค่ะแต่ภายหลังพระพิธีธรรมมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยปัจจุบันพระพิธีธรรม10พระอารามได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดราชสิทธารามวัดสะเกษวัดสุทัศน์เทพวรารามบวรนิเวศวิหารวัดประยุรวงศาวาส วัดอนงคารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสซึ่งในรัชกาลปัจจุบันพระพิธีธรรมก็ไม่ได้มีเฉพาะ10พระอารามในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะแต่ว่ามีการฝึกซ้อมให้มีพระพิธีธรรมประจำในทุกจังหวัดโดยมีกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดำเนินการอยู่ในทุกจังหวัดหากแต่ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพนั้นตลอด100วันจะใช้พระพิธีธรรมหลวง10พระอารามในกรุงเทพมหานครตั้งแต่เดิมที่เคยมีมาค่ะ
0: หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกหยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีได้เข้าถวายสักการะและถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเพื่อไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภา

0: ณผู้ชมคะและสำหรับในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกของประชาชนทั้งประเทศนะคะสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นในการนี้มีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นั้นด้วยค่ะซึ่งการเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปนั้นจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถวายสักการะและลงนามในสมุดหลวงได้จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะและหลังจากนั้นสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569และหลังจากนั้นจะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ
1: ในช่วงนี้จะขออนุญาตกราบเรียนถึงหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพนะครับโดยทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันในวันพุธที่17มิถุนายน2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับจะทานปิ่นโตภัตตาหารส่งทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุและสนับปกรณ์พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวาน15วันวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารส่งทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุและสนับปกรณ์พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารส่งทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสนับปกรณ์และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันในวันศุกร์ที่18กันยายน2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาวันเสาร์ที่19กันยายน2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารส่งทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุและสนับปกรณ์ครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเพื่อไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภา

พื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับ

0: ผู้ชมครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการถ่ายทอดสดเนื่องในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามาถึงในช่วงท้ายแล้วนะครับคุณจิรนันท์เขตพงศ์ผมกฤษดาดุลมีพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมและขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 19:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวดีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่ประสงค์แบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงนำความทรงศึกษาจากหลากหลายแขนงมาปรับใช้ในการทรงงานด้านต่างๆและตั้งพระทัยมั่นในการทรงงานสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรมีความมั่นคงในชีวิตได้รับสิทธิที่พึงได้ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศทรงพระศพภายใต้พระสัปปตนสัปตัปปดลสเสบตฉัตรกลางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปทันทีภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 6:49 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงบายพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสครบ9ปีสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทย112ปีวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทยเดิมชื่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยกำเนิดขึ้นเมื่อปี2457โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเป็นสถาบันแห่งแรกที่สอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทยและเมื่อวันที่25ธันวาคม2
2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตามพระราชบัญญัติยกสถานะวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาและพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายให้ใช้ชื่อว่าสถาบันการพยาบาลศรีสิรินธิราสภากาชาติไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสิรินธิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยการเจ้าที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาการแพทย์การสาธารณสุขและวิชาชีพพยาบาลของไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันปัจจุบันสถาบันมีพันธกิจหลักคือผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้มีคุณภาพและศักยภาพในการทำคุณประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยคุณธรรมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมบริการวิชาการและวิชาชีพด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคมพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ทำงานและการดำรงชีวิตเวลา 8:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนอกวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นางนวลพันธ์ล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนและกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และร้อยเอกหญิงชยาดาหนีพานรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญของคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์หรือสอวนประจำปี2569มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่5ในประเทศไทยพุทธศักราช2569การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่24ในประเทศไทยพุทธศักราช2570และการเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชียครั้งที่27ในประเทศไทยพุทธศักราช2570เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ72พรรษา2เมษายน2570นอกจากนี้ยังมีการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิสอวนได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักเรียนพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์และวิทยากรอยู่เสมอมีค่ายสอวน5สาขาหลักได้แก่คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เคมีชีววิทยาและฟิสิกส์รวมถึงค่ายสอวนสาขาวิชาอื่นๆเช่นดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์ภาษาศาสตร์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศเป็นต้นการดำเนินงานของมูลนิธิสอวนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของชาติอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

พระอนุวงศ์เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลเอกพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามณวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุเสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ในเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสณวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระพิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมงานโครงการหลวง57วันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและประธานอำนวยการจัดงานโครงการหลวง57ตรวจเยี่ยมพื้นที่จัดงานโครงการหลวง57ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและผลสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดระยะเวลา57ปีในการนี้องคมนตรีมีข้อเสนอนะให้ทำงานแบบบูรณาการในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนพระสนองพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือชาวเขาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกและเป็นการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลสำเร็จ

ของงานโครงการหลวงสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กรมสรรพากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโคกฐินวัดลานสกาในวัดมะนาวหวานวัดไม้เรียงวัดเจดีวัดสุชนจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดโลการามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดตโนดจังหวัดนนทบุรีและวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.คณะผู้อบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงรุ่นที่5สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดลกลุ่มบริษัทอาคารภาคินจำกัดและบริษัทมาร์ช PB จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดนิมิตรัตนารามวัดหนองยางวัดกลางของวัดพรมสุรินทร์วัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์วัดดอนเกลือจังหวัดร้อยเอ็ดวัดคีรีวนาจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดนกจังหวัดชัยนาทและวัดฉลอนจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดมหาพฤทธารามวัดไผ่เงินโชตนารามวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดสันทรายน้อยวัดร่องขุ่นวัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาอันหนึ่งวันนี้เวลา 19:00 น.สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมูลนิธิคีตาศิรวาทสมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรปในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมนักเรียนเก่าเนเธอร์แลนด์ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศ์สาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปณวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของประทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบ

ครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญช่วงเช้าหน้าบ้านเลขที่172หมู่6ตำบลกุดชมพูอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์พระราชทานประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ผักจำนวน4ชุดคราชนิดกิ่งพันธุ์ไม้ผลจำนวน22ต้นและพันธุ์ปลาเนียนจิตรดาจำนวน900ตัวให้แก่ครอบครัวพันตรีนพพลบุญเลิศสังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่6กองพลทหารราบที่6ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ทางนี้ได้รับการเลื่อนยศจาก10เอกเป็นพันตรีภายหลังการเสียชีวิตครอบครัวนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นครั้งที่2เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่สูญเสียบุคคลสำคัญในครอบครัวเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและสร้างเสริมรายได้ในครัวเรือนจากผักปลอดภัยผลผลิตจากกิ่งพันธุ์ไม้ผลและลูกปลาเนียนจิตรดาช่วงบ่ายเดินทางไปยังบ้านเลขที่93หมู่1ตำบลโพนงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสิทธิเดชสวัสดิ์สูงเนินสังกัดกรมทหารพรานที่23ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากแรงอัดและสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษณบ้านเลขที่31หมู่5ตำบลพระเหล่าอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธานีพาหาสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากการเหยียบกับระเบิดบริเวณช่องโดนเอาอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษและณบ้านเลขที่23หมู่7ตำบลเคงใหญ่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารปริวัติมีมานะสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากการเหยียบกับระเบิดบริเวณพื้นที่พรานยาวอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งในวันนี้ณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์กงสุลกิติมศักดิ์และองค์การระหว่างประเทศเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงอาทิเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผู้แทนคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ SCAPอุปทูตรักษาการรัฐอธิปไตยทหาร Order of Malta ประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐซานมาริโนประจำประเทศไทยกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐมาลดีฟประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐคีกิสประจำประเทศไทยกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐเยเมนประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐอาร์เมเนียประจำประเทศไทยอุปทูตรักษาการสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยอุปทูตรักษาการสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยอุปทูตรักษาการสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทยผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย

เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโทกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโดมินิกันเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตประเทศญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNIDO และที่ศาลาสหไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิคณะพระสหายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบวชิราวุฒิวิทยาลัยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนพรรคเพื่อไทยมูลนิธิชัยพัฒนากระทรวงศึกษาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมคณะผู้สื่อข่าวและช่างภาพข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆโรงเรียนหนองพระพิทยาจังหวัดพิษณุโลกกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่6กองทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมแพทย์ทหารบกกรมแพทย์ทหารบกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ New Day Learning สาขาคลินิกบริษัท Bravo BKK จำกัดข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ธนาคารอาคารสงเคราะห์กรมสรรพากรบริษัท Gulf Development จำกัดมหาชนพบร.ราชวิทยาลัยในปราชุปธรรมบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัท King Power คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติศาลปกครองสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรีค่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนางพรทิพย์ไซมอนนักหิรัญกนกอดีตนางสาวไทยปี2531และมิสยูนิเวิร์ส1988พร้อมครอบครัวนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุนในโดยมีจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สูงวัยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้วยท่านนี้จะเปิดให้ลงนามถวายความอาลัยถึงวันที่16มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:00 นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
1: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
2: อ่างเก็บน้ำในรุวดินทรจินดาพุทธศักราช2561
3: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
4: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
3: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จอย่างที่เห็นนี่แหละ
4: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
3: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยที่ได้ของแกที่ไหนที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
3: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
3: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสะละมั้ง
3: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
3: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
1: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะคะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยใหญ่
3: เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วยอ่ะ
4: โหอร่อยครับ
1: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
3: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
4: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
3: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: ากินเลยมากินเข้าไป
1: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
3: โอ้โหเดี๋ยวไหนแล้วว
1: ิ่งแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนีเดี๋ยวตัดสินก่อน
0: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
1: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: ที่มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
1: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
2: ใช
1: ่แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
2: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
3: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

หลังจากเรานำขนมมาเรียงในรังถึงเรียบร้อยเราจะนำขนมไปนึ่งในรังถึงที่มีน้ำเดือดนะครับโดยใช้เวลาประมาณ20นาทีอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เราเปิดฝารังถึงจะต้องเช็ดฝารังถึงให้แห้งมิเช่นนั้นไอ้น้ำอาจจะลงไปในขนมที่เรานึ่งได้เราจะทำการนึ่ง20นาทีนะครับวิธีสังเกตก็คือขนมมันจะฟูออกมาจากถ้วยลักษณะนั้นถือว่าขนมสุกใช้ได้หรือถ้าเราไม่แน่ใจเราอาจจะเอาไม้เสียบลูกชิ้นจิ้มลงไปที่ถึงก้นถ้วยแล้วดึงขึ้นมาถ้าไม่มีอะไรติดไม้แสดงว่าขนมเราสุกแล้วเป็นการใช้ได้ครับ

หลังจากเราทำการนึ่งครบเวลาแล้ว20นาทีนะครับเราจะมาทำการเช็คอีกทีหนึ่งเพื่อแน่ใจว่าขนมที่เราทำการนึ่งสุกดีเรียบร้อย

อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เปิดฝารังถึงจะต้องทำการเช็ดฝารังถึงเมื่อเราดึงไม้ขึ้นมาจะต้องไม่มีขนมติดที่ปลายไม้ถ้าเกิดคุณจิ้มลงไปแล้วมีขนมติดที่ปลายไม้แสดงว่าขนมยังไม่สุกต้องทำการนึ่งต่อนะครับ

หลังจากเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาตกแต่งสังขยาให้สังขยาเราดูน่ารับประทานมากขึ้นสิ่งที่จะมันจะตกแต่งสังขยาได้ก็จะเป็นของประเภทสีที่ออกส้มๆเช่นฝอยทองเม็ดขนุนทองหยอดไข่แมงดาวันนี้เราได้เตรียมฝอยทองมาครับวันนี้เราเตรียมฝอยทองมาเนื่องจากฝอยทองดูลักษณะแล้วเป็นเส้นที่มันมีเส้นเล็กดูอ่อนช้อยคล้ายๆรังนกจะทำให้สังขยาเราดูน่ารับประทานมากขึ้น

สังขยาทำไม่ยากใช่ไหมครับบวกกับส่วนผสมก็ไม่ได้มีอะไรขั้นตอนยุ่งยากฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปเป็นอาชีพเสริมได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับผมอาจารย์ระพีอุทชินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในตอนนี้ผมจะมาพูดเนื้อหาในรายวิชา Aircraft Material and Hardware ตอนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Composite Material ครับในตอนนี้เราจะมาพูดถึงอุปกรณ์หรือว่าวัสดุอีกอันหนึ่งที่สร้างขึ้นมาจากวัสดุที่เรียกว่า Composite Material ครับในภาพจะให้ดูในเรื่องของบริเวณที่เป็นสีฟ้าครับจะเห็นได้ว่าเป็นบริเวณที่กินพื้นที่ค่อนข้างมากที่สุดในเครื่องบินเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่นะครับเราก็จะเห็นว่าในเครื่องบินเราจะพยายามให้ทุกสิ่งที่ได้สร้างขึ้นมาเนี่ยมีน้ำหนักเบาที่สุดเนื่องจากจะเป็นข้อได้เปรียบในเรื่องการขนของหรือว่าสัมภาระหรือว่าพวกผลิตภัณฑ์ที่ต้องนำไปส่งปลายทางได้มากที่สุดก็จะเกิดผลกำไรมากที่สุดนั่นเองทีนี้

ในด้าน Composite Material เป็นวัสดุก็ไม่ถือว่าใหม่มากแต่ว่ามันก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเรานำมาใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องบินเนี่ยมากถึง 50% ในขณะนี้ครับเครื่องบินบางรุ่นได้มีส่วนประกอบคอมโพสิตมากไปถึง 70% แล้วด้วยซ้ำไปนะครับในภาพต่อไปนี้เราจะเห็นได้ว่า

ในเครื่องบิน A380 ส่วนประกอบหลักๆนะครับอย่างเช่นริบนะครับทำด้วยวัสดุคอมโพสิตเช่นเดียวกันเซนเตอร์วิงบ็อกซ์ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่แข็งแรงที่สุดในเครื่องบินจะเป็นบริเวณที่ Enforcement Part นะครับส่วนประกอบอื่นๆจะเห็นได้ว่าช่วงที่เป็นหางนะครับเป็นเทลเนี่ยเทลบูมตรงนี้นะครับที่ส่วนปลายเนี่ยก็ทำมาจากคอมโพสิตทั้งชิ้นเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นฟลอร์นะครับก็คือพื้นนะครับเป็นบีมบีมนี่ก็คือเป็นคานที่เชื่อมต่อระหว่างฝั่งซ้ายกับขวาเนี่ยของลำตัวฟิวสลาดนะครับแล้วก็ตามแนวขวางแล้วก็ตามแนวยาวก็ได้ใช้วัสดุคอมโพสิตเช่นเดียวกันในส่วนของเครื่องบินเล็กหรือว่าไลท์แอร์คราฟต์ตัวอย่างภาพทางซ้ายมือนะครับเป็นเครื่องบินที่ถูกสร้างขึ้นมาจริงๆแล้วได้ถูกออกแบบมาเนี่ยประมาณ40ปีที่แล้วนะครับได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจากวิศวกรที่เคยทำงานอยู่ใน NASA คนหนึ่งนะครับชื่อคุณเบิร์ตรูแทนเขาชอบเครื่องบินมากแล้วก็ได้ทำงานทางด้านนี้มาโดยตลอดแล้วก็มีความคิดว่าจะสร้างเครื่องบินเนี่ยที่มันจะต้องแตกต่างจากเครื่องบินที่เราเห็นในปัจจุบันหรือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยลักษณะมันล้ำนำสมัยพอสมควร40ปีที่แล้วนะครับเครื่องบินลองอีซี่นะครับเขาใช้ชื่อนะครับเขาก็ตั้งใจว่าจะเป็นเครื่องบินที่ต้องทำการบินโดยไม่ยากเย็นนักแล้วก็ทำด้วยวัสดุหลักทำด้วยไม้ในสมัยก่อนแล้วก็มีสปานะครับส่วนประกอบข้างในเป็นหลักเนี่ยก็ยังคงเป็นไม้แต่ในปัจจุบันนี้ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็เป็นไฟเบอร์กลาสเกือบทั้งหมดทุกชิ้นเลยเครื่องบินทางขวาครับเป็นเครื่องบินไดมอนด์นะครับรุ่น DA42 เนี่ยเป็นเครื่องบินที่มีเครื่องยนต์2เครื่องยนต์จะเห็นได้ว่ารูปทรงก็เป็นรูปทรงที่ยากแก่การสร้างขึ้นมาถ้าไม่ใช่วัสดุคอมโพสิตแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับนี่คือข้อดีที่สุดของวัสดุคอมโพสิตก็คือสามารถสร้างให้เป็นรูปทรงรูปแบบต่างๆเท่าที่ตามจินตนาการหรือว่าตามรูปแบบที่ต้องการได้ทั้งหมดไม่มีข้อจำกัดใดๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการสร้างขึ้นมาเหมือนกับการใช้โมแล้วก็ใช้ผืนผ้าเนี่ยที่เป็นคอมโพสิตเนี่ยค่อยๆเลย์อัพไปแล้วก็สามารถจะเป็นรูปทรงนั้นได้ดังนั้นแล้วจะเห็นได้ว่าเครื่องบินก็จะมีรูปทรงที่ล้ำนำสมัยที่แปลกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากวัสดุคอมโพสิตนั่นเองทีนี้เรามาดูกันว่ามันคืออะไรกันแน่คอมโพสิตแมทเทอเรียลก่อนอื่นต้องเข้าใจเรื่องโครงสร้างของมันก่อนนะครับวัสดุคอมโพสิตเป็นวัสดุที่เกิดมาจากมนุษย์เป็นแมนเมดนะครับเป็นมนุษย์สร้างขึ้นมาเป็นวัสดุสังเคราะห์ครับจะว่าไปแล้วมันก็คือสารเคมีชนิดหนึ่งนั่นแหละที่ได้ถูกผลิตขึ้นมาผสมขึ้นมาสิ่งแรกที่ต้องทราบก็คือ MSDS นะครับ Material Safety Data Sheet ก่อนที่เราจะทำงานหรือว่าเข้าใจว่าวัสดุนี้เนี่ยนะมันทำงานเป็นส่วนประกอบชิ้นไหนเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันมีคุณสมบัติอะไรใน Material Safety Data Sheet จะเป็นเอกสารที่ติดมากับวัสดุทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับคอมโพสิตแมทเทอเรียลจะเป็นตัวบ่งบอกว่าวัสดุนี้ถ้าเกิดว่าได้ถูกสัมผัสกับร่างกายมนุษย์หรือว่าเกิดปฏิกิริยาหรือว่าทำให้เกิดการระคายเคืองจะต้องรับการปฐมพยาบาลอย่างไรเพราะมันคือสารเคมีนะครับเช่นเรซินที่เราจะกล่าวต่อไปด้วยมาในรูปแบบของเหลวนะครับมีกลิ่นแล้วก็เป็นไอถ้าเราหายใจเข้าไปก็อันตรายนะครับใน MSDS ก็จะบอกว่าจะต้องทำอย่างไรหรือว่าจะต้องป้องกันอย่างไรสิ่งแรกก็คือ PPE นะครับ Personal Protection Equipment จะเป็นพวก Safety Glass ก็คือแว่นนะครับป้องกันไอระเหยแล้วก็ป้องกันการกระเด็นแล้วก็หรือว่าเป็นฝุ่นเป็นผงนะครับที่สามารถลอยมา

เข้าตาได้ respirator ก็คือป้องกันฝุ่นหรือกลิ่นที่จะเข้าไปหายใจเข้าไปนะครับ dust mask ป้องกันฝุ่นแล้วก็แน่นอนครับถุงมือครับเราไม่สามารถสัมผัสวัสดุคอมโพสิตใดๆได้ด้วยมือเปล่าอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นคอมโพสิตคือสารเคมีเราต้องระวังให้มากเป็นการผสมครับหรือเรียกว่า inhomogeneous นะ inhomogeneous ก็คือมันเป็นส่วนประกอบที่สามารถมองเห็นว่ามันยังไม่ผสมกันนะผมขอยกตัวอย่างง่ายๆอย่างหนึ่งครับก็คือการผสมคอนกรีตที่เสริมเหล็กนะคอมโพสิตจะประกอบด้วยวัสดุ2ชนิดขึ้นไปจะเป็น3หรือ4ก็ได้นะครับชนิดแรกเนี่ยก็จะเป็นไฟบรัสแมทเทอเรียลไฟบรัสก็คือเป็นเส้นนะครับการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กก็คือไฟบรัสแมทเทอเรียลแต่พอดีว่าเหล็กนะครับก็ถือว่าเป็นเส้นถ้ามันเป็นเส้นแล้วก็คือเหมือนกับเป็นเส้นไฟเบอร์นั่นเองแต่ในเครื่องบินจะเป็นไฟเบอร์กลาสจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หรือโบรอนนะครับแล้วก็มีอีกหลายชนิดซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในการรับน้ำหนักหรือรับโหลดแบริ่งแต่การที่จะรับน้ำหนักได้นั้นจะต้องมีส่วนเสริมก็คือเมทริกซ์ต่อไปเราก็จะเรียกว่าเป็นเรซินหรืออีพ็อกซี่นะครับมันก็คือกาวที่เราคุ้นเคยกันนะครับผสมออกมาแล้วเนี่ยนำมาใช้งานเนี่ยมันมีความแข็งมากมันก็เป็นส่วนดีที่จะไปช่วยให้fibrous material เนี่ยหรือ fiber glass เนี่ยเส้น fiber glass เนี่ยยังคงสามารถอยู่คงรูปที่ได้วางเอาไว้เช่นในแนวตรงในแนวเอียงในแนวเฉียงเป็นการยึดมันไม่ให้มันเคลื่อนที่ไปไหนครับมันก็จะรับแรงได้ดีที่สุดผมขอมาพูดถึง metal bonding กันก่อนนี่ก็คือกาวนะครับเราใช้โลหะเป็นส่วนประกอบหลักของเครื่องบินมานานพอสมควรปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือการยึดโลหะเข้าด้วยกันมันมักจะเกิดคอร์โรชันหรือว่ามันมักจะเกิดปัญหาในการยึดเกาะวัสดุแต่ละชนิดเราก็เลยมีวิธีการอย่างหนึ่งเราใช้แอดฮีซีฟนะครับหรือเมทริกก็คือเป็นกาวนั่นเองติดโลหะเข้าด้วยกันนะฮะก็จะเป็นวิธีการหนึ่งเป็นบอนดิ้งโปรเซสใช้กาวปกติเป็นเรื่องของโคบอนดิ้งหรือ exothermically นะครับก็คือว่าเราไม่มีความร้อนหรือว่าเราไม่ให้ความร้อนแก่มันคือทาไปเฉยๆที่อุณหภูมิห้องจะเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วมันก็แข็งตัวมันเองนะครับส่วน hot bonding ต้องใช้อุณหภูมิช่วยในการละลายบางส่วนของ adhesive ของกาวเนี่ยทำให้มันเหลวเมื่อมันเหลวแล้วมันก็จะแทรกซึมเข้าไปในบริเวณที่เราต้องการติดในพื้นผิวนั้นนะทำให้ adhesive bonding หรือความสามารถในการยึดเกาะยึดเหนี่ยวของโมเลกุลของกาวเนี่ยมันดีกว่าดังนั้นเราก็จะมีวัสดุที่ติดแน่นนะครับแล้วก็สามารถรับแรงได้ดีกว่านั่นเองถัดมาเป็นเส้นใยครับ reinforcement material หรือ fibrous material ที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆมากๆเลยครับที่ได้ยินจนคุ้นหูก็คือ fiber glassตามชื่อเลยครับไฟเบอร์กลาสมันเป็นใยครับเหมือนใยแก้วที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับเป็นกลาสคลอสก็คือว่ามันเกิดมาจากการนำเอาเหมือนกับพลาสติกหรือเส้นใยต่างๆนะครับมาดึงให้เป็นเส้นเล็กๆมากๆแล้วถึงเอามาถักทอเป็นผ้านะครับเป็นคลอสก็คือเป็นผืนนั่นเองจะเป็นลักษณะของกลาสแต่ละชนิดเรามี e-glass นะครับคือ borosilicate glass ก็เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งมี s-glass มี c-glass นะครับแล้วแต่ว่าวัสดุที่เหมาะสมในการสร้างชิ้นส่วนอากาศยานนั้นๆเนี่ยต้องการความแข็งแรงหรือว่าต้องการการต้านการผุกร่อนหรือว่าความร้อนมากแค่ไหนนะครับ fiber glass ก็จะทนความร้อนได้ในระดับหนึ่งคาร์บอนไฟเบอร์จะทนความร้อนได้ดีกว่านะครับบางที่เรียกว่ากราไฟต์มีความแข็งแรงสูงมากลักษณะก็คือจะเป็นออกสีค่อนข้างเทาๆนะครับเหมือนคาร์บอนนั่นแหละนะครับเหมือนถ่านคาร์บอนนั่นเองนะครับกลาสก็จะขาวๆใสๆ
นะครับส่วน Aramid Fiber เราจะคุ้นเคยในชื่อของ Kevlar นะครับ Kevlar Kevlar นี่เป็นยี่ห้อครับจริงๆแล้วไม่ได้มีความหมายว่ามันคือวัสดุอะไรนะมันเป็นชื่อทางการค้าทีนี้ในการต่อมาเนี่ยเราก็มีหลายบริษัทที่สร้างAramid Fiberขึ้นมานะครับมันคือ aromatic polyamide fiber เป็นชนิดหนึ่งของเส้นใยนั่นเองซึ่งมีลักษณะเป็นสีเหลืองครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงถ้าเปรียบเทียบ3ชนิดนะครับ fiber glass carbon fiber แล้วก็ aramid fiber นี้ glass นี่จะมีราคาที่ต่ำที่สุดมีความยืดหยุ่นได้ดีส่วน carbon มีความยืดหยุ่นได้น้อยมากก็คือมักจะทำเป็นแผ่นเรียบจะเป็นส่วนใหญ่ทำเป็นแผ่นโค้งเนี่ยทำได้ยากนะครับเพราะคาร์บอนเนี่ยเป็นลักษณะของเหมือนถ่านที่ถ้าเกิดมีการโค้งงอมากๆเนี่ยมันจะแตกหักได้ครับส่วนเอริมิดไฟเบอร์จะดีมากมันก็คือผ้าเป็นเส้นใยที่เหนียวนะครับและมีวัสดุอื่นๆอีกนอกจาก3ชนิดนี้นะครับก็คือโบรอนเซรามิกทังสเตนควอตซ์พวกนี้ก็เป็นเส้นใยอีกประเภทหนึ่งที่จะทนความร้อนได้ดีมากนะครับซึ่งก็จะมีราคาแพงซึ่งก็อาจจะมีน้ำหนักมากกว่า3ชนิดที่ได้กล่าวมาครับดังนั้นก็อาจจะเป็นส่วนประกอบในเครื่องบินที่ไม่มากเท่าไหร่ในภาพนี้เป็น characteristic ก็คือไฟเบอร์ที่มีครับที่ว่านั้นผมขอนำตัวอย่างที่เป็นคาร์บอนมานะครับเพราะว่าเห็นได้ชัดลักษณะก็คือเป็นลักษณะไฟเบอร์ฟอร์มเป็นเส้นที่เป็นม้วนเราสามารถจะม้วนเก็บได้เหมือนเส้นได้อย่างหนึ่งนะครับลักษณะเป็นไฟเบอร์โทก็คือเป็นม้วนอาจจะเป็นกลาสไฟเบอร์ก็มีครับคาร์บอนก็ม้วนได้ unidirectional tape tape ก็คือลักษณะมันจะเป็นการนำเอาเส้นไฟเบอร์เนี่ยนำมาเรียงกันให้เป็นแผ่นนะครับมีหน้ากว้างตั้งแต่2นิ้วขึ้นไปแล้วแต่การใช้งานสามารถจะแยกส่วนออกมาหรือฉีกออกมาตามความกว้างที่ต้องการใช้ได้ด้วยก็จะง่ายกว่าการนำเอาเส้นใยไฟเบอร์ฝุ่นหรือไฟเบอร์โทเนี่ยนำมาเรียงกันนะครับเพราะว่าเขาทำมาให้แล้วว่าเป็นเทปก็จะมาเป็นลักษณะเป็นม้วนเช่นเดียวกันสิ่งที่ใช้มากที่สุดในการเริ่มต้นสร้างชิ้นส่วนอากาศยานก็คือ continuous fabric หรือว่าเป็นผ้านะครับเป็นผืนนั่นเองเป็นม้วนทอมาเป็นม้วนเลยมีทั้งลักษณะ unidirectional ก็คือไม่มีการถักทอทางด้านขวางจะเป็นทางด้านยาวอย่างเดียวแต่การใช้งานแล้วก็การ handlingจะยากเพราะว่าตัวมันจะแตกหรือฉีกออกจากกันได้ง่ายนะครับต้องค่อยๆทำงานกับมันหรืออีกลักษณะหนึ่งเป็น bidirectional ซึ่งก็จะเป็นเหมือนผ้าเสื้อผ้าเรานี่แหละครับที่ทอออกมาเนี่ยแต่แทนที่จะเป็นใยผ้าก็เป็นใยไฟเบอร์แทนที่ต้องการจะมีลายหลายๆอย่างที่แตกต่างกันตามความต้องการการใช้งานครับเป็นแบบเพลนเป็นแบบเพลนก็คือธรรมดานะครับเพลนก็คือการถักแบบขึ้น1ลง1นะเป็นผืนนะซึ่งจะมีความแข็งแรงมากที่สุดเพราะว่ามีเส้นใยไฟเบอร์ที่ค่อนข้างจะแน่นนะครับนะเมื่อเปรียบเทียบกับแบบอื่นๆมีแบบครอฟูดซาตินหรือว่าซาตินวีฟนะครับก็คือเป็นการขึ้นลายที่มีการสลับระหว่างในแต่ละเส้นผมขอพูดถึง fabric terminology ก่อนการเรียกขานครับนะเราจะได้เข้าใจเวลาพูดถึงแต่ละส่วนของผ้าเราเริ่มต้นกันที่ filaments ก็คือว่าเป็นเส้นที่เล็กที่สุดของเส้นใยอาจจะเล็กถึงขนาด3ไมครอนนะครับเล็กมากๆนี่คือสิ่งที่เป็นอันตรายครับเพราะว่า3ไมครอนเนี่ยเป็นฝุ่นที่เราแทบจะมองไม่เห็นถ้าเกิดว่ามีการตัดหรือว่า
มีเศษที่ลอยอยู่ในอากาศเราจึงต้องใส่แมสไว้ตลอดเวลาเส้นเล็กๆเมื่อนำมารวมกันจะกลายเป็นสแตรนสแตรนเมื่อม้วนแต่ละสแตรนถักเรามาม้วนกันก่อนเป็นเส้นได้เส้นใหญ่นะครับเราเรียกว่าโทลหรือว่าเรียกว่ายานดังนั้นเราจะเอาเส้นพวกนี้เอามาถักทอเป็นผืนอีกทีหนึ่งนะครับเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าวาร์ปนะครับกับฟิลมี2 อย่างเรามาดูภาพตัวอย่างตรงนี้กันภาพนี้เป็นม้วนของผ้านะครับซึ่งถูกคลี่ออกมาเนี่ยทางด้านความยาวเนี่ยเราจะเรียกว่าวาร์ปนะครับทางด้านความยาวเนี่ยจะยาวมากๆเลยส่วนทางด้านขวางเนี่ยเรียกว่าฟิลเพราะว่ามันจะเป็นเส้นใยที่วิ่งขวางนะครับฟิลก็คือเติมเข้าไปนะแทนที่จะเป็น unidirectional ก็จะเป็นฟิลเติมเข้าไปเป็น bidirectional เราก็จะมีขอบนะครับเรียกว่า selvage ก็คือขอบผ้าทั้งสองข้างเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้เพราะว่ามันมีการเลี้ยวกลับมาของฟิลเวลาเราดูผืนผ้าที่ทอกมานะครับเราจะสังเกตว่าที่ขอบเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะตัดทิ้งไปเรามีคำที่ยังไม่พูดถึงอยู่ก็คือ warp face กับ fill face นะครับ face แปลว่าด้านของมันใช่ไหมมันจะมีด้านหน้ากับด้านหลังครับของผ้าเราต้องเลือกใช้งานด้วยว่าจะนำด้านไหนเนี่ยออกด้านนอกเพราะว่าแต่ละด้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็น plain weave เนี่ยมันไม่เป็นไรมันเหมือนกันทั้งสองด้านใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นลายอื่นๆมันก็จะมีความแตกต่างกันแล้วนะเนื่องจากต่อไปเนี่ยเราจะพบว่าคอมโพสิตสิ่งที่เราต้องการก็คือเชฟที่มันประหลาดนะครับ irregular shape นี่คือข้อได้เปรียบในเรื่องของการนำเอาผ้าเนี่ยมา lay up ในโมที่มีรูปทรงแตกต่างกันมีความโค้งมีมุมแล้วก็มีเหลี่ยมนะครับตรงนี้ก็เลยจำเป็นที่ต้องทราบว่าฝั่งด้านไหนของผืนผ้านะที่นำมาใช้งานส่วนใหญ่เฟสนี่ก็คือเราจะนำหน้าของมันเนี่ยไว้ด้านนอกสุดนะครับให้มันเหมือนกันทั้งสองฝั่งเราก็จำเป็นต้องทราบด้วยเราจะมองออกครับดังตัวอย่างตรงนี้นะครับนี่คือ weave style ก็คือในเรื่องของรูปร่างของมันplain weave นะครับเป็นลักษณะปกติเหมือนการทอผ้าที่ขึ้นเส้นหนึ่งนะครับข้ามเส้นหนึ่งแล้วก็ลงไปเส้นหนึ่งจะเหมือนกันดังนั้นด้าน fill กับด้าน warp จะเหมือนกันกลับด้านสองด้านก็ไม่มีความแตกต่างผมขอให้มาดูลายทางขวามือสุดเรียกว่า twill twill นี่ twill นี่คือเป็นถ้าเป็นบ้านเราเขาเรียกว่าลาย2อ่ะนะครับนะเป็นการทอผ้าเนี่ยแบบลาย2ก็คือนะข้าม2เส้นนะครับแล้วก็ลอดไป2เส้นนั่นเองจะมีช่องระหว่างกลางเส้นอยู่3ช่องลักษณะของมันก็จะมีเหมือนกับสีขาวกับสีดำนะครับถ้าเรามองดูให้ดีเนี่ยเราจะพบว่าจะมีส่วนของสีขาวเนี่ยที่เป็นวาร์ปอยู่สีดำจะเป็นเส้นขวางเป็นฟิลนะครับTwill weave นี่ก็จะเหมือนกันทั้งสองฝั่งเช่นเดียวกันก็ไม่เป็นไรครับในการเลือกใช้งานแต่ถ้าเป็น4 harness 5 harness หรือว่า8 harness นะครับจะแตกต่างกันเรามาดู4 harness ก่อนด้านหน้าของมันนี่เราถือว่าด้านหน้าก็แล้วกันนะครับเพราะเราเห็นนะเรามองเห็นเราจะเห็นว่าเส้นสีดำเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีพื้นที่มากกว่าเส้นสีขาวเยอะเห็นไหมครับทีนี้เส้นสีดำมันเป็นฟิลใช่ไหมครับตรงนี้ก็เรียกว่าฟิลเฟสถ้ากลับด้านกันเนี่ยเราจะเห็นเส้นสีขาวพื้นที่สีขาวที่มากกว่าเช่นเดียวกันกับ5 harness แล้วก็8 harness นะครับ8 harness เราจะเห็นได้ชัดมากพื้นที่สีดำนี่เยอะมากเลยนะครับทีนี้8 harness เนี่ยเราเรียกว่าสตินมีความแตกต่าง2ฝั่งอย่างชัดเจนเวลาเรานำมาขึ้นรูปครับขึ้นรูปโมที่เป็นลักษณะโค้งกลมอย่างเช่นด้านหน้าครับโนสด้านจมูกของเครื่องบินนะครับส่วนหัวครับนะจะมีความโค้งมากก็จะใช้สตินวีฟนะครับหรือ8 harness เพ
พราะว่าตัวมันสามารถให้ตัวให้ขยาย

ตัวของมันได้นะครับสามารถดึงให้ย่นดึงให้ยืดหรือว่าพยายามจัดรูปทรงได้ดีกว่าได้ดีกว่า plain weave มาก plain weave จะเหมาะกับการขึ้นรูปที่มีความโค้งไม่มากนักทีนี้เรามาดูชนิดครับชนิดของ product หรือว่าชิ้นงานสุดท้ายเนี่ยที่เราจะพบเห็นจะแบ่งได้เป็น2ประเภทครับก็คือ solid laminate กับ sandwich assembly solid laminate ตามชื่อครับชิ้นงานจะเป็นชิ้นที่ตันๆ นะครับเป็น solid เลยเป็นเนื้อของไฟเบอร์เนี่ยทั้งชิ้น solid laminate จะมีความแข็งแรงสูงมากจะประกอบไปด้วยเส้นใยไฟเบอร์เนี่ยหลายชั้นนะครับตั้งแต่2 3 4ขึ้นไปอาจจะถึง20ชั้นเลยแต่สามารถจะทำออกมาได้มีความหนาเนี่ยที่ไม่มากนักนะครับซึ่งจะเป็นส่วนประกอบที่รับแรงมากๆนั่นเองส่วนแซนด์วิชแอสเซมบลีเนี่ยเรามาดูภาพทางขวามือกันนิดนึงครับจะเห็นว่าลักษณะมันเหมือนกับเป็นกระดาษครับที่เป็นรูๆนะที่เป็นลักษณะสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยจงใจให้เกิดโพรงอากาศขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นแกนครับอยู่ข้างในแซนด์วิชแอสเซมบลีนะครับถ้าเราพอจะนึกออกเนี่ยเรานึกถึงกล่องกระดาษนะครับกล่องกระดาษปกติทั่วไปที่เรานำมาใส่ของไปรษณีย์เนี่ยนะครับส่งไปรษณีย์เนี่ยมันจะมีลักษณะที่เป็นพิเศษก็คือมันเป็นเหมือนกับลอนลูกฟูกข้างในแม้ว่ามันจะเป็นกระดาษก็ตามนะครับลักษณะนี้เรียกว่าแซนด์วิชแอสเซมบลีนะครับแต่ว่ากระดาษเนี่ยมันก็รับน้ำหนักได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมครับแต่เราก็พบว่ากล่องที่เป็นลูกฟูกอย่างไรก็ดีเนี่ยจะมีความแข็งแรงกว่ากล่องกระดาษที่เป็นแผ่นปกติอย่างแน่นอนต่อให้มีความหนาแค่ไหนนะครับกระดาษนะครับก็สู้กระดาษบางๆที่มีแกนข้างในเนี่ยเป็นลูกฟูกไม่ได้ลักษณะเดียวกันแซนด์วิชแอสเซมบลีก็คือการนำเอาแกนหรือว่าไส้ในนะครับระหว่างSolid Laminate ที่เป็นเฟสทั้งสองฝั่งเนี่ยนะช่วยลดน้ำหนักแต่เราต้องการความหนาอยู่นะครับเรียกว่า Core Material ส่วน Laminate Face ก็คือด้านบนเนี่ยด้านนอกแล้วกันนะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะเป็นไฟเบอร์กลาสปกติอาจจะเป็นอลูมิเนียมที่ใช้Adhesive Bonding ติดกาวเข้าไปกับ Core Material ก็ได้ครับcore material อาจจะเป็นอลูมิเนียมฮันนี่คอมก็คือลักษณะเหมือนกับรังผึ้งครับเป็นหกเหลี่ยมนะครับเราก็ค้นพบว่าลักษณะการสร้างช่องที่เป็นลักษณะหกเหลี่ยมจะรับน้ำหนักได้ดีจะมีบริษัทหนึ่งครับชื่อ Nomex นี่ก็เหมือนกันนะครับเราก็เลยเรียกติดปากว่าเส้นแกนกระดาษที่เป็นลักษณะฮันนี่คอมเนี่ยเราอาจจะเรียกติดปากว่าโนเม็กซ์กันไปหมดนะครับอาจจะเป็นกระดาษหรือว่าเป็นไม้ก็ได้ดังนั้นนี่ผมก็พบว่าน่าจะมีสิ่งเดียวนะครับที่มาจากธรรมชาติก็คือไม้นะครับไม้บาลซ่าที่นำมาทำเป็นคอร์เมทีเรียลของคอมโพสิตที่เหลือทั้งหมดก็เป็นวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นโฟมหรือจะเป็นโทโมพลาสติกทั้งหมดเลยเรามาดูฮันนี่คอมแมทเทอเรียลกันฮันนี่คอมคอร์ก็คือว่าแกนข้างในของมันนะครับก็จะมีอยู่3แบบใหญ่ๆนะครับแบบเฮกซาคอร์ก็คือฮันนี่คอมก็คือเป็นตามภาพทางซ้ายมือนี่เป็นหกเหลี่ยมครับซึ่งเซลล์ทางขวางกับทางยาวนะครับเซลล์ width กับเซลล์ length เนี่ยมันจะเท่าๆกันก็คือเหลี่ยมของหกเหลี่ยมเนี่ยจะต่อกันอย่างสมมาตรอย่างสวยงามเลยเขาจงใจครับว่าลักษณะของ hex core เนี่ยใช้กับพื้นผิวที่เรียบที่มีความโค้งน้อยความยืดหยุ่นของหกเหลี่ยมเนี่ยมันก็ยืดหยุ่นได้ไม่มากนักครับแต่จะสร้างความแข็งแรงได้มากที่สุดถัดมาเป็น OX เราเรียกย่อๆ OX

ซึ่งมาจากคำว่า over expanded core ลักษณะของมันเรามาดูนะครับเราเห็นว่าทางด้านความกว้างเนี่ย cell width เนี่ยมันดูเหมือนกับมันจะยาวกว่าทางด้านเลนส์ตรงนี้มันเอื้อประโยชน์ในเรื่องของความยืดหยุ่นครับในการดึงในการบิดในการทำให้มันมีความโค้งได้ดังนั้น OX core เนี่ยจะเริ่มงอได้ดีในระดับหนึ่งแล้วเนื่องจากตัวรูปทรงหกเหลี่ยมเนี่ยมันไม่สมมาตรกันเท่าไหร่นะครับทางด้านความยาวกับความกว้างเนี่ยมันสามารถดึงให้เบี้ยวได้ส่วน flex core เนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งครับ flex นี่ตามชื่อเลยก็คือว่าเกิดมาเพื่อให้สามารถยืดหยุ่นได้มากสามารถม้วนเป็นวงกลมนะครับนะถ้ามีรัศมี radius ที่ไม่น้อยจนเกินไปเนี่ยทำได้เลยนะครับเพราะว่ารูปทรงของมันเนี่ยมันไม่ได้เป็นหกเหลี่ยมอีกต่อไปแล้วนะครับมันจะมีความโค้งเนี่ยเหมือนกับเป็นพลีทเป็นลอนเนี่ยทีนี้ความสามารถในการยืดหยุ่นแล้วก็ย่นเนี่ยจะมากกว่านะครับมากกว่าอีก2แบบเรามาดูเรื่องของเมทริกซ์เมื่อกี้เราพูดถึงของไฟบรัสแมทเทอเรียลกับคอร์แมทเทอเรียลไปแล้วเราจะยึดไฟบรัสกับคอร์แมทเทอเรียลเนี่ยได้เนี่ยก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเมทริกซ์ซึ่งมันก็คือกาวนั่นเองครับเราใช้มากที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องของเรซินจะเป็นโพลีเอสเตอร์เรซินอีพ็อกซี่เรซินหรือเป็นชนิดอื่นที่มีอีกมากมายนะครับนะขึ้นอยู่กับความต้องการหรือความรวดเร็วหรือการใช้งานที่หน้างานอย่างเช่นใช้ในงานซ่อมนะครับเราต้องการให้เรซินเนี่ยมันเคียวหรือว่ามันแข็งตัวเนี่ยนะใช้เวลาน้อยนะครับเราก็เลยต้องมีเรซินหลายๆชนิดทีนี้วิธีการก็คือว่ามันก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับนะส่วนใหญ่จะเป็น two parts ก็คือว่าจะมีเนื้อของมันเนื้อเรซินในภาพนี้ถังที่ใหญ่นะครับผมเรียกเป็นถังแล้วกันถังที่ใหญ่เนี่ยก็เราก็พอเดาได้ว่ามันก็คือเนื้อเรซินนั่นเองตัวมันก็จะเป็นของเหลวครับส่วนอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าฮาร์เดนเนอร์เราจะผสมตัวฮาร์เดนเนอร์เข้าไปในเรซินในปริมาณที่ทางผู้ผลิตได้ออกแบบไว้แล้วเราจะผสมมากหรือน้อยไปกว่านั้นเนี่ยได้เล็กน้อยเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าส่วนผสมไม่ถูกต้องเนี่ยความแข็งแรงสุดท้ายหลังจากที่มันแข็งตัวแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการมันอาจจะไม่มีความแข็งแรงมากพอนะครับสิ่งที่เราต้องทราบก็คือ shelf life มันเป็นสารเคมีครับสารเคมีก็มีอายุการใช้งานของมันดังนั้นแล้วผลิตออกมาเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดว่าเปิดมาใช้งานแล้วใช้ไม่หมดนะครับอาจจะต้องทิ้งหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้เปิดเลยหมดอายุได้ครับเนื่องจากสารเคมีมันเริ่มเสื่อมคุณภาพนั่นเองเราก็ต้องทิ้งอย่างเดียวครับพอร์ตไลฟ์ก็คือการผสม2ส่วนเข้าด้วยกันแล้วเราต้องรีบใช้งานหมายถึงว่ามันจะมีเวลาของมันนะครับบางชนิดใช้เวลาเพียง5นาทีเองก็แข็งตัวแล้วบางชนิดใช้เวลาถึง 2-3 ชั่วโมงก็เป็นได้นะครับนี่คือแล้วแต่สารเคมีหรือว่าชนิดของเรซินที่นำมาใช้งานครับนะทีนี้พื้นผิวที่ใหญ่ที่กว้างที่เป็นโมที่ต้องใช้เวลาในการเลย์อัพหรือในการขึ้นรูปแม่พิมพ์ที่ใหญ่อ่ะเราก็ต้องใช้เรซินที่มีพอร์ตไลฟ์เนี่ยที่นานหน่อยครับเพราะว่าจะได้มีเวลาในการทำงานที่เพียงพอมิฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแข็งตัวแล้วเราก็ควบคุมน้ำหนักได้ไม่ดีเราก็ไม่สามารถควบคุมในพื้นที่ที่เราต้องการทำให้มันบางเนี่ยก็ยากนะครับเลยเป็นเรื่องสำคัญนะครับวิธีการผสมเราจะเรียกว่า wet layupเวทเลย์อัพก็คือมันเปียกนั่นเองตามชื่อเลยเลย์อัพก็คือนำเอาเรซินเนี่ยมาทา

าบนเส้นใยจะเป็นเส้นใยที่ไม่ใช่ผ้าก็ได้หรือจะเป็นเส้นใยที่เป็นผืนผ้านะครับเรียกว่า wet lay up เราก็จะใช้เรซินผสมกับ hardener นะเราต้องมีภาชนะใส่เรซินไว้ก่อนผสม hardener ลงไปทีหลังมันจะทำปฏิกิริยากันแล้วก็มันจะมีความร้อนเกิดขึ้นนะครับความร้อนนี้ถ้าเกิดเราผสม hardener เข้าไปมากเกินไปเนี่ยอาจจะร้อนถึงขนาดแก้วที่เป็นพลาสติกเนี่ยละลายได้เลยครับถ้าเป็นแก้วกระดาษเนี่ยเคยมีเหตุติดไฟขึ้นมาด้วยเพราะว่าผสมส่วนผสมที่ไม่ถูกต้องครับทีนี้เมื่อผสมมาแล้วเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าส่วนผสมเนี่ยที่ทางโรงงานเขาออกแบบมาเนี่ยให้ผสมโดยน้ำหนักหรือว่าปริมาตรไม่เหมือนกันนะครับต้องเคร่งครัดกับเรื่องนี้มากผสมให้เรียบร้อยอาจจะต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ดูดเอาฟองออกไปด้วยนะก่อนที่จะใช้วิธีการเลย์อัพต่อไปนะครับเมื่อผสมกันแล้วก็ก่อนที่จะนำมาใช้งานครับมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าฟิลเลอร์บางครั้งเราไม่ต้องการน้ำหนักที่มากจนเกินไปนะครับเรซินเนี่ยเป็นตัวเพิ่มน้ำหนักของคอมโพสิตโปรดักต์เลยเพราะว่ามันเป็นของเหลวนะครับเมื่อแข็งตัวแล้วเนี่ยมีความหนาแน่นสูงนะเราก็เติมฟิลเลอร์เข้าไปฟิลเลอร์นี่ก็คือวัสดุอื่นๆที่เราเติมเข้าไปให้มันไปกินพื้นที่ของเรซินนั่นเองไปลดน้ำหนักครับฟิลเลอร์นี่เราเติมเข้าไปได้ในปริมาณหนึ่งเท่านั้นเราจะเติมเข้าไปให้เยอะๆมากๆเลยให้มันเบาเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าเรซินก็จะสูญเสียความสามารถในการจับตัวกับไฟเบอร์ได้นะครับจะมีสัดส่วนที่พอเหมาะอยู่กับในแต่ละชนิดในแต่ละแบบเรามาดูฟิลเลอร์กันคือลักษณะมันอาจจะเป็นเหมือนกับเส้นไฟเบอร์ช็อปไฟเบอร์เนี่ยหรือเราเรียกว่าฟล็อกหรือ cotton flux ก็คือการนำเอาไฟเบอร์ครับนำมาตัดเป็นเส้นสั้นๆแต่ว่าเขาจะมีวิธีการที่ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าถ้ามาตัดนี่มันก็คงจะเหนื่อยมากเขาก็จะทำออกมาเป็น cotton flux เลยซึ่งมันเป็นเส้นของไฟเบอร์ที่เหมือนกับเส้นไฟเบอร์ที่เรานำมาเป็นmain fibrous material เช่น glass fiber นะครับ cotton flux ก็จะเป็น glass เหมือนกันหรือจะเป็นลักษณะของ solid microsphere solid microsphere ก็คือมันเป็นเม็ดคล้ายๆกับแป้งนะครับมันเล็กมากๆมันเป็นผงแป้งเลยแต่ตัวมันจะมีน้ำหนักเบาเมื่อผสมลงไปแล้วเนี่ยตัวมันจะไม่เปลี่ยนรูปทรงคือมันจะไม่ซึมเข้าไปกับเรซินมันก็จะคงรูปอยู่นะครับเราก็จะได้มาเป็นซินแทคติกโฟมทีนี้ก็จะไปลดปริมาณของเรซินที่ใช้ก็จะกลายเป็นโซลิดไมโครสเฟียร์ไปแทนนะครับเจ้าตัวนี้บางครั้งเนี่ยเราเรียกว่าไมโครบอลลูนเพราะว่าข้างในของมันกลวงครับแม้ว่ามันจะเป็นแป้งเล็กๆก็ตามนะครับเราก็มองไม่เห็นแต่ว่าข้างในมันกลวงถ้าเกิดว่าเราผสมเข้าไปเยอะก็จะทำให้น้ำหนักเบาขึ้นได้มากครับวัสดุถัดมาได้ถูกพัฒนาขึ้นเราเรียกว่า pre-preg นะครับมันมาจากคำว่า pre-impregnated ก็คือมีการนำเอาเรซินเนี่ยบางส่วนเนี่ยเข้าไปเคลือบไฟเบอร์ไว้แล้วนะครับในระดับหนึ่งนะครับซึ่งเรซินเนี่ยมันมีการแข็งตัวมาในระดับหนึ่งแต่ยังคงสามารถละลายได้ในอุณหภูมิที่สูงนะครับเส้นใยอาจจะเป็นกลาสอาจจะเป็นคาร์บอนหรือเป็นเอรามิดไฟเบอร์ซึ่งตัวมันนะครับภาพนี้ครับเป็นลักษณะของคาร์บอนไฟเบอร์ที่ฉาบด้วยเรซินมาแล้วเราไม่ต้องเติมเรซินเพิ่มเติมเข้าไปเลย
เมื่อให้ความร้อนนะครับเรซินที่ฉาบออกมาแล้วเนี่ยฉาบติดไว้อยู่แล้วเนี่ยมันจะละลายครับทีนี้มันก็จะเป็นกาวถ้าเราต้องการสร้างproduct ที่มีความหนาเช่น5ชั้น8ชั้นเราก็นำเอาวัสดุ prepreg เนี่ยมาทับซ้อนกันได้เลยนะซึ่งผมจะได้พูดต่อไปว่าทำอย่างไรให้มันละลายได้นะครับลักษณะของมันเนี่ยอาจจะเป็นยูนิdirectional fiber ด้วยก็คือเป็นลักษณะเป็นเส้นเทปที่กว้างเป็นม้วนนะเป็นกลาสไฟเบอร์ด้วยก็ได้นะครับลักษณะของมันก็คือว่ามันก็จะเหนียวเหนียวแล้วก็จะต้องเก็บไว้ในตู้เย็นหรือว่าเก็บไว้ในช่องแช่แข็งก่อนจะนำมาใช้งานก็ต้องนำมารอไว้อุณหภูมิข้างนอกก่อนนะครับรอให้อุณหภูมิมันไม่แข็งละไม่เกิดเป็นน้ำแข็งมันอ่อนตัวลงถึงจะใช้งานได้ไม่งั้นมันก็แข็งมากเราก็ไม่สามารถจะดัดงอให้เป็นรูปทรงต่างๆที่เราต้องการได้นะครับแล้วก็วัสดุเช่นคาร์บอนเนี่ยถ้าเกิดมีความเย็นเกิดขึ้นเนี่ยถ้างอมากเนี่ยตัวมันก็จะหักได้เหมือนกันพรีเพล็กก็มีลักษณะเป็นเอรามิดไฟเบอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้ววัสดุพรีเพล็กพวกนี้สามารถผสมกันได้นะครับก็คือการทำโซลิดลามิเนตเนี่ยไส้ในพื้นข้างในอาจจะเป็นกลาสข้างนอกอาจจะเป็นคาร์บอนข้างนอกสุดอาจจะเป็นเอรามิดก็ได้นะครับเพื่อป้องกันการกระแทกเพราะว่าเอรามิดไฟเบอร์เนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีมากในเรื่องของความยืดหยุ่นแล้วก็ป้องกันการกระแทกหรือ impact นะครับมี impact tolerance สูงเลือกใช้ได้ครับวิธีการทำงานกับ prepreg ก็คือเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า autoclave ครับ autoclave เนี่ยมันคือเตามันเป็นเตาอบที่ใหญ่เป็นเตาอบที่สามารถควบคุมทั้งอุณหภูมิแล้วก็ความดันได้ในการที่จะทำให้เรซินมันละลายนะครับก็ต้องใช้ความร้อนที่สูงมากนะครับอาจจะ300 400หรือ700องศาเซลเซียสเลยแล้วก็ให้ความร้อนกับมันเป็นเวลาหนึ่งช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ลดค่อยๆลดอุณหภูมิลงแล้วตัวมันก็จะเริ่มเคียวก็คือเริ่มแข็งตัวนั่นเองแล้วก็มีการซีลอย่างดีนะครับตู้อบเนี่ยจะเป็นตู้อบที่ high pressure ก็คือมีการอัดอากาศเข้าไปกดทำให้prepreg เนี่ยติดอยู่กับตัวโมลหรือว่าแม่พิมพ์ที่ต้องการนะครับแล้วก็อาจจะใหญ่มากขนาดที่เครื่องบินทั้งลำเนี่ยลำตัวเนี่ย fuselage เนี่ยเข้าไปได้เลยเพราะว่าตอนนี้การสร้าง fuselage นี้ก็จะเป็นลักษณะเป็น prepreg ทั้งตัวเลยก็มีนะครับวัสดุที่ผมได้เอ่ยถึงว่าแกล GLARE ตอนแรกนะครับนะมันคือ glass laminate aluminum reinforced epoxy ตามชื่อเลยก็คือมันจะมี glass fiber laminate ก็คือวางอยู่บนอลูมิเนียมก็คือมีการผสมผสานระหว่างแผ่นอลูมิเนียมอะลอยนะครับในตระกูล2024เนี่ยเป็นแผ่นอลูมิเนียมที่ถูกรีดจนบางมากๆนะครับบางกว่า 0.3 มิลลิเมตรด้วยซ้ำไปก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งของคอมโพสิตแมทเทอเรียลแทนที่จะเป็นไฟเบอร์ทั้งหมดเราได้นำข้อดีครับของอลูมิเนียมอลลอยมาเพราะมันยังคงมีความแข็งแรงอยู่มากเปรียบเทียบกับน้ำหนักนะครับนำมาเป็นส่วนหนึ่งก็คือสอดเข้าไปในระหว่างนะครับ glass epoxy laminate ด้วยทีนี้ product ที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็มีข้อได้เปรียบก็คืออย่างแรกเลยก็คือ corrosion resistant เพราะว่ามันเป็น composite material ครับ composite material อ่ะมันไม่ใช่โลหะแต่ว่าข้อดีของโลหะเราก็นำมาใช้ด้วยก็คืออลูมิเนียมใช่ไหมครับก็ยังคงมีน้ำหนักเบาร่วมกันด้วยทีนี้มีการพัฒนาขึ้นมามีการนำมาใช้ใน

Airbus A380 นะครับทำให้พบว่าลดน้ำหนักไปได้ถึง15ตันแล้วก็ถ้าเกิดมาเปรียบเทียบกันกับอลูมิเนียมที่ใช้ในการสร้างเครื่องบินรุ่นก่อนๆ นะครับในปริมาตรเดียวกันหรือพื้นที่เดียวกันความหนาเท่ากันเนี่ยจะมีน้ำหนักเบากว่าเนี่ยอาจจะมากถึง 30% ด้วยซ้ำสิ่งนี้ครับคือสิ่งที่ Composite Material เนี่ยได้เปรียบวัสดุอื่นๆแต่ว่าครับมีราคาที่สูงมากอาจจะสูงกว่าอลูมิเนียมอลลอยถึง5เท่าหรือมากกว่านั้นในการสร้างวัสดุชนิดเดียวกันแบบเดียวกันรับน้ำหนักได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าจะได้ประโยชน์ก็คือมันเบากว่านะครับซึ่งในระยะยาวเนี่ยมีการคำนวณด้านหลักเศรษฐศาสตร์ที่ดีมาแล้วนะครับในแต่ละไฟล์เนี่ยน้ำหนักที่ลดลงไป15ตันก็สามารถจะสร้างกำไรรายได้มากเพียงพอที่จะไปครอบเวอร์ราคาที่เปลี่ยนจากอลูมิเนียมอลลอยเนี่ยมาเป็นคอมโพสิตแมทเทอเรียลก็น่าจะได้นะครับข้อเสียอีกอันหนึ่งสิ่งที่ผมจะพูดก็คือกลับกลายเป็นว่าวัสดุคอมโพสิตที่นำมาสร้างเครื่องบินในระดับเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่นะครับได้เริ่มลดลงลดเปอร์เซ็นต์ในการนำมาใช้เนี่ยลดลงเนื่องจากพบว่าทุกวันนี้ครับเครื่องบินที่สร้างมาโดยวัสดุคอมโพสิตเมื่อหมดอายุการใช้งานแล้วก็ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลใดๆได้เลยวัสดุที่เป็นโลหะแม้ว่าจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยก็ตามทีไม่สามารถจะนำไปรีไซเคิลได้ทั้งหมด 100% แต่ในระดับหนึ่งก็นำไปใช้งานได้นะครับรีไซเคิลได้แต่ว่าคอมโพสิตยังไม่มีวิธีอื่นใดที่จะทำประโยชน์ไปได้มากดังนั้นแล้วผู้ผลิตจึงได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ครับว่าวันหนึ่งแล้วเนี่ยเครื่องบินที่ผลิตมาจากคอมโพสิตเนี่ยก็จะไม่ไปไหนจะอยู่บนโลกเราตลอดชั่วกาลปาวสานเพราะว่ามันทำลายไม่ได้ไงครับแปรรูปก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ทำประโยชน์อื่นๆก็ไม่ได้อีกเพราะว่ามันเป็นวัสดุที่เกิดมาจากมนุษย์มันเป็นซินเทติกแมทเทอเรียลครับในตอนนี้ผมก็ได้พูดถึงคอมโพสิตแมทเทอเรียลที่มีส่วนประกอบเป็นไฟเบอร์เป็นเรซินแล้วก็เป็นพรีเพล็กซ์นะครับมีฟิลเลอร์ในตอนหน้าผมก็จะได้พูดถึงในเรื่องของฮาร์ดแวร์ threaded fastener bolt screw ครับในตอนนี้ผมจึงขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมา

0: เป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: Gen-Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ติงกับพี่บองเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
3: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
4: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับวันนี้ถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับหรือถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
2: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
4: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
3: ง่ายๆเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
4: นี่เสียชีวิตก่อนนะครับค่าทดแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหาย
2: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีอะไรบ้างคร
4: ับอันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
2: อันนี้ก็เป็นการชดเชย3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
3: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได้
4: ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือก็จะ

0: กรณีที่ผู้เสียหายนะครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ครับผมแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
1: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
0: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
2: ฟกช้ำ
1: ได้ไหมก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
0: ใช่ครับ
2: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
0: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับ
2: ใช่ครับก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
0: ครับใช่ก็คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าคืนนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่จริงๆมันมีหน่วยงานนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแลกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับอันนี้ครับ
3: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็โศกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานที่อยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ๋มกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่เก่งเทคโนโลยีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
2: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
1: ้จริง
2: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ด้านแบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
0: คร
2: ับ
3: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะคะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วย

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับกลับมาเจออาจารย์ป้อมอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้เรามาอยู่บทที่5แล้วนะครับบทที่1ถึง4ที่ผ่านมานะครับเป็นขั้นพื้นฐานหมดเลยนะเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกคนแบบง่ายๆสนุกนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับกลับไปทบทวนนะบทที่1ถึงบทที่4ให้ดีนะครับเพราะบทที่5นี้เรามาเรียนรู้การหลักการนะครับสร้างโมเดลแบบมืออาชีพนะครับเฮ้ยบางคนบอกเฮ้ยมืออาชีพเลยเหรออ่ะมืออาชีพแล้วครับตอนนี้เพราะว่าเรานะครับอาจารย์ป้อมเนี่ยตั้งใจเลยว่าให้คนดู10ตอนนี้นะครับเอาไปต่อยอดทำมาหากินได้ดังนั้นเองเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าการสร้างโมเดลคนจะซื้อเนี่ยทำยังไงหรือเอาไปต่อยอดได้จริงทำยังไงนะครับบทนี้นะครับจะอัดแน่นเลยนะถ้าใครมามีพื้นฐานแล้วนะครับมาดูตรงนี้ก็จะได้พื้นฐานแน่นไปอีกนะครับอ่ะเริ่มแรกเลยครับเหมือนเดิมอ่ะดับเบิลคลิกไอคอนสกราฟครับเริ่มกันเลยครับรอสักครู่เช่นเคยครับแต่คราวนี้นะเราจะต้องเปลี่ยนเทมเพลตใหม่แล้วตอนนี้เราไม่เอาละซิมเพิลนะซิมเพิลนั่นคือเด็กน้อยแล้วนะเราต้องแบบโปรครับนั่นเองเนี่ยเดี๋ยวเราจะเลือกเทมเพลตใหม่แล้วครับนะเทมเพลตนี้จะปูทางนะครับไปสู่การสร้างโมเดลนะครับแบบมืออาชีพซึ่งจะไปต่อยอดการถอดปริมาณวัสดุถ้าใครมีความฝันนะครับหรืออยากจะสร้างโมเดลปุ๊บแล้วรู้ปริมาณวัสดุเนี่ยการสร้างโมเดลแบบนี้จะต่อยอดนะครับและก็รวมถึงการเขียนแบบเหมือนออโต้แคดขอย้ำนะครับไม่เหมือนก็คล้ายถ้าใครอยากจะสร้างโมเดลอันเดียวนะครับขึ้นมานะครับบ้านนะครับแล้วก็กดส่งออกไปเขียนแบบแคดได้เลยเดี๋ยวจะได้เห็นตอนท้ายแต่เบื้องต้นแล้วต้องทำความเข้าใจหลักการตรงนี้ก่อนนะครับเอาละครับเราจะเลือก more template เหมือนเดิมครับแต่คราวนี้เราจะไม่เอา simple ละเอาหัวใจของเราครับ in love มาที่ plan view made ครับมันจะเป็นลักษณะเป็นโหมดเกมนะครับคล้ายๆกับพื้นสีขาวนะครับแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับตอนนี้มันจะเหมือนกับขี่เครื่องบินในท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆนะครับตอนนี้ใครฝีมือไม่ดีเนี่ยบางทีอาจจะต้องหลงทิศหลงทางได้นะครับดังนั้นเองนะครับเราจะเลือกตรงนี้แหละนะครับแล้วใครยังไม่เข้าใจนะเรื่องการหมุนแกนอะไรอย่างเงี้ยให้ไปดูคลิปแรกๆที่ผ่านมาครับดับมาคลิกที่ plan view made ครับ

นะครับจากนั้นนะครับเราจะมาเริ่มต้นทำความเข้าใจเรียกว่า objectนะครับ object คืออะไรนะครับเอาละลองดูแก้วบนโต๊ะนี้ครับแก้วบนโต๊ะนี้นะครับในโลกความจริงถือว่าเป็นวัตถุถูกไหมครับ object อันนึงภาษาอังกฤษเรียก object นะภาษาไทยเรียกว่าวัตถุเมาส์อันนี้ที่อาจารย์ถือนะครับก็ถือว่าเป็น object อันนึงนะครับซึ่งปกติแล้วเราจะแยกออกจากกันครับเข้าใจไหมครับนั่นเองวัสดุของ object ตัวนี้คือเป็นเซรามิกนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกทั้งคู่จะต่างกันครับโต๊ะก็เหมือนกันครับถูกไหมครับแต่ในโปรแกรมสกิทาครับมันแปลกอย่างนึงครับเวลาเราเขียนโต๊ะเขียนแก้วเขียนเมาส์มันจะรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันหมดครับนั่นแหละครับคือปัญหาของสกิทาครับภาษาอังกฤษเรียกว่า sticky ครับมันจะติดกันหมดครับหลายคนนึกไม่ออกใช่ไหมมันเป็นยังไงลองดูตัวอย่างครับเช่นเรากด R สี่เหลี่ยม P พุทธภูได้สี่เหลี่ยมมาก้อนนึงจากนั้นกด R สี่เหลี่ยมพุทธภูก็ได้สี่เหลี่ยมมาก้อนนึงจากนั้นคลิก3ทีออกคำสั่ง move จับชิ้นงานครับตรงนี้มาแปะตรงนี้จากนั้นอยากดึงออกมาครับงานเข้าครับเพราะว่ามันติดกันแบบนี้ครับตรงนี้แหละครับที่เรียกว่า sticky ครับมันจะติดกันเลยครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันคงบ้านะครับที่เอาแก้วกาแฟกับเมาส์มาติดกันหรือในงานก่อสร้างเนี่ยมันคงบ้านะครับที่จะเอาวงกบไปติดกับผนังหรือเอาเสาไปติดกับคานหรือแม้แต่เอากระเบื้องมุงหลังคาไปติดกับแปรถูกไหมครับเอาล่ะดังนั้นเองทุกคนครับจำให้ดีครับต่อไปนี้ลืมบทที่1และ4มาให้หมดครับการเขียนโมเดลแบบบทตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่4ทั้งหมดครับเป็นการเขียนที่ผิดครับในวงการก่อสร้างเพราะว่ามันไม่ได้แยกวัสดุเลยคือไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่มันจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้คือถ้าทำแบบนั้นนะครับมันจะจบแค่เรนเดอร์สวยๆเท่านั้นเองซึ่งราคาของค่าแบบเนี่ยครับมันก็อยู่ที่ค่าเรนเดอร์แล้วนะครับซึ่งคนเขียนแบบอย่างเรามันราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาไปใช้ต่อยอดไม่ได้ครับดังนั้นเองเนี่ยเราจะลืมทั้งหมดนะครับที่ผ่านมาแล้วเรามาทำความเข้าใจใหม่หมดเลยต่อไปเราจะเรียกว่า object based model เอาชื่อวิชาการนี่นะแต่เอาง่ายๆภาษาไทยแปลว่าการสร้างโมเดลแบบเลโก้อันนี้คือไม่มีตำราไหนบอกนะแต่จะต้องบอกเองนะครับการสร้างโมเดลแบบเลโก้ตัวต่อเลโก้แหละครับนั่นเองเราต้องพยายามสร้างชิ้นงานเลโก้มาประกอบกันให้ได้โดยอย่าให้มันติดกันครับในกรณีนี้ง่ายมากครับเราก็แค่ออกคำสั่งตอนนี้เราอันดูนะไอ้กล่องสี่เหลี่ยม2อันเนี้ยทำยังไงไม่ติดกันครับวิธีการคือให้คลิกรัวๆครับเลือกทั้งหมดครับจะได้ออกคำสั่งสำคัญนะครับดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะไรท์คลิกครับคลิกขวาและมันจะขึ้นคำว่า make group ครับกดเลยครับ make group เรียบร้อยครับทันทีที่เรานะครับออกคำสั่ง make group นะครับกล่องนี้นะครับมันจะกลายเป็นกรุ๊ปขึ้นมาเลยครับมันก็เหมือนกับแก้วน้ำหนึ่งแก้วครับเช่นเดียวกันกล่องนี้ครับถ้าเราคลิกรัวๆครับจากนั้นคลิกขวาครับออกคำสั่ง make group มันก็จะกลายเป็นวัตถุอีกชิ้นหนึ่งครับทั้ง2ชิ้นนี้จะต่างกรรมต่างวาระกันนะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันนะครับเป็นชิ้นคนละชิ้นกันนะครับดังนั้นเองนะครับเดี๋ยวผมลองเทียบกับของที่ไม่ได้ make group นะดูนะครับผมจะทำชิ้นงานขึ้นมานะครับที่ไม่ได้ make group ด้วยนะดูนะครับวงกลมตัว C นะคือถ้าดูด้วยตาเปล่านะครับมันบอกไม่ได้หรอกว่าอะไรคือ object หรือ group นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะเราพูดกันถึง group เนี่ยไม่แค่ทำเป็นกลุ่มนะครับเรียกว่า object หรือวัตถุคำถามคือเราจะรู้ได้ไงครับคือมันง่ายมากนะครับที่เราจะแยกแยะได้ว่าอะไรคือ group อะไรไม่ใช่ group ครับคือการ select ครับถ้าเรากด select 1ครั้งที่ชิ้นงานครับแล้วมันติดทั้งก้อนเลยนั่นแหละครับคือ object เอาง่ายๆถ้าอาจารย์ป้อมเนี่ยเอามือไปจับแก้วแล้วดึงขึ้นมาได้เลยทันทีในครั้งเดียวเนี่ยไอเนี่ยถือว่าเป็น object เอามือไปจับเมาส์ครับครั้งเดียวติดเลยอย่างเงี้ยไอเนี่ยถือว่า object นะครับแต่กลับกันครับถ้าเราเอาเมาส์ไปคลิกชิ้นงานแล้วปรากฏว่ามันติดแค่ face หรือติดแค่ขอบแบบนี้ครับแล้วมันดึงขึ้นมาไม่ได้ครับมันแบบดึงตรงเนี้ยภาษาอังกฤษเรียกว่า loose ก็คือหลวมครับ geometry ก็คืออะไรหลวมๆครับมันเหมือนน้ำครับเราล้วงเข้าไปในแก้วกาแฟดึงน้ำออกมาได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นเองนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับถ้าอยากทำโมเดลแล้วต่อยอดหาเงินแสนนะครับเราต้องห้ามมี loose geometry หรือชิ้นงานที่ไม่ได้ make group อีกแล้วครับทุกอย่างล้วนมีการทำเป็น object

าเมื่อเราเป็นอ็อบเจกต์แล้วเราสามารถนับจำนวนได้ครับยกตัวอย่างเช่นวันนึงน้องๆทำงานนะครับไปทำงานอยู่แล้วน้องก็เขียนเอาง่ายเอาหลอดไฟดวงนึงไปใส่ในตึกนะครับ100ชั้นวันนึงเจ้านายถามว่าป้อมหลอดไฟในตึกนี้มีกี่ดวงถ้าเราทำเป็นอ็อบเจกต์นะครับเราจะสามารถนับจำนวนหลอดไฟนั้นได้ทันทีในตึกครับและนั่นคือผลว่าทำไมครับเราต้องสร้างชิ้นงานเป็นอ็อบเจกต์และอ็อบเจกต์นั้นจะเปิดประตูไปสู่การทำงานขั้นสูงนะครับเอาละต่อไปนี้ครับเราจำให้ดีครับเราต้องรู้กฎตามนี้ครับและจดไว้เลยนะครับทุกคนนะติดข้างฝาไว้เลยถ้าอยากทำมากินนะครับนะนำไปต่อยอดงานจริงครับกฎมีอยู่ว่าแบบนี้ครับสร้างชิ้นงาน make group ตั้งชื่อสร้างชิ้นงานคือตอนที่1ถึง4คือสร้างชิ้นงานอย่างเดียวนะไม่ได้ make group สร้างชิ้นงาน make group ตั้งชื่อเอาเราง่ายเขียนแก้วกาแฟ make group ตั้งชื่อว่ากาแฟสร้างชิ้นงาน make group ตั้งชื่อว่าเมาส์สร้างโน้ตบุ๊ก make group ตั้งชื่อว่าโน้ตบุ๊กเมื่อเรา define หรือแยกแยะ object เหล่านี้ออกจากกันได้ครับเราจะก้าวไปสู่อีกระดับนึงครับโอเคมาดูกันเลยนะครับเริ่มแรกเลยเดี๋ยวเราลองทำอะไรที่มันเป็นงานก่อสร้างดีกว่าเอาแบบเบสิกเลยนะครับลองทำฐานรากนะครับเราวงการก่อสร้างเนาะน้องๆทุกคนฐานรากเอาละเจ้านายโทรมาหาวันดีป้อมช่วยเขียนฐานรากให้หน่อยสิได้ครับเจ้านายฐานรากอะไรครับเจ้านายบอกว่าฐานรากแผ่ขนาดเมตรคูณเมตรลึก25เซนฐานรากแผ่เมตรคูณเมตรลึก25เซนทุกคนดูนะช้าๆนะเริ่มแรกทำยังไงกดอาร์สี่เหลี่ยมกดอาร์สี่เหลี่ยมจากนั้นนะครับลากเหมือนเดิมเลย 1,1 นะครับเอาละทุกคนจะเห็นไหมตอนนี้จะเห็นว่าเวลาเขียนปุ๊บเนี่ยสี่เหลี่ยมเนี้ยมันเล็กมากเห็นไหมครับนั่นก็เพราะว่าเราเขียนไกลแกนมากเกินไปครับเนี่ยระวังให้ดีนะนี่จะบอกไว้ก่อนว่าที่บอกแล้วว่าหลายคนไม่เข้าใจนะเห็นไหมครับว่านี่คือการผิดพลาดนะครับไม่เอานะลบออกไปครับไม่เอาอันดูก่อนให้เราไปเริ่มต้นใกล้ๆแกนครับเริ่มต้นจากแกนก็ได้ครับตรงนี้แล้วลากมาก่อนพิมพ์ครับ 1,1 เห็นไหมครับบางทีอ่ะเราเขียน1เมตรคูณ1เมตรแล้วอยู่สูงบนเครื่องบิน 30,000 ฟิตอ่ะเอาง่ายๆเรากำลังขี่เครื่องบินอยู่เหนือสนามบินสุวรรณภูมิอ่ะแล้วมองหากล่องสี่เหลี่ยมขนาด1คูณ1อ่ะมันไม่เห็นนะครับเข้าใจไหมครับนั่นเองระวังให้ดีนะครับนั่นเองเนี่ยตรงนี้แหละที่ผมกังวลว่าหลายคนไม่เข้าใจอ่ะดูหลักการนะครับถ้าเราเขียนสี่เหลี่ยมมาแล้วมันหายไปอ่ะพิมพ์1คูณ1แล้วมันหายไปหลายคนบอกว่าเฮ้ยโปรแกรมบั๊กไม่ใช่ครับเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องระยะทางครับวิธีการแก้ไขคือเมื่อเขียนแล้วมันหายใช่ไหมครับให้เราออกคำสั่งกดตรงนี้ครับ zoom extend มันจะวาร์ปมาหาชิ้นงานของเราเลยครับทุกคนเข้าใจไหมครับแต่ตรงเนี้ยต้องป้องกันโดยการที่อย่าเขียนไกลเกินไปครับปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นให้เรานะครับสูบเอ็กเทนครับเขียนใกล้ๆครับ1,1ปกติมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ไงให้เราเล็งได้ว่านี่คือ1เมตรใช่ไหมแต่ตอนนี้ผู้ชายไม่อยู่แล้วไงต้องระวังให้ดีนะครับโอเคจากนั้นนะครับเรากด P พุทธภูครับดึงขึ้นครับพิมพ์เลยครับ 0.25 แล้วกด Enter ครับตอนนี้ครับเราจะมีกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาอันนึงครับทุกคนหลับตานึกดิถ้าเราส่งกล่องสี่เหลี่ยมเนี้ยไปให้เจ้านายอ่ะหรือส่งไปให้ใครก็ตามที่เราไม่รู้จักอ่ะส่งเซฟไฟล์แล้วส่งให้อ่ะเจ้านายเปิดมาเนี่ยทุกคนคิดว่าเขาคิดว่าเป็นอะไรครับเขาอาจคิดเป็นกล่องพิซซ่าใช่ไหมเขาอาจคิดว่าเป็นอะไรครับเป็นเต้าหู้หรือเปล่าถูกไหมครับทุกคนดังนั้นเองตรงนี้แหละสำคัญมากๆครับถ้าเราไม่ตั้งเป็นออบเจกต์และไม่บอกชื่อแล้วใครจะรู้ว่ามันคืออะไรครับดังนั้นเองนะครับตอนนี้นะครับเราจะมี2คำนะครับทุกคน object เนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า BM ครับ building model เขาเรียก BM นะครับแต่มีอีกตัวหนึ่งสำคัญมากนะครับที่ต้องใส่เข้าไปด้วยครับคือ information นะครับจริงๆมันเรียกว่าอะไรเขาเรียกข้อมูลแล้วกันนะ information อย่างเช่นกรณีเนี่ยถ้าเขียนแก้วมาครับแล้วมนุษย์ต่างดาวมาที่เนี่ยมนุษย์ต่างดาวอ่านภาษาไทยได้นะครับแต่ไม่รู้จักแก้วเขาต้องบอกเดาว่านี่คืออะไรนี่อาจจะเป็นโทรศัพท์ถูกไหมครับเพราะไม่มีการสื่อสารกับเขาถูกไหมนั่นเองอินฟอร์เมชันต้องใส่เข้าไปด้วยครับเข้าใจไหมครับเอาละเราก็ต้องเรียนรู้อย่างนี้ครับคลิกรัวๆครับจะได้ออกคำสั่งคลิกขวาครับ make group เมื่อ make group แล้วครับไม่ได้นะต่อไปนี้ครับเราต้องระบุชื่อด้วยไม่ฉะนั้นจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับการระบุชื่อทำยังไงดูนะครับทุกคนจับตาดูให้ดีนะ
นี่คือก้าวแรกนะครับที่ทุกคนจะสู่ยุคที่เรียกว่า BIM คือตอนนี้ไม่เข้าใจไม่แน่ใจว่าตอนนี้พวกเรารู้จัก BIM หรือเปล่าแต่ไม่อยากพูดถึงเยอะแต่หลักสูตรนี้จะปูทางนะแต่วันนี้จะไปพูดถึง BIM เยอะนะครับแต่ BIM คือกระแสของโลกนะครับในอนาคตอีกไกลนะครับทุกคนต้องใช้แน่นอนนะครับนะแต่ตอนนี้เรารู้ก่อนว่ามันมี BIM อยู่ BIM คือการเอาโมเดลมาใส่อินฟอร์เมชันและเรากำลังเล็กๆนะในนี้นะครับเอาละเราจะคลิกขวาครับที่ชิ้นงานครับแล้วออกคำสั่งครับ entity info ครับ entity คืออะไรนะเอากลับมาภาษาบ้านๆก่อนเนี่ยแก้ว1แก้วคือ1 entity เมาส์1อันคือ1 entity เอาภาษาง่ายๆแค่นี้ครับ entity และ info คืออะไรก็คือ information นั้นคลิกขวาที่ชิ้นงานครับกด entity info นะครับมันก็จะคือ entity info ของมันก็คือข้อมูลแหละก็เหมือนกับว่าเฮ้ยข้อมูลนี่คืออะไรนะครับอ่ะกด entity information หรือ info จากนั้นนะครับมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาครับจะมีคำว่ามันขึ้นว่า solid group และมีวงเล็บคำว่า one in model ครับเห็นไหมครับว่ามันเริ่มนับให้แล้วครับในวันที่อาจารย์ป้อมทำงานครั้งแรกนะอาจารย์ป้อมเนี่ยออกแบบโรงไฟฟ้านะมีวาล์วอยู่100ตัวเสนอโครงการเนี่ยรู้ไหมครับวาล์วตัวนึงเนี่ยถ้าเป็นวาล์ว12นิ้วนะราคา 25,000 นะครับนั้นใน day 1เนี่ยอาจารย์ป้อมใช้ AutoCAD เขียนนะครับแล้ววาล์วเนี่ยวาง100ตัวเนี่ยราคาตัวละ 25,000 ถ้าวันที่คิดราคาเนี่ยนับวาล์วผิดไป10ตัวทุกคนคิดว่าบริษัทเสียหายกี่บาทครับ 25,000 คูณ10นั่นคือ 250,000 บาทนะครับมันเกิดขึ้นตลอดเวลากับพี่ที่อยู่ข้างนอกเลยครับพอเขียนแคดปุ๊บมันจะนับยากมากมันโอกาสพลาดสูงมากและ1ตัวบางทีราคา 50,000 บาทหลุดไป10ตัวคือ 500,000 บาทนั่นคือผลว่าทำไมโลกเราต้องก้าวเข้าสู่ยุคของการเขียนโมเดลและอินฟอร์เมชันเข้าใจไหมครับเพราะเมื่อเราเขียนเป็นอินฟอร์เมชันแล้วมันจะฝังลงไปแล้วเราแทร็กมันได้ทุกตัวเลยเดี๋ยวคนจะเข้าใจนะเราก็มาที่ตรงนี้ครับเราก็บอกว่านี่คือ solid group one in model แล้วเรากด instant ตรงนี้ครับ instant power name นะครับเราตั้งชื่อเลยครับภาษาอังกฤษของฐานรากเรียกว่า F ครับทุกคนรู้ดีเนาะเขียนแบบมาแล้ว F นะครับ F หมายเลข1 F 1เรียบร้อยครับเสร็จแล้วตอนนี้ครับโปรแกรมมันรู้แล้วว่าคือ F 1ครับจริงหรือเปล่าวิธีการเช็คนะครับคือการเอา text ไปชี้ครับตรงนี้ครับมีคำว่า text อยู่ text คือการดึงข้อมูล text ออกมาจากโปรแกรมนะครับกด text ชี้ปั๊บคลิกเห็นไหมครับโปรแกรมรู้แล้วว่าคือ F1 แล้วครับทุกคนและตอนนี้เวลาเราส่งโมเดลไปให้เจ้านายครับเจ้านายก็บอกว่าเฮ้ยป้อมนี่คืออะไรเจ้านายกดดูโอ้มันคือ F1 ฐานราก F1 นี่เองและถ้าเราสร้างชิ้นงานเป็นกรุ๊ปครับผลพลอยได้อีกตัวนึงคืออะไรรู้ไหมครับคือว่ามันมีปริมาตรด้วยครับและเรารู้เลยว่าต้องสั่งคอนกรีตมาเท 0.25 คิวครับทุกคนดูดิครับนี่แหละคือการทำงานนะถ้าเขียนแคปนะครับมันก็ได้เส้นคำถามคือปริมาตรรู้ไหมก็ไม่รู้ครับเห็นไหมครับว่านี่คือข้อดีของสกราฟที่เหนือแคปคือการเขียนเส้นเป็นไลน์เวิร์กธรรมดาแต่ตรงนี้ครับมันมีอินฟอร์เมชันนะครับเดี๋ยวดูนะอินฟอร์เมชันมีอีกเยอะมากครับที่มันอยู่ในนี้ครับเอาละนี่คือเบสิกง่ายๆครับลองทำ F2 เป็นไงครับอ่ะ F2 วิศวกรบอกว่าขนาด 1.2 คูณ 1.2 กด R สี่เหลี่ยม 1.2 1.2 จากนั้นมันหนาเท่าไหร่เขาบอก 0.3 กด Pivot Pool ครับดึงขึ้น 0.3 Enter แล้วเราก็คลิกรัวครับคลิกขวา Make อะไรครับ Make Group จากนั้นไปที่คลิกขวา Entity Info แต่จริงๆแล้ว Entity Info เนี่ยไม่ต้องคลิกขวาบ่อยก็ได้มันอยู่ที่ Default Tray อยู่แล้วเห็นไหมครับตรงนี้ Default Tray Entity Info อยู่แล้วก็เราตั้งชื่อไปเลยครับว่า F2เรียบร้อยครับเอาเทคชี้ครับก็คือ F2 และตอนนี้แหละครับเราก็จะมีออบเจกต์อยู่2ตัวที่ชื่อ F1 และ F2 แค่นี้แหละครับคือหลักการง่ายๆในการทำงานเอาลองเสามั้ยกดเสาครับเสาขนาด .2 0.2 enter นะครับ 0.2 0.2 นะครับคอมม่าแล้ว enter อ่ะ pivot pool ครับเสาสูง3เมตรดึงขึ้นมาพิมพ์3 enter นะครับจากนั้นคลิกรัวครับนะครับแล้วก็คลิกขวาครับออกคำสั่ง make group จากนั้นตั้งชื่อเลยครับว่า C1 นะครับอ่ะเอา text ชี้ครับเราก็จะได้ C1 ครับโอเคครับแค่นี้นะครับตอนนี้เรามีวัตถุที่ชื่อว่า F1 F2 แล้วก็ C1 เรียบร้อยแล้วครับทุกคนง่ายมากๆครับและนี่คือหลักการในการเขียนนั่นกรุ๊ปก็คือ object อันหนึ่งครับ
แต่มันมีออบเจกต์อีกรูปแบบนึงครับมันเรียกว่าคอมโพเนนต์นะครับคอมโพเนนต์นี่นะครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะไม่ค่อยสนใจแต่คอมโพเนนต์นี่โคตรสำคัญเลยนะนะครับต้องบอกไว้ก่อนคนไทยเนี่ยใช้ JavaScript เนี่ยแค่ 20% ของโปรแกรมนะครับเนี่ยบางครั้งเนี่ยสิ่งที่อาจารย์พูดตรงนี้ไปเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีคนได้รู้เลยนะครับเพราะว่าเราคิดว่าโปรแกรมอื่นที่ดีกว่านะครับคือเวลาทำโมเดลเนี่ยทำแบบคอนเซปต์แต่เวลาทำดีเทลลิ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่าเฮ้ยไปทำโปรแกรมอื่นสินะครับไม่บอกค่ายไหนนะก็โปรแกรมค่ายตัวเองแหละนะครับก็จะมีโปรแกรมเยอะแยะราคาหลายบาทอะนะครับแต่จริงๆแล้วสกิลแอปก็ทำได้นะครับเนี่ยวันนี้ทุกคนจะรู้แล้วว่าอยู่กับสกิลแอปก็หากินได้นะครับอ่ะโอเคเราลองมาทำคอมโพเนนต์ดีไหมอ่ะเราทำคอมโพเนนต์ครับเป็นฐานลากที่เป็นพายแคปแล้วกันพายแคปก็คือฐานลากที่เป็นคล้ายๆกับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับเล็กๆนะครับที่จะหุ้มเสาเข็มไว้อ่ะกด R สี่เหลี่ยมครับแล้วก็พิมพ์จุด6คอมม่าจุด6 enter จากนั้นกดพีวิทพูลดึงขึ้นครับ 0.6 และนี่คือ pie cap นะครับเป็นฐานรากแบบ pie cap คลิกรัวครับคลิกขวาแต่คราวนี้เราจะไม่ make group ครับเราจะ make component แทนครับมันต่างกันยังไงไม่ต่างกันหรอกแค่เลือก2คำสั่งต่างกันครับเราก็เปลี่ยนใจจาก make group ไม่เอาละเรา make component ครับด้านบนคือมันต่างกัน make group อยู่ด้านล่าง make component ด้านบนกดเลยครับแต่สิ่งที่ต่างกันครับตรงนี้ครับทุกคนช้าๆนะใจเย็นๆนะครับจิบกาแฟนะเอาน้ำมาดื่มนะแล้วดูดีช้าๆนะหน้าต่างนี้สำคัญนะครับทันทีที่เราเมคกรุ๊ปเนี่ยเมคกรุ๊ปก่อนนะมันไม่สนใจข้อมูลแต่ทันทีที่เมคคอมโพเนนต์ปุ๊บมันสนใจข้อมูลทันทีเพราะตรงนี้แหละครับเป็นประตูสู่โลกอนาคตนะครับมันจะถามว่านิยามคืออะไร definition ครับ definition เนี่ยไม่ใช่ name นะ instance คือ name แต่ตอนนี้มันกำหนดนิยามครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันนิยามก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่คุยกันนิยามเนี่ยเราจะหลงทางกันมากนิยามคืออะไรครับในโลกนี้มีผู้หญิงในโลกนี้มีผู้ชายเรานิยามว่าผู้หญิงเป็นแบบนี้คือนิยามผู้ชายคือแบบนี้คือผู้ชายเข้าใจไหมครับอย่างอาจารย์ป้อมเนี่ยคือผู้ชายนะครับถ้ามีเพื่อนผู้หญิงอยู่ใกล้นี่คือผู้หญิงนะครับแต่ผู้หญิงชื่อน้องนิดผู้หญิงชื่อพี่แดงผู้หญิงชื่อป้าใหญ่เข้าใจไหมครับตรงนั้นคือชื่อนั่นเองความหมายคือนิยามก็คือสิ่งที่ทุกคน believe แล้วก็เชื่อด้วยกันว่ามันคือสิ่งนี้ถูกไหมครับนั่นผู้หญิงก็คือผู้หญิงทุกคนต้องรู้ตรงกันหมดบางทีเห็นผู้หญิงใช่ไหมเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะเป็นผู้หญิงใช่ไหมเหมือนกันครับนิยามก็คืออะไรก็ตามที่มีนิยามเดียวกันมันจะเหมือนกันตลอดกาลเข้าใจไหมครับแก้วกาแฟนี้คือนิยามคือแก้วกาแฟทำยังไงก็ตามอันนี้คือแก้วกาแฟครับจนกว่าเราจะเปลี่ยนใหม่เป็นนิยามอื่นนั่นเองแก้วกาแฟอาจจะบอกว่าแก้วกาแฟของอาจารย์ป้อมแก้วกาแฟสีแดงแก้วกาแฟสีเขียวไม่ว่ามันจะเปลี่ยนสีเป็นหรือเปลี่ยนเชฟไปมันคืออะไรครับแก้วกาแฟเช่นเดียวกันครับมันถามว่านิยามนี่คืออะไรคิดช้าเรามีฐานรากฟูตติ้งตัวนี้เราจะนิยามว่าอะไรมันต้องเหมือนกันหมดใช่ไหมครับแน่นอนฐานราก F4 ทั้งอาคารมันต้องเหมือนกันหมดอยู่แล้วถูกไหมครับก็ตั้งไปเลยครับ F4 ถูกไหมครับ F4 มันมี2ตัวไม่ได้มันมีแบบเดียวแต่มีหลายตัวเข้าใจไหมครับแบบก็คือนิยามส่วนรูปทรงอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรต่างๆเล็กน้อยเนี่ยคือเนมแต่นี่คือนิยามครับ F4 วินิยามจะได้กดคลิกเลยเรียบร้อยตอนนี้นะครับเราก็จะมีนิยามที่ชื่อ F4 งงไหมแล้วก็จะมีกรุ๊ปที่มีชื่อว่า F1 F2 แล้วก็มี C1 นะครับหลายคนงงว่าอย่างงี้จะรู้ได้ไงว่าอะไรคอมโพเนนต์อะไรกรุ๊ปจริงวิธีการเช็คง่ายมากถ้าเรารับโมเดลมานะครับคลิกขวาที่ชิ้นงานครับ Entity Infoมันจะบอกเองตรงนี้ครับตรงชื่อเนี่ยจะบอกว่านี่คือ solid component และมีนิยามว่า F4 ตรงนี้ครับมันคือนะครับกรุ๊ปที่ชื่อว่า F1 สังเกตนิยามนะครับนิยามเนี้ยยังมี definition F4 ยังไม่พอนะครับยังมี instance ด้วยดังนั้นความหมายคือเราสามารถจะกำหนดชื่อบนนิยามได้อีกนะครับแต่มันต่างกันยังไงทุกคนดูนะอาจารย์ป้อมจะ copyชิ้นงานทั้งหมดนะครับออกไปวางตรงนี้คลิกวางนะ copy นะเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ move นะแล้วก็คลิกวางนะครับจากนั้นตามด้วย x ครับถูกไหม x 6เรียบร้อยครับ x 6อ่ะแล้วจะมา copy ต่อครับนี่คืองานก่อสร้างนะดูนะโอ้โหนี่ตึกใหญ่เลยนะเอาละตับตานึกนะอาจารย์ป้อมเข้าประชุมเขียนโมเดลมาแล้วสักแป๊บหนึ่งคอนซัลท์ถามคุณป้อมครับอาคารของเราเนี่ย
มี F1 กี่ตัวครับ

0: โอ้โห F1 กี่ตัวเปิดแคป
1: ฮะ
0: กี่ตัวไฮไลท์สีไม่ทันตายนะครับตอบไม่ได้เพราะมีแคปไงหรืออะไรก็แต่ในโปรแกรมเซตอัพครับเราก็แค่ทำอย่างนี้ครับคลิกขวา Editing Info ดู F1 อ้อมีทั้งหมด42ตัวครับและมันมีปริมาตรตัวละ 0.25 คิวครับแถมให้ด้วยนะเดี๋ยวตัวอื่นไหมครับอ่ะมาดูมาดู F นะครับ F2 ครับมีทั้งหมด42ตัวครับแล้วก็มีปริมาตร 0.43 คิวครับแล้วก็จะมีเห็นไหมครับว่านี่คือความแตกต่างนั้น Objects ทำให้เรานับได้นะครับนั้นถ้าเราไปทำงานวันแรกอ่ะเจ้านายให้เราถอดวัสดุอ่ะให้ทุกคนนะครับฝึกสกรับให้ดีแล้วก็เอาสกรับเนี่ยไปปล่อยของนะบอกได้เลยว่าเจ้านายต้องว้าวแน่เพราะคนทั่วไปจะนับจากการดูจากแบบแล้วก็เช็คลิสต์เอานะครับแล้วก็นับมือเอาเรานะครับเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเราสามารถจะชนะรุ่นพี่ได้นะครับโดยการทำเงินเดือนสูงกว่าโดยการใช้เทคโนโลยีแต่แน่นอนประสบการณ์รุ่นพี่เขามากกว่าใช่ไหมครับเราก็ต้องทำตามรุ่นพี่นะไปเรียนรู้ของรุ่นพี่เขาแต่ในส่วนตัวเราอ่ะต้องมีทักษะที่มันแตกต่างคนอื่นนะครับแต่ว่าให้ดีนะตรงนี้แหละสำคัญมากไปสัมภาษณ์งานกับพี่ใช่ไหมทำตัวเหมือนคุกกี้พี่หลับตาหยิบอันไหนมาก็ชิ้นเดียวกันหมดค่าตัวเราเท่าไหร่ครับก็เหมือนคุกกี้ถูกไหมสั่งยังไงก็ได้แต่ถ้าวันนึงเราทำเป็นเค้กหน้าแต่แปลกๆพี่พร้อมจ่ายมหาศาลเท่าไหร่ก็จ่ายเพราะว่าคุณคือคนที่แตกต่างใช่ไหมครับนั่นทักษะนี่แหละทำให้เราเนี่ยไม่ใช่คุกกี้แล้วเป็นเค้กหน้าสวยงามนะครับเดี๋ยวติดตามอาจารย์ป้อมต่อเดี๋ยวจะรู้ว่าเค้กหน้าสวยงามเป็นยังไงโอเคแต่ต่อไปแล้วบอกหลายคนยังงงอยู่ว่าแล้วมันต่างกันยังไงกรุ๊ปกับคอมโพเนนต์เนี่ยมันต่างกันยังไงดูนะครับมาแล้วในห้องประชุมคุณป้อมครับไอ้ฐานลาก F4 นะพายแคปเนี่ยนะครับมันควรจะมีขนาดสูงขึ้นอีกนิดนึงนะสูงขึ้นนิดนึงนะครับหมายความว่าผมต้องแก้แบบใช่ไหมครับใช่ครับตายเลยครับตอนนี้ฐานลากมี44ตัวแล้วผมต้องแก้แบบการเข้าครับแต่ด้วยความบังเอิญว่าเราเขียน F4 เป็นคอมโพเนนต์ดังนั้นเองด้วยนิยามของมันครับเวลาเราอีดิตมันครับมันจะเหมือนกันหมดเลยครับเพราะว่านิยามเดียวกันเหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นเองนะครับเราก็ออกคำสั่งตรงนี้ครับคลิกขวาที่ Object แล้วออกคำสั่งที่ชื่อว่า Edit ครับนะครับ Edit นะครับนะครับEdit Component ครับ Edit แปลว่าแก้ Component แปลว่า Object นั่นแหละ Component ครับ Edit ปุ๊บมันจะวาร์ปเข้าไปข้างในครับใน AutoCAD เนี่ย Component เนี่ยก็เหมือนกับ BlockCAD อารมณ์คล้ายๆกันถ้าใครเขียน CAD นะครับในวิชา CAD เนี่ยก็จะ BlockCADการที่เราเข้าไปในกรุ๊ปหรือคอมโพเนนต์นั้นก็เหมือนคำสั่ง edit block นะครับ edit block เหมือนกันนั้นสกราฟเนี่ยเรียกว่า edit group หรือคอมโพเนนต์นะครับเมื่อเราเข้าไปข้างในแล้วครับเราสามารถจะไปดัดแปลงบล็อกข้างในได้นะครับเหมือนกันเลยสกราฟก็เหมือนกันครับเราก็ออกคำสั่ง push pull ครับดึงขึ้นมาครับ10เซนแต่สังเกตนะครับว่าทุกตัวครับมันจะดึงขึ้นมาเหมือนกันครับดึงสูงๆหน่อยก็ได้ดึงขึ้นมาหน่อยเห็นไหมครับทุกคนแล้วกด space bar 1ที select แล้วคลิกที่ต้อง1ทีครับเรียบร้อยครับออกมาจากแล้วเห็นไหมครับว่าคอมโพเนนต์ทุกตัวครับมันจะเหมือนกันหมดเลยครับเปลี่ยนหมดแล้วครับดังนั้นข้อดีของคอมโพเนนต์คือมันแก้ตัวเดียวมันแก้ทั้งหมดเลยทั้งตึกครับเข้าใจไหมครับทุกคนอ่ะแก้อีกทีนึงเข้าไปข้างในดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกคือช็อตคัทของ Edit Group นะหรือคอมโพเนนต์นะครับคือถ้าต้องการเข้าไป Edit มันแก้ตรงนี้ครับที่แก้นะครับคลิกขวาแล้วออกคำสั่ง Edit Component นะครับแต่มันมีช็อตคัทอ่ะเร็วๆอ่ะก็คือคลิก2ทีเข้าใจไหมครับคลิก2ทีอ่ะเราจะได้คำสั่ง edit component เหมือนกันจากนั้นมาก็เข้าไปแก้ครับชีวิตดีๆครับแก้ตัวใดตัวหนึ่งมันแก้ทั้งหมดเลยครับผมสามารถทาสีทั้งหมดได้ด้วยครับเลือกทั้งหมดครับข้างในนะเข้าไปข้างในนะครับกด B bucket แล้วทาสีด้านในทั้งหมดครับคือเราเลือกทั้งหมดก่อนนะแล้วทาสีครับโอ้โหพระเจ้าชีวิตดีๆมาก save the day ดังนั้นเองทุกคนจำให้ดีครับถ้าอะไรก็ตามที่มันมีแนวโน้มว่าเหมือนกันทั้งหมดต้องทำเป็นคอมโพเนนต์อย่างเช่นอะไรครับแอร์ยี่ห้อเดียวกันดูหลังห้องของเราครับมีแอร์ทั้งตึกนี้แอร์ยี่ห้อเดียวกันหรือคอมพิวเตอร์ที่มีรุ่นเดียวกันทั้งหมดนะครับลองดูจริงไหมลองไปแก้กรุ๊ปดูดิครับถ้าผมดับเบิ้ลคลิกที่กรุ๊ปครับแล้วแก้มันครับผมดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับที่กรุ๊ปนะครับจากนั้นมาผมก็เข้าไปแก้ครับงานเข้าเลยพ่อแม่พี่น้องผมต้องไปคลิก48ครั้งครับและตอนนี้ครับชะตาขาดแล้วนะวันนี้คงไม่ได้กลับบ้านแล้วถ้าตึกผมมี100อันก็แก้ทั้งวันเห็นไหมครับว่าใครแตกต่างกัน

0: นิยามเหมือนกันหมดตลอดกรุ๊ปเลตเซมันลำบากมากในการแก้แต่ก็บางอย่างก็มีประโยชน์เป็นกรุ๊ปนะครับอย่างเช่นอะไรก็ตามที่มีอันเดียวในโมเดลในตึกอันเดียวที่มีในตึกคืออะไรอย่างเช่นชั้น1มันมีอันเดียวใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นกริดลายก็ได้มีอันเดียวถูกไหมครับหรืออาจจะเป็นภาพที่มีมูลค่า50ล้านบาทมันมีอันเดียวอะครับมันไม่มีตัวอื่นนะครับก็ไม่จำเป็นต้องทำก๊อปปี้ก็ได้เข้าใจไหมครับแต่เบื้องต้นแล้วคำนึงให้ดีอะไรก็ตามที่มันเหมือนกันทั้งหมดก็เป็นคอมโพเนนต์นะครับแค่นั้นเองครับนะและนี่แหละครับคือหลักการเบื้องต้นที่เราเข้าใจหลักการคือ object based model ก่อนนะครับต่อไปครับเรามาดูในส่วนที่เป็นการบริหารจัดการครับเอาคอมโพเนนต์เป็นหลักนะเพราะกรุ๊ปเนี่ยผมไม่อยากจะอธิบายมากเพราะว่ามันเบสิกมากอ่ะเรามาดูสเต็ปที่หนึ่งก่อนครับเรามีคอมโพเนนต์ตัวนี้ครับคลิกรัวๆครับคลิกขวาออกคำสั่ง make component ถ้าเราไม่ตั้งนิยามมันจะมาครับตั้งชื่อเองครับว่า component sharp 1เอาเลยตาสบายเพื่อนนะเราไม่สนใจมันกด create ปุ๊บมันก็ตั้งชื่อเราเองครับดังนั้นเองจำให้ดีนะครับต่อไปนี้ถ้าอาจารย์พูดว่า component ชื่อมันคือนิยามนะครับต่อไปนี้จะเรียกว่า name เหมือนกันแต่มันคือนิยามแล้วกันคือละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับอ่ะ component ที่ชื่อว่า component sharp 1นะครับจากนั้น copy ไปครับคูณอีก9ตัวนะครับปรากฏว่าอยากจะเปลี่ยนข้างในก็เข้าไปข้างในแบบเมื่อกี้ครับจากนั้นเปลี่ยนสีครับทาสีคิดรัวๆข้างในนะเปลี่ยนสีโอ้โหสบายจริงๆนะมันเปลี่ยนหมดเลยแต่คราวนี้ครับมีคนมาบอกว่าเฮ้ยคุณป้อมครับไอ้เสาสีเดียวกันหมดเลยเนี่ยมันไม่ไหวนะมันไม่สวยพี่ช่วยเปลี่ยนเสา3ต้นเนี้ยให้เป็นสีแดงได้ไหมครับงานเข้าครับเพราะอะไรเพราะทุกครั้งที่ผมเข้าไปข้างในครับเปลี่ยนตัวนี้เป็นสีแดงครับคิดรัวๆนะแล้วก็กด B bucket นะครับมันจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับทันทีทุกคนครับพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้ก็ตายครับถูกไหมคือมันเหมือนกันหมดอะแต่ตอนนี้อยากเปลี่ยนทำยังไงเอาละครับทุกคนมันมีเมคอันที่3ครับสำคัญมากตรงนี้นะครับเป็นเมคที่ไม่ค่อยมีใครใช้ครับอันแรกเรียกเมคกรุ๊ปอันที่2เรียกเมคคอมโพเนนต์นะครับและอันที่3ครับเรียกว่าเมคยูนิคน้อยคนมากที่จะใช้ตรงนี้แล้วใช้คอมโพเนนต์นะครับแต่สำคัญมากเลยนะเมคยูนิคครับเอาละวิธีการคือให้เราแบบนี้ครับให้เราเลือก3ตัวนี้ครับจากนั้นคลิกขวาออกคำสั่งที่ชื่อว่า make unique ครับไอ้ make unique อยู่ข้างล่าง make group นะ unique แปลว่าไม่เหมือนใครครับ unique อ่ะเฮ้ยมึงแม่ง unique กันเลยนะก็คือ unique ก็คือไม่เหมือนใครอ่ะนะครับเออโอเคขอให้3ตัวนี้ไม่เหมือนใครกด make unique ครับจากนั้นนะครับโปรแกรมเนี่ยมันจะเปลี่ยนชื่อเป็น component sharp 2ทันทีครับแต่ถ้าเราไม่พอใจครับผมเปลี่ยนเป็น B และผมเปลี่ยนตัวนี้ครับเป็น A แน่นอนเปลี่ยนตัวใดตัวหนึ่งมันเปลี่ยนหมดครับและแบบนี้ครับเราก็ได้ A นะครับ A แล้วก็ B แล้วก็ B แล้วก็ B ครับดังนั้นเองเวลาผมเปลี่ยนสี B ครับนิยามใหม่แล้วเป็นสีแดงครับมันก็จะกลายเป็นสีแดงทันทีเข้าใจไหมครับนี่แหละครับหลักการอ่ะต้องการเปลี่ยนตัวนี้เป็น C คลิกขวา make unique จากนั้นนะครับแก้ชื่อเลยครับเห็นไหมตรงเนี้ย make คลิกขวา make unique แล้วแก้ชื่อครับเป็น C อ่ะดูนะไอ้ตัวนี้ครับก็จะกลายเป็น C แล้วเวลาเปลี่ยนสีครับเข้าไปข้างในครับมันก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลครับและนี่แหละครับคือเบสิกง่ายๆนะครับที่เราควรรู้ไว้นะครับโอเคนะครับต่อไปนะตอนนี้เบสิกเราเข้าใจแล้วต่อไปครับเรามาดูต่ออีกนิดนึงนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าชิ้นงานเรามีกี่ตัวอย่างเช่นกรณีเนี้ยนะครับเราจะมาดูว่าชิ้นงานมันมีอะไรบ้างเนี่ยทำยังไงเอาง่ายๆถ้าเรามีออบเจกต์เยอะมากก็ปีใหม่แบบนี้ครับแล้วเราจะรู้ว่าตัวไหนคือตัวไหนทำยังไงนี่ครับอย่างเงี้ยครับไม่มีทางรู้เลยเอาง่ายๆเราไปทำงานวันแรกเจ้านายไปให้เขียนโมเดลคอนโด100ชั้นโอ้โหเราจะรู้อะไรชิ้นงานมีเป็นหมื่นๆชิ้นถูกไหมครับถ้าเราเขียนอย่างเงี้ยโอ้โหตายครับ SketchUp มีคำสั่งสำคัญมากและเป็นคำสั่งที่ 98% ของคนใช้งาน Scrap ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าคำสั่งนี้มันโดนปิดอยู่ครับคำสั่งนี้เรียกว่า Outliner ครับ Outliner คือคำสั่งสำคัญมากนะครับที่ทำให้เราสามารถสร้างโมเดลได้ละเอียดนะครับไม่มี Outliner งานใหญ่ทำไม่ได้แน่นอนครับและนั่นก็ผลว่าทำไมเวลาเราไปทำงานวันแรกนะเราไปเขียนโมเดลจะได้บอกว่าเฮ้ยทำไมใช้ Scrap เนี่ยมันทำงานใหญ่ไม่ได้นั่นก็เพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันมี Outliner ครับเดี๋ยวเราเปิด Outliner ก่อนเพราะเราจะยกระดับนะอย่างบอกเด็กป๊อปต้องยกระดับไปที่คำสั่งนะครับ window นะครับ default tray ดูช้านะนี่คือการไปอีกระดับนึงนะ window default tray นะครับแล้วก็ไปที่ outliner นะ outliner นี่ครับ window default แล้วก็ outliner นะครับติ๊กเลยจึ๊บเข้าไปให้นะครับมันก็จะมีเนี่ยนะครับเป็นหน้าต่าง outliner อ่ะคลิกซ้ายค้างไว้ตรงนี้นะเลื่อนมาใหญ่หน่อยเต็มจอหน่อยเห็นไหมครับมันจะมี outliner ขึ้นมาเพื่อระบุว่ามีชิ้นงาน A B C กี่ตัวครับอ่ะเดี๋ยวลองสร้างกรุ๊ปตัวหนึ่งเพื่อคอมเพลอ่ะอันนี้นะครับดึงขึ้นมาเมคกรุ๊ปนะครับตั้งชื่อว่า E แล้วกันอ่ะกรุ๊ป E อ่ะแล้วก็จะ copy ต่ออ่ะโอเคครับกดที่ Outliner นะ Outliner เนี่ยมันจะแจกแจงชิ้นงานครับว่าในโมเดลเรามีอะไรบ้างครับยกตัวอย่างเช่นในห้องประชุมครับผมอยากเห็นนะครับว่าไอ้ตัวกล่อง A เนี่ยอยู่ตรงไหนในโมเดลครับนั่นแน่เขาคิดว่าเราไม่สามารถจะดูได้เพราะว่าคิดว่ามันน่าจะยุ่งยากเกินไปบอกได้ครับพี่ดูวิธีการนะครับแล้วก็ไปตรงนี้ครับ Outliner จากนั้นตรงนี้ครับมีเขาฟิลเตอร์อยู่เราก็พิมพ์คำว่า A เข้าไปครับจากนั้นมาครับมันก็จะฟิลเตอร์ A ขึ้นมาให้เราครับแล้วเราจะเลือกยังไงครับง่ายมากครับเหมือนโปรแกรม Microsoft ครับเรากด A ตัวแรกจากนั้นกดชิปค้างไว้แล้วก็ไปเลือกตัวสุดท้ายครับตรงนี้ครับชิปเรียบร้อยครับตอนนี้อาจารย์ป้อมก็เสร็จของทั้งหมดอาจจะมี100ชิ้นได้ในเวลาแค่1นาทีเดี๋ยวบทต่อไปเรามาเริ่มเลยนะครับเราจะสร้างฐานลากเสาตอหม้อคานคอดินเสาชั้น1พื้นชั้น1พื้นหล่อในที่พื้นสำเร็จรูปอาเสตะเข้จันทันโอไก่ดั้งทั้งหมดทั้งบ้านเลยไล่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วครบบทที่10เนี่ยบอกกันเลยว่าชีวิตดีๆและทุกคนนำไปต่อยอดได้จริงนะครับเดี๋ยวติดตามกันเลยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับสวัสดีครับ
1: การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
2: ์ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คืออันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆนะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะก็ขึ้นอยู่กับนะครับไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมในขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะครับพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรง นะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาตนะครับตัวเทอร์โมสตาตก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดแมกนิติกคัตนะครับพอชุดแมกนิติกคัตทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุดแมกนิติกคัตนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเขาเรียกว่าเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพานเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพชเชอร์เพลทหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่ก็เราเรียกทั่วไปคือเป็นหน้าคัตนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพชเชอร์เพลทหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพชเชอร์เพลทอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางนะฮะก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านตรงนี้ฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บิดนี่ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าสัมผัสก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตาตด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัว White ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะสีส้มก็คือตัว Orange นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือ Blue นะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ยแบ็กมันใช้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็น เป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือเลดทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็ยังใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาร์ทนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงแมกเนติกคัทของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่งออนนะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็จะมีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จากออนอีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจากจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับดิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาร์ทเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
3: สวัสดีค่ะพี่แทนพี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหมคะ
4: ตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็จะคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนผู้กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
3: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
4: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องพยานรัฐนะครับ ดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำอาหารได้เนี่ยสมมติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยเจ้าหนี้พาไปหมดเซฟเฮาส์ก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9ขวบจบป.3 มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปเป็นผู้ปกครองแทน
3: ไปมอบตัว
4: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายๆเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1 กว่า 1.9 แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเราเนี่ยครับ 3.9 4.00 มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมือที่อาจจะส่งต่อไปปอตีปอโทปอเอกจนกว่าเขาเรียนพอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทำให้เราแบบทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจของเรา
5: คือต้องบอกก่อนเพื่อผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกไปแล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอได้มาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรอย่างนี้ทุกอย่างซึ่งพอได้มาทำงานถึงก็รู้ว่าอ๋อคือกรมเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกคนเรื่องของสิทธิตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งแท้งที่กองอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ2 อย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะของพยานแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วยก็เลยคิดว่าการได้มาอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต
4: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปถ้าบ้านใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดแต่มันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได้อะเรารับได้หมด
3: ทางโทรศัพท์นะคะ
5: 02-141-2958
3: อันนี้แล้วก็สายตรงเลย
4: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายเดี๋ยว หรือเปล่าหรือว่าอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได
3: ้เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
5: ใช่ครับถูกต้องครับ
6: ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
5: ได้ครับ
7: สวัสดีค่ะก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
8: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วย

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมเคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับผมครูวิทยาจันทร์สิรินะครับครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนะครับวิทยาลัยการชีพนวินทราชูทิศนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมจากเมื่อวานที่ผ่านมานะครับใน EP ที่4ที่เราเรียนรู้ในส่วนของงานเดินระบบสานท่อสานทำความเย็นนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็เป็น EP ที่5นะครับจะเรียนรู้เกี่ยวกับการทำระบบสุญญากาศนะครับที่เราเรียกโดยทั่วไปว่าการทำเวคัมระบบโดยมีอุปกรณ์ดังนี้นะครับนักเรียนตัวแรกนะครับครั้งที่แล้วที่เราเรียนรู้ไปนะครับในส่วนของอะไรครับจําได้ไหมครับนักเรียนน่าจะจําได้นะครับในส่วนของเกจมินิโฟนะครับในส่วนของการใช้งานเนี่ยครูได้อธิบายไปแล้วในครั้งที่แล้วนะครับในส่วนของสีสายต่างๆนะครับที่จะใช้ในการเชื่อมต่อกับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศและระบบเวคัมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงมือปฏิบัติกันนะครับตัวที่2นะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่เราจะใช้อีกตัวนึงนะครับนะก็คือตัวนี้นะครับนักเรียนนะในส่วนของเวคัมนะครับเครื่องเวคัมระบบนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนการทำงานกันเลยนะครับเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการเวคัมกันเลยนะครับนักเรียนนะครับเราจะใช้อุปกรณ์ก็คือในส่วนของเกจมิลิโฟนะครับนำไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในระบบทำความเย็นนะครับก็คือขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นตอนที่1 นะครับให้นักเรียนทำการเปิดในส่วนของจุดเซอร์วิสวาล์วนะครับที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อนะครับคือตำแหน่งตัวนี้นะครับโดยใช้ประแจนะครับในการเปิดนะครับขันออกมานะครับและขันออกเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับเกจมินิโฟนะครับโดยในส่วนของเกจมินิโฟที่เราใช้เนี่ยนะครับที่ครูเคยสอนไปแล้วว่าตำแหน่งของสายแต่ละเส้นนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อสายสีน้ำเงินจะต่อด้านโลเพเชอร์นะครับในส่วนของสายสีเหลืองนะครับจะต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อภายนอกเพราะฉะนั้นสายสีแดงเนี่ยเราไม่ได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้แค่2ส่วนนะครับ2ส่วนก็คือสายสีน้ำเงินและสายสีเหลืองนะครับนักเรียนนะในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเราจะเชื่อมต่อที่จุดเซอร์วิสวาล์วนะครับเมื่อกี้เราได้ทำการเปิดวาล์วไว้แล้วนะครับเราก็นำสายสีน้ำเงินนะครับที่เป็นโลเพเชอร์นะครับไปเชื่อมต่อด้านโลเพเชอร์กับ

ระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนักเรียนขันให้แน่นพอประมาณนะครับอย่าให้มีอากาศรั่วนะครับนะขั้นตอนต่อไปนะครับนําสายสีเหลืองนะครับปลายสายสีเหลืองนะครับไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เวกคัมนะครับเปิดในส่วนของเวกคัมขึ้นมานะครับจุดที่ทําการเชื่อมต่อนะครับนะจับสายสีเหลือง

เมื่อเปิดนะครับนะเมื่อเปิดระบบเวคคัมเวคคัมก็จะทํางานนักเรียนที่จะได้ยินเสียงในส่วนของเวคคัมนะครับแล้วทําการเปิดในส่วนของเกตเมนิโฟนะครับด้านโลเพชเชอร์ที่เราทําการเชื่อมต่อไว้นะครับนักเรียนฟังเสียงนะครับลักษณะการทํางานลักษณะของเวคคัมนะครับเมื่อเวคคัมทํางานนะครับเสียงเวลาที่มันทําการเวกระบบนะครับเสียงจะมีเสียงที่ดังนะครับแต่ถ้าเป็นระบบสุญญากาศเมื่อไหร่แล้วเสียงจะเงียบลงนะครับและส่วนหนึ่งนะครับที่นักเรียนจะต้องดูนะครับที่จะเห็นด้วยภาพเลยนะครับก็ในส่วนของเกตเมนิโฟนะครับในส่วนของเข็มของเกตเมนิโฟเนี่ยจะลดลงอยู่ประมาณ30นะครับจะต้องลดลงอยู่ประมาณลบ 30นะครับนักเรียนต้องจำไว้นะครับแล้วก็ทําการติดตั้งไว้นะครับที่ตัวของเครื่องปรับอากาศเพื่อให้มันทํางานนะครับโดยเวลาที่ใช้ในการเวกเนี่ยประมาณ30นาทีนะครับในขณะที่เราทําการเวกนะครับก็ทําการตรวจสอบนะครับจุดต่อต่างๆนะครับให้แน่นนะครับว่ามีรอยรั่วไหมถ้าไม่มีรอยรั่วก็ทิ้งให้ระบบเวกคัมทำงานไปเลยนะครับประมาณ30นาทีนะครับในขณะที่เวกคัมกำลังในขณะที่เราทําการเวกคัมระบบอยู่นะครับในส่วนของระบบงานการติดตั้งระบบเครื่องทําความเย็นนะครับเราก็ยังทําส่วนอื่นต่อไปได้นะครับอย่างเช่นในส่วนของการเก็บรายละเอียดนะครับในส่วนของงานท่อต่างๆนะครับแต่ครูจะนําไปสู่การเดินในส่วนของระบบวงจรไฟฟ้านะครับนะครับนักเรียนในขณะที่เราทําการเวกคัมระบบอยู่นะครับเราสามารถที่จะทําในส่วนของวงจรอื่นๆได้อีกนะครับครูจะนําเข้าสู่การติดตั้งในส่วนของวงจรไฟฟ้านะครับในส่วนของวงจรไฟฟ้าเนี่ยนักเรียนจะต้องมาศึกษาก่อนนะครับว่าในส่วนของวงจรไฟฟ้าเนี่ยมีการเชื่อมต่ออย่างไรนะครับในส่วนของชุดเฟรนคอยยูนิตนะครับจุดต่อของวงจรไฟฟ้าก็จะอยู่ที่ชุดคอนโทรลด้านล่างนะครับให้นักเรียนนะครับทําการเปิดออกมาครับเปิดตามตำแหน่งของอุปกรณ์นะครับเพื่อศึกษาดูว่าในส่วนของตำแหน่งของการเดินสายเนี่ยเราจะต้องเดินสายจํานวนกี่เส้นนะครับโดยดูที่ตำแหน่งของบัตรบาร์นะครับตอนนี้เธอจะมีจุดเทอร์มินอลนะครับที่ทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อและอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของชุดคอนเดนเซนต์ยูนิตนะครับที่อยู่ด้านนอกนะครับนักเรียนก็จะต้องมาเปิดดูเช่นเดียวกันนะครับว่ามีการเชื่อมต่อทั้งหมดกี่จุดนะครับตอนนี้ครูเปิดออกมาแล้วนะครับในส่วนของชุดแฟนคอยยูนิตและคอนเดนเซนต์ยูนิตนะครับตอนนี้เราจะทําการเชื่อมต่อในส่วนของสายไฟฟ้านะครับเชื่อมต่อกับแฟนคอยกับชุดคอนเดนซิ่งก็คือชุดคอยร้อนกับชุดคอยเย็นนั่นเองนะครับเพื่อทําหน้าที่ในการรันระบบในส่วนของวงจรไฟฟ้านะครับโดยสายที่ครูใช้ก็ครูจะใช้ในส่วนของสายที่เป็นสาย VCT นะครับเพราะคุณสมบัติของสาย VCT ก็คือมีฉนวนนะครับสามารถที่จะใช้งานได้เลยและมีตัวนําหลายเส้นอยู่ในเส้นเดียวกันนะครับในการเดินวงจรไฟฟ้านะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของแหล่งจ่ายไฟนะครับนักเรียนต้องดูนะครับว่าในส่วนของจุดต่อสายเนี่ยทั้งเฟรนคอยยูนิตและคอนเดนซิ่งยูนิตเนี่ยจุดจ่ายไฟอยู่ส่วนไหนนะครับเหมือนเครื่องปรับอากาศชุดนี้นะครับเราจะทําการจ่ายไฟฟ้านะครับเข้าที่ชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับที่อยู่ด้านนอกนะครับโดยมีจุดต่ออยู่ที่บัตรบาร์หรือว่าเทอร์มินอลจุดต่อตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีแหล่งจ่ายภายนอกนะครับในส่วนของแหล่งจ่ายภายนอกก็คือแหล่งจ่ายที่มาจากนะครับนักเรียนมาจากเซอร์กิตเบรกเกอร์ใช่ไหมครับเซอร์กิตเบรกเกอร์จะทําหน้าที่ในการเปิดและจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับเครื่องปรับอากาศที่เราใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็นําแหล่งจ่ายไฟจากภายนอกนะครับมาต่อเข้ากับชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับอันนี้นะครับครูก็ได้ทําการเชื่อมต่อไปแล้วนะครับที่เชื่อมต่อมาจากสกินเบรกเกอร์นะครับเพื่อทําการเปิดในส่วนของแหล่งจ่ายไฟนะครับในส่วนของการจ่ายไฟนะครับไฟที่เขาต้องการก็คือในส่วนของลายนิวตันแล้วก็กราวนะครับเพราะฉะนั้นในการเชื่อมต่อก็จะต้องมีทั้งหมด3เส้นนะครับครูก็จะทําการเชื่อมต่อในส่วนของแหล่งจ่ายไฟเข้าไปนะครับในส่วนของตำแหน่งนะครับเราก็สามารถดูที่ตัวเทอร์มินอลนะครับที่จุดต่อสายว่าตำแหน่งที่1เนี่ยคืออะไรนะครับ

ตำแหน่งที่1ก็คือสายลายนะครับสายลายคือเส้นนี้นะครับสายเส้นสีน้ําตาลนะครับเราจะเชื่อมต่อเข้าไปที่จุดต่อสายนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับในการเชื่อมต่อนะครับถ้าในส่วนของการติดตั้งในการปลอกสายนะครับถ้าเกิดเราปลอกสายที่มีระยะยาวมากเกินไปนะครับเราก็สมควรที่จะตัดนะครับเพราะว่าในส่วนของสายทองแดงที่โผล่นะครับก็ที่โผล่ออกมาก็จะทําให้เกิดอันตรายได้นะครับเชื่อมต่อเข้าไปตามทิศทางนะครับการเข้าสายนะครับอันต่อไปนะครับระบบสายนิวตรอนนะครับก็อยู่ตำแหน่งที่2นะครับแล้วก็ระบบกล่าวนะครับอันนี้จะเป็นแหล่งจ่ายไฟจากภายนอกนะครับในขณะที่นักเรียนต่อแล้วเนี่ยนักเรียนลองมาโยกดูนะครับว่าสายเส้นไหนหลวมหรือว่าไม่แข็งแรงหรือเปล่านะครับเพราะว่าในการทํางานนะครับเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันจะสั่นนะครับเราจะต้องดูความแข็งแรงของการเข้าสายด้วยนะครับหลังจากที่เราทําการจ่ายไฟจากภายนอกนะครับให้กับชุด Condensing Unit แล้วนะครับอันต่อไปเราก็ทําการเชื่อมต่อในส่วนของชุด Condensing Unit กับชุด Fan Coil Unit ก็คือคอยร้อนกับคอยเย็นนั่นเองนะครับเพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์นะครับก็ตามตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราต้องดูนะครับในส่วนของCondensing Unit กับ Fan Coil Unit เนี่ยนะครับมันจะมีเลขนะครับหรือตำแหน่งการเชื่อมต่อเนี่ยที่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นหมายเลข1เนี่ยก็ต้องเชื่อมต่อกับหมายเลข1ที่ Fan Coil Unit นะครับนะหมายเลข2ที่ Condensing Unit ก็เชื่อมต่อกับหมายเลข2หมายเลข3ก็ต้องเชื่อมต่อกับหมายเลข3นะครับตามตำแหน่งของอุปกรณ์ได้เลยนะครับนะเวลาที่เราเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ระหว่าง Condensing Unit กับ Fan Coil Unit เนี่ยนะครับนะถ้าเราไม่เข้าใจนะครับเราสามารถไปดูคู่มือการใช้งานนะครับในส่วนของวงจรไฟฟ้าได้นะครับโดยในส่วนของคู่มือเนี่ยนะเวลาที่เราซื้อมานะครับเราก็จะมีคู่มือตัวนี้นะครับที่จะใช้ในการเชื่อมต่อนะครับที่บอกว่าในส่วนของการติดตั้งนะครับในส่วนของคู่มือการเดินวงจรระบบไฟฟ้าต่างๆก็จะอยู่ในคู่มือนี้นะครับเข้าสู่การเชื่อมต่อนะครับนะครูจะทําการเชื่อมต่อระหว่าง Condensing Unit กับ Fan Coil Unit นะครับตามตําแหน่งของอุปกรณ์เลยนะครับตําแหน่งที่1นะครับก็คือหมายเลข1นะครับหมายเลข1ก็คือครูจะใช้สายสีน้ำตาลนะครับเชื่อมต่อหมายเลข1ออกไปนะครับหมายเลข1นะครับนะทำการเชื่อมต่อด้านล่างให้เสร็จก่อนนะครับในส่วนของ Condensing Unit นะครับแต่ละตำแหน่งให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าในส่วนของต้นทางและปลายทางเนี่ยเราสามารถที่จะแยกแยะได้เพราะว่าเราใช้เสียดสีของสายที่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราทําการเชื่อมต่อทั้งหมด4จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสายที่ทําการเชื่อมต่อก็จะเดินไปกับในส่วนของรางครอบท่อนะครับก็เราก็จะไล่ระยะของสายขึ้นไปตามระยะของงานครอบท่อนะครับแล้วนําไปเชื่อมต่อกับชุดเป็นคอยูนิตที่อยู่ด้านบนนะครับก็ทําการปลอกสายนะครับในส่วนของสายนะครับเมื่อกี้เราเชื่อมต่อที่ Condensing Unit นะครับจํานวน4จุดละขั้นตอนต่อไปนักเรียนก็จะต้องมาทําการเชื่อมต่อกับเป็นคอยูนิตนะครับโดยตำแหน่งของสายหรือสายแต่ละเส้นจะต้องตรงกันนะครับถ้านักเรียนจำไม่ได้นะครับนักเรียนก็ย้อนกลับไปดูนะครับในส่วนของ Condensing นะครับตำแหน่งที่1นะครับนะครูใช้สายสีน้ำตาลนะครับในการเชื่อมต่อเพราะฉะนั้นด้านบนที่แผงชุดเป็นคอยูนิตหมายเลข1ก็จะต้องเป็นสีอะไรครับนักเรียนสีอะไรครับสีน้ําตาลเช่นเดียวกันถูกต้องไหมครับนะเราก็ทําการเชื่อมต่อเข้าไป

แล้วก็สายสีเทานะครับหมายเลข C ก็คือระบบกราวนะครับเราก็ต่อจำเข้าไปนะครับในส่วนของระบบกราว

หลังจากที่เราจําเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการเก็บสายนะครับจัดเก็บสายเรียบร้อยนะครับเรียงสายให้แข็งแรงนะครับตัวล็อกต่างๆเราก็ต้องใส่ล็อกสายเรียบร้อยเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับในส่วนของการเดินสายนะครับอันต่อไปนะครับเราก็มาทำการจัดเรียงสายให้เรียบร้อยนะครับในรางเดินท่อน้ำยานะครับให้สายนะครับในส่วนของสายไฟนะครับไปกับงานเดินท่อน้ำยานะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนขององค์ประกอบของงานท่อน้ำยานะครับนะก็จะครบองค์ประกอบแล้วนะครับมีอะไรบ้างนักเรียนทราบไหมครับนะประกอบไปด้วยอะไรครับหนึ่งในส่วนของงานท่อน้ำยานะครับอันที่สองระบบน้ำทิ้งนะครับอันที่สามคือระบบของอะไรครับระบบไฟฟ้าใช่ไหมครับก็ประกอบไปด้วยสามระบบที่อยู่ในรางที่อยู่ในรางเดินสายนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการปิดนะครับในส่วนของรางเดินสายนะครับส่วนนี้นะครับเพื่อให้ทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็ปิดนะฝาครอบในส่วนของรางนะครับให้เรียบร้อยตอนนี้ระบบไฟฟ้าเราก็ทําการเดินเรียบร้อยแล้วนะครับในระบบของสายทำความเย็นเราก็เดินเรียบร้อยแล้วนะครับนะเมื่อกี้เราทําการเวคคัมระบบนะครับตอนนี้เวลาก็ครบละ30นาทีนะใช่ไหมครับเราก็ทําการปิดในส่วนของอะไรครับในส่วนของการปิดในส่วนของการทำเวคคัมนะขั้นตอนแรกของการทำเวคคัมคือเราทําการเชื่อมต่อใช่ไหมครับเชื่อมต่อเกตมิโฟกับระบบเครื่องปรับอากาศแล้วก็เชื่อมต่อกับระบบเวคคัมนะครับนะขั้นตอนการปิดนะครับก็คือเราต้องทําการปิดที่ไหนครับเราต้องทําการปิดที่เกตมินิโฟก่อนนะครับทําการปิดเกตมินิทำการปิดเกตมินิโฟนะครับที่จุดตําแหน่งโลเพเชอร์นะครับก็ปิดให้เรียบร้อยนะครับนะในขณะที่ปิดนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในการทําสุญญากาศนะครับนะเข็มจะตีมาที่-30นะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ทําการปิดเวคคัมนะครับปิดเวคคัมแล้วเวคคัมก็จะหยุดทํางานนะครับแล้วทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีนะครับนะแล้วสังเกตเข็มนะครับสังเกตเข็มที่เกตมินิโฟว่ามันย้อนกลับหรือเปล่านะครับในขณะที่ทําการติดตั้งในขณะที่ทําการเวคคัมนะครับซึ่งถ้าระบบของเกตมินิโฟนะครับก็คือเข็มไม่ตีย้อนกลับแสดงว่าระบบการทําความเย็นของเรานะครับก็เรียบร้อยนะครับไม่มีรอยรั่วในระบบงานท่อนะครับนะแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีนะครับขณะที่เรารอเพื่อตรวจสอบรอยรั่วนะครับเราก็ทํารายละเอียดอื่นๆต่อไปนะทําการเก็บรายละเอียดในส่วนของการติดตั้งนะครับในส่วนของสายนะครับในส่วนของงานท่อนะครับเราก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของงานท่อที่เชื่อมต่อที่มันโผล่ออกมาจากที่มันโผล่พ้นออกมาจากรางครอบท่อนะครับนะตรงนี้เราก็ต้องใช้เทปพันท่อนะครับในส่วนของเทปพันท่อเนี่ยมาทําการเก็บรายละเอียดนะครับนะโดยการพันในส่วนของการพันเทปพันท่อเนี่ยนะครับทักษะการพันนะครับเราจะต้องพันจากไหนครับนักเรียนจากบนลงล่างหรือจะล่างขึ้นบนนักเรียนทราบไหมครับในการพันเทปพันท่อนะครับเราจะต้องพันจากล่างขึ้นบนนะครับเพราะว่าในส่วนของการพันนะครับให้นักเรียนนึกนะครับว่าเวลาที่ถ้าเราพันจากบนลงล่างนะครับถ้าเกิดมีน้ําไหลลงมาเนี่ยน้ําก็จะเข้าท่อแต่ถ้าพันจากล่างขึ้นบนเนี่ยมันจะช่วยป้องกันในส่วนของน้ําหรือของเหลวนะครับที่มันจะไหลเข้าในงานท่อนะครับเราก็ทําการพันเก็บรายละเอียดจัดให้เรียบร้อยนะครับจัดในส่วนของสายแล้วก็เก็บรายละเอียดขึ้นไปนะครับพันในส่วนของเทปพันท่อนะในการพันเทปพันท่อนะครับเราก็ดึงแค่เล็กน้อยนะครับทำมุมนะครับเอียงประมาณเล็กน้อยนะครับทำมุมขึ้นไปนะครับให้เทปพันท่อม้วนทับกันไปเรื่อยๆนะครับพันขึ้นไปนะครับ

ตอนนี้เราพันในส่วนของงานท่อนะครับเพื่อป้องกันไม่อากาศเข้านะครับแล้วก็ป้องกันในส่วนของนะอุปกรณ์ต่างๆนะครับเรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ทําการปิดนะครับในส่วนของฝาครอบท่อตอนนี้ก็จะเสร็จขั้นตอนในส่วนของงานท่อน้ํายานะครับแล้วก็ในส่วนของระบบวงจรไฟฟ้าแหละนะครับตอนนี้ก็เวลาถึงแล้วนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับว่าในส่วนของการทํางานขั้นตอนต่อไปเราจะทําอะไรนะครับนะเรามาไล่ขั้นตอนนิดนึงนะครับนะหลังจากที่เราทําการติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนเราก็มาทําการเวกคัมใช่ไหมครับเวกคัมระบบนะหลังจากการเวกคัมระบบในระยะเวลาที่มันทําการเวกคัมเนี่ยมันยังมีเวลาว่างเวลาเหลือนะครับเราก็ต้องมาทําการติดตั้งในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศต่อเนื่องใช่ไหมครับมีวงจรไฟฟ้าแล้วเก็บรายละเอียดงานท่องานรางนะครับและทําการปิดในส่วนของอะไรครับในส่วนของโครงสร้างของระบบเครื่องปรับอากาศที่ในส่วนของคอยเย็นนะครับให้เรียบร้อยเพราะเดี๋ยวเรานําเข้าสู่ขั้นตอนอะไรครับขั้นตอนการเดินระบบนะครับนะครูก็จะทําการติดตั้งแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยนะครับนะชิ้นส่วนต่างๆที่ถอดออกไปมีอะไรบ้างนะก็ครูจะใส่โครงสร้างภายนอกนะครับนะเพราะเราเสร็จเรียบร้อยแล้วจบไปแล้วนะครับนะก็จะใส่โครงสร้างภายนอกในส่วนฝาครอบนะครับ

ให้สังเกตนะครับรอยต่อต่างๆต้องแนบสนิทนะครับนักเรียนเวลาที่เราติดตั้งนะครับถ้าไม่สนิทแสดงว่าเราติดตั้งแล้วไม่แข็งแรงนะครับในส่วนของน็อตที่ขันในส่วนของฝาครอบของชุดแฟนคอยูนิตก็จะมีแค่2 ตัวนะครับเราก็ทำการล็อกกันเข้าไปครับ

ต่อไปนะครับในส่วนของฝาครอบด้านบนนะครับฝาด้านหน้าใส่กดเข้าไปนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของบานสวิงนะครับเราก็ใส่เข้าไปในส่วนของการใส่บานสวิงนะครับให้ใส่ในส่วนของแกนของมอเตอร์ก่อนนะครับนะเราสังเกตนะครับทิศทางนะครับใส่นะครับลองหมุนดูนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับเมื่อเข้าล็อกเสร็จนะครับใส่ในส่วนของด้านปลายนะครับแล้วล็อกตำแหน่งกลางนะครับก็เรียบร้อยนะครับในส่วนของบานสวิงก็จะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยตอนนี้องค์ประกอบต่างๆครบเรียบร้อยละนะครับทั้งในส่วนของวงจรไฟฟ้าส่วนของระบบเครื่องทำเครื่องปรับอากาศนะครับนะเราทําการติดตั้งเรียบร้อยนะครับเหลือ5อันต่อไปก็คือในส่วนของระบบการเดินสารทําความเย็นเข้าสู่ระบบนะครับในส่วนของการเติมสารทําความเย็นเข้าสู่ระบบเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมาทําการเติมสารทําความเย็นไปที่จุดไหนครับที่ในส่วนของจุดเซอร์วิสวาล์วนะครับที่เราทําการเปิดออกมาแล้วก็ทําการเปิดสารทําความเย็นถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศใหม่ๆนะครับระบบสารทําความเย็นเนี่ยก็จะบรรจุมาให้อยู่ภายในอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศเก่าหรือว่าเราไปทําการติดตั้งในส่วนของเครื่องปรับอากาศที่ไม่ใช่เครื่องปรับอากาศใหม่นะครับระบบสารทําความเย็นก็อาจจะต้องทําการเขาเรียกว่าทําการเติมจากภายนอกนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการเติมน้ำยานะครับในส่วนของเครื่องปรับอากาศตามที่ครูพูดไปแล้วนะครับว่าเราต้องทําการเติมเราต้องทําการเปิดระบบนะครับในส่วนของระบบงานท่อนะครับที่เซอร์วิสวาล์วนะครับทั้งโลว์เพชเชอร์และไฮเพชเชอร์นะครับนะก็เปิดมันออกมานะครับนักเรียนนะเปิดวาล์วทั้งสองตัวออกนะครับนะต่อไปใช้ประแจหกเหลี่ยมนะครับประแจหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็เอาตามเบอร์ตามไซส์ของมันนะครับมาขันนะครับเราจะเปิดในส่วนของโลว์เพชเชอร์หรือไฮเพชเชอร์ก่อนก็ได้ไม่ได้ผิดนะครับนะเดี๋ยวให้นักเรียนสังเกตในส่วนของเกจมินิโฟลนะครับถ้าระบบสารทำความเย็นที่อยู่ในระบบเนี่ยทำการเปิดเข้าไปเข็มจะตีขึ้นนะครับด้านโลว์เพชเชอร์เนี่ยเข็มก็จะตีขึ้นเพื่อบอกระดับของสารทำความเย็นที่อยู่ในระบบนะครับนะครูจะเปิดในส่วนของด้านไฮเพชเชอร์ก่อนนะครับนะเปิดออกมานะครับการเปิดก็หมุนทางซ้ายนะครับนะเหมือนเปิดตามเข็มธรรมดานะครับนะทวนเข็มมานะครับเมื่อเปิดนะครับนักเรียนสังเกตเห็นไหมครับเข็มในส่วนของระบบเข็มที่ด้านเข็มด้านโลว์เพชเชอร์นะครับก็จะตีขึ้นนะครับบอกลักษณะของสารทําความเย็นนะครับว่าในระบบตอนนี้มีสารทําความเย็นเข้าไปแล้วนะครับหรือนักเรียนสังเกตฟังจากเสียงนะครับนะสามารถที่จะฟังได้แล้วก็สามารถที่จะดูได้นะครับถ้าเสียงของระบบสารทําความเย็นเข้าไปก็มีระบบการฉีดเหมือนคล้ายๆกับลมนะครับนะเข้าไปในระบบนะในการเปิดที่เซอร์วิสวาล์วนะครับให้นักเรียนเปิดไปแค่ให้สุดนะครับแล้วหมุนกลับมาครึ่งรอบนะครับนะทำไมถึงจะต้องหมุนกลับมาครึ่งรอบนะครับในส่วนของเซอร์วิสวาล์วนะครับถ้าเราขันแน่นมากเกินไปจะทําให้ยางที่อยู่ภายในเซอร์วิสวาล์วเนี่ยมันเสียนะครับก็ให้หมุนกลับมาครึ่งรอบนะครับนะแล้วก็ทําการเปิดในส่วนของด้านโลว์เพชเชอร์อีกด้านหนึ่งนะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับไม่ใช่ค่ะถ้านักเรียนเปิดแค่ด้านเดียวเนี่ยถึงเวลาพอนักเรียนเดินเครื่องนะครับระบบก็จะตันนะครับเพราะว่านักเรียนไปปิดอีกข้างหนึ่งนะครับนักเรียนจะต้องเปิดทั้งสองข้างเปิดทั้งสองข้างเปิดไว้ให้สุดนะครับเปิดให้สุดนะแล้วหมุนกลับไปครึ่งรอบนะครับก็เป็นทักษะนะเพื่อป้องกันแล้วก็ถนอมในส่วนของเซอร์วิสวาล์วเนี่ยให้สามารถทํางานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ทําการปิดในส่วนของฝาปิดวาล์วนะครับก็มาสังเกตนะครับในส่วนของเกจมินิโฟนะครับนะในส่วนของเกจมินิโฟนะครับด้านที่ด้านโลเพชเชอร์เราจะเห็นว่าในส่วนของเข็มด้านโลเพชเชอร์เนี่ยจะตีขึ้นมานะครับในสเกลที่นะครับตอนนี้อยู่ที่230 PSI นะครับสูงอยู่นะครับนะเดี๋ยวเราจะมาทําการเดินระบบกันนะครับในการเดินระบบเราจะเดินระบบยังไงคําว่าเดินระบบคือการจ่ายไฟเข้ากับระบบของเครื่องปรับอากาศใช่ไหมครับนะโดยการจ่ายไฟเข้าไปนะครับเราก็ต้องเปิดเบรกเกอร์นะครับเดี๋ยวครูเก็บในไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนะครูทําการเปิดเบรกเกอร์นะครับนะเมื่อเปิดเบรกเกอร์นะครับนักเรียนสังเกตอะไรเกิดขึ้นอะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะครับ
ถ้ามีการจ่ายไฟเข้าสู่ระบบเห็นไหมครับระบบของเครื่องปรับอากาศเนี่ยจะทําการรีเซ็ตตัวเองนะครับโดยให้นักเรียนสังเกตที่บานสวิงนะครับบานสวิงตัวนี้นะครับในตําแหน่งของการสวิงจะต้องกลับไปสู่ที่เดิมนะครับอันนี้คือจะบอกแล้วว่าตอนนี้ระบบมีการจ่ายไฟเข้าไปแล้วนะพร้อมที่จะสตาร์ทการทํางานได้นะครับในส่วนของการสตาร์ทการทํางานเนี่ยนะครับเราจะทํางานด้วยอะไรครับสั่งการด้วยรีโมทหรือจะเปิดที่ตัวเครื่องก็ได้นะครับในส่วนของการทํางานนะครับเดี๋ยวครูจะใช้รีโมทคอนโทรลนะครับในการเปิดใช้งานระบบนะครับก็เรามาที่ตัวเครื่องนะครับตอนนี้เราทําการติดตั้งอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับระบบไฟระบบสั่นทำความเย็นเราเปิดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการเปิดเครื่องนะครับโดยการใช้รีโมทนะครูก็จะเปิดปุ่ม power นะครับไปที่ตัวเครื่องนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับให้นักเรียนสังเกตนะครับที่รีโมทด้วยว่าเราอยู่ในโหมดอะไรนะครับโหมดการใช้งานตอนนี้นะครับเราจะต้องมาอยู่ในโหมดของการทําความเย็นนะครับตอนนี้ตัวที่2นะครับนะโดยมากดที่ตําแหน่งโหมดตัวนี้นะครับนะกดไปที่ตัวเครื่องนะครับเพื่อตั้งระบบนะถ้าเราใช้โหมดผิดนะครับต้องให้นักเรียนสังเกตนะครับโหมดตรงนี้ที่ตัวรีโมทเนี่ยต้องสังเกตด้วยว่าเวลาที่เราเปิดใช้งานเนี่ยเราเปิดอยู่ในโหมดอะไรนะครับต้องมาอยู่ในโหมดการทําความเย็นนะครับคือโหมดที่2ตัวนี้นะครับ

หลังจากนั้นนะครับการทดสอบนะครับให้นักเรียนลดอุณหภูมิไม่ต่ำที่สุดนะครับที่เครื่องสามารถใช้งานได้นะครับก็ต่ำสุดนักเรียนกดไปเลยนะครับเวลากดเนี่ยเสียงของเครื่องปรับอากาศก็จะตอบรับนะครับก็คือการรับข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับครูจะเอาพัดเทปนะครับแกะให้นักเรียนดูนะตอนนี้มีลมนะครับสามารถที่จะโฟลว์อากาศตอนนี้เป็นคอยูนิตนะครับหรือชุดคอเย็นเนี่ยก็จะทำการโฟลว์อากาศภายในห้องนะครับให้เกิดการหมุนเวียนนะครับหลังจากนั้นก็จะสั่งให้คอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานนะครับนักเรียนสังเกตนะครับในส่วนของเข็มเห็นไหมครับเข็มที่เขตเมดิโฟเนี่ยเมื่อกี้อยู่ที่200 psi ใช่ไหมครับตอนนี้ลดลงเหลืออยู่ที่ประมาณตอนนี้เข็มตอนที่เครื่องกำลังรันนะครับระดับของเข็มที่อยู่ที่เขตเมดิโฟเนี่ยก็ยังสวิงอยู่จนรอสักกว่ารอสักประมาณ1นาทีนะครับนะเพื่อดูว่าเข็มของเขตเมดิโฟเนี่ยจะตีกลับอยู่ที่ตำแหน่งใดนะครับนะในส่วนของเครื่องปรับอากาศที่เป็นเครื่องปรับอากาศประเภทน้ำยา R32นะครับในส่วนของระดับสารทำความเย็นที่ใช้นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ150 psi นะครับก็อยู่ประมาณตรงนี้นะครับตอนนี้ระดับของสารทำความเย็นนะครับที่เราอ่านได้นะครับตอนนี้เข็มยังสวิงไปมานะครับรอสักครู่นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับให้เข็มมันหยุดนิ่งแล้วเรามาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับระบบเป็นคอยูนิตนะครับก็ทำงานแล้ว condensing unit ก็จะทำงานเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ชุดคอยร้อนนะครับตอนนี้ชุดคอยร้อนก็ทำงานนะครับเห็นไหมครับนักเรียนเห็นนะครับว่าชุดคอยร้อนทำงานนะครับในส่วนของการตรวจสอบนะครับในการถ้าเราตรวจสอบโดยการมองนะครับมีลมออกนะครับทั้งสองด้านนะทั้งสองตัวนะครับแต่ถ้าตรวจสอบโดยการสัมผัสนะครับก็คือการที่เราเข้าไปที่ส่วนของเครื่องปรับอากาศนะครับในส่วนของเฟนชุดเฟนคอยยูนิตเนี่ยก็จะมีลมเย็นออกมานะครับในส่วนของชุดคอนเดนเซอร์

เส้นยูนิตก็จะมีลมร้อนออกมานะครับนะถ้าการทําความเย็นที่สมบูรณ์นะครับเราจะสังเกตได้ส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของระบบน้ําทิ้งนะครับนะเราจะเปิดประมาณ5 ถึง 10 นาทีนะครับแล้วเรามาสังเกตที่ตัวท่อน้ําทิ้งตรงนี้นะครับระบบการทํางานนะครับถ้ามีการแลกเปลี่ยนที่ดีนะครับระบบน้ําทิ้งตรงนี้ก็จะไหลในปริมาณที่มากนะครับและเป็นการตรวจสอบในส่วนของระบบการในน้ําทิ้งด้วยนะครับในส่วนของระบบน้ําตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอชมมาดูกันนะครับว่าจะมีน้ําหยดประมาณขนาดไหนนะครับตอนนี้เครื่องปรับอากาศทํางานไปแล้วนะครับในส่วนของไม่ก็สามารถถอดเก็บได้เลยนะครับในส่วนของการถอดเก็บนะครับก็ถอดเก็บในส่วนของไว้ข้ามไปนะครับอุปกรณ์ที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วก็ถอดเก็บได้เลยนะครับแล้วก็ทําการทดสอบระบบไปนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อเครื่องปรับอากาศทํางานนะครับในส่วนของชุดทําความเย็นนะครับชุดคอเย็นหรือชุดแฟนคอยูนิตเนี่ยก็จะมีอากาศเย็นมีลมเย็นออกมานะครับในส่วนของชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับเมื่อทํางานนะครับเมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนดึงความร้อนนักเรียนจะสามารถสัมผัสได้ว่าด้านนอกเนี่ยมีอากาศร้อนออกมานะครับและในส่วนของระบบน้ําทิ้งนะครับระบบท่อน้ําทิ้งก็จะมีระบบน้ําที่หยดออกมานะครับอันนี้คือขั้นตอนกระบวนการนะครับนะหลังจากที่มันทํางานไปก็เป็นลักษณะเหมือนที่ครูเคยสอนไปว่าลักษณะของวัฏจักรสารทําความเย็นนะครับก็คือการแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับดึงความร้อนจากภายในห้องออกมาทิ้งสู่นอกห้องนะครับก็จะจบขั้นตอนกระบวนการงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศซึ่งในส่วนของระบบการติดตั้งนะครับนะระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนักเรียนสามารถที่จะนําความรู้ที่ได้นะครับหรือสิ่งที่ครูสอนปฏิบัติตรงเนี้ยไปใช้ในการประกอบอาชีพได้นะครับนะในด้านของการรับติดตั้งหรืองานล้างงานถอดประกอบหรืองานซ่อมหรืองานซ่อมอื่นๆนะครับจะเป็นอาชีพต่อไปให้นักเรียนต่อไปในอนาคตได้นะครับครูก็ขอจบขั้นตอนการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะครับ 2. กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ 3. ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคลุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้

น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรจะต้องทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิปเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะเราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของดัมเบรกล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบเบรกเนี่ยนะครับนะคำแนะนำก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือนะเราเรียกว่าประแจขันสกรูไล่ลมนะครับไว้สำหรับขันสกรูไล่ลมโดยเฉพาะลักษณะของมันจะเป็นแหวนแล้วก็จะมีหัวผ่าอย่างนี้นะครับนะแล้วก็กระปุกรองน้ำมันที่ออกมานะครับพร้อมกับสายยางลักษณะใสนะเพื่อที่จะสังเกตน้ำมันที่ออกมาจากระบบเบรกจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการไล่ลมคลายสกรูไล่ลมด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก

0: Ya.
1: และสั่งให้เหยียบ
0: เหยียบ
1: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
0: ย้ำย้บ
1: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับให้อยู่ในระดับแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางรองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
0: ย้ำเย็บย้ำ
1: ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศผสมมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ 1. ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกแล้วก็ 2. ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรีนะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลถ้าเกินไปกว่านั้นให้ทำการปรับตั้ง

สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการ

0: ใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ปยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริง

0: นะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์แฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แ

เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับคุณธนพรทองทวีนะคะจากแผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลค่ะในรายวิชาที่เรามาพบกันก็คือบัญชีเบื้องต้นนะคะรหัสวิชา20200-1002ค่ะจากสัปดาห์นี้เราต่อจากสัปดาห์ที่แล้วจากการวิเคราะห์รายการค้าเราจะลงสู่สมุดรายวันทั่วไปแต่ก่อนอื่นที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ครูขอให้นักเรียนเตรียมอะไรนะคะเตรียมปากกาดินสอกระดาษไม้บรรทัดปากกาที่นักเรียนเตรียมควรจะเป็นสีที่หลากหลายสีเพื่ออะไรคะการบัญชีเราจะได้มีข้อแตกต่างในการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะเราจะมาดูกันเลยนะคะเนื้อหารายวิชาของวันนี้ว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างค่ะตอนที่5ของวันนี้เราจะเรียนเรื่องการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปเราจะมาดูว่าสมุดรายวันทั่วไปที่เราบันทึกมีอะไรบ้างและใช้อะไรในการบันทึกบ้างนะคะเรามาดูกันเลยค่ะจุดประสงค์แรกนะคะการเรียนรู้ที่เราต้องรู้ก่อนเรียนทุกครั้งคือ 1. บอกความหมายบอกความสำคัญบอกประเภทของสมุดรายวันขั้นต้น 2. บอกรูปแบบของสมุดรายวันนะคะว่าสมุดรายวันมีกี่รูปแบบมีอะไรบ้างจุดประสงค์ต่อไปที่เราจะรู้นะคะคือบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ในสมุดรายวันทั่วไปนักเรียนต้องเรียนรู้อะไรอีกต่อคะ 1. นี่เลยเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องรู้ก็คือมีกิจนิสัยมีระเบียบมีความรอบคอบซื่อสัตย์มีวินัยตรงต่อเวลาของวิชาชีพบัญชีเนี่ยสำคัญมากค่ะสิ่งแรกเลยก่อนที่เราจะเรียนทุกอย่างเราต้องรู้เลยนะคะสมุดรายวันทั่วไปเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากสมุดรายวันขั้นต้นสมุดรายวันขั้นต้นที่เราต้องรู้มีอะไรบ้างสมุดรายวันขั้นต้นที่เราต้องรู้1เอาไว้จดบันทึกสำหรับรายการต่างๆที่เกิดขึ้นจากขั้นแรกเลย2โดยรายการนั้นน่ะที่เราจะต้องบันทึกเนี่ยจะต้องเรียงลำดับก่อนหลังของวันที่เกิดรายการค้านะคะอ่ะทันไหมคะนักเรียนทางบ้านมาทวนกันอีกครั้งนะคะสมุดรายวันขั้นต้นสมุดรายวันทั่วไปมี2ประเภทมี2แบบนะคะ1สมุดรายวันเกี่ยวกับการบันทึกรายการต่างๆในขั้นแรก2สมุดรายวันที่มาจดบันทึกก่อนหลังตามรายการที่เกิดรายการนะคะดูต่อไปค่ะมาดูประเภทของสมุดรายวันขั้นต้นสมุดรายวันขั้นต้นมีกี่ประเภทนะคะจดนะคะจดตามค่ะมี2ประเภทคือ1สมุดรายวันเฉพาะเราจะมาดูกันว่าสมุดรายวันเฉพาะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับสมุดรายวันเฉพาะบ้าง2สมุดรายวันทั่วไปมีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างอ่ะมาดูรายละเอียดกันเลยนะคะนักเรียนต้องแยกให้ออกนะคะว่ามี2ประเภทและ2ประเภทนี้ใช้ทำอะไรบ้างความหมายว่าอะไรบ้างนะคะมาดูความหมายของประเภทแรกคือสมุดรายวันเฉพาะ

เพราะสมุดรายวันเฉพาะของนักเรียนมันคือสมุดรายวันขั้นต้นที่ใช้ในการบันทึกรายการค้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เฉพาะฉะนั้นของอันนี้ก็คือเป็นสำหรับกิจการใหญ่ๆถ้านักเรียนลองคิดสภาพสิ่งที่นักเรียนได้เจอ

ค่ะหรือเราเรียกสั้นอย่างว่าสมุดรายวันรับเงินสมุดรายวันรับนะคะเป็นสมุดรายวันที่ใช้บันทึกเกี่ยวกับรายการค้ากับการรับเงินสดเท่านั้นนักเรียนจดเลยนะคะว่าเกี่ยวกับรายการรับเงินสดนะคะรับเงินสดเนี่ยไม่ว่าจะรับจากการขายหรือรับจากการให้บริการก็เป็นเกี่ยวกับการรับเงินสดนะคะเท่านั้นเลยค่ะ2สมุดรายวันที่เราจะต้องเรียนรู้ต่อไปคือสมุดรายวันจ่ายเงินจ่ายเงินก็เป็นการใช้บันทึกเกี่ยวกับรายการค้าที่เราจ่ายเงินสดเงินสดจ่ายไม่ว่าจะเป็นกิจการซื้อขายสินค้าหรือกิจการอะไรคะให้บริการถ้ามีรายการที่นักเรียนจ่ายเงินสดไปนักเรียนก็ใช้บันทึกรายการนี้อ่ะนักเรียนตอนนี้สมุดรายวันเฉพาะมี2เล่มแล้วนะคะเล่มที่1คือเล่มอะไรเอ่ยรับเงินเล่มที่2คือเล่มจ่ายเงินค่ะมาดูเล่มที่3นะคะที่เราจะเจอกันก็คือสมุดรายวันซื้อเป็นสมุดรายวันที่ใช้ในการรายการค้าที่เกี่ยวกับอะไรนะคะซื้อเงินเชื่อเท่านั้นค่ะก็จะซื้อเป็นเงินเชื่อไม่ว่าจะเป็นกิจการเหมือนกันเลยค่ะกิจการซื้อขายสินค้าหรือกิจการให้บริการเล่มที่4ที่เราจะเจอในวันนี้คือสมุดรายวันขายค่ะหรือสมุดรายวันขายสินค้าจะเป็นการขายสินค้าที่เป็นเงินเชื่อไม่ว่าจะเป็นกิจการซื้อสินค้าหรือกิจการให้บริการก็จะต้องบันทึกเล่มอะไรคะเล่มขายต่อไปเล่มที่5ที่นักเรียนจะเจอในสมุดรายวันเฉพาะคือสมุดรายวันส่งคืนสินค้าใช้บันทึกรายการเกี่ยวกับการส่งคืนสินค้าที่เป็นการซื้อมาเป็นเงินเชื่อนะคะอ่ะเดี๋ยวครูอธิบายรวมกันเลยนะคะก็คืออันนี้อีกตัวหนึ่งคือตัวที่6คือสมุดรายวันรับคืนสินค้าใช้ในการที่บันทึกมาเป็นการรับคืนสินค้านะคะที่เป็นเงินเชื่อเท่านั้นนักเรียนก็จะสังเกตว่าเล่มที่5กับ6เล่มที่5กับ6ของเราอะไรคะอู้ทำไมมันรับคืนกับส่งคืนเป็นเงินเชื่อแล้วเงินสดเราจะไปบันทึกเล่มไหนเดี๋ยวนักเรียนจะดูกับครูนะคะว่าเงินสดเราจะไปบันทึกในสมุดรายวันเล่มไหนลองดูนะคะตอนนี้เราเรียนมากี่เล่มนะคะ6เล่มเล่มที่1คือสมุดรายวันรับเงินเล่มที่2คือสมุดรายวันจ่ายเงินเล่มที่3คือสมุดรายวันซื้อสินค้าเล่มที่4คือสมุดรายวันขายสินค้าเล่มที่5คือสมุดรายวันส่งคืนสินค้าเล่มที่6คืออะไรคะสมุดรายวันรับคืนสินค้ามาดูกันค่ะอันนี้คือสมุดรายวันเฉพาะที่เราใช้ในการบันทึกบัญชีเรามาดูว่าสิ่งที่เหลือเราจะไปบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปก่อนอื่นเรามาดูความหมายของสมุดรายวันทั่วไปก่อนนะคะสมุดรายวันทั่วไปความหมายของมันสมุดบัญชีขั้นต้นจากสมุดรายวันที่ใช้ในการบันทึกรายการทุกรายการกรณีที่สมุดรายวันเฉพาะความหมายเนี่ยก็คือจากว่าในกรณีสมุดรายวันขั้นต้นของสมุดรายวันเฉพาะเนี่ยบันทึกไม่ได้เราก็จะมาบันทึกเล่มทั่วไปเช่นการอะไรคะส่งคืนสินค้ารับคืนสินค้าที่เป็นเงินสดนะคะหรือถ้ากิจการนำสินค้ามาลงทุนเห็นไหมจากคราวที่แล้วที่นักเรียนบันทึกบัญชีจากคราวที่แล้วที่นักเรียนบันทึกบัญชีนักเรียนบันทึกบัญชีการลงทุนนักเรียนก็จะใช้เล่มของสมุดรายวันทั่วไปหรืออีกในกรณีนึงถ้ากิจการนักเรียนเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวมีรายการค้าน้อยนักเรียนก็จะเอาอะไรคะจากรายการคือรับเงินจ่ายเงินซื้อสินค้าขายสินค้าส่งคืนสินค้าแล้วก็รับคืนสินค้ามาบันทึกเล่มเดียวในสมุดรายวันทั่วไปทั้งหมดเลยก็ได้นะคะจากความหมายอันนั้นแล้ววันนี้ค่ะที่ครูจะสอนนักเรียนเลยครูจะสอนรูปแบบของสมุดรายวันทั่วไปเลยเราจะมาเรียนรูปแบบทั่วไปมาใช้บันทึกในสมุดรายวันทั่วไปแล้วก็จะเรียนเลขรหัสนะคะมาดูก่อนรูปแบบของสมุดรายวันทั่วไปมีอะไรบ้างรูปแบบที่เรานิยมใช้กันทั่วไปเลยคือรูปแบบของมาตรฐานคือ Standard Form มีลักษณะดังต่อไปนี้นะคะมีลักษณะประกอบสำคัญทั้งหมด8ส่วนนะคะ8ส่วนที่สำคัญเนี่ยสิ่งแรกเลยที่บ่งบอกแล้วก็สำคัญมากที่สุดก็คือส่วนที่1คืออะไรคะสมุดรายวันทั่วไปชื่อสมุดนั่นเองค่ะถ้าเราไม่มีชื่อสมุดเราก็จะไม่ทราบนะคะว่าสมุดเล่มนี้ใช้ประกอบการ

การลงรายการอะไรคือสมุดรายวันทั่วไป2นะคะก็คือหน้าบัญชี3วันที่4เลขที่บัญชีเลขที่ใบสำคัญ5ชื่อบัญชี6เลขที่บัญชีนะคะ7ช่องเดบิต8ช่องเครดิตนะคะแล้วก็นักเรียนก็จะมาดูว่าไอ้8รายการเนี้ยเราจะใช้บันทึกอะไรบ้างค่ะ1กับ2บอกแล้วเป็นองค์ประกอบสำคัญนะคะเราก็จะมีแค่ชื่อสมุดกับหน้าบัญชีที่เราจะไม่อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเพราะว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่นักเรียนต้องเขียนส่วนหน้าบัญชีก็รันตามหน้าบัญชีไปเลยค่ะแล้วก็มาดูช่องวันที่ช่องวันที่มันเป็นช่องที่3ใส่ช่องวันที่แล้วก็บันทึกวันที่ที่รายการค้า2ช่องเลขที่ใบสำคัญเลขที่ใบสำคัญหรือเลขที่เอกสารในการบันทึกบัญชีเป็นเลขที่ใบสำคัญก็คือเลขที่ใบสำคัญก็มีเลขที่ใบสำคัญรับเลขที่ใบสำคัญจ่ายหรือเลขที่ใบเสร็จรับเงินเลขที่ใบกำกับภาษีนักเรียนอาจจะยังไม่เคยเจอนะคะบางทีใบกำกับภาษีนักเรียนอาจจะเคยเจอรายละเอียดเกี่ยวกับใบกำกับภาษีมาหลายรายการก็คือนักเรียนอาจจะใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยนักเรียนเข้าเซเว่นใบกำกับภาษีส่วนหนึ่งของเซเว่นก็คือใบกำกับภาษีอย่างย่อตัวนั้นเราจะสามารถใช้บันทึกบัญชีได้สำหรับกิจการที่เป็นกิจการเล็กๆนะคะมาดูต่อไปเลยช่องชื่อและขบายรายการเขียนชื่อบัญชีที่ถูกต้องนะคะเขียนตามนี้ชื่อและคำอธิบายรายการเขียนชื่อบัญชีที่ต้องบันทึกบัญชีไว้ทางด้านเดบิตนักเรียนจะเจอจากการวิเคราะห์รายการค้าและอะไรไว้ด้านเดบิตไว้ทางด้านซ้ายมือชื่อบัญชีที่อยู่ทางด้านเครดิตเราจะเยื้องเข้ามาหน่อยอะค่ะเยื้องจากชื่อบัญชีไว้ทางด้านเดบิตมานิดนึงแล้วก็เขียนไว้ทางด้านขวามือและรายละเอียดคำอธิบายรายการก็ต้องเขียนด้วยความเข้าใจง่ายกระทัดรัดอทิเช่นนำเงินสดมาลงทุนนะคะนักเรียนก็เขียนเดบิตเงินสดเครดิตส่วนของเจ้าของนะคะอันนี้ก็เขียนเยื้องมาหน่อยนะคะต่อไปนะคะช่องต่อไปที่เราเจอคือช่องเลขที่บัญชีช่องเลขที่บัญชีคือช่องเลขที่ที่เราจะผ่านไปรายการแยกประเภทเลขที่อะไรโดยการนำเลขที่บัญชีมาเขียนแล้วก็ผ่านรายการให้เรียบร้อยทางด้านเดบิตและทางด้านเครดิตนะคะใช้สำหรับการบันทึกบัญชีค่ะเรามาดูเลขที่บัญชีมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับผังบัญชีค่ะเลขที่บัญชีเนี่ยทำไมต้องเกี่ยวข้องกับผังบัญชีนักเรียนเรียนจากการวิเคราะห์มาแล้วบัญชีของเรามีทั้งหมดกี่หมวดคะคิดออกไหมคะจากคราวที่แล้วนักเรียนจำได้ไหมคะว่าคราวที่แล้วมีทั้งหมดกี่หมวดเดี๋ยวเรามาทวนกันนะคะว่าคราวที่แล้วมีทั้งหมดกี่หมวดค่ะเรามาดูก่อนแบบมาตรฐานเนี่ยแบบทั่วไปเลขที่บัญชีที่ถูกต้องอ่ะควรจะแบ่งออกเป็น5หมวดนะคะ5หมวดบัญชีมาดูกันเลยค่ะ5หมวดบัญชีหมวดบัญชีที่1คืออะไรคะนักเรียนคิดได้ยังคะคือหมวดสินทรัพย์นักเรียนถ้านักเรียนคิดและนักเรียนเขียนไว้ก่อนที่จะเคยมาดูที่จอทีวีนักเรียนจะสามารถจำได้อย่างรวดเร็วนะคะหมวดที่1คือสินทรัพย์เราจะใช้แทนคือเลขที่1นะคะสินทรัพย์จำได้ไหมสินทรัพย์คราวที่แล้วครูได้อธิบายความหมายของสินทรัพย์ไว้ไหมว่ามีอะไรบ้างครูขอทวนแล้วกันนะคะสินทรัพย์คืออะไรคะสินทรัพย์คือสินทรัพย์แบ่งออกเป็นกี่ประเภทดีกว่าสินทรัพย์แบ่งออกเป็น2ประเภทคือสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน2ประเภทนี้เราก็ต้องเรียงเลขที่บัญชีที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามันจะแตกต่างกันออกไปอย่างไรหมวดที่2หมวดหนี้สินหนี้สินมีกี่ประเภทหนี้สินมี2ประเภทเช่นเดียวกัน2ประเภทของเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วรหัสบัญชีของหมวดที่2ก็คือเลข2หมวดที่3ส่วนของเจ้าของส่วนของเจ้าของเนี่ยคือเลข3นะคะเลข3แต่หมวดของส่วนของเจ้าของเนี่ยยังอยู่ในหมวดย่อยๆแบ่งออกเป็นคือหมวดที่4คือหมวดของรายได้เลขที่บัญชีเป็นเลขที่4และหมวดที่5ก็คือหมวดค่าใช้จ่ายเลขที่บัญชีเป็นเลขที่5ค่ะจากการที่นักเรียนวิเคราะห์รายการค้าครั้งที่แล้วมันมี5หมวดแต่นักเรียนส่วนมากนักเรียนบันทึกรายการสมการบัญชีของเรามีอะไรคะสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของทำไมสมการบัญชีไม่อธิบายของอะไรคะไม่อธิบายรายได้และค่าใช้จ่าย
เพราะว่ารายได้และค่าใช้จ่ายเป็นตัวบวกลบของส่วนของเจ้าของรายได้จะเป็นตัวบวกของส่วนของเจ้าของส่วนค่าใช้จ่ายจะเป็นตัวอะไรคะลบของส่วนของเจ้าของค่ะเราจะมาดูกันต่อไปเลยนะว่าความหมายของการเรียงจริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างมาดูหมวดที่1เลยค่ะคือหมวดของสินทรัพย์นะคะก่อนตู้สินทรัพย์เราจะมาดูก่อนว่าเลขที่บัญชีที่เขานิยมใช้กันมันนิยมใช้กันอย่างไรบ้างก็คือเลขที่บัญชีจำนวนหลักที่นิยมใช้แต่ละกิจการจะเป็นกิจการขนาดเล็กหรือกิจการบัญชีต่างๆไม่ว่ามากหรือน้อยส่วนมากที่นิยมใช้ก็จะใช้กันที่3หลักนะคะแล้วก็จะแสดงเลขที่บัญชีตามหมวดก่อนตามหมวดคือนำหน้าคือถ้าสมมุติเป็นเลขที่บัญชีของสินทรัพย์สินทรัพย์ก็จะตามหน้าด้วยเลขที่1นะคะมาดูความหมายของตัวอย่างเลยการกำหนดผังบัญชีของหมวดสินทรัพย์หมวดสินทรัพย์นั้นมีเลขที่บัญชีจะเรียงลำดับตามสภาพคล่องของสินทรัพย์จากสภาพคล่องอะไรคะมากไปหาสภาพคล่องน้อยเลขที่บัญชีของนั้นก็จะเรียงตามความสภาพคล่องนักเรียนเข้าใจคำว่าสภาพคล่องไหมสภาพคล่องก็หมายถึงเปลี่ยนมาเป็นเงินสดได้ง่ายนักเรียนจะเข้าใจง่ายๆก็คือ1สภาพคล่องมากที่สุดที่เปลี่ยนมาเป็นเงินสดมากที่สุดก็คือตัวเงินสดนั่นเองสามารถเปลี่ยนมาเป็นมากที่สุด2คือตัวอะไรคะเงินฝากธนาคารเพราะเงินฝากธนาคารเปลี่ยนมาเร็วก็คือไปถอนมาก็ได้มาเป็นเงินสดแล้วก็ต่อด้วยลูกหนี้เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดลึกๆกันนะคะว่าการเรียงเป็นอย่างไรมาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างของการกำหนดผังบัญชีหมวดของผังบัญชีหมวดสินทรัพย์เราจะใช้เลข1นักเรียนท่องแล้วก็จำบ่อยๆค่ะหมวดสินทรัพย์นะคะเราใช้เลข1หมวดสินทรัพย์ในการเรียงมี2ประเภทก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนเราต้องเรียงตามสภาพคล่องฉะนั้นเราอะไรคะเราต้องเรียงสภาพคล่องที่คล่องมากอยู่อันดับที่1แล้วก็เรียงมาเป็นไม่หมุนเวียนนะคะมาดูค่ะอันนี้เราเรียงก็คือเงินสดคือ101ตัวที่2คือเงินฝากธนาคารคือ102ดูต่อเลยค่ะโหครูพูดเร็วไปหรือเปล่าทางบ้านจดทันไหมคะนักเรียนเราทวนนะคะเมื่อกี้หมวดสินทรัพย์นะคะ1เงินสดคือ101เงินฝากธนาคารคือ102มาดูต่อนะคะนักเรียนตัวที่ต่อไปตัวที่3นะคะลูกหนี้คือ103เรียงตามสภาพคล่องมันต่อมาเลยตัวที่4คือตั๋วเงินลับนักเรียนจะเคยเจอบัญชีชื่อนี้ไหมคะตั๋วเงินลับหมายถึงเราไปให้บริการของกิจการอื่นๆมาเสร็จแล้วกิจการยังไม่จ่ายเงินสดแต่จ่ายเป็นตั๋วสัญญาแลกเงินมาแต่สัญญาว่าสมมุติเราไปให้บริการในวันนี้นะคะแต่กิจการยังไม่พร้อมที่จะจ่ายเงินสดภายในวันนี้กิจการให้เป็นตั๋วสัญญามาแต่ลงวันที่ล่วงหน้าเราก็ต้องมาถือครองเป็นตั๋วเงินลับก่อนนะคะอยู่ในหมวดสินทรัพย์เหมือนกันนะคะตัวต่อไปนะคะที่เราเรียงลำดับคือเครื่องตกแต่งเครื่องตกแต่งเนี่ยเป็นสินทรัพย์อะไรคะไม่หมุนเวียนแล้วเพราะว่าเครื่องตกแต่งจะอยู่กับเราเกินระยะเวลา1ปีนะคะก็จะไม่หมุนเวียนแล้วก็จะจ่ายที่105ต่อด้วยอาคารคือ106เพราะว่าไม่หมุนเวียนนะคะต่อด้วยอะไรคะที่ดินและอื่นๆอีกเรื่อยมานะคะเรียงตามรหัสบัญชีคือ108และ10ไปเรื่อยๆแล้วก็จะรันขึ้นมาเป็น110111ค่ะอันนี้คือสินทรัพย์หมวดที่1นะคะต่อด้วยค่ะต่อไปคือหมวดที่2ค่ะคือรหัสบัญชีหมวดที่2หมวดที่2เราก็จะแบ่งไว้2ประเภทเหมือนกันคือหนี้สินมีแบบไม่หมุนเวียนกับหนี้สินอะไรคะหมุนเวียนเหมือนกันคำว่าไม่หมุนเวียนก็คือภาระผูกพันที่อะไรคะที่อยู่กับเราเกิน1ปีค่ะเรามาดูค่ะหมุนเวียนมีเจ้าหนี้แน่นอนที่อยู่กับเราอะไรคะภายใน1ปีเราจะตั้งอยู่อันดับแรกคือ201แล้วตัวต่อไปคือเงินเบิกเกินบัญชีคือ202นักเรียนจะเคยเจอคำว่าเงินเบิกเกินบัญชีเงินเบิกเกินบัญชีหมายถึงครูประกอบกิจการนำไปฝาก
สมมตินำไปฝากเงินไว้กับธนาคารนะคะ 100,000 บาทแต่ธนาคารเห็นว่าบริษัทเรามีเครดิตพอเราเลยทำสัญญาเบิกเกินบัญชีว่าเราสามารถเบิกเกินได้ 150,000 บาทแล้วกิจการมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินก็ไปเบิกไว้ 150,000 บาทแสดงว่าเงินเบิกเกินตัวบัญชีตัวนี้เราก็เบิกเกินมา 50,000 บาทมันก็อยู่ในหมวดหนี้สินเราเหมือนกันนะคะเราก็เลยรหัสมาเป็น202ค่ะตัวต่อไปตัวเงินจ่ายตัวเงินจ่ายก็ในกรณีเดียวกับตัวเงินรับนะคะอยู่ที่ตัวเงินรับคือสินทรัพย์ของเราตัวเงินจ่ายคือหนี้สินของเราหนี้สินของเราแต่เราสัญญากับเขาว่าเราจะจ่ายเขาแต่การจ่ายมีระยะเวลาเราจะจัดหนี้สินของเราตัวนี้ตามลำดับคือ203แล้วตัวต่อไปนะคะคือเงินกู้จำนองคือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เกินระยะเวลา1ปีอยู่แล้วต้องถือครองเกินระยะเวลา1ปีเราจะอยู่ที่204ค่ะตอนนี้เราเรียนเป็น2หมวดแล้วใช่ไหมคะหมวดที่1คือสินทรัพย์นี่คือการทวนของครูนะคะสินทรัพย์จะเรียงตามสภาพคล่องมากไปหาน้อยส่วนหนี้สินจะเรียงตามการถือครองนะคะเกินระยะเวลานะคะคือหมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนค่ะตัวที่3ที่เราจะเจอค่ะหมวดที่3คือหมวดอะไรส่วนของเจ้าของค่ะหมวดส่วนของเจ้าของนะคะรหัสบัญชีที่เราใช้คือเลข3รหัสบัญชีเลข3คือทุนส่วนแรกเลยค่ะกิจการดำเนินกิจการได้ก็ต้องมีทุนคือ301แล้วก็ถอนใช้ส่วนตัวคือ302ค่ะหมวดที่4เราจะเจอกันในการกำหนดผังบัญชีหมวดที่4คือรหัสบัญชีเลข4ก็คือหมวดรายได้เราจะดูจากการดำเนินกิจการนะคะตอนนี้กิจการเราเป็นกิจการให้บริการรายได้ตัวแรกที่เราเจอคือรายได้ขาดการให้บริการคือ401ตัวต่อไปก็คือรายได้อื่นที่กิจการเกิดขึ้นกิจการอาจจะให้บริการหลักอาทิตัวอย่างเช่นซ่อมรถนะคะกิจการให้บริการหลักคือซ่อมรถคือรายได้ค่าให้บริการแต่การซ่อมรถแล้วมันมีส่วนประกอบบางส่วนประกอบที่นักเรียนขายได้หรืออะไรได้มันก็จะมีรายได้ค่าเบ็ดเตล็ดรายได้อะไรตามต่อมาก็คือจะรายเลขที่บัญชีตามนั้นนะคะมาถึงหมวดสุดท้ายที่เราจะเรียนในวันนี้ค่ะคือหมวดที่5หมวดที่5คือหมวดค่าใช้จ่ายรหัสที่เราใช้คือเลข5ตัวแรกที่เราจะเจอคือหมวดที่5เนี่ยมันเป็นหมวดที่เราจะไม่เรียงตามเราจะไม่เรียงตามหมุนเวียนไม่หมุนเวียนแต่เราจะเรียงตามอะไรคะวันที่เกิดรายการค้าสมมติถ้าเป็นเดือนมกราคมเราจ่ายค่าเช่าก่อนเกิดค่าเช่าก่อนเราก็จะเรียงที่501พอเราจ่ายค่าเช่าเสร็จเรามาจ่ายค่าโฆษณาต่อเราก็จะเรียงหมวดที่502นะคะแล้วก็จ่ายค่าใช้จ่ายอะไรต่อไปเราก็จะเรียงตามหมวดนั้นเช่นจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วก็จะเรียงตามเป็น503สุดท้ายกิจการทุกกิจการต้องจ่ายอะไรคะเงินเดือนคือ504 505 506ไปเรื่อยๆจนอะไรคะจนหมดค่าใช้จ่ายของเดือนนั้นๆนะคะจากวันนี้นะคะที่คุณครูได้สอนไปคือหมวดบัญชีแต่ก่อนที่เราจะเรียนแบบฝึกปฏิบัติครูจะดูว่านักเรียนได้จดทันหรือเปล่านะคะนักเรียนมาอะไรคะมาเรียนรู้กับครูก่อน5หมวดมีอะไรบ้างเรามาทวนสิ่งที่นักเรียนจดกันนะคะว่า5หมวดที่นักเรียนจดแบบฝึกปฏิบัติที่ครูจะให้ทํามันจะตรงกันหรือเปล่ามาดูเลย5หมวดที่เราฝึกมีอะไรบ้างมี1สินทรัพย์ปูอยู่หมวดที่1เรียงตามอะไรคะนักเรียนคิดว่าสิ่งที่นักเรียนจดดูซิว่าจะตรงไหมเรียงตามสภาพคล่องที่เกิดขึ้นเรียงตามสภาพคล่องก็คือมันจะมีหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนตัวที่2คือหนี้สินอยู่หมวดที่เท่าไรคะหมวดที่2หนี้สินเรียงตามอะไรเรียงตามความหมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนตัวที่3ที่เจอคือส่วนของเจ้าของส่วนของเจ้าของเรียงตามอะไรนะคะกิจการส่วนของเจ้าของก็จะเรียงตามการลงทุนนะคะแล้วก็เรียงตามลำดับตัวที่4คือรายได้รายได้ก็จะเรียงตามรายได้หลักก่อนแล้วก็จะมารายได้ของกิจการย่อย
ส่วนตัวที่5ค่ะตัวที่5เป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายจะเรียงตามอะไรตามลำดับการเกิดรายการของนักเรียนนะคะนักเรียนวันนี้เราจะมาแบบฝึกปฏิบัติกันนักเรียนไปช้าๆกับคุณนะคะและนักเรียนก็จดตามเพราะว่าเวลาเราบันทึกบัญชีเราจะไม่ได้ย้อนกลับมาดูที่โจทย์จดนะคะนักเรียนไม่ต้องจดตัวคำอธิบายนะคะให้อ่านโจทย์แล้วก็กำหนดเลขที่บัญชีตามหลักเกณฑ์ของหมวดการบัญชีมาดูกันปีพ.ศ. 2562วันที่1มกราคมนายสมชายเปิดกิจการการเช่ารถการเช่ารถ1เขาทำอะไรคะนำเงินสดมาลงทุนนำเงินสดมาลงทุน 40,000 บาทตัวที่2นำเงินฝากธนาคารมาลงทุนคือ 80,000 บาทตัวที่3อะไหล่รถยนต์ 50,000 บาทตัวที่4เขาทำอะไรคะจดทันไม่เอ่ยตัวที่4รถยนต์ค่ะนำรถยนต์มาลงทุนคือ 800,000 บาทค่ะตัวต่อไปที่เขานำมาลงทุนนะคะโอ้นักเรียนอาจจะคิดว่าเจ้าหนี้ทำไมเราต้องเอาเจ้าหนี้มาลงทุนเขาอาจจะไปกู้ยืมหรืออะไรมาลงทุนและตัวที่4ก็คือเจ้าหนี้ร้านสมัยการช่าง 120,000 บาทมาลงทุนนักเรียนคะเวลาจดไม่ต้องจดทั้งหมดนะคะนักเรียนก็จดย่อๆเลยนะคะว่าสมชายนำเงินสดมาลงทุน 40,000 เงินฝาก 80,000 แล้วก็นำอะไรคะอะไรรถยนต์แล้วก็เจ้าหนี้นะคะนำมาลงทุนเรามาดูกันว่าเราจะวิเคราะห์โจทย์ยังไงดีคะมาดูโจทย์กันนะคะฝึกปฏิบัติหมวดสินทรัพย์คือหมวดที่1นะคะจากเมื่อกี้นักเรียนจดแล้วใช่ไหมคะนักเรียนได้จดแล้วเมื่อกี้ว่าเอาสินทรัพย์อะไรมาลงทุนบ้างเรามาดูว่าสินทรัพย์ตัวแรกคืออะไรเงินสดที่เขามาลงทุนคือกี่บาทคะแต่ตอนนี้เรามากำหนดเลขที่บัญชีกันก็คือ101ตัวต่อไปหมุนเวียนมากนะคะหมุนเวียนสภาพคล่องมากเอามาก่อนคือเงินสดคือ101ตัวต่อไปคือเงินฝากธนาคารคือ102ตัวต่อไปคืออะไรเอ่ยมันมีอะไรกับรถยนต์เราจะเอาอะไรหรือรถยนต์มาก่อนกันอะไรคือสินทรัพย์อะไรคะหมุนเวียนส่วนรถยนต์คือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนแสดงว่าสิ่งที่เราต้องมากำหนดเลขที่บัญชีก่อนคืออะไรคะตัวอะไหล่รถยนต์ค่ะคือเอาไม่หมุนเวียนมาก่อนคือ103แล้วเรายังเหลือสินทรัพย์อะไรบ้างคะเหลือสินทรัพย์ตัวสุดท้ายที่เรามาลงทุนคือรถยนต์ค่ะรถยนต์คือ104แต่ตอนนี้เรามันในขั้นต้นคือย่อยกมานะคะแต่ถ้ารายการค้าแต่ค่ารายการค้าของรายการเกิดขึ้นอีกขึ้นถ้ามันมีตัวสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยเราก็สามารถรันก่อนรถยนต์ได้นะคะมาดูต่อหมวดที่2ที่เราเอามาลงทุนมีอะไรบ้างคะเหลือตัวเดียวเลยค่ะนักเรียนเหลือตัวเดียวเลยจดได้ไหมคะคืออะไรตามที่เราจดเลยคือเจ้าหนี้การค้าร้านสมัยการช่าง201ค่ะเหมือนกันไหมคะสิ่งที่นักเรียนทำกับสิ่งที่ครูทำวันนี้เราจะมาแค่กำหนดเลขที่บัญชีว่าการลงเลขที่บัญชีเราได้เรียงตามกำหนดที่เหมือนกันและตัวสุดท้ายที่เรายังไม่ลงเพราะตอนนี้นักเรียนดูสมการบัญชีนะคะสมการบัญชีเราเท่ากับสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของแสดงว่าตัวสุดท้ายที่นักเรียนจะลงคืออะไรคะหมวดที่3คือทุนนายสมชายคือ301ค่ะมาดูโจทย์มันจะเป็นโจทย์ต่อเนื่องนะคะวันแรกคือกิจการลงทุนวันที่1วันต่อไปคือวันที่4มกราคมพ.ศ. 2562รับเงินสดเป็นรายได้ค่าเช่ารถยนต์ 40,000 บาทนะคะเรานักเรียนโจทย์แล้วนะคะมีรายได้ค่าเช่ารถยนต์กับอะไรคะ 40,000 บาทสิ่งที่เกี่ยวข้องกับรายได้ค่าเช่ารถยนต์คืออะไรเรารับมาก็ต้องมีอะไรคะเงินสดก็อยู่หมวด101นะคะตัวต่อไปคือรายได้ค่าเช่ารถยนต์คือ401ค่ะเป็นรายได้หลักของกิจการถูกไหมคะมาดูโจทย์วันที่8กันโจทย์ฝึกปฏิบัติวันที่8นะคะ
จ่ายค่าซ่อมแซมรถยนต์จ่ายค่าซ่อมแซมรถยนต์แสดงว่าค่าซ่อมแซมรถยนต์เป็นอยู่ด้านเดบิตนะคะเป็นค่าใช้จ่ายอยู่หมวดอะไรเอ่ยหมวด5เป็น501ค่ะตัวต่อไปคือเราจ่ายเงินสดก็ต้องออกไปคือเงินสดคือ101ค่ะนักเรียนมาดูต่อเลยค่ะมาดูฝึกวันที่10นะคะเราส่งบิลเรียกเก็บลูกค้าการส่งบิลเรียกเก็บลูกค้าแต่ลูกค้ายังไม่ชำระนะคะพอส่งบิลเรียกเก็บลูกค้าแล้วลูกค้าเรายังไม่ชำระเรามาดูเลยว่าเราจะต้องบันทึกบัญชีว่าอย่างไรบ้างนักเรียนลองบันทึกบัญชีนักเรียนทางบ้านลองหยิบกระดาษขึ้นมาบันทึกบัญชีก่อนครูซิว่านักเรียนจะบันทึกบัญชีได้ถูกต้องหรือเปล่าอ่ะนักเรียนคงบันทึกบัญชีกันแล้วเรามาดูกันเลยค่ะว่าสิ่งนั้นนักเรียนส่งบิลเรียกเก็บลูกค้าแสดงว่านักเรียนต้องได้อะไรคะได้ลูกหนี้การค้าค่ะลูกหนี้คือ102นะคะต่อไปก็คือรายได้ค่าเช่ารถยนต์คือรายได้หลักของกิจการคือ401ค่ะมาดูวันที่15นะคะได้รับบิลค่าซ่อมแซมรถจากร้านสมัยการช่าง 4,000 บาทเราได้รับบิลนักเรียนคะเราได้รับบิลเราจะบันทึกบัญชีว่ายังไงดีคะได้รับบิลค่าเช่าแสดงว่าเราได้รับเงินไหมคะไม่ได้รับได้รับบิลก็แสดงว่าเราได้อะไรได้ลูกหนี้ค่ะใช่ไหมเอ่ยครูจะสอบนักเรียนใช่ไหมว่าเราได้ลูกหนี้ไหมถ้าเราได้รับบิลเมื่อกี้เราบันทึกไปแล้วรายการวันที่ครั้งที่แล้วเราคือเราอะไรคะส่งบิลเรียกเก็บแสดงว่าเราได้ลูกหนี้ถ้าเราได้รับบิลเราจะได้อะไรคะเรามาดูกันว่าสิ่งนักเรียนมันที่บันทึกกับสิ่งที่ครูบันทึกมันตรงกันหรือเปล่านะคะได้รับบิลก็แสดงว่าเขาส่งบิลมาเก็บค่าซ่อมรถเราก็เป็นค่าซ่อมรถเป็นรายการแรกที่เกิดขึ้นของค่าใช้จ่ายก็คือ501ต่อด้วยได้รับบิลแสดงว่าเรายังไม่ได้จ่ายเงินใช่ไหมคะก็ต้องเป็นเจ้าหนี้ร้านสมัยการช่างที่201ค่ะตรงกันไหมคะเมื่อกี้จากโจทย์ข้อเมื่อกี้นักเรียนตรงไหมเรามาต่อกันเลยค่ะในแบบฝึกปฏิบัติข้อต่อไปนะคะวันที่20นะคะนายสมชายถอนเงินจากร้านไปใช้ส่วนตัว 15,000 บาทนักเรียนลองบันทึกสิว่านักเรียนจะบันทึกเหมือนคุณครูหรือเปล่านายสมชายถอนเงินไปใช้นายสมชายเป็นใครนักเรียนลองคิดก่อนว่านายสมชายเป็นใครคะนายสมชายเป็นคนที่นำเงินมาลงทุนฉะนั้นการที่เงินมาลงทุนเขาถอนเงินไปใช้มันก็จะต้องไม่เกิดเงินสดแน่นอนที่เขาถอนไปใช้เขาก็จะต้องเป็นอะไรบัญชีอะไรเสร็จแล้วอะไรจะต้องเครดิตออกไปมาดูกันว่าสิ่งที่ครูพูดกับสิ่งที่นักเรียนทำตรงกันหรือเปล่านักเรียนทางบ้านนะคะต้องเดบิตด้วยถอนใช้ส่วนตัวนายสมชายรหัสบัญชีจะต้องต่อด้วยจากทุนคือ302แล้วก็เครดิตเงินสดให้นายสมชายไปคืออะไรคะ101ตรงกันไหมเอ่ยเดี๋ยวนะคะนักเรียนทำตามโจทย์ครูจากข้อแรกมาถึงข้อนี้ถ้าใครตรงกันเดี๋ยวว่าครูมีช่องทางให้นักเรียนติดต่อครูนักเรียนส่งข้อมูลมาให้ครูดูบ้างนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนทำในวันนี้หนูถูกหมดเลยหรือว่าหนูได้กี่ข้อนะคะเดี๋ยวเราทำโจทย์ในข้อต่อไปกันนะคะมาดูนะคะของวันที่25วันที่25ได้รับบิลแจ้งค่าซ่อมรถยนต์จากร้านโกมลนะคะ 12,000 บาทอ่ะได้รับบิลอีกแล้วได้รับบิลแล้วมันจะเป็นยังไงนะได้รับบิลแล้วเราจะได้เงินหรือได้อะไรนักเรียนลองคิดตามครูสิร้านโกมลจะเป็นอะไรของเรานะคะเรามาดูว่าร้านโกมลจะเป็นอะไรของเรานักเรียนคิดได้ไหมคะมาดูกันนะคะมาดูเฉลยกันว่ามันจะได้เหมือนที่ครูบอกไหมคะมาดูค่ะเดบิตด้วยค่าซ่อมรถยนต์501แล้วก็จะเป็นเจ้าหนี้อะไรคะเจ้าหนี้ร้านโกมล202ค่ะตรงกันไม่เอ่ย
ถ้าตรงกันให้คะแนนตัวเองไว้ด้วยนะคะแล้วเก็บหลักฐานข้อมูลไว้เพื่ออะไรเพื่อจะส่งให้ครูด้วยนะคะในช่องทางที่ครูให้นักเรียนติดต่อครูมาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะ

ะของวันที่22ได้รับเงินจากลูกหนี้เมื่อวันที่10นะคะได้รับเงินจากลูกหนี้เมื่อวันที่10เราก็ต้องต่อเนื่องจากวันที่10นะคะว่าเราเขาเป็นหนี้เราเท่าไหร่แต่วันเนี้ยคือถ้าเราวิเคราะห์รายการค้าแล้วเราเอาจำนวนเงินมาบันทึกบัญชีเราจะต้องเอาจำนวนเงินของวันที่10มาลงถูกไหมคะแต่วันเนี้ยเราไม่ได้เอาจำนวนเงินเขามาบันทึกบัญชีเราแค่เอาอะไรมาคะเราแค่รหัสกำหนดรหัสบัญชีหรือเขาเรียกว่าผังบัญชีนั่นเองค่ะได้รับเงินแสดงว่าเราต้องเดบิตเงินสดเพราะเราได้รับเงินสดใช่ไหมคะต้องเดบิตเงินสดเงินสดรหัสของมันอยู่ที่101แล้วต้องทำอะไรต่อแสดงว่ารับเงินจากใครคะลูกหนี้ก็ต้องเครดิตลูกหนี้ไป102นะคะจากอันเนี้ยเป็นการถ้าเป็นตามของสมการบัญชีที่เราเป็นสินทรัพย์อะไรคะสินทรัพย์เพิ่มสินทรัพย์ลดมันจะมีอยู่5อย่างจากที่นักเรียนได้วิเคราะห์รายการค้าของคุณครูนุชนาธนักเรียนต้องเอาหลักการวิเคราะห์ตั้งแต่ของคุณครูจันเพ็ญของคุณครูนุชนาธแล้วก็มาวิเคราะห์พวกนั้นแล้วก็มาใส่หลักของผังบัญชีของครูนะคะมาดูโจทย์ต่อไปคือโจทย์วันที่26รับเงินสดเป็นรับเงินสดเป็นค่าเช่ารถ 25,000 ก่อนหน้านี้รับแต่บินค่ะไม่เคยรับเงินสดเลยนักเรียนจะรู้ไหมว่าเราจะบันทึกบัญชียังไงนักเรียนบันทึกเลยค่ะว่าเราจะบันทึกยังไงเพื่อกำหนดผังได้ถูกต้องรับเงินสดเราจะเดบิตอะไรดีนะเดบิตอะไรคะเดบิตเงินสดผังบัญชีของเงินสดคืออะไร101แล้วรับมาเป็นอะไรคะเดี๋ยวรับมาเป็นอะไรรับมาเป็นรายได้ค่าเช่ารถยนต์รับมาเป็นรายได้ค่าเช่ารถยนต์ก็เป็น401ค่ะโอเคไหมคะอันนี้รับมาเป็นค่าเช่ารถยนต์ตัวต่อไปวันต่อไปที่เราจะทำกันคือวันที่25จ่ายชำระหนี้ของร้านสมัยการช่างทั้งหมดวันนี้เราต้องจ่ายเราก็รับมาแล้วนะคะก่อนหน้านี้รับแต่บินรับบินมารับเงินมาแต่ตอนนี้เรามาอะไรคะมาจ่ายเงินค่ะตอนนั้นเรารับบินของร้านร้านสมัยการช่างมาแล้วดูวันนี้เราจะมาจ่ายเงินร้านสมัยการช่างยังไงนะคะเสร็จเราก็เวลานะคะเราจะมาจ่ายเงินเราก็ต้องถ้าเราจะเดบิตตามหลักการเราจะต้องเดบิตเจ้าหนี้ร้านสมัยการช่างอันนี้เรียงตามหมดบัญชีก่อนที่201แล้วเราก็ต้องเครดิตเงินสดที่101นะคะมาดูวันต่อไปเลยคือวันที่30เราซื้อคอมพิวเตอร์เห็นไหมเรามีทั้งรับทั้งจ่ายแต่เรายังไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเพื่อมาใช้ในร้าน 22,500 บาทเราซื้อคอมพิวเตอร์มาใช้ในร้านคอมพิวเตอร์เป็นอะไรจากที่นักเรียนเรียนมาจำได้ไหมคะว่าคอมพิวเตอร์เป็นอะไรคะคอมพิวเตอร์เป็นอะไรตอนนั้นนักเรียนได้เรียนแบ่งหมวดบัญชีไหมคอมพิวเตอร์นักเรียนเรียนคอมพิวเตอร์เป็นอะไรมันไม่ใช่เป็นสินค้านะคะเพราะว่าเราจะดูจากอะไรคะเราจะดูจากกิจการเรากิจการเราเป็นกิจการให้เช่ารถยนต์การให้เช่ารถยนต์ตัวสินค้าหลักของเราคือรายได้ค่าบริการให้เช่าฉะนั้นคอมพิวเตอร์มันจะไม่ได้เป็นตัวสินค้าของเราแน่นอนมันจะเป็นอะไรคะอุปกรณ์สำนักงานของเรามันจะเป็นตัวสินทรัพย์ของเราเราก็จะต้องเดบิตด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์คือ104แล้วเครดิตอะไรคะเราซื้อเป็นอะไรซื้อเป็นเงินสดเงินสดคืออะไร101นักเรียนจะสังเกตได้ชัดอย่างชัดเจนเลยค่ะจากโจทย์ข้อนี้ข้อปฏิบัติของเดือนนี้เดือนมกราคม2562เราจะรันหมวดบัญชีอะไรมากที่สุดเลยคือเงินสดคือ101ใช่ไหมเพราะว่าเรามีการอะไรคะมีการจ่ายเงินซื้อมีการรับเงินเข้ามากที่สุดเสร็จแล้วเราก็เรียงตามลำดับเลยค่ะว่ารายการค้าเราเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ไหมคะบางทีรายการค้าเราก็เกิดการรับการจ่ายรับบินส่งบินเกิดเจ้าหนี้เกิดลูกหนี้วันเนี้ยวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะมารวมนะคะมารวมให้ดูว่าหมวดบัญชีของนักเรียนที่เกิดรายการค้าขึ้นต่างๆนานาเนี่ยมันจะรวมตามหมดได้อย่างไรบ้างนะคะเอ้าครูลืมเลยค่ะมีวันสุดท้ายจ่ายแล้วก็สำคัญมากเลยคือค่าอะไรคะค่าน้ำค่า

ไฟคือ 4,500 บาทนักเรียนมาดูโจทย์สุดท้ายเลยค่าน้ำค่าไฟจะต้องจ่ายยังไงบ้างตัวที่1เห็นไหมครูเฉลยมาละมีค่าน้ำค่าไฟ50อะไรเอ่ย502เพราะเรียงตามรายหมวดรายการค้าที่เกิดขึ้นเพราะว่าอันแรกคืออะไรแต่แรกเราจ่ายไปแล้วคือค่าซ่อมแซมคือ501ตัวที่ต่อไปก็คือค่าน้ำค่าไฟคือ502นะคะแล้วก็จ่ายออกมาเป็นเงินสดนะคะคือ101นักเรียนจดนะคะว่าถูกกี่ข้อแล้วส่งมาตามช่องทางของครูเดี๋ยวครูจะมีรางวัลให้นะคะวันที่31ตัวสำคัญที่เราต้องจ่ายเพราะกิจการเราต้องมีอะไรคะมีพนักงานเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะตัวสุดท้ายที่เราต้องจ่ายเราเลยทุกครั้งคือการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานนักเรียนดูนะคะการจ่ายเงินเดือนเราจะเดบิตอะไรดีคะครูให้นักเรียนคิดนิดนึงเดบิตเป็นค่าใช้จ่ายแต่เราจะทุกอันที่เป็นค่าใช้จ่ายนักเรียนจะเขียนคำว่าค่าใช่ไหมคะแต่เงินเดือนนักเรียนจะเขียนแค่เงินเดือนพนักงานมันจะมีชื่อตายตัวของมันนะคะคือเงินเดือนพนักงานค่ะเงินเดือนพนักงานก็คือ503นะคะจ่ายเงินเดือนพนักงานเราก็จ่ายเป็นเงินสดคือ101เห็นไหมสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราทั้งรับทั้งจ่ายเนี่ยเงินสดจะมาเกี่ยวข้องกับเราทั้งรับทั้งจ่ายมากที่สุดเลยใช่ไหมคะสังเกตเลยมาดูนะคะสรุปหมวดบัญชีของเราค่ะหมวดบัญชีของเราทวนอีกครั้งหนึ่งจากที่นักเรียนทำครูไม่รู้หรอกค่ะว่านักเรียนได้กี่ข้อจนกว่านักเรียนจะส่งผลมาให้ครูดูนะคะครูรอดูอยู่หมวดของเรามี5หมวดบัญชีด้วยกันหมวดที่1คือสินทรัพย์หมวดที่2คือหนี้สินหมวดที่3คือส่วนของเจ้าของหมวดที่4คือรายได้หมวดที่5คือค่าใช้จ่ายเรามาดูหมวดบัญชีของเราเลยนะคะหมวดที่1สินทรัพย์ไอ้ตัวที่เราสรุปจากรายการวันที่1ถึงวันที่31จะมีอะไรบ้าง1สินทรัพย์คือเงินสดคือ101เงินฝากธนาคารคือ102อะไหล่รถยนต์คือ103แล้วก็อะไรคะเครื่องคอมพิวเตอร์คือ104นักเรียนบอกวันแรกที่เรามาลงทุนรถยนต์น่ะมันคือ104นะคะแต่ถ้าตาเรียงตามความหมุนเวียนหรือสภาพคล่องรถยนต์กับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เกิดสภาพคล่องมากกว่าคอมพิวเตอร์ก็เลยต้องรันขึ้นไปก่อนคือ104แล้วก็ต่อด้วยอะไรคะมาต่อด้วยรถยนต์คือ105เห็นไหมหมวดสินทรัพย์จดไว้อย่างย่อๆแล้วเข้าใจหมวดสินทรัพย์คือแทนเลขที่บัญชีคือเลขที่1เลขที่1ของเราเรียงตามความสภาพคล่องคล่องสภาพคล่องมากมาก่อนสภาพคล่องน้อยตามลำดับนะคะแล้วจากเรียงตามสภาพคล่องแล้วยังอะไรยังเรียงตามสินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนค่ะมาถึงหมวดที่2หมวดที่2มี2ตัวนะคะคือหนี้สินหนี้สินก็จะเรียงเหมือนกันเรียงตามสภาพคล่องนะคะหนี้สินเรียงตามสภาพคล่องคือความสภาพคล่องมากมาก่อนสภาพคล่องน้อยมาต่อลำดับต่อไปนะคะสภาพคล่องของหนี้สินก็คือการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนหมุนเวียนคือถือครองมีภาระหนี้สินผูกพันเกินไม่เกิน1ปีส่วนไม่หมุนเวียนนะคะคือมีภาระผูกพันเกินปีตัวแรกที่เราเจอกันที่เราสรุปคราวที่แล้วก็คือเจ้าหนี้ร้านอะไรคะร้านสมัยการช่างค่ะ201ตัวต่อไปคือเจ้าหนี้ร้านโกมลคือ202ค่ะมาดูต่อค่ะใกล้จบแล้วนะคะอีกนิดนึงนักเรียนอย่าลืมสรุปนะคะใกล้จบละหมวดที่3ที่เราเจอกันหมวดที่3คืออะไรคะทุนทุนคนที่มาลงทุนเลยคือนายสมชายคืออะไรคะ301และนายสมชายก็ไปถอนใช้ส่วนตัวคือ302ค่ะมาดูหมวดที่4ค่ะหมวดที่4คืออะไรรายได้รายได้กิจการหลักตัวนี้ทำอะไรคะให้เช่ารถยนต์รายได้คือรายได้ค่าเช่ารถยนต์ค่ะ401วันนี้จดที่ครูตั้งขึ้นไม่มีการให้รายได้อื่นไม่มีการขายรายได้เบ็ดเสร็จ

มีอะไรก็มีรายได้ค่าบริการเช่ารถยนต์อย่างเดียวนะคะหมวดที่5ที่เราเจอกันก็คือค่าใช้จ่ายหมวดค่าใช้จ่ายตัวแรกเลยหมวดค่าใช้จ่ายนักเรียนจำได้ไหมคะหมวดที่5หมวดค่าใช้จ่ายจะเรียงตามอะไรตอบได้ไหมเอ่ยถ้าใครตอบได้อ่ะฟังครูนะคะเรียงตามวันที่เกิดรายการค้าถ้าวันไหนเกิดรายการค้าก่อนอยู่หมวดบัญชีก่อนถ้าวันไหนเกิดรายการค้าที่หลังก็เรียงตามลำดับรายการค้ามาดูค่ะอันที่เกิดก่อนคือค่าซ่อมแซมรถยนต์คือ501ตัวต่อไปค่าน้ำค่าไฟคือ502ตัวต่อไปคือเงินเดือนพนักงานคือ503แต่ค่าใช้จ่ายโอ้นักเรียนคิดว่าโอ้ค่าซ่อมแซมมันเกิดตั้งหลายรายการค่ะการเกิดหลายรายการเกิดซ้ำก็อยู่หมวดเดียวกันเลขที่บัญชีเดียวกันคือ501เลยนะคะเรียงตามเลขที่บัญชีที่เกิดรายการค้าเลยนักเรียนไม่ต้องไปกลัวนะคะอาจจะจ่ายค่าซ่อมแซมรถยนต์จ่ายไม่เหมือนกันจ่ายหลายล้านแต่มันใช้หมวดบัญชีเดียวกันนะคะโอเคค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้กันแค่หมวดบัญชีนะคะหมวดบัญชีครูขอสรุปอีกครั้งหมวดบัญชีมีกี่หมวดมี5หมวดบัญชี5หมวดบัญชีของเราหมวดที่1สินทรัพย์ใช้รหัสบัญชีขึ้นต้นด้วย1นะคะหมวดที่2คือหนี้สินใช้รหัสบัญชีขึ้นต้นด้วย2ค่ะหมวดที่3ส่วนของเจ้าของใช้รหัสบัญชีขึ้นต้นด้วย3ค่ะหมวดที่4รายได้ใช้รหัสบัญชีขึ้นต้นด้วย4ค่ะหมวดที่5ส่วนหมวดค่าใช้จ่ายใช้รหัสบัญชีขึ้นต้นด้วย5ค่ะนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะเอาการวิเคราะห์ของหมวดบัญชีอันที่1ถึง5เนี่ยค่ะมาทำอะไรคะมาใส่ในสมุดรายวันทั่วไปโดยคุณครูธนพรเหมือนเดิมค่ะครูจะมีช่องทางติดต่อให้นักเรียน3ช่องทางติดต่อนะคะคืออะไร Facebook ค่ะแล้วก็ LINE ค่ะ ID LINE ของครูเซฟได้โดยเบอร์โทรศัพท์เลยนะคะแล้วก็ทางอีเมลนะคะนักเรียนครูอยากรู้ผลนะคะว่านักเรียนได้ทำของครูถูกต้องหรือเปล่านักเรียนส่งผลงานที่นักเรียนทำของครูใส่ในช่องทางต่างๆ3ช่องทางนี้นะคะหรือใครมีข้อเสนอแนะอะไรมีข้อชี้แจงหรือใครอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมของครูสามารถติดต่อได้ใน3ช่องทางนี้นะคะวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละ

เอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับ

ขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่

0: ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2.

2ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามชมรายการเพื่อการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลทุกท่านครับวันนี้ผมครูโดมพีรันพันธ์นะครับมาพร้อมด้วยครูพัชรินทร์กรุณาครูแผนกช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลครับนักเรียนครับสำหรับภาคเรียนนี้เรามาพบกับวิชางานเนวมาติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นนะครับรหัสวิชา20101-2010นะครับ4หน่วยการเรียนแล้วนะครับที่เรามาพบกันนะครับคิดว่านักเรียนน่าจะมีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็สามารถเรียนรู้รายวิชาเนวมาติกไปได้บ้างแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามีหน่วยการเรียนที่สำคัญอีกหนึ่งหน่วยนะครับก็คือเป็นหน่วยที่ต้องนำอุปกรณ์เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นก็คือหน่วยการเรียนที่5เรื่องอุปกรณ์ทำงานในระบบเนวมาติกนะครับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ประจำวันนี้นะครับแน่นอนเมื่อเรื่องอุปกรณ์ทำงานนักเรียนได้เรียนรู้การทำงานในแนวเส้นตรงนะครับแล้วก็เรื่องที่สองก็คือนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอุปกรณ์ทำงานในแนวเส้นรอบวงนะครับแล้วก็ในส่วนเนื้อหาที่สามก็คืออุปกรณ์ทำงานแบบพิเศษและก็มีเรื่องเสริมอีกหนึ่งเรื่องก็คือการสร้างสุญญากาศนะครับนี่คือ4เรื่องหลักๆที่เราได้เรียนรู้กันวันนี้นะครับก่อนทำการเรียนเหมือนทุกครั้งนะครับให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วยที่5เรื่องอุปกรณ์ทำงานในระบบนิวเมติกก่อนนะครับวิธีการเหมือนเดิมนะครับนักเรียนก็คือให้นักเรียนใช้นะครับสมาร์ทโฟนสแกน QR code นะครับที่ขึ้นอยู่บนจอตรงนี้นะครับเมื่อเจอข้อสอบให้นักเรียนบันทึกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ทำแบบทดสอบนะครับเพื่อที่ครูจะได้รู้ว่านะครับนักเรียนมีความรู้ก่อนเรียนมากน้อยเพียงใดและนำไปเปรียบเทียบกับเมื่อหลังเรียนนะครับว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่คงจะต้องใช้เวลาสักครู่นะครับเอาละครับเมื่อทำการสแกน QR code แล้วนะครับทำแบบทดสอบแล้วนะครับเรามาดูว่าวันนี้เรามีจุดประสงค์การเรียนอะไรบ้างก่อนอื่นนะครับสื่อวันนี้นะครับเราได้รับนะครับความช่วยเหลือจากสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษานะครับมหาวิทยาลัยนะครับเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับสนับสนุนสื่อนะครับวันนี้เรามีจุดประสงค์ดังนี้ครับ
1: ค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนของวันนี้นะคะข้อแรกเลยเนี่ยนักเรียนจะต้องบอกส่วนประกอบหลักการทำงานของอุปกรณ์ทำงานในแนวเส้นตรงได้2นะคะบอกส่วนประกอบหลักการทำงานของอุปกรณ์ทำงานในแนวเส้นรอบวงได้ค่ะ3บอกส่วนประกอบและหลักการทำงานของอุปกรณ์ทำงานพิเศษได้และ4นะคะนักเรียนบอกส่วนประกอบหลักการทำงานของอุปกรณ์สร้างสุญญากาศได้ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูบทนำกันก่อนเลยค่ะว่าวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง
2: ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานลมอัดให้เป็นพลังงานกลในรูปแบบต่างๆกระบอกสูบจะอาศัยลมอัดเป็นต้นกำลังในการทำให้เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงมอเตอร์ลมอาศัยลมอัดเป็นต้นกำลังในการทำให้ใบพัดหรือลูกสูบที่อยู่ภายในเคลื่อนที่ในแนวเส้นรอบวง

0: รุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: ค่ะจากวิดีโอนะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าในวิดีโอเนี่ยมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายใช่ไหมคะและระบบนิวเม

0: นำอุปกรณ์ต่างๆในการเคลื่อนที่และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ได้ค่ะต่อไปนะคะเราไปดูกันก่อนเลยค่ะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องอะไรบ้างอุปกรณ์ทำงาน
1: กรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาอุปกรณ์ทำงานในแนวเส้นตรงกรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษากระบอกสูบทำงานทางเดียวกระบอกสูบชนิดนี้จะเคลื่อนที่โดยใช้ลมดันก้านสูบเพียงด้านเดียวส่วนการเคลื่อนที่กลับจะใช้แรงดันของสปริงดันก้านสูบกลับโดยที่สปริงอาจจะติดตั้งไว้ด้านท้ายหรือด้านหน้าของก้านสูบก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานส่วนประกอบที่สำคัญกรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาหลักการทำงานจังหวะป้อนลมเข้าเมื่อป้อนลมเข้าที่ช่อง A ความดันลมจะดันก้านสูบให้เคลื่อนที่ออกขณะเดียวกันที่ช่อง B จะระบายลมที่อยู่ด้านหน้าก้านสูบทิ้งไปจังหวะระบายลมออกเมื่อระบายลมออกที่ช่อง Aแรงดันของสปริงจะดันก้านสูบให้เคลื่อนที่กลับไปยังตำแหน่งเดิมกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: ค่ะเรามาดูนะคะอุปกรณ์ทำงานในแนวเส้นตรงนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันอยู่2 อย่างนะคะก็คืออุปกรณ์กระบอกสูบทำงานทางเดียวและกระบอกสูบทำงาน2ทางนะคะอันแรกเลยเรามาดูกระบอกสูบทำงานทางเดียวกันก่อนเลยค่ะกระบอกสูบทำงานทางเดียวนักเรียนจะเห็นได้ว่าจะมีสัญลักษณ์อยู่2แบบนะคะนักเรียนจำสัญลักษณ์ไว้เลยนะคะสัญลักษณ์นี้จะใช้ในการตอบคำถามของแบบทดสอบนะคะต่อไปนะคะเรามาดูส่วนประกอบของก็บอกสูบทำงานทางเดียวกันก่อนเลยค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างเรามาดูค่ะส่วนประกอบของก็บอกสูบทำงานทางเดียวจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะก็จะมีช่องระบายลมทิ้งช่องป้อนลมเข้าและระบายลมออกบูทก้านสูบก้านสูบฝาประกับหน้าสปริงลูกสูบและซีนและก็ฝาประกับหลังและสุดท้ายเลยก็จะต้องมีกระบอกสูบนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูว่ากระบอกสูบทำงานทางเดียวเนี่ยมีหลักการทำงานอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะการทำงานของกระบอกสูบทางเดียวนะคะเมื่อนักเรียนป้อนลมเข้าทางช่อง A จะทำให้การสูบเคลื่อนที่ออกใช่ไหมคะและในขณะเดียวกันลมก็จะถูกระบายออกทางช่อง B เมื่อลมระบายออกทางช่อง B เมื่อเราหยุดป้อนลมปุ๊บลูกสูบหรือการสูบเนี่ยจะเคลื่อนที่กลับไปยังตำแหน่งเดิมเมื่อลูกสูบหรือการสูบเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งเดิมเนี่ยจะอาศัยแรงดันของสปริงและลมจะถูกระบายออกทางช่อง A กลับสู่ตำแหน่งเดิมค่ะดังวิดีโอที่นักเรียนเห็นนั่นเองนะคะ
1: กระบอกสูบทำงาน2ทางกระบอกสูบชนิดนี้จะใช้ความดันลมดันก้านสูบให้เคลื่อนที่ทั้งจังหวะออกและจังหวะเข้ากรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาส่วนประกอบที่สำคัญกรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาหลักการทำงานจังหวะป้อนลมที่ช่อง Aเมื่อป้อนลมเข้าที่ช่อง A ความดันลมจะดันก้านสูบให้เคลื่อนที่ออกขณะเดียวกันที่ช่อง B จะระบายลมที่อยู่ด้านหน้าลูกสูบทิ้งไปจังหวะป้อนลมที่ช่อง B เมื่อป้อนลมเข้าที่ช่อง B ความดันลมจะดันก้านสูบให้เคลื่อนที่เข้าขณะเดียวกันที่ช่อง A จะระบายลมที่อยู่ด้านหลังลูกสูบทิ้งไป
0: ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกระบอกสูบทำงาน2ทางนะคะหรือ Double Acting Cylinder นั่นเองค่ะกระบอกสูบทำงาน2ทางหน้าตาอาจจะคล้ายกับกระบอกสูบทำงานทางเดียวใช่ไหมคะแต่จุดสังเกตนักเรียนจะเห็นช่องทางลมเข้าจะมีทั้งหมด2ช่องนั่นเองนะคะจะมีทั้งช่อง A และช่อง B และนักเรียนจะเห็นสัญลักษณ์ใช่ไหมคะ

0: ลักษณ์นักเรียนจำไว้เลยนะคะว่าจะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะคะต่อไปนะคะเรามาดูส่วนประกอบกันเลยค่ะส่วนประกอบก็จะไม่แตกต่างกันมากกับกระบอกสูบทางเดียวนะคะส่วนประกอบจะมีอะไรบ้างเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะมีบูทการสูบช่องป้อนลมเข้าการสูบฝาประกับหน้ามีฝาประกับหน้าแล้วก็ต้องมีฝาประกับหลังใช่ไหมคะแล้วก็มีลูกสูบและซีนแล้วก็กระบอกสูบนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูหลักการทำงานของกระบอกสูบ2ทางนั่นเองค่ะนักเรียนจะเห็นว่ากระบอกสูบ2ทางจะมีช่องลมทั้งหมด2ช่องด้วยกันนะคะจะมีช่องลม A แล้วก็ช่องลม B เมื่อนักเรียนป้อนลมเข้าไปทางช่องลม A การสูบก็จะเคลื่อนที่ออกสุดใช่ไหมคะดันให้การสูบเคลื่อนที่ออกและลมก็จะถูกระบายออกทางช่อง B ค่ะนอกจากป้อนลมเข้าทางช่อง A แล้วนักเรียนยังสามารถป้อนลมเข้าทางช่อง B ได้อีกด้วยเมื่อนักเรียนป้อนลมเข้าทางช่อง B จะทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่กลับสุดการสูบจะเคลื่อนที่กลับสุดนะคะไปอยู่ในตำแหน่งเดิมและลมก็จะถูกระบายออกทางช่อง A นั่นเองค่ะยากไหมคะนักเรียนไม่ยากใช่ไหมคะเราไปดูกันต่อเลยค่ะ
1: กระบอกสูบทำงาน2ทางแบ่งตามลักษณะการนำไปใช้งานได้3แบบคือแบบมีตัวกันกระแทกแบบมีก้านสูบสองข้างแบบมีช่วงชักหลายตำแหน่งกรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
0: ต่อไปนะคะกระบอกสูบทำงาน2ทางเนี่ยมันที่เราเห็นมาแล้วใช่ไหมคะมันก็ยังแบ่งออกเป็น3แบบด้วยกันก็คือแบบแรกก็จะมีแบบตัวกันกระแทกแบบที่2ก็จะมีแบบก้านสูบ2ข้างและแบบที่3ก็จะมีแบบช่วงชักแหน่งนั่นเองค่ะเดี๋ยวแบบแรกเราไปดูกันก่อนเลยค่ะแบบมีตัวกันกระแทกนะคะ
1: กระบอกสูบทำงาน2ทางแบบมีตัวกันกระแทกกระบอกสูบทำงาน2ทางมักใช้งานกับภาระที่มีน้ำหนักมากและมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือช่วงที่ก้านสูบเคลื่อนที่ออกหรือเข้าสุดระยะชักจะเกิดการกระแทกระหว่างลูกสูบกับฝาปิดด้านหัวและท้ายของกระบอกสูบกรณีที่เป็นกระบอกสูบขนาดเล็กอาจป้องกันการกระแทกได้โดยใช้แผ่นยางรองการกระแทกแต่ถ้าเป็นกระบอกสูบขนาดใหญ่จะใช้อากาศเป็นตัวการกระแทกกรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
0: ค่ะกระบอกสูบทำงาน2ทางแบบมีตัวกันกระแทกนักเรียนสังเกตไหมคะว่าทำไมถึงจะต้องมีตัวกันกระแทกก็เพราะว่ากระบอกสูบทำงาน2ทางเนี่ยใช้กับงานที่มีภาระที่หนักเมื่อใช้กับงานที่มีภาระที่หนักมีความเร็วลูกสูบจะเคลื่อนที่เข้าสุดและออกสุดปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้ลูกสูบเนี่ยเกิดความเสียหายได้ดังนั้นจึงต้องมีตัวกันกระแทกเข้ามาช่วยนะคะเรามาดูส่วนประกอบกันเลยค่ะ
1: ส่วนประกอบที่สำคัญกรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
0: ส่วนประกอบนะคะก็จะไม่ต่างอะไรกันมากกับกระบอกสูบทำงาน2ทางนะคะมันก็คือกระบอกสูบทำงาน2ทางนี่แหละแต่เพิ่มตัวกันกระแทกเข้ามาค่ะและเพิ่มวาล์วควบคุมอัตราการไหลของลมเข้ามานะคะต่อไปนะคะเราไปดูหลักการทำงานกันเลยค่ะ
1: หลักการทำงานจังหวะป้อนลมที่ช่อง A เมื่อป้อนลมเข้าที่ช่อง A ความดันลมจะทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่ออกขณะเดียวกันที่ช่อง B จะระบายลมที่อยู่ด้านหน้าก้านสูบทิ้งไปก่อนสิ้นสุดระยะชักก้านสูบจะไปกดลิ้นติดช่องลมทำให้ลมไม่สามารถระบายออกทางเดิมได้ดังนั้นลมจะถูกบังคับให้ไหลออกจากทางช่องระบายของชุดกันกระแทกแทนทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่ช้าลงเนื่องจากแรงต้านของลมที่ค้างอยู่ในกระบอกสูบจังหวะป้อนลมที่ช่อง B เมื่อป้อนลมเข้าที่ช่อง B ความดันลมจะทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่เข้าขณะเดียวกันที่ช่อง A จะระบายลมที่อยู่ด้านหลังก้านสูบทิ้งไปก่อนสิ้นสุดระยะชักชุดกันกระแทกจะทำงานเช่นเดียวกับจังหวะป้อนลมที่ช่อง A
0: ค่ะจากหลักการทำงานนะคะก็จะมีการป้อนลมเข้าทางช่อง A และก็ช่อง B ใช่ไหมคะและลูก
1: กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: กระบอกสูบทำงาน2ทางแบบมีตัวกันกระแทกเนี่ยมันพิเศษยังไงกับกระบอกสูบท ทำงานแบบ2ทางนะคะเมื่อนักเรียนป้อนลมเข้าทางช่อง A จะทำให้ลูกสูบและก้านสูบเคลื่อนที่ออกสูบใช่ไหมคะมันเกิดปัญหาใช่ไหมคะเมื่อเกิดปัญหามันจึงมีตัวการกระแทกเข้ามาใช่ไหมคะทำให้ลูกสูบเนี่ยไม่ไปกระแทกกับกระบอกสูบใช่ไหมคะและลมที่อยู่ทางด้าน B ก็จะถูกระบายออกนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนป้อนลมเข้าทางช่อง B ลูกสูบก็จะเคลื่อนที่เข้าสุดและลมก็จะระบายออกนะคะนักเรียนจะสังเกตไหมคะจะมีวาล์วควบคุมอัตราการไหลของลมวาล์วควบคุมอัตราการไหลของลมเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการซับแรงกระแทกไม่ให้ลูกสูบเนี่ยไปกระแทกกับกระบอกสูบนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกระบอกสูบ
1: กรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาก
0: ระบอกสูบทำงาน2ทางแบบมีก้านสูบ2ข้างนะคะ
1: กระบอกสูบทำงาน2ทางแบบมีก้านสูบ2ข้างกระบอกสูบแบบนี้มีส่วนประกอบและทำงานเช่นเดียวกับกระบอกสูบ2ทางเพียงแต่มีก้านสูบอยู่2ด้านเพื่อใช้ในงานที่ต้องการแรงกระทำทั้ง2ด้านเช่นการเคลื่อนย้ายวัตถุกรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาก
0: ระบอกสูบทำงาน2ทางแบบมีก้านสูบ2ข้างนะคะนักเรียนสังเกตสัญลักษณ์ไหมคะสัญลักษณ์ของมันก็จะมีก้านสูบทั้ง2ข้างใช่ไหมคะจะมีหัวลูกสูบอยู่ตรงกลางกระบอกสูบแบบนี้ใช้ในการส่งถ่ายวัสดุนั่นเองค่ะเรามาดูส่วนประกอบที่สำคัญเลยค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง
1: ส่วนประกอบที่สำคัญกรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
0: ส่วนประกอบนะคะก็จะมีบูทการสูบฝาประกับหน้าฝาประกับหลังลูกสูบและซีนกระบอกสูบและการสูบนั่นเองค่ะเรามาดูหลักการทำงานกันก่อนเลยค่ะว่ามีหลักการทำงานอย่างไร
1: หลักการทำงานจังหวะป้อนลมที่ช่อง A เมื่อป้อนลมเข้าที่ช่อง A ความดันลมจะดันก้านสูบให้เคลื่อนที่ออกขณะเดียวกันที่ช่อง B จะระบายลมที่อยู่ด้านหน้าลูกสูบทิ้งไปจังหวะป้อนลมที่ช่อง B เมื่อป้อนลมเข้าที่ช่อง B ความดันลมจะดันก้านสูบให้เคลื่อนที่เข้าขณะเดียวกันที่ช่อง A จะระบายลมที่อยู่ด้านหลังลูกสูบทิ้งไป
0: เรามาดูหลักการทำงานของกระบอกสูบทำงานแบบ2ทางแบบมีก้านสูบ2ข้าง
1: กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: ค่ะเมื่อนักเรียนป้อนลมเข้าทางช่อง A ใช่ไหมคะลูกสูบก็จะเคลื่อนที่และการสูบทางด้าน B เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ออกสูบและลมเนี่ยจะถูกระบายออกทางช่อง B และในขณะเดียวกันถ้าเราป้อนลมเข้าทางช่อง B ลูกสูบก็จะเคลื่อนที่สูบการสูบทางช่อง A เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ออกสูบและลมก็จะถูกระบายออกทางช่องA นั่นเองค่ะยากไหมคะนักเรียนไม่ยากใช่ไหมคะเราไปดูตัวต่อไปกันเลยค่ะ
1: กระบอกสูบทำงาน2ทางแบบมีช่วงชักหลายตำแหน่งกระบอกสูบแบบนี้เป็นกระบอกสูบทำงาน2ทาง2ตัวประกอบอยู่ด้วยกันมีช่องลมสำหรับควบคุมกระบอกสูบตัวละ2ช่องกรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาน
0: ักเรียนกระบอกสูบทำงาน2ทางแบบมีช่วงชักหลายตำแหน่งใช่ไหมคะจะเป็นกระบอกสูบ2ทางที่มี2ตัวอยู่ในตัวเดียวกันทีนี้เรามาดูว่ามีแบบไหนกันบ้างแล้วก็มีอะไรกันบ้างนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ
1: ส่วนประกอบที่สำคัญกรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
0: ค่ะสำหรับส่วนประกอบนะคะมันก็ไม่ต่างไปจากเดิมเพียงแต่ว่าอุปกรณ์มันจะมีด้วยกันทั้งหมด2ชุดนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรกันบ้างก็จะมีฝาประกับหน้าช่องลิ้นปิดช่องลมบูทก้านสูบลูกสูบช่องป้อนลมเข้าและระบายลมออกกระบอกสูบฝาประกับหลังและก้านสูบนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูหลักการทำงานกันเลยค่ะ
1: หลักการทำงานกระบอกสูบทั้งสองเคลื่อนที่เป็นอิสระต่อกันทำให้สามารถควบคุมช่วงชักได้หลายตำแหน่งกระบอกสูบแบบนี้ใช้ในงานขนถ่ายวัสดุ

0: สำหรับการทำงานของกระบอกสูบ2ทางแบบมีช่วงชักหลายตำแหน่งนะคะกระบอกสูบแบบนี้จะเป็นอิสระต่อการถึงจะมีกระบอกสูบด้วยกัน
1: ทั้งหมด2ชุดเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
0: ถึงจะมีกระบอกสูบด้วยกันทั้งหมด2ชุดที่อยู่ในตัวเดียวกันก็จะมีอิสระในการทำงานต่างกันนะคะเรามาดูนะคะขั้นแรกก็คือเขาป้อนลมเข้าทางช่อง2ลมก็จะถูกระบายออกทางช่องที่1ป้อนลมเข้าทางช่องที่3ลมก็จะถูกระบายออกทางช่องที่4ค่ะและในขณะเดียวกันเมื่อป้อนลมกลับทางช่องที่1ลมก็จะถูกระบายออกทางช่องที่2เมื่อป้อนลมเข้าทางช่องที่4ลมก็จะถูกระบายออกทางช่องที่3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูลักษณะการนำไปใช้งานค่ะ
1: การควบคุมกระบอกสูบแบบที่1ป้อนลมเข้าช่องที่1และช่องที่4ระบายลมออกช่องที่2และช่องที่3การสูบด้าน A และ B จะเคลื่อนที่เข้าสุด
0: ค่ะจะมีลักษณะการนำไปใช้งานทั้งหมด4ลักษณะด้วยกันเรามาดูลักษณะแรกก่อนเลยค่ะลักษณะแรกนะคะก็คือเขาป้อนลมเข้าทางช่องที่1และป้อนลมเข้าทางช่องที่4ทำให้ลูกสูบทางช่อง A และช่อง B เคลื่อนที่เข้าสุดใช่ไหมคะและลมจะถูกระบายออกทางช่องที่2และช่องที่3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราไปดูแบบที่2กันเลยค่ะ
1: การควบคุมกระบอกสูบแบบที่2ป้อนลมเข้าช่องที่2และช่องที่4ระบายลมออกช่องที่1และช่องที่3การสูบด้าน A จะเคลื่อนที่ออกสุดการสูบด้าน B จะเคลื่อนที่เข้าสุด
0: ค่ะในแบบที่2นะคะก็เปลี่ยนตำแหน่งการป้อนลมนะคะเปลี่ยนตำแหน่งจากช่อง1ไปเป็นช่อง2เปลี่ยนการป้อนลมจากช่อง1ไปเป็นช่อง2และช่องที่4ในช่อง A ลูกสูบก็จะเคลื่อนที่ออกสุดและลมจะถูกระบายออกในช่องที่1ค่ะและช่อง B ลมจะถูกป้อนเข้าทางช่องที่4และลมจะถูกระบายออกทางช่องที่3ลูกสูบจะเคลื่อนที่เข้าสุดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปดูแบบที่3กันเลยค่ะ
1: การควบคุมกระบอกสูบแบบที่3ป้อนลมเข้าช่องที่1และช่องที่3ระบายลมออกช่องที่2และช่องที่4การสูบด้าน A จะเคลื่อนที่เข้าสุดการสูบด้าน B จะเคลื่อนที่ออกสุด
0: ค่ะเรามาดูแบบที่3นะคะเปลี่ยนตำแหน่งอีกแล้วค่ะเปลี่ยนตำแหน่งการป้อนลมนั่นเองค่ะแบบที่3เขาจะป้อนลมเข้าทางช่องที่1และช่องที่3ช่อง A เนี่ยลูกสูบจะเคลื่อนที่เข้าสุดและช่อง B ลูกสูบจะเคลื่อนที่ออกสุดต่อไปนะคะแบบที่4เรามาดูแบบที่4แบบสุดท้ายเลยค่ะ
1: การควบคุมกระบอกสูบแบบที่4ป้อนลมเข้าช่องที่2และช่องที่3ระบายลมออกช่องที่1และช่องที่4การสูบด้าน A และ B จะเคลื่อนที่ออกสุด
0: ค่ะแบบที่4
1: กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: ค่ะแบบที่4แบบสุดท้ายนะคะจะเปลี่ยนตำแหน่งการป้อนลมแบบที่4เนี่ยจะป้อนลมเข้าทางช่องที่2และช่องที่3ใช่ไหมคะลูกสูบก็จะเคลื่อนที่ออกสุดทั้งช่อง A และช่อง B ยากไหมคะนักเรียนกับการทำงานทั้งหมด4แบบไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราไปดูหัวข้อต่อไปกันเลยค่ะหัวข้อต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องอุปกรณ์ทำงานในแนวเส้นรอบวงนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะ
1: อุปกรณ์ทำงานในแนวเส้นรอบวงอุปกรณ์ทำงานในแนวเส้นรอบวงแบ่งตามลักษณะการทำงานได้ดังนี้อุปกรณ์ทำงานแบบหมุนต่อเนื่องอุปกรณ์ทำงานแบบหมุนสลับกรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาอุปกรณ์ทำงานแบบหมุนต่อเนื่องอุปกรณ์ทำงานแบบหมุนต่อเนื่องแบ่งตามลักษณะการทำงานได้ดังนี้มอเตอร์แบบลูกสูบมอเตอร์แบบใบพัดเลื่อนกรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
2: ครับนักเรียนครับสำหรับอุปกรณ์ทำงานในแนวเส้นรอบวงนะครับตอนนี้เรามาดูในส่วนของอุปกรณ์ทำงานนะครับแบบหมุนต่อเนื่องซึ่งการหมุนต่อเนื่องก็

0: คือแบ่งออกเป็น2แบบก็คือแบบมอเตอร์แบบลูกสูบกับมอเตอร์แบบใบพัดเลื่อนเรามาดูตัวแรกกันก่อนครับ
1: มอเตอร์แบบลูกสูบมอเตอร์ลมชนิดนี้ประกอบด้วยลูกสูบหลายตัวต่อร่วมกันบนแผ่นลูกเบี้ยวที่มีเพลาของมอเตอร์ติดอยู่หลักการทำงานเมื่อป้อนลมเข้าลูกสูบแต่ละตัวในจังหวะที่ต่อเนื่องกันจะทำให้ก้านสูบแต่ละชุดเคลื่อนที่ขับลูกเบี้ยวให้หมุนอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้เพลาของมอเตอร์ลมที่ติดอยู่กับลูกเบี้ยวเคลื่อนที่ตามไปด้วยกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: ครับนักเรียนครับอันดับแรกที่ครูจะต้องการที่จะให้เรียนเน้นย้ำมาตั้งแต่เรื่องก่อนๆหน้านี้นะครับก็คือเรื่องของสัญลักษณ์นะครับถ้านักเรียนจำได้ว่าอุปกรณ์ทำงานของระบบนิวแมติกเนี่ยนะครับทุกตัวจะมีสัญลักษณ์กำกับเกือบทุกตัวนะครับดังนั้นที่ครูเน้นย้ำให้นักเรียนได้ทำการบันทึกข้อมูลเอาไว้เพื่อให้ง่ายต่อการเขียนวงจรและต่อวงจรในอนาคตนะครับนักเรียนนะครับทีนี้สำหรับอุปกรณ์ทำงานแบบหมุนต่อเนื่องแบบมอเตอร์แบบลูกสูบนะครับมีสัญลักษณ์แบบนี้นักเรียนสังเกตเห็นลูกศรบนล่างที่ในสัญลักษณ์นั่นหมายความว่ามอเตอร์ตัวนี้สามารถหมุนกลับทางได้หมายความว่าลมสามารถเข้าด้านล่างไปสู่ด้านบนมอเตอร์ก็จะหมุนด้านหนึ่งหรือลมสามารถเข้าด้านบนลงมาสู่ด้านล่างมอเตอร์ก็จะหมุนอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งมอเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นการหมุนต่อเนื่องนะครับแบบลูกสูบก็คือใช้ลูกสูบและขับเพลาให้เกิดกำลังในการหมุนนะครับข้อดีของมอเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือมักจะได้แรงบิดที่ค่อนข้างสูงนะครับจะได้กำลังในการทำงานที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอร์แบบอื่นๆนะครับเรามาดูตัวต่อไปกันครับ
1: มอเตอร์แบบใบพัดเลื่อนมอเตอร์ลมชนิดนี้ที่แกนโรเตอร์จะมีแผ่นใบพัดเลื่อนติดอยู่โดยรอบแผ่นใบพัดนี้ทำหน้าที่รับความดันลมเพื่อขับให้มอเตอร์หมุนได้หลักการทำงานจังหวะป้อนลมที่ช่อง A ใบพัดจะถูกดันให้เคลื่อนที่ไปทางขวาทำให้โรเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกาจังหวะป้อนลมที่ช่อง B ใบพัดจะถูกดันให้เคลื่อนที่ไปทางซ้ายทำให้โรเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา
0: ครับสำหรับมอเตอร์แบบใบพัดเลื่อนนะครับจากตัวอย่างงานนักเรียนเห็นนะครับเป็นไขควงลมที่เราเรียกทั่วไปคือไขควงลมไขคุณสมบัติของไขควงลมก็คือใช้ในการขันบ
1: นคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: นะครับใช้ในการขันโบลต์หรือสกรูนะครับตัวบนเป็นสัญลักษณ์ก็คือมอเตอร์ไขควงลมตัวนี้หมุนได้แค่ทิศทางเดียวนะครับส่วนด้านล่างเป็นสัญลักษณ์ก็ได้2ทางนั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อเป็นไขควงลมเป็นมอเตอร์แบบใบพัดเลื่อนการทำงานก็จะหมุนเป็นเส้นรอบวงอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้ใช้งานได้อย่างสะดวกและง่ายขึ้นนะครับนี่ลักษณะของอุปกรณ์ทำงานแบบหมุนต่อเนื่องนะครับเป็นมอเตอร์แบบใบพัดเลื่อนนะครับจากภาพนักเรียนก็คงจะเข้าใจนะครับว่าถ้าเราป้อนลมเข้าช่อง B มันก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาถ้าเราป้อนลมเข้าช่อง Aนะครับมอเตอร์ก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกานั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูตัวต่อไปนะครับ
1: อุปกรณ์ทำงานแบบหมุนสลับอุปกรณ์ทำงานแบบหมุนสลับแบ่งตามลักษณะการทำงานได้ดังนี้อุปกรณ์ทำงานแบบใบพัดอุปกรณ์ทำงานแบบเฟืองสะพานกรุณาคลิกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
0: สำหรับอุปกรณ์ทำงานแบบหมุนสลับนะครับหรือโรตารี่นะครับแบ่งออกเป็น2แบบเหมือนกันนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ทำงานแบบใบพัดกับอุปกรณ์ทำงานแบบเฟืองสะพานนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ว่าไอ้แบบใบพัดเนี่ยทำไมเขาเรียกใบพัดและไอ้แบบเฟืองสะพานเนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงทำไมเขาจึงถูกเรียกว่าแบบเฟืองสะพานมาขอดูตัวแรกกันก่อนครับ
1: อุปกรณ์ทำงานแบบใบพัดอุปกรณ์ทำงานแบบใบพัดภายในจะมีใบพัดหมุนซึ่งเคลื่อนที่ไปและกลับในแนวเส้นรอบวงหลักการทำงานจังหวะป้อนลมที่ช่อง A ความดันลมจะดันใบพัดที่หมุนเคลื่อนไปทางขวาลมระบายออกทางช่อง B ทำให้โรเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกาจังหวะป้อน

0: ลมที่ช่อง B ความดันลมจะดันใบพัดให้หมุนเคลื่อนไปทางซ้ายลมระบายออกทางช่อง A ทำให้โรเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา
1: ครับนักเรียนครับดูที่ว่าอุปกรณ์ทำงานแบบหมุนสลับนะครับทำงานแบบใบพัดนะครับลักษณะของสัญลักษณ์จะเป็นรูปครึ่งวงกลมนะครับครึ่งวงกลมนั่นแสดงว่ามอเตอร์ตัวนี้จะหมุนไม่ครบรอบนะครับก็คือหมุนได้ไม่ครบรอบวงกลมนั่นเองนะครับการทำงานก็คือถ้าเราป้อนลมเข้าช่อง A นะครับใบพัดก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าเรานะครับป้อนลมเข้าช่อง B นะครับเข้าช่อง B ตัวใบพัดหรือตัวการหมุนก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาส่วนเราจะเอาตรงไหนมาใช้งาน
0: เพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: เราจะตรงไหนไม่ใช้งานครับเราก็คือเอาแกนตรงกลางนี่แหละนะครับเอาแกนตรงกลางตัวนี้นะครับหรือแกนถ้าเป็นรูปจริงก็คือตรงแกนกลางนะครับเอาไปใช้งานให้เกิดประโยชน์นะครับทีนี้ลักษณะการทำงานถ้านักเรียนนึกภาพไม่ออกนะครับมันจะทำงานเหมือนกับใบปัดน้ำฝนของรถยนต์นะครับลักษณะนี้ก็คือหมุนไปหมุนกลับหมุนไปหมุนกลับนั่นเองนะครับเรามาดูตัวต่อไปครับ
0: อุปกรณ์ทำงานแบบเฟืองสะพานโครงสร้างของกระบอกสูบแบบนี้ประกอบไปด้วยลูกสูบอยู่ภายใน2ด้านมีเฟืองสะพานและเฟืองตามอยู่ระหว่างลูกสูบทั้ง2ด้านหลักการทำงานจังหวะป้อนลมที่ช่อง A ความดันลมจะดันลูกสูบให้เคลื่อนที่ไปทางขวาเฟืองสะพานจะทำให้เฟืองตามหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาจังหวะป้อนลมที่ช่อง Bความดันลมจะดันลูกสูบเคลื่อนที่ไปทางซ้ายเฟืองสะพานจะทำให้เฟืองตามหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
1: ครับนักเรียนครับ
0: สำหรับการคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: การทำงานแบบเฟืองสะพานนะครับตัวนี้นะครับลักษณะนะครับเหมือนกระบอกสูบทำงานสองทางนะครับเหมือนกระบอกสูบทำงานสองทางนะครับก็แต่พิเศษตรงที่ว่าตรงตำแหน่งกลางก็จะมีแกนโรเตอร์โผล่ออกมาเมื่อเราป้อนลมเข้าช่อง A นะครับจะทำให้กระบอกสูบเนี่ยเคลื่อนที่ไปด้านขวานะครับเฟืองก็จะทำการหมุนนะครับเฟืองก็จะทำการหมุนไปตามเข็มนาฬิกาเมื่อเราป้อนลมเข้าช่อง B นะครับตัวลูกสูบจะเคลื่อนที่มาด้านซ้ายเฟืองก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับขอหมุนอีกครั้งหนึ่งนะครับเราสังเกตเห็นว่านะครับเราสังเกตเห็นว่าการหมุนของเฟืองเนี่ยทำให้เพลาเนี่ยหมุนไปเพียง90องศานะครับนักเรียนครับสำหรับมอเตอร์แบบนี้นักเรียนคิดว่าเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับหมุนแค่นิดเดียวนะครับหมุนแค่นิดเดียวแค่90องศาบ้าง100องศาบ้างนะครับแต่ไม่ครบ360องศาก็คือ1วงกลมนะครับมอเตอร์ชนิดนี้เอาไปแทนถ้าเป็นอวัยวะทางร่างกายของคนก็คือแทนแขนของมนุษย์นะครับสังเกตนะครับแขนของมนุษย์เราแค่ขึ้นลงแบบนี้นะครับขึ้นลงแบบนี้ลักษณะการขึ้นลงแบบนี้ก็มีประโยชน์นะครับก็มีประโยชน์สามารถจะเกิดงานจากการทำท่าทางแบบนี้ได้มากมายนะครับได้มากมายนะครับนี่คือลักษณะของการทำงานของนะครับอุปกรณ์ทำงานแบบหมุนสลับนะครับแบบเฟืองสะพานนะแล้วก็แบบใบพัดนะครับเรามาดูข้อต่อไปครับ
0: อุปกรณ์ทำงานแบบพิเศษอุปกรณ์ทำงานแบบพิเศษแบ่งเป็นประเภทตามลักษณะของการทำงานของอุปกรณ์ได้ดังนี้กระบอกสูบแบบล็อกตำแหน่งได้กระบอกสูบแบบไร้ก้านกระบอกสูบแบบก้านกลวงอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานด้วยความดันลมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานด้วยสุญญากาศกรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาน
1: ักเรียนครับอุปกรณ์ทำงานที่นักเรียนได้ศึกษาผ่านไปเป็นอุปกรณ์ทำงานในแนวเส้นตรงนะครับนักเรียนสังเกตเห็นว่าการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ทำงานเนี่ยถ้าแนวเส้นตรงก็ลักษณะเป็นแนวเส้นตรงนะครับจะไปหรือกลับก็คือเป็นแนวเส้นตรงนะครับส่วนอุปกรณ์ทำงานแบบแนวเส้นรอบวงการทำงานของมันจะเป็นลักษณะของวงกลมมันจะครบรอบหรือไม่ครบรอบก็แล้วแต่การออกแบบว่าเราจะใ อุปกรณ์ทำงานนี้แบบไหนนะครับลักษณะเส้นรอบวงต่อไปอุปกรณ์ทำงานที่จะนำเสนอก็คือเป็นแบบพิเศษนะครับเพราะว่าเพียงแต่เพียง2แบบที่กล่าวมาคงไม่เพียงพอต่อการใช้งานบทปกติอุปกรณ์ทำงานแบบพิเศษมีเยอะมากครับนักเรียนถูกออกแบบมาให้ใช้งานกันอย่างแพร่หลายเยอะมากและยังมีพิเศษเฉพาะสำหรับงานบางงานที่ออกแบบมาอย่างเดียวสำหรับงานนี้ก็มีนะครับแต่ที่ครูจะนำมาเสนอวันนี้นะครับมีอยู่5แบบนะครับซึ่งถือว่าเป็นแบบพิเศษที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับตัวแรกก็คือเป็นกระบอกสูบแบบล็อกตำแหน่งได้นะครับตัวที่2เป็นกระบอกสูบแบบไร้ก้านเรามาดูที่ว่าถ้ามันไม่มีก้านมันจะทำงานอย่างไรตัวที่3เป็นกระบอกสูบนะครับแบบก้านกลวงนะครับก้านตรงกลางกลวงนะครับแล้วมันทำงานได้ยังไงตัวที่4เป็นอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานด้วยความดันของลมใช้ลมจับยึดได้ไงนะครับแล้วก็ตัวที่5ก็คืออุปกรณ์จับยึดชิ้นงานด้วยสุญญากาศเอที่เราเรียนมาเนี่ยมีแต่แรงดันลมแต่วันนี้เราจะเรียนสุญญากาศด้วยนะครับเรามาดูตัวแรกครับครับ
0: กระบอกสูบแบบล็อกตำแหน่งได้กระบอกสูบแบบนี้จะมีการติดตั้งอุปกรณ์หัวจับไว้บริเวณส่วนปลายกระบอกสูบเพื่อจับก้านสูบให้หยุดณตำแหน่งต่างๆได้ตามต้องการหลักการทำงานจะใช้สปริงเป็นกลไกสำหรับจับยึดก้านสูบและใช้ความดันลมในการปล่อยก้านสูบให้เคลื่อนที
1: ่ครับจากสไลด์นะครับจากสไลด์เราพบว่ากระบอกสูบแบบนี้นะครับเป็นกระบอกสูบทำงาน2ทางนะครับแต่ลักษณะก็คือจะติดตั้งตัวล็อกตำแหน่งไว้ตรงบริเวณปลายก้านสูบเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาในตำแหน่งปกตินะครับเราไม่ปล่อยลมเข้าสู่ระบบนะครับเราไม่ปล่อยลมล็อกตำแหน่งเราเห็นว่าเราจะพบว่านะครับก้านสูบจะโดนจับยึดเอาไว้นะครับด้วยวัสดุที่เป็นฟาร์มฝืดนะครับล็อกก้านเอาไว้ไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่แต่เมื่อไหร่เราป้อนลมเข้าไปนะครับเราป้อนลมเข้าไปเพื่อทำการปลดล็อก
0: กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: พอเราป้อนลมเข้าไปเพื่อทำการปลดล็อกก้านสูบก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปได้และเราสามารถหยุดณตำแหน่งใดก็ได้ลองหยุดนะครับนะหยุดณตำแหน่งใดก็ได้นะครับและกดต่อไปหรือหยุดตำแหน่งใดก็ได้แสดงว่าก้านสูบแบบนี้มันจะสามารถนะครับหยุดการทำงานณตำแหน่งใดๆก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับนี่คือเป็นแบบกระบอกสูบแบบล็อกตำแหน่งได้ครับผมต่อไปสำหรับตัวต่อไปครับ
0: กระบอกสูบแบบไร้ก้านกระบอกสูบแบบนี้ประกอบด้วยกระบอกสูบชั้นในและกระบอกสูบชั้นนอกกระบอกสูบชั้นในจะมีลูกสูบซึ่งมีแม่เหล็กถาวรเป็นส่วนประกอบและที่ด้านในของกระบอกสูบชั้นนอกก็จะมีแม่เหล็กถาวรติดอยู่เช่นเดียวกันแต่มีขั้วแม่เหล็กตรงกันข้ามเป็นผลทำให้กระบอกสูบทั้งสองดูดติดกันด้วยอำนาจแม่เหล็กหลักการทำงานเมื่อป้อนลมเข้ากระบอกสูบชั้นในลูกสูบภายในกระบอกสูบจะเคลื่อนที่พากระบอกสูบชั้นนอกให้เคลื่อนที่ไปด้วยกันกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: ครับมาดูกระบอกสูบแบบไร้ก้านสักนิดหนึ่งครับนักเรียนครับกระบอกสูบแบบไร้ก้านลักษณะมันก็คือจะไม่มีก้านโผล่ออกมาภายนอกกระบอกสูบนะครับแล้วมันทำงานอย่างไรตัวกระบอกสูบแบบไร้ก้านจะมีแม่เหล็กถาวร2ชุดชุดหนึ่งสีเขียวนะครับนี่คือสีเขียวจะอยู่ด้านในกระบอกสูบจะอยู่ด้านในกระบอกสูบชุดที่2สีแดงครับนักเรียนนะครับชุดที่2เนี่ยจะใช้สีแดงให้นักเรียนสังเกตเห็นนะครับจะอยู่ภายนอกกระบอกสูบและจะครอบอยู่ภายนอกแกนกระบอกสูบนะครับดังนั้นเวลาเราจะให้ทำงานเราทำการป้อนลมเข้าไปนะครับเมื่อเราป้อนลมเข้าไปเราทำให้ชุดสีเขียวเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่เราป้อนด้านซ้ายมันก็เคลื่อนมาด้านขวาเราป้อนด้านขวาแม่เหล็กสีเขียวนี่จะเคลื่อนไปด้านซ้ายลักษณะนี้ครับ แล้วแม่เหล็กสีแดงจะเกิดอะไรขึ้นล่ะเมื่อแม่เหล็กสีเขียวเกิดการเคลื่อนที่มันก็จะเคลื่อนที่ตามไปด้วย

0: แล้วมันมีข้อดีอย่างไรทำไมเขาต้องออกแบบกระบอกสูบไร้ก้านนี้เข้าไปในระบบนิวเมติกข้อดีของกระบอกสูบแบบนี้ก็คือนะครับเราสามารถใช้ในการทำงานเคลื่อนที่ได้ระยะทางไกลๆนะครับปกติกระบอกสูบชนิดมีก้านเนี่ยครับจะเคลื่อนที่ยาว30เซน40เซนติเมตร50เซนติเมตรลักษณะนี้ก็มากแล้วครับแค่50เซนติเมตรเนี่ยเมื่อเคลื่อนที่ไปเนี่ยทำให้ก้านเนี่ยเกิดการเสียสมดุลนะครับเสียสมดุลแต่ถ้าเมื่อไหร่ติดตั้งกระบอกสูบไร้ก้านสามารถเคลื่อนที่ได้ไกลๆนะครับยาวเป็นเมตร2เมตร10เมตรก็สามารถเคลื่อนที่ได้และยังสามารถควบคุมลมเข้าให้มันเคลื่อนที่เร็วหรือช้าได้อีกด้วยดังนั้นถ้าเราจะใช้งานในการเคลื่อนที่ระยะทางไกลๆส่วนใหญ่เขาใช้กระบอกสูบแบบไร้ก้านนะครับนี่ลักษณะนี้นะครับต่อไปเรามาดูตัวต่อไปครับ
1: กระบอกสูบแบบก้านกลวงกระบอกสูบแบบนี้โครงสร้างของก้านสูบมีรูกลวงสำหรับใช้ต่อเข้ากับชุดสร้างสุญญากาศและหัวจับสุญญากาศเพื่อใช้ในงานจับระหว่างวัตถุ

0: ท่านนักเรียนครับมาดูกระบอกสูบแบบก้านกลวงนะครับกระบอกสูบแบบก้านกลวงตัวนี้สร้างมาเพื่อนะครับใช้ร่วมกับชุดสุญญากาศก็คือชุดในการดูดจับชิ้นงานคือดูดยึดชิ้นงานนั่นเองนะครับถ้าเราต้องการจะทำการดูดยึดชิ้นงานเพื่อชิ้นงานติดไปกับก้านสูบแล้วนำไปวางหน้าที่ต่างๆเขาจะใช้กระบอกสูบแบบก้านกลวงเหตุผลที่ใช้กระบอกสูบก้านกลวงเพื่อต้องการนำสุญญากาศมาติดตั้งเข้าไปเพื่อดูดชิ้นงานได้เท่านั้นเองนะครับโดยการนำสุญญากาศนะครับให้สัญลักษณ์ก็คือสีแดงเป็นตัวดูดชิ้นงานและสามารถนำชิ้นงานเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้เช่นเดียวกันนะครับเรามาดูตัวต่อไปครับ
1: อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานด้วยความดันลมอุปกรณ์ชนิดนี้ทำงานคล้ายกับนิ้วมือกลที่สามารถจับยึดชิ้นงานได้แบ่งตามลักษณะการทำงานได้สองแบบคือแบบปกติเปิดและแบบปกติปิดแบบปกติเปิดสภาพปกติก่อนต้อนลมอัดปากจับจะอยู่ในตำแหน่งเปิดออกด้วยแรงสปริงการจับยึดชิ้นงานจะต้องต้อนลมเข้าช่อง A ระบายลมออกที่ช่อง B แบบปกติปิดสภาพปกติก่อนต้อนลมอัดปากจับจะอยู่ในตำแหน่งปิดด้วยแรงสปริงการจับยึดชิ้นงานจะต้องต้อนลมเข้าช่อง Bระบายลมออกช่อง A
0: จากสไลด์นะครับจากสไลด์เราดูเป็นแบบปกติเปิดก่อนแบบปกติเปิดเนี่ยสังเกตว่าปากอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานหรือคลิปเปอร์นะครับมันจะอ้ากว้างขึ้นเมื่อนำชิ้นงานไปใส่ในปากจับยึดชิ้นงานแล้วป้อนลงเข้าในช่อง A นะครับสังเกตว่ามันจะบีบตัวเพื่อจับยึดชิ้นงานได้นะครับอันนี้คือเป็นการจับยึดพาส่วนนอกของชิ้นงานคือหรือเราเรียกว่าจะปากนะครับจับยึดภายนอกนะครับส่วนเป็นแบบปกติปิดนะครับแบบที่สองก็นะครับปกติเนี่ยปากจะชิดกันเมื่อเราป้อนลมเข้าไปในช่อง B เราสังเกตนะครับมันจะเปิดขึ้นแต่เมื่อเราป้อนลมเข้าช่อง A นะครับเมื่อเราปล่อยลมนะครับมันจะขยับ
1: กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: เอามาดูสไลด์นิดหนึ่งนะครับอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานหรือคลิปเปอร์ตัวนี้นะครับจะใช้แทนมือมนุษย์ครับนักเรียนก็คือใช้แทนนิ้วชี้กับนิ้วโป้งของมนุษย์เนี่ยนะครับใช้ในการจับยึดชิ้นงานนะครับบีบจับแล้วก็ไปวางหน้าที่อีกที่หนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบปกติปิดหรือปกติเปิดนะครับปกติเปิดเนี่ยจะจับยึดด้านนอกส่วนปกติปิดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะจับยึดด้านในนะครับชิ้นงานเพราะว่าการจับยึดชิ้นงานเนี่ยชิ้นงานมีหลากหลายรูปแบบจะยึดได้ทั้งผิวด้านนอกและด้านในนะครับดังนั้นถ้าคำถามว่าตัวคลิปเปอร์หรืออุปกรณ์จับยึดชิ้นงานเนี่ยจะใช้สำหรับแทนอวัยวะส่วนใดของมนุษย์นักเรียนตอบได้นะครับต่อไปมาดูตัวต่อไปครับ

0: ปกรณ์จับยึดชิ้นงานด้วยสุญญากาศอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานแบบนี้ใช้หัวจับสุญญากาศช่วยในการหยิบจับเคลื่อนย้ายระหว่างชิ้นงานเช่นงานเคลื่อนย้ายชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์หัวจับสุญญากาศหัวจับสุญญากาศจะใช้งานร่วมกับอุปกรณ์สร้างสุญญากาศหัวจับสุญญากาศแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้4แบบคือหัวจับแบบเรียบใช้จับยึดชิ้นงานทั่วไปที่มีผิวเรียบและไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหัวจับแบบเรียบมีโครงใช้จับยึดชิ้นงานที่ไม่ต้องการให้ชิ้นงานเกิดการเปลี่ยนรูปหัวจับแบบลึกใช้จับยึดชิ้นงานที่มีลักษณะทรงกลมผิวโค้งหัวจับแบบกระเป๋าใช้จับยึดชิ้นงานที่มีการกระแทกหรือในกรณีที่จับยึดชิ้นงานที่มีผิวเอียงกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: นักเรียนครับมาดูอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานด้วยระบบสุญญากาศนะครับลักษณะของการจับยึดชิ้นงานนะครับด้วยระบบสุญญากาศนักเรียนสังเกตเห็นว่าระบบสุญญากาศจะใช้วิธีการจับยึดชิ้นงานแบบใช้สุญญากาศดูดดังนั้นกระบอกสูบตรงนี้ก็จะเป็นกระบอกสูบแบบก้านกลวงนะครับและก็จะมีหัวจับอยู่ด้านล่างเพื่อไว้ใช้ในการจับยึดชิ้นงานลักษณะการจับยึดชิ้นงานนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชิ้นงานที่มีน้ำหนักเบาขนาดเล็กนะครับก็จะทำงานได้อย่างดีนะครับเรามาดูประเภทของหัวจับยึดชิ้นงานก่อนนะครับหัวจับยึดชิ้นงานนะครับหัวจับยึดชิ้นงานจะมีเป็นอันแรกก็คือแบบเรียบนะครับแบบเรียบนะครับลักษณะของหัวจับชิ้นงานแบบเรียบก็คือไว้จับชิ้นงานที่ผิวหน้าสัมผัสเนี่ยบริเวณนี้เรียบนะครับเรียบหัวจับแบบที่สองก็คือแบบนะครับแบบมีโครงนะครับแบบมีโครงสังเกตว่าหัวจับแบบนี้จะมีการเสริมโครงโลหะเอาไว้จับยึดชิ้นงานที่มีน้ำหนักนะครับค่อนข้างที่จะมากขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้หัวจับเนี่ยเกิดอะไรก็เกิดความเสียหายจากการจับยึดชิ้นงานนะครับหัวจับยึดชิ้นงานแบบที่3ก็คือแบบลึกนะครับลักษณะทรงกลวยนะครับทรงกลวยหัวจับลึกแบบลึกแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วไว้จับยึดชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นทรงกลมหรือลูกบอลกลมนะครับต่อไปหัวจับยึดชิ้นงานแบบที่4นะครับก็คือเป็นแบบกระป๋องนะครับแบบกระป๋องลักษณะของมันจะเป็นกระป๋องนะครับด้วยวัตถุประสงค์ของการจับยึดชิ้นงานแบบนี้ก็คือกรณีที่ชิ้นเนี่ยนะครับมีการคือวางแล้วลักษณะที่ไม่ราบเรียบก็คืออาจจะวางเอียงขาแบบกระป๋องตัวนี้มันจะยุบตัวได้ข้างนึงเพื่อจับยึดชิ้นงานได้และอีกงานหนึ่งนะครับกรณีที่เราจับยึดชิ้นงานแล้วมันมีการสั่นสะเทือนนะครับตัวกระบอกตัวนี้จะคอยยืดหยุ่นซับแรงสั่นสะเทือนนะครับก็สามารถจับยึดชิ้นงานได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือการสร้างสุญญากาศ
0: อุปกรณ์สร้างสุญญากาศการสร้างสุญญากาศทำได้2แบบคือแบบใช้ปั๊มสุญญากาศและแบบใช้ความดันลมอัดกรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
1: ในการสร้างสุญญากาศนะครับในการสร้างสุญญากาศเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2แบบแบบที่นักเรียนคุ้นเคยเนี่ยนะครับก็คือการใช้ปั๊มนะครับสร้างสุญญากาศนะครับใช้ปั๊มสร้างสุญญากาศถ้านักเรียนได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสการติดตั้งระบบปรับอากาศหรือระบบแอร์ปรับอากาศนักเรียนก็จะเจอตัวนี้เยอะมากแบบที่2ก็คือใช้ความดันลมนะครับซึ่งมีอยู่แล้วในระบบลมอัดของนักเรียนหรือระบบนิวเมติกของนักเรียนเนี่ยเปลี่ยนจากแรงดันเป็นสุญญากาศนะครับก็สามารถกระทำได้เช่นเดียวกันเรามาดูแบบแรกกันครับ

0: แบบใช้ปั๊มสุญญากาศการสร้างสุญญากาศแบบนี้จะใช้ปั๊มดูดอากาศออกจากถังเพื่อสร้างสุญญากาศให้เกิดขึ้นภายในถังพักระบบนี้เหมาะกับงานที่ต้องการแรงดูดสูงและงานที่มีพื้นที่ดูดใหญ่ๆที่มีอัตราการไหลสูงกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: นะครับแบบใช้ปั๊มสุญญากาศนะครับหรือแวคัมปั๊มนะครับแบบนี้การทำงานจะตรงข้ามกับเครื่องอัดลมที่เราได้เรียนรู้มาเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับปกติการสร้างแรงดันก็คือการเอาอากาศจากภายนอกเข้าไปสะสมอยู่ในถังเก็บลมแต่ถ้าการสร้างสุญญากาศก็คือการดึงเอาอากาศที่อยู่ในถังเนี่ยออกมาด้านนอกเพื่อให้ภายในถังเกิดสุญญากาศเมื่อเราต่ออุปกรณ์ร่วมกับถังมันก็จะเกิดสุญญากาศในระบบนิวเมติกนะครับแบบนี้คือแบบใช้ปั๊มสุญญากาศนะครับต่อมาดูแบบที่2ครับเป็นแบบใช้ความดันลมอัดนะครับ
0: แบบใช้ความดันลมอัดการสร้างสุญญากาศแบบนี้ใช้หลักการคอคอดที่ให้ลมอัดไหลผ่านหัวฉีดเล็กๆด้วยความเร็วสูงทำให้เกิดลมหมุนขึ้นภายในและเกิดสภาวะแรงดูดสุญญากาศขึ้นขนาดของหัวฉีดที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงดูดและอัตราการไหลของลมด้านสุญญากาศอุปกรณ์สร้างสุญญากาศโดยใช้ความดันลมอัดมี2แบบคือแบบ1ระดับและแบบ2ระดับกรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาอุปกรณ์สร้างสุญญากาศแบบ1ระดับเป็นอุปกรณ์สร้างสุญญากาศที่มีหัวฉีดพ่นลมเพื่อสร้างลมหมุนที่ทำให้เกิดแรงดูดที่ท่อสุญญากาศเพียง1ตัวมีใช้งานอยู่2แบบคือแบบ A แบบ Bอุปกรณ์สร้างสุญญากาศแบบ2ระดับเป็นอุปกรณ์สร้างสุญญากาศที่นำเอาหลักการแบบ A และแบบ B มารวมกันเพื่อให้ได้แรงดูดและอัตราการไหลเพิ่มขึ้นทำให้จับยึดชิ้นงานได้แน่นและมีพื้นที่ในการจับยึดกว้างขึ้นการมีหัวฉีด2หัวหัวฉีดที่1มีขนาดเล็กจะช่วยเพิ่มแรงดูดในช่อง A ให้มากขึ้นและหัวฉีดที่2มีขนาดใหญ่จะช่วยเพิ่มอัตราการไหลในช่อง B ให้มากขึ้นกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: เรามาดูการสร้างสุญญากาศแบบใช้ความดันกันดีกว่านะครับนักเรียนครับนี่คือลักษณะของตัวสร้างสุญญากาศครับนี่ลักษณะนักเรียนเห็นว่านะครับนักเรียนเห็นว่ามันตัวเล็กนิดเดียวนะครับแล้วมันมีหลักการทำงานอย่างไรตัวเนี้ยนะครับลักษณะของมันก็คือการนำลมอัดเข้ามาในตัวสร้างสุญญากาศโดยที่ออกแบบให้ตัวสร้างสุญญากาศเนี่ยมีขนาดท่อทางที่เล็กสังเกตนะครับมีท่อทางที่เล็กเมื่อลมอัดเข้ามาในท่อทางที่เล็กสิ่งที่เกิดในท่อทางเล็กก็คือความเร็วเมื่อเกิดความเร็วนะครับเมื่อเกิดความเร็วหรือลมอัดที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วนะครับบริเวณโดยรอบของลมอัดก็จะเกิดสุญญากาศนะครับบริเวณโดยรอบได้รอบนะภาพนี้เป็นภาพตัดนะครับนักเรียนแต่ถ้าตัวมันเองจะเป็นทรงกลมโดยรอบของทรงกลมนะครับหรือโดยรอบของท่อทางก็จะมีห้องในห้องนี้ก็จะเกิดสุญญากาศโดยรอบก็จะเกิดสุญญากาศโดยรอบบังเอิญด้านล่างเขาเจาะเอาไว้เจาะไว้เพื่อให้ต่อกับอุปกรณ์ทำงานก็จะมีแรงสุญญากาศเนี่ยเกิดขึ้นร่วมกันนะครับก็จะเกิดแรงดูดหรือแรงสุญญากาศเกิดขึ้นมาร่วมแล้วก็ลมทั้งหมดก็จะระบายออกทางออกนะครับการสร้างสุญญากาศแบบนี้นะครับมีข้อดีไหมครับมีข้อดีที่ว่าถ้าเราจะใช้อุปกรณ์สร้างสุญญากาศเพียงจุดเล็กๆแค่จุดเดียวหรือ2จุดเราใช้ตัวแบบนี้เราไม่ต้องสร้างระบบใหม่แต่ถ้าเมื่อไหร่เราต้องการสุญญากาศที่มีจำนวนมากแบบนี้จะทำให้สิ้นเปลืองลมอัดได้เขาก็จะหันมาใช้แบบวิธีแรกก็คือมีเครื่องสร้างสุญญากาศหรือมีปั๊มสร้างสุญญากาศนะครับอีกแบบหนึ่งซึ่งการตัวสร้างสุญญากาศนะครับจากสไลด์มีแบบ A และแบบ B นะครับจากสไลด์มีแบบ A และแบบ B ซึ่งแบบ A มีข้อดีก็คือนะครับสร้างสุญญากาศสามารถ

จะเกาะจับชิ้นงานได้ดีนะครับจับชิ้นงานได้ดีแบบ B นะครับแต่ขอไปนะครับแบบ A จับชิ้นงานได้ดีแต่ไม่สามารถยกชิ้นงานที่มีน้ำหนักมากได้แต่แบบ B นะครับจะยึดจับชิ้นงานได้ไม่รวดเร็วแต่สามารถนะครับแต่สามารถที่จะยกชิ้นงานที่มีน้ำหนักได้มากดังนั้นผู้สร้างผู้ผลิตก็เคยยึดเอาแบบ A กับแบบ B มาต่อเนื่องกันและเพื่อเสริมสร้างคุณสมบัติทั้งสองคุณสมบัตินะครับให้สามารถที่จะจับชิ้นงานได้เร็วและยึดเกาะชิ้นงานที่มีน้ำหนักได้ดีนะครับนี่คือ2แบบด้วยกันเป็นไงบ้างครับนักเรียนครับสำหรับ2เรื่องที่เราได้เรียนรู้วันนี้นะครับก็คงตุใจนักเรียนเลยนะครับคิดว่าเนื้อหาวันนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้และในเรื่องอุปกรณ์ทำงานกับนักเรียนนะครับเหมือนเดิมครับนักเรียนหลังจากนักเรียนได้เรียนรู้แล้วนะครับเราเริ่มทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันนะครับประจำหน่วยที่5นะครับเรื่องอุปกรณ์ทำงานในระบบนิวเมติกนะครับวิธีการก็เหมือนเดิมนะครับใช้สมาร์ทโฟนสแกน QR code ซึ่งขึ้นอยู่บนจอนะตรงนี้นะครับนะครับเมื่อสแกนแล้วนักเรียนก็จะเจอแบบทดสอบกรุณาทำแบบทดสอบด้วยความตั้งใจนะครับว่าที่เราเรียนมา1ชั่วโมงเต็มเนี่ยนะครับให้ความรู้กับนักเรียนได้เพียงไหนนะครับหลังจากทำแบบทดสอบแล้วนะครับถ้ามีนักเรียนถ้านักเรียนมีข้อสงสัยหรือติชมรายการประการใดติดต่อที่ครูได้นะครับครูอุดมหิรัญพันธ์ครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับไม่ว่าจะช่องทาง Facebook LINE นะครับหรืออีเมลนะครับสามารถติดต่อได้ทั้ง3ช่องทางนี้นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ซึ่งสามารถให้คำตอบกับนักเรียนได้และท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการได้ก็คือครูพัชรินทร์กรุณานะครับครูแผนกสาขาวิชาช่างยนต์วิทยาการอาชีพวังไกลกังวลทั้ง3ช่องทางนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นไงบ้างครับคิดว่าวันนี้นักเรียนคงนะครับมีความรู้มากพร้อมที่จะก้าวสู่ในหน่วยต่อไปในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งเราจะมาเจอกันในเรื่องของวาล์วควบคุมทิศทางแบบ2ทางสำหรับวันนี้ครูและครูพัชรินทร์ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ค่ะนักเรียนคราวที่แล้ว
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่ะคราวที่แล้วเนี่ยเราเรียนในบทที่4ไปแล้วจำได้ไหมคะว่าเรื่องอะไรประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งสรุปรายละเอียดสำคัญสำคัญได้ว่าประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยแบ่งเป็น3รูปแบบใหญ่ๆใช่ไหมคะไหนลองช่วยบอกครูสิคะว่ารูปแบบที่1คืออะไรคะการท่องเที่ยวที่แบ่งตามลักษณะสุขภาพของการท่องเที่ยวซึ่งก็แบ่งเป็นระดับย่อยๆได้อีกกี่ระดับคะ
1: 3
0: ระดับด้วยกันนะคะระดับแรกค
1: ือ
0: การท่องเที่ยวเพื่อรักษาสุขภาพแสดงว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวนั้นจะต้องเป็นคนที
1: ่
0: สุขภาพดีอยู่แล้วนะคะระดับที่2ล่ะคะการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูสุขภาพก็เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่อาจจะมีการรักษาตัวมาก่อนแล้วก็อยู่ในช่วงของการพักฟื้นหรือฟื้นฟูนะคะและระดับที่3ค่ะการท่องเที่ยวเพื่อรักษาโรคนะคะกลุ่มนี้นักท่องเที่ยวจะต้องแสวงหาสถานที่ที่เข้ารับการรักษาโรคให้ตัวเองนั้นหายขาดนะคะหรือว่าช่วยบรรเทาความเจ็บปวดนะคะรูปแบบที่2ค่ะการท่องเที่ยวที่แบ่งลักษณะตามวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวก็แบ่งได้เป็น2ประเภทใช่ไหมคะประเภทที่1คืออะไรคะ
1: การ
0: ท่องเที่ยวเพื่อการส่งเสริมสุขภาพประเภทที่2ค่ะ
1: การท
0: ่องเที่ยวเพื่อบำบัดสุขภาพนั่นเองนะคะและรูปแบบที่3เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวอื่นใช่ไหมคะที่นิยมที่เป็นที่นิยมรู้จักกันเนี่ยจะมีอะไรบ้างคะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงามบวกผสมผสานกันเข้าไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการเลือกโปรแกรมนำเที่ยวหรือว่าการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั้นก็เป็นไปตามความสนใจความสมัครใจของนักท่องเที่ยวที่เขาจะมาใช้บริการมาซื้อโปรแกรมจากเรานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวครั้งนี้เรามาเรียนบทที่5กันนะคะในหัวข้อเรื่องของรูปแบบและการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะสาระการเรียนรู้ในบทนี้นะคะ 1. แรงจูงใจและความคาดหวังในการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ 2. แนวคิดเกี่ยวกับการสปาและการจัดการสปาเพื่อสุขภาพ 3. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ผู้เรียนก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมื่อเรียนแล้วนะนักเรียนก็ต้องสามารถบอกแรงจูงใจและความคาดหวังในการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพได้บอกแนวคิดเกี่ยวกับการสปาและก็การจัดการสปาเพื่อสุขภาพได้ตลอดทั้งอธิบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยได้ค่ะและหลังจากจบบทเรียนนี้นะคะสมรรถนะการเรียนรู้ของพวกเราจะต้องสามารถจำแนกรูปแบบและการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ค่ะในบทนี้ก็จะให้พวกเราเนี่ยได้ทำใบงานหรือว่าทำกิจกรรมก่อนนะคะกิจกรรมที่จุดหนึ่งนี้นะคะเชื่อมโยงความรู้สู่รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มเท่าๆกันเป็น2กลุ่มนะคะเพื่อช่วยกันวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจความต้องการของการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั่นหมายถึงกลุ่มแรกจะต้องช่วยกัน

คิดว่าแรงจูงใจอะไรบ้างที่ทำให้มีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นทำให้เกิดมีความต้องการอยากจะเดินทางไปเที่ยวนะคะและก็กลุ่มที่2ก็จะต้องช่วยกันคิดวิเคราะห์ว่าแรงจูงใจอะไรบ้างที่ทำให้มีคนสนใจหรือว่ามีนักท่องเที่ยว

0: กลุ่มที่หนึ่งแรงจูงใจการท่องเที่ยวเขียนหัวข้อก่อนนะคะ
1: เออนี่พักผ่อนนะหน
0: ูขอนะค่ะครูก็สังเกตเห็นว่าพวกเราเขียนเสร็จกันแล้วเนาะในหัวข้อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวแล้วก็แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเดี๋ยวจะให้ตัวแทนกลุ่มของแรงจูงใจการท่องเที่ยวในรูปแบบทั่วไปเนี่ยออกมาพูดก่อนใครจะเป็นคนออกมาคะโอเคขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะ
2: กราบเรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอแรงจูงใจในการท่องเที่ยวทั่วไปนะครับครับสำหรับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวทั่วไปนะครับก็จะมีดังนี้นะครับ1นะครับเพื่อการพักผ่อนครับ2ครับเพื่อชมสถานที่ที่สวยงามนะครับ3ครับเพื่อหาประสบการณ์ในชีวิตนะครับ4ครับเพื่อความสนุกสนานนะครับ5เพื่อการใช้ชีวิตที่ไม่จำเจจนเกินไปนะครับ6นะครับเพื่อความตอบสนองความต้องการนะครับ7ครับเพื่อความผ่อนคลายในความเครียดนะครับ8ครับเพื่อการรักษาสุขภาพนะครับ9เพื่อการท่องเที่ยวเพื่อการตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างนะครับ10นะครับการสำรวจและประเมินตนเองนะครับ11ครับกระชับความสัมพันธ์ทางเครือญาตินะครับ12ครับได้ความสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนะครับ13ครับแรงจูงใจในด้านวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อ14นะครับได้พบปะกับคนในท้องถิ่นครับ
0: ครูมีข้อซักถามเพิ่มเติมนิดนึงในข้อของข้อ9ใช่ไหมคะช่วยกันเขียนมาว่าการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างความรู้สึกบางอย่างคืออะไรคะอย่างเช่นในอารมณ์อกหักหร
2: ือ
0: ว
2: ่
0: าอารมณ์เหงาหรือว่าอยากจะได้ความสะใจอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับบางคน อกหักมาก็อยากมาเที่ยวนี่ครับเพื่อความสบายใจน
0: ะค่ะทำให้เกิดความสบายใจขึ้นสงบขึ้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: นี่คือการถ่ายทอดความคิดในเรื่องของแรงจูงใจของการท่องเที่ยวในลักษณะของทั่วไปนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนกลุ่มนี้ด้วยค่ะต่อไปเรามาฟังกลุ่มที่2นะคะได้นำเสนอในหัวข้อของแรงจูงใจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะเชิญค่ะ
3: เรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพนะคะและเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะดิฉันนางสาวกัตตภักดิ์วงศาสนนะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มนะคะแรงจูงใจแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะวันนี้นะคะมานำเสนอความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะมีดังนี้นะคะ 1. เพื่อลดความเครียดค่ะตัวอย่างเช่นอาบน้ำแร่แช่น้ำนมหรือนวดสมุนไพรค่ะ 2. เพื่อฝึกสมาธิฝึกจิตสงบตัวอย่างเช่นการนั่งสมาธินะคะ 3. ค่ะเพื่อสุขภาพร่างกายที่เข้มแข็งตัวอย่างเช่นการออกกำลังกายและปั่นจักรยานค่ะ 4. นะคะการขับสารพิษออกจากร่างกายค่ะคือการดื่มน้ำคลอโรฟิลนะคะ 5. เพื่อรูปลักษณ์ที่สวยงามก็คือการทำสปาและการซาวน่านะคะต่อไปค่ะข้อ6เพื่อจิตใจที่แจ่มใสร่าเริงก็คือชมทัศนียภาพนะคะค่ะ
0: ของเพื่อนกลุ่มนี้ก็เลือกมานำเสนอใน6กิจกรรมด้วยกันนะคะในที่เป็น6เรื่องด้วยกันในเรื่องในเป็นการสร้างแรงจูงใจกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะในเรื่องของการลดความเครียดฝึกสมาธินะแล้วก็ทำให้สุขภาพตัวเองนั้นแข็งแรงนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเลือกดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อที่จะช่วยขับสารพิษในร่างกายนอกจากน้ำคลอโรฟิลแล้วมีน้ำอย่างอื่นอีกไหมคะเป็นน้ำผัก
3: น้ำใบบัวบกค
0: ่ะน้ำใบบัวบกหรือว่าน้ำผักปั่นก็ได้ใช่ไหมคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูสรรพคุณของผักหรือสมุนไพรแต่ละชนิดก่อนที่เราจะนำมานะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำรูปลักษณ์ที่สวยงามนะก็จำเป็นจะต้องได้รับคำ

0: ปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้ผู้มีความเชี่ยวชาญคอยดูแลกำกับด้วยนะคะอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มนี้ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปแล้วก็ช่วยกันดูเป็นพร้อมๆกันละกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยแรงจูงใจหรือความต้องการของการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมีเรื่องของอะไรคะ1หนีความจำเจใช่ไหมคะ2
1: การพักผ่อนหย่อนใจ
0: 3
1: การได้พบเพื่อนและสิ่งใหม
0: ่4
1: การใช้เวลากับครอบครัว
0: 5
1: การเยี่ยมเยียนญาติ
0: การเยี่ยมเยียนญาติแล้วหลังนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของอะไรบ้างการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อเดินทางไปแล้วในที่ใดๆที่หนึ่งเนี่ยแล้วเรามีการได้เกิดการเช็คอินในพื้นที่ตรงนั้นเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะสร้างรู้สึกว่าเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองเพิ่มขึ้นว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถมาได้มาถึงยกตัวอย่างอย่างเช่นเราคือผู้พิชิตตรงนั้นตรงนี้เป็นต้นนะคะและต่อไปค่ะการหาความแปลกใหม่อะไรที่ไม่เคยมีอยู่ในชุมชนในบ้านของตัวเองในจังหวัดตัวเองประเทศตัวเองนะคะเราก็ไปหาเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
1: เพื่อท่องเที่ยวใหม่ท่องเที่ยวใหม
0: ่และสุดท้าย
1: การได้ประสบการณ์ที่หลายคนยังไม่เคยได
0: ้รับหลายๆคนยังไม่เคยได้รับอาจจะเป็นด้วยปัจจัยว่า1ถูกเลือกหรือว่ามีโอกาสหรือว่ามีปัจจัยในเรื่องความพร้อมในทุกๆด้านจึงมีโอกาสได้ไปตรงนั้นนะคะจึงเป็นเหตุให้เกิดการเดินทางหรือว่ามีแรงจูงใจที่จะไปในการท่องเที่ยวนะคะส่วนแรงจูงใจความต้องการของการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีอะไรบ้างคะ
1: สวยงามเพื่อรูปลักษณ์
0: เพื่อไปแล้วต้องรู้สึกว่าต้องมีความสวยงามเกิดขึ้นกับตัวเองเพื่อรูปลักษณ์ของใครของตัวเราเองใช่ไหมคะแล้วก็บางคนอาจจะไปเพื่อการบำบัดทางกายภาพก็คือทางร่างกายของเรานะคะหรือเป็นการจัดการความเครียดมีอะไรอีกคะ
1: การล้างสารพิษออกจากร่างกาย
0: การล้างสารพิษออกจากร่างกายด้วยวิธีการของที่มีผู้เชี่ยวชาญเป็นคนดูแลนะคะและก็ความรู้สึกที่ดีขึ้นทั้งทางกายและจิตใจแค่ได้ไปนะคะสถานที่เอ่ยคนมีคนดูแลเอ่ยใช่ไหมคะความรู้สึกว่าดีจังมีความสุขจังสดชื่นจังมันก็เกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ทำให้เกิด
1: ความสมบูรณ์ของร่างกาย
0: ความสมบูรณ์ของร่างกายก็จะเกิดขึ้นตามมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าสุขภาพนั้นแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยเลือกไปเพราะต้องการที่จะรับการรักษาสุขภาพร่างกายด้วยวิธีทาง
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาตินั่นเองนะคะนี่คือแรงจูงใจทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวทั่วไปแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพนะทีนี้จากการสำรวจนะคะขององค์การสปาระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็ได้ทำการสำรวจนักท่องเที่ยวจาก12ประเทศด้วยกันนะคะซึ่งก็จะมีประเทศของประเทศออสเตรเลียประเทศแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นสิงคโปร์นะคะสเปนรวมทั้งประเทศไทยสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ให้ความสนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวทางสปาเนี่ยนะคะเขาสนใจในเรื่องอะไรบ้างและก็ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มไหนนะมาดูกันนะคะลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลูกค้าที่เป็นกลุ่มผู้หญิงนะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายถามว่ามีไหมมีค่ะผู้ชายมีนะแต่ว่าจะมีจำนวนที่น้อยกว่าผู้หญิงเท่านั้นเองแล้วก็ในกลุ่มผู้ชายก็แยกอีกนะคะว่าอาจจะเป็นกระเทยหรือเป็นเกย์เป็นเพศที่3ว่างั้นเถอะนะคะก็พบว่าเป็นผู้ชายในเพศชายเนี่ยประมาณ 40% นะคะที่นิยมการท่องเที่ยวแบบนี้นะคะ2นะคะเป็นกลุ่มตลาดหลักที่สนใจบริการเพื่อสุขภาพในโลกตะวันตกส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่เป็นรุ่นของ กษียณแล้วอะว่างั้นเถอะนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นยุคเบบี้บูมเมอร์นะคะเกิดในช่วงนั่นแหละปีคริสต์ศักราช1945นะ3นะคะอายุเฉลี่ยของผู้ใช้บริการสปาอยู่ที่อายุเนี่ยจะสูงกว่า35ปีจนถึงหรือว่าประมาณ40ปีขึ้นไปนะ4จุดประสงค์หลักของการใช้บริการสปาคือเพื่อการผ่อนคลายความตึงเครียดและก็การลดความเครียด5บริการที่ได้รับความนิยมได้แก่เรื่องของการนวดหน้าการอบซาวน่าการอบไอน้ำแล้วก็เรื่องของการนวดตัวนะคะทีนี้มาดูนะคะในใบความรู้ที่ 5.2 นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับสปาและการจัดการสปาเพื่อสุขภาพค่ะเราก็ต้องมาดูที่ความหมายแล้วก็องค์ประกอบของสปาก่อนนะคะความหมายแรกนะคะสปาเนี่ยคือการบำบัดด้วยน้ำนะการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมภายใต้การดูแลของนักบำบัดแพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญรวมถึงเป็นสถานที่ในการพักผ่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งสุขภาพองค์รวมที่ดีนะคะถ้าในเชิงประวัติศาสตร์เองเนี่ยสปาเนี่ยหมายถึงสถานที่ที่มีน้ำพุตามธรรมชาติที่ซึ่งสามารถบรรเทาแล้วก็รักษาอาการป่วยจากโรคภัยต่างๆได้ซึ่งน้ำเหล่านี้เนี่ยสร้างศรัทธาและก็ความเชื่อถือทางจิตวิญญาณอย่างมากโดยยังคงความเป็นปริศนาในการบำบัดโรคภัยในเชิงร่วมสมัยนะคะสปาเนี่ยเป็นสถานที่ที่อำนวยความสะดวกทั้งด้านการบำบัดทั้งกายภาพจิตใจและอารมณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งสุขภาพที่ดีและชีวิตที่ผาสุกสปาต้องใช้น้ำในแง่ของการรักษาและก็บำบัดโดยมีพื้นฐานมาจากการใช้ประโยชน์ของวิตามินและก็เกลือแร่จากธรรมชาติอะค่ะบรรเทาอาการเจ็บป่วยบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาผ่อนคลายความเครียดปัจจุบันนี้เนี่ยสปาก็ได้สร้างเอกลักษณ์ขึ้นมาได้อย่างเด่นชัดนะคะในเรื่องของสถานที่และก็การตกแต่งซึ่งก็ทำให้ความสำคัญกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากนะโดยสรุปแล้วไหนนักเรียนช่วยกันอ่านพร้อมๆกันหน่อยค่ะโดยสรุปแล้วสปาคืออะไรคะ

พักผ่อนคลายเครียดสรุปแล้วที่เราจับความได้หลักๆแล้วต้องมีน้ำมาเป็นตัวช่วยในเรื่องของการบำบัดรักษานะคะเราก็จะนึกถึงสปานะคะองค์ประกอบของสปาค่ะก็สามารถสัมผัสได้โดยผ่านประสาททั้ง5ดังนี้ถ้าพูดถึงสปาในเรื่องของรูปภาพหรือว่ารูปที่เรานึกถึงใช่ไหมคะอาจจะเป็นในลักษณะของบ่อน้ำพุร้อนมุมสงบของทะเลป่าเขาหรือว่าเป็นเรื่องการตกแต่งด้วยแมกไม้นานาพันธุ์นักเรียนลองนึกภาพตามรูปภาพที่ครูเลือกมานะคะว่าถ้าเกิดว่าเราได้ไปอยู่ในบรรยากาศเหล่านี้เนี่ยเราจะมีความสุขไหมคะแค่เราเห็นก็เริ่มมีความสุขแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เอาตัวเข้าไปอยู่ในนี้ไปแช่อยู่ในนี้ได้ไหมยิ่งมีความสุขรู้สึกว่าจะสบายตัวขึ้นไปอีกถูกไหมคะนะแล้วก็ยิ่งเห็นวิวเห็นไหมคะภาพข้างหลังอะวิวทิวทัศน์ข้างหลังมีทั้งภูเขาแล้วก็ท้องฟ้าที่สวยงามก็ทำให้เรายิ่งมีความสดชื่นใช่ไหมคะนี่คือรูปภาพคือมองเห็นด้วยตาได้สองค่ะรสก็คือรสชาติสัมผัสทางไหนคะทางปากหรือว่าลิ้นของเราในการรับรสใช่ไหมคะก็เป็นในรูปของการให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาหารแก่ผู้ที่มาใช้บริการที่มีปัญหาสุขภาพการบริก็ในเรื่องของการบริการอาหารเครื่องดื่มที่ได้จากธรรมชาตินั่นเองนั่นก็คือเน้นในเรื่องของสมุนไพรซึ่งมันก็มีเสน่ห์มีความโดดเด่นแตกต่างกันไปถ้าเป็นของประเทศไทยเราเองก็จะรู้จักในเรื่องของสมุนไพรที่มีความเผ็ดร้อนใช่ไหมคะถ้าเป็นต่างประเทศก็จะอาจจะเป็นพวกโสมพวกตุ๋นยาจีนอะไรพวกนี้เป็นหลักใช่ไหมคะเหล่านั้นก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงร่างกายแล้วก็พวกปรับธาตุในร่างกายหรือว่าอุณหภูมิในร่างกายนะคะ3ค่ะด้านกลิ่นกลิ่นในที่นี้เป็นเรื่องการบำบัดด้วยพฤกษาธรรมชาติหรือว่าตัวสมุนไพรนั่นเองหรือที่เราเรียกว่าการบำบัดด้วยสุคนธบำบัดหรือที่เรารู้จักอีกก็ในนามของอาโรมาเทอราฟีนั่นเองนะคะในเรื่องของการเลือกใช้น้ำมันหอมระเหยเนี่ยก็จะต้องให้เหมาะกับอาการเหมาะกับตัวบุคคลซึ่งกลิ่นน้ำมันหอมระเหยเองก็จะส่งผลต่ออารมณ์ของผู้ที่รับบริการด้วยนะคะในการเลือกใช้น้ำมันหอมระเหยเนี่ยก็สามารถเลือกมาได้ทั้ง2ประเภททั้งตัวที่เป็นสมุนไพรตัวสดๆเลยหรือตัวที่สกัดมาเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ตัวสถานประกอบการเองนะคะว่าเขาอยู่ณสถานที่แห่งไหนถ้าเป็นในชุมชนก็สามารถที่จะเลือกตัวสมุนไพรที่เป็นวัตถุดิบหรือว่าเป็นของที่สดๆเนี่ยมาใช้ได้เลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันไอ้ตัวสดๆที่ว่าเนี่ยเราก็ต้องมาผ่านกระบวนการอาจจะต้องต้มต้องนึ่งต้องอะไรก่อนตากแห้งก่อนมารมควันมาหมักเพื่อทำให้กลิ่นนั้นมันเกิดความรุนแรงเกิดความมันออกกลิ่นได้ผลมากขึ้นนั่นเองนะคะในส่วนสถานประกอบการที่เขาไม่ได้อยู่ไม่ได้ตั้งอยู่ในชนบทสถานที่เขาจำกัดในเรื่องของการที่จะปลูกสมุนไพรเอาไว้เขาก็ต้องเลือกตัวที่สกัดออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะเอามาใช้บริการลูกค้าเช่นกันนะคะในเรื่องของกลิ่นเนี่ยเราสัมผัสได้จากทางไหนคะจากทางจมูกใช่ไหมด้วยการดมกลิ่นสูดกลิ่นเข้าไปแล้วประสาทสัมผัสของเราก็จะบอกเราว่ากลิ่นนี้เป็นไงคะหอมสดชื่นเย็นชื่นใจหรือกลิ่นนี้ฉุนจังเลยใช่ไหมคะมันจะมีผลกับความกับร่างกายของเราได้นะต่อไปค่ะเสียงนะเสียงนี้เราใช้สัมผัสทางไหนหูเกิดจากการที่เราต้องได้ยินได้ฟังถูกไหมคะก็มันจะมาในลักษณะของเสียงบรรเลงเสียงน้ำตกเสียงนกร้องหรือเสียงธรรมชาติอื่นๆมาช่วยในการผ่อนคลายเพื่อเพิ่มความรู้สึกสัมผัสธรรมชาติเอาละค่ะทีนี้ครูจะให้พวกเรานั่งหลับตานิ่งๆสักครู่หนึ่งทุกคนหลับตานะคะหลับตาค่ะหลับตานะคะหลับตาหลับตาเพราะว่าเราจะใช้ประสาทสัมผัสการรับรู้ด้วยหูของเรา

ับตานะคะแล้วลองจินตนาการ

0: ุกคนค่อยๆลืมตาค่ะเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกที่ได้ฟังการใช้ประสาทสัมผัสด้วยการรับฟังหลายๆคนน่าจะง่วงนอนนะใช่ไหมคะความรู้สึกแรกที่เรารู้สึกรับได้คืออะไรคะความสบายอย่างน้อยเราใช้แค่หูฟังเราก็ได้พักสายตาถูกไหมคะถือว่าเป็นการช่วยผ่อนคลายในระดับหนึ่งนะคะเหมาะมากๆเลยนะเพลงที่เราเลือกมาเนี่ยเหมาะสำหรับการที่จะเอามาใช้ในการให้บริการในด้านของการนวดการทำสปามากนะคะองค์ประกอบตัวที่5ค่ะในเรื่องของการสัมผัสใช่ไหมคะก็คือการจับการแตะถูกตัวนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปด้วยในกระบวนการขั้นตอนของการให้บริการอย่างสุภาพและก็ให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพนั้นๆนะในเรื่องของการสัมผัสเนี่ยมีอะไรบ้างการนวดเพื่ออะไรคะ
1: ผ่อนคลาย
0: ผ่อนคลายเพื่อช่วยให
1: ้ระบบโลห
0: ิ
1: ต
0: ระบบโลหิตเนื้อระบบประสาทต่างๆทำงานได้อย่างมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็นอกนั้นพอมีการนวดแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนช่วยเสริมพลังกายให้ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็นอกนั้นก็มีเรื่องของพลังใจให้กับผู้รับบริการเสริมเข้าไปพูดง่ายๆซะก็คือรู้สึกมีแรงใช่ป่ะทีนี้มาดูในเรื่องประเภทของสปาบ้างนะคะตามองค์การสปาระหว่างประเทศเนี่ยก็ได้แบ่งประเภทของสปาไว้เป็น7ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1 นะเราก็จะใช้ชื่อว่า Destination Spa นะคะบริการด้านการดูแลแล้วก็เสริมสร้างสุขภาพด้วยบริการสปาซึ่งมีบริการห้องพักแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพในนั้นครบวงจรเลยนะในเรื่องของอาหารสุขภาพด้วยแล้วก็ในเรื่องของการออกกำลังกายและการให้ความรู้ในด้านต่างๆนะคะโปรแกรมที่เขาจัดไว้ให้ในนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพักผ่อนคลายความเครียดหรือว่ามีพวกโปรแกรมทำสมาธินะคะแล้วก็พวกการดูแลสุขภาพจิตนะคะ2ค่ะรีสอร์ทหรือว่าโฮเทลสปานะเป็นสปาที่ตั้งอยู่ในรีสอร์ทหรือว่าโรงแรมนะคะซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าสถานที่พักตากอากาศที่มีความสวยงามตามธรรมชาติอย่างเช่นแถวไหนบ้างคะที่ไหนบ้าง

้างริมทะเลภูเขาที่ไหนอีกภูร้อนนะแล้วก็มีกิจกรรมในเรื่องของการนวดแบบต่างๆเข้าไปนะคะแล้วก็มีเรื่องของการออกกำลังกายการอบตัวรวมถึงโภชนาการบำบัดด้วยก็คือเรื่องของอาหารเครื่องดื่มสมุนไพรนั่นเองนะคะ3ค่ะเดย์สปาหรือว่าที่เราเรียกว่าซิตี้สปานะคะก็เป็นสปาที่มีรูปแบบการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วนะขั้นตอนการบริการเนี่ยจะไม่ยุ่งยากและสามารถใช้บริการในระหว่างวันโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีห้องพักตั้งอยู่ในเมืองใหญ่หรือว่าในย่านธุรกิจที่สำคัญสำคัญหรือว่าตามสนามบินนะคะที่ผู้ใช้บริการเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายและก็สะดวกนะเพราะอะไรเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีเวลาจำกัดอยู่ในระหว่างของการรอที่จะเดินทางต่อไม่กี่ชั่วโมงแต่ว่ามีความพึงพอใจหรือว่ามีความปรารถนาที่จะใช้บริการในด้านสปาก็จะเลือกใช้ในการสปาแบบนี้นะคะในเรื่องกิจกรรมที่เขาให้บริการก็จะมีในเรื่องของการเสริมความงามมีอะไรบ้างนวดหน้าขัดหน้าใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของอะไรคะผ่อนคลายความผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยน้ำมันหอมระเหยคือการนวดอาจจะนวดเฉพาะส่วนนวดหน้านวดแขนนวดเท้าก็แล้วแต่ว่าเวลานั้นเนี่ยจะมีให้เท่าไหร่นะคะ4ค่ะเมดิคอนสปานะสปานี้นะคะก็จะตั้งโดยที่พระราชบัญญัติของสถานพยาบาลที่มีการบำบัดรักษาเนี่ยควบคู่ไปกับศาสตร์ทางการแพทย์แล้วก็ใช้เครื่องมืออย่างเช่นทางโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกนะคะในรูปแบบของการให้บริการก็มีหลายประเภทได้แก่ในเรื่องของการนวดกดจุดนะคะการบำบัดด้วยสมุนไพรการปรับโครงสร้างทางร่างกายหรือแม้กระทั่งเรื่องของการสะกดจิตคือบางคนเวลาคิดหรือว่ารับเรื่องอะไรเนี่ยภาวะความเครียดความกดดันมันสูงนะคะแล้วก็คิดย้ำแล้วย้ำอีกอยู่นั่นแหละสลัดความคิดออกไม่ได้บางทีก็ต้องหาที่พึ่งนะคะเรื่องของการฝังเข็มหรือแม้กระทั่งศัลยกรรมผิวหนังนะคะการต่อต้านริ้วรอยบนใบหน้าการลดน้ำหนักการออกกำลังกายที่ถูกต้องค่ะหรือมาปรึกษาเรื่องของการเลิกสูบบุหรี่ก็สามารถที่จะทำได้นะคะประเภทต่อไปนะคะประเภทที่5Mineral Spring Spa นะคะเป็นสปาที่ให้บริการตามแหล่งท่องเที่ยวที่มีบ่อน้ำแร่หรือว่าน้ำพุร้อนที่เกิดตามธรรมชาตินะโปรแกรมของการบริการเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการบำบัดโดยการใช้ความร้อนของน้ำหรือว่าพวกแร่ธาตุต่างๆนะคะกิจกรรมที่มีให้บริการเนี่ยก็จะต้องมีบ่อน้ำพุร้อนที่นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ใช้บริการเนี่ยจะต้องสามารถที่จะลงไปสัมผัสกับน้ำได้ด้วยตนเองนั่นถือว่าประสบความสำเร็จถ้าเกิดว่าไปดูเฉยๆเป็นไงคะความดึงดูดใจหรือว่าการตัดสินใจในการที่จะเดินทางเข้าไปในการที่จะตัดสินใจเพื่อที่จะเสียค่าใช้จ่ายก็จะแตกต่างกันนะคะการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายก็จะเกิดขึ้นถ้าไม่ใช้น้ำพุถ้าไม่ใช้น้ำร้อนก็อาจจะเป็นในรูปของแร่ธาตุอย่างเช่นพวกการใช้เกลือใช่ไหมคะใช้เกลือมาขัดผิวนะเกลือตัวนี้เราก็สามารถที่จะเอาสีที่ไม่เป็นอันตรายระคายเคืองต่อผิวเนี่ยใส่เข้าไปผสมเข้าไปได้เพื่อให้เกิดสีสันที่สวยสดงดงามขึ้นนะคะทั้งนี้ก็ต้องผ่านการรับรองนะประเภทที่6นะคะคลับสปาสปานี้จะเป็นสปาที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะคะก็จะมีผสมผสานการดูแลร่างกายกับการออกกำลังกายคู่กันมีในกิจกรรมของการบริการการนวดนะการอบไอน้ำการอบซาวน่าการแช่น้ำน้ำร้อนนะคะแช่น้ำร้อนและน้ำเย็นนะคะหรือว่าจะไปเล่นโยคะก็ได้

0: การออกกำลังกายโดยใช้เครื่องออกกำลังกายต่างๆก็ได้นะคะเหมาะสำหรับคนที่สมัครเป็นสมาชิกนะประเภทที่7ค่ะ Cruise Ship Spa นะคะก็จะเป็นสปาที่ตั้งอยู่ในเรือสำราญนะเพื่อบริการระหว่างการเดินทางจะมีการผสมผสานดูแลร่างกายกับการออกกำลังกายควบคู่กันไปนะคะตัวอย่างหรือว่ากิจกรรมในการบริการเนี่ยก็จะมีในเรื่องของในการนวดในแบบต่างๆนะเรื่องของการออกกำลังกายก็มีนะกิจกรรมเพื่อสุขภาพการเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพไว้บริการก็มีนะคะนี่คือสปาทั้ง7ประเภทที่องค์การสปาเขาได้กำหนดรูปแบบเอาไว้ค่ะทีนี้มาดูองค์ประกอบสำคัญของสปาของธุรกิจสปาเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะตัวแรกเลยนะคะ1การให้บริการในสปาเพื่อสุขภาพได้แก่เรื่องของการให้บริการการใช้น้ำเพื่อสุขภาพอย่างเช่นมีอะไรคะแช่ตัวในอ่างน้ำน้ำอุ่นน้ำร้อนหรือน้ำเย็นก็แล้วแต่ในกิจการหรือว่าตามความต้องการตามความเหมาะสมของผู้ที่ใช้บริการใช่ไหมคะเรื่องของการบริการแช่เท้าในน้ำอุ่นน้ำร้อนหรือว่าน้ำเย็นก็เช่นกันรวมถึงการออกกำลังกายในน้ำใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของการให้บริการการนวดอย่างเช่นนวดไทยนวดอโรมาเทอราปีการนวดการไหลเวียนของน้ำเหลืองกระตุ้นต่อมนะคะในร่างกายตรงไหนที่เป็นจุดเป็นต่อมน้ำเหลืองเนี่ยบางทีเขาจะขอใช้บริการนวดเฉพาะจุดนะเพราะว่าถือว่าเป็นแหล่งสะสมทำให้เกิดโรคขึ้นมาทีหลังได้แล้วก็มีกลิ่นนะคะกลิ่นในอันไม่พึงประสงค์ของร่างกายเรานะคะรวมถึงการอบไอ้น้ำการอบซาวน่าการอบสมุนไพรนะการประคบร้อนการประคบเย็นการประคบด้วยสมุนไพรหรือในเรื่องของ body treatment นะคะการทำความสะอาดผิวการสมานผิวหรือว่าเรื่องของการขัดผิวการพอกผิวการพันตัวนะคะแล้วก็ในเรื่องของ facial treatment นะคะเป็นเรื่องของการล้างหน้าการปรับสภาพผิวการบำรุงผิวนะการบริการด้วยอาหารเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วก็มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสรรพคุณด้วยนะคะการบริการออกกำลังกายอย่างเช่นอะไรคะการทำโยคะจี้กงนะแล้วก็เรื่องของการบริการการทำสมาธิที่หลากหลายออกไปแล้วก็เรื่องของการขจัดสารพิษนะยกเว้นเรื่องของการสวนลำไส้นะคะทีนี้การที่เราจะทำธุรกิจสปาได้เนี่ยนะหรือว่าการที่เราจะให้บริการเกี่ยวกับการสปาได้เนี่ยเราจะต้องมีการกำหนดการให้บริการสปาเพื่อสุขภาพเนี่ยให้ชัดเจนนะคะรายละเอียดจะอยู่ในนี้นะคะรายละเอียดต้องชัดเจนว่าให้บริการในส่วนไหนทำอะไรบ้างใช่ไหมคะโดยใครนะรูปแบบของการบริการมีอะไรบ้างเวลาและราคาที่ให้บริการมีการจัดระบบการนัดหมายลูกค้าให้ลูกค้ามาเวลากี่โมงกี่นาฬิกาใช่ไหมคะคิวที่เท่าไหร่ว่าพูดง่ายๆซะก็คือเรื่องของการจัดคิวนั่นเองถูกไหมคะแล้วก็มีระบบการดูแลความปลอดภัยให้กับลูกค้าสมมุติว่าลูกค้าใช้บริการในเรื่องของการนวดน้ำมันหอมระเหยในลักษณะธรรมชาติแล้วเนี่ยลูกค้าจะต้องถอดเสื้อผ้าออกหมดเลยใช่ไหมคะแล้วอยู่ๆใครก็ไม่รู้เปิดประตูเข้าไปผลักประตูเข้าไปหรือว่าผลักผ้าม่านเข้าไปเป็นยังไงคะเราคนนวดก็ตกใจลูกค้าก็คงจะยิ่งตกใจเสียขวัญกว่าเพราะฉะนั้นอะไรมันตามมาความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนั่นเองนะแล้วก็ความปลอดภัยในเรื่องอื่นๆอย่างเช่นในตัวอุปกรณ์เองเนี่ยในส่วนของตัวบุคลากรนะคะสกิลสตาฟนะตัวบุคลากรเองเนี่ยเขาก็จะต้องมีเป็นผู้ที่มีความรู้นะคะผู้ดำเนินการสปาหรือว่าผู้จัดการสปาจะต้องเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็ผ่านการอบรมอย่างน้อยนะคะอย่างน้อยเนี่ยต้อง300กว่าชั่วโมงขึ้นไปถึงจะมีสิทธิ์เป็นผู้จัดการแล้วก็มาก่อตั้งเป็นธุรกิจสปาได้นะคะแล้วก็ตัวพนักงานต้อนรับนะคะ ตัวพนักงานต้อนรับเองเนี่ยจะต้องมีความสามารถในเรื่องของการพูดหรือการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย1ภาษาถ้าพูดได้มากกว่านั้นเป็นไงคะก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในอาชีพของเราถูกไหมแล้วก็ผลตอบแทนก็ตามมาแน่นอนที่สุดนะคะแล้วก็เป็นส่วนของผู้ให้บริการสปาหรือว่านักบำบัดนั่นเองบุคคลนี้จะต้องเป็นบุคคลที่มีทักษะซึ่งจะต้องผ่านการอบรมมาเช่นกันอย่างต่ำก็คือ150ชั่วโมงนะคะในเรื่องของการนวดในรูปแบบต่างๆนะคะนวดหน้านวดตัวนวดไทยนวดเฉลยศักดิ์นวดราชสำนักก็ว่ากันไปแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์การเก็บเคสนะคะกว่าที่เขาจะออกมาอยู่เป็นพนักงานบริการในระดับแนวหน้าได้เนี่ยต้องผ่านการฝึกทักษะมาแล้วนะไม่อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า50คนนะคะถึงจะมีการรับรองได้นะคะว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์หรือว่ามีทักษะพร้อมที่จะออกให้บริการแก่นักท่องเที่ยวนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์เครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ทางธุรกิจสปาหรือร้านสปาเนี่ยนำมาใช้หรือว่ามาวางจำหน่ายเนี่ยก็จะต้องได้มาตรฐานตามเกณฑ์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าตามที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วยนะคะจะต้องมีการระบุแหล่งที่ผลิตชัดเจนนะคะผลิตภัณฑ์นำเข้าก็จะต้องมีหนังสือรับรองผู้ผลิตหรือมีหนังสือรับรองการขายคืออนุญาตให้ตัวแทนของบริษัทนี้ธุรกิจนี้ร้านนี้เนี่ยขายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้ได้นะคะในเรื่องของการบริหารและก็การจัดการองค์การนะในส่วนนี้เนี่ยทีมของผู้ดำเนินการสปาเนี่ยก็จะต้องมีการจัดแบ่งภาระหน้าที่ของพนักงานที่ชัดเจนตามตำแหน่งนะมีสายงานการบังคับบัญชาจัดระบบการว่าจ้างแล้วก็ผลตอบแทนให้ชัดเจนนะคะมีระบบการฝึกอบรมแล้วก็พัฒนาบุคลากรที่ได้มาตรฐานมีการวัดประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ำเสมอมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนมีการกำหนดเป้าหมายการตลาดชัดเจนมีการกำหนดมาตรฐานของวัสดุสิ้นเปลืองอย่างชัดเจนมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจก็คืออะไรคะความซื่อสัตย์ใช่ไหมคะจะถ้าเราสังเกตบางทีเราฟังข่าวในทีวีเนี่ยในบางช่วงนั้นจะมีข่าวที่ว่าเวลามีลูกค้าไปใช้บริการในธุรกิจสปาบางแห่งเนี่ยเขาจะมีการแอบติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ใช่ไหมคะแล้วก็อัดคลิปวิดีโอต่างๆมาเผยแพร่เพื่อกระทำการอื่นๆต่อไปอันนี้ก็ถือว่าไม่เป็นการสุจริตต่อลูกค้าที่มาใช้บริการถูกไหมคะทีนี้ถ้าเรามามองถึงสถานที่และสิ่งแวดล้อมนะคะตัวสุดท้ายเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าในเรื่องของการตกแต่งสถานที่เนี่ยควรมีความเป็นเอกลักษณ์หรือมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเนี่ยมากพอหรือยังเราก็ต้องมาดูบริบทของชุมชนก่อนใช่ไหมคะว่าเราอยู่ณที่ไหนที่ใดเราอยู่ณพื้นที่ของภาคอีสานเราอยู่ณพื้นที่ของภาคกลางภาคเหนือภาคใต้หรือตรงไหนหรือว่าอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยเราจะเอาตรงไหนเอกลักษณ์ตัวไหนมาจับในธุรกิจหรือการจัดการของเรานะคะแยกบริเวณต้อนรับออกจากส่วนให้บริการอย่างชัดเจนในส่วนของการต้อนรับก็มีพนักงานต้อนรับคอยดูแลถูกไหมคะแล้วก็ในส่วนของการให้บริการก็น่าจะอยู่ด้านในถูกไหมคะไล่ไปตั้งแต่ในห้องที่เป็นการล้างเท้าการเปลี่ยนชุดแล้วก็ห้องนวดแยกชัดเจนนะคะหรือถ้าแยกให้ละเอียดเข้าไปอีกก็อาจจะเป็นบริการชายหญิงเพื่อความมั่นใจปลอดภัยให้มากขึ้นนะสามารถเข้าถึงจุดต่างๆของการให้บริการอย่างสะดวกได้นะมีความสะอาดแล้วก็มีระบบดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอคำว่าความสะอาดในที่นี้ก็ตั้งแต่เรื่องของสถานที่เรื่องของเข้าของเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆมาให้บริการต้องยืนยันได้ว่าสะอาดจริงนะคะมองด้วยตาเปล่าก็ต้องสามารถรับรู้ได้ว่ามีความสะอาดจริงนะคะมีดนตรีหรือว่าเพลงเลือกใช้อย่างเหมาะสมอย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ครูเลือกมานำเสนอนะคะแล้วก็สุดท้ายนะก็จะต้องมีความปลอดภัยแล้วก็มีระบบแจ้งเตือนด้วยไม่ว่าจะเกิดอะไรลักษณะไหนอย่างเช่นในเรื่องของการเตือนว่า ไฟไหม้ใช่ไหมคะจะต้องมีเสียงมีอะไรเตือนให้ชัดเจนหรือป้ายเตือนระวังทุกอย่างนะคะจบแล้วสำหรับบทนี้นะคะในเรื่องหัวข้อนี้นะนักเรียนมีข้อสงสัยอะไรไหมคะถ้าเกิดว่าเราจะไปเป็นเจ้าของสปาเราจะต้องไปทำอะไรก่อนเบื้องต้นเราต้องเตรียมตัวยังไงจำได้ไหมคะถ้าเราอยากเป็นเจ้าของธุรกิจสปาในวันข้างหน้าจำได้ไหมเราจะต้องเข้าไปรับการอบรมก่อนอย่างน้อย330ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำแล้วก็ต้องไปขอสอบด้วยนะสอบวัดความรู้เมื่อผ่านกระบวนการนั้นมาแล้วเนี่ยถึงจะเป็นสามารถเป็นผู้เป็นเจ้าของธุรกิจตัวนี้ได้นะคะในฐานะที่เราเรียนในสายของการท่องเที่ยวถามว่าเราจำเป็นต้องรู้เรื่องพวกนี้ไหมจำเป็นเพราะอะไรคะเราจะได้ไปแสวงหาธุรกิจให้บริการที่มันมีคุณภาพได้มาตรฐานที่สุดให้กับลูกค้าหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาเลือกใช้บริการของบริษัทเราหรือว่ามาเลือกใช้ที่ตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เราตอบโจทย์เขาได้อย่างสนิทใจอย่างมั่นใจว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราได้หามาให้คุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้แสวงหาความรู้ในส่วนนี้ให้มากที่สุดนะคะนอกจากกิจกรรมเหล่านี้แล้วเนี่ยจริงๆมันจะยังมีอะไรอีกเยอะมากมายนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่ที่ยังไม่หนีในเรื่องของรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะ
1: มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
4: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากล นะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
3: ก็คือกติกาว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
5: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
4: ค่ะนอกจากสองฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่า เรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้มีคนสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
3: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
4: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
3: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
4: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
8: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ

มาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สโลเชียมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารในวันนี้นะครับจะเป็นการนำปลาหยองนะครับมาต่อยอดนะครับมาสร้างนะครับให้เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับนั่นก็คือการทำน้ำพริกนรกปลาหยองนะครับก่อนที่เราจะลงมือนะครับในการทำน้ำพริกนรกปลาหยองนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักนะครับเกี่ยวกับวัตถุดิบและก็ส่วนผสมนะครับว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับวัตถุดิบนะครับส่วนผสมนะครับอย่างแรกก็คือปลาหยองนะครับปลาหยองนะครับที่เราได้นะครับทำมาจากปลานิลหยองนั่นเองครับสำหรับวัตถุดิบและสมในการทำน้ำพริกนรกปลาหยองนะครับประกอบไปด้วยนะครับปลาหยองครับพริกป่นครับน้ำมะขามเปียกนะครับกระเทียมนะครับหอมนะครับน้ำตาลทรายนะครับเกลือครับและกะปิครับนะครับในการเตรียมวัตถุดิบและส่วนผสมนะครับก็ตามอัตราส่วนทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับน้ำหนักของปลาหยองนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับให้ได้ตามอัตราส่วนนะครับถ้าอย่างที่ปรากฏเห็นอยู่ตรงนี้นะครับน้ำหนักปลาหยองของเราจะอยู่ที่500กรัมนะครับส่วนนะครับน้ำมะขามเปียกพริกป่นนะครับน้ำตาลทรายเกลือนะครับก็จะปรุงรสตามใจชอบนะครับและก็กะปินะครับถ้าช่างตามอัตราส่วนนะครับก็จะอยู่ที่50กรัมในส่วนหอมกับกระเทียมนะครับเราจะต้องไปหั่นนะครับให้สับให้ละเอียดแล้วก็นำมาเจียวให้สุกเหลืองกรอบนะครับแล้วชั่งน้ำหนักให้ได้หอมที่น้ำหนัก100กรัมแล้วก็กระเทียมเจียวที่น้ำหนัก100กรัมนะครับในการเลือกใช้นะครับวัตถุดิบที่เอามาใช้เกี่ยวกับการทำปรุงน้ำพริกนรกปลาหยองโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นหอมนะครับเราจะต้องคัดนะครับหอมที่มีคุณภาพนะครับนักเรียนก็สังเกตนะครับหอมจะต้องไม่ขึ้นลานะครับจะต้องเป็นหอมใหม่นะครับไม่ขึ้นลาไม่เน่านะครับไม่ฟอนะครับวิธีการนะครับเก็บรักษาหอมให้ยาวนานนะครับเราจะต้องนำมาผึ่งลมไว้นะครับเพื่อลดความชื้นให้น้อยลงหอมของเราก็จะเก็บไว้ได้นานนะครับต่อมาก็คือกระเทียมนะครับกระเทียมเราก็ต้องคัดเช่นเดียวกันกับหอมนะครับก็ดูนะครับว่าเป็นกระเทียมที่ใหม่นะครับไม่ขึ้นลาไม่ฟอไม่เน่านะครับทั้งสองอย่างนำมาแกะเปลือกนะครับแล้วก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่หั่นหอมนะครับแล้วมีอาการแสบตานะครับก็อาจจะเนื่องมาจากหอมนะครับก็จะมีส่วนของกรดกรรมฐานอยู่นะครับทำให้นะครับเรานะครับอาจจะละคายเคืองนะครับแสบตาได้เพราะนั้นวิธีการนะครับก่อนที่จะเอาไปหั่นนะครับไปซอยเราจะต้องแช่ในน้ำนะครับผสมกับเกลือด้วยนะครับก็จะช่วยลดแสบตาได้นะครับในส่วนผสมอื่นๆที่เราจะต้องดูให้มีคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกป่นเช่นเดียวกันจะต้องเป็นพริกป่นที่ทำเสร็จใหม่นะครับจะต้องไม่เป็นพริกป่นที่ทิ้งไว้นานนะครับก็ต้องดูด้วยว่ามีขึ้นราไหมชื้นหรือเปล่านะครับและพริกนะครับตรงนี้นะครับจะมีความเผ็ดขึ้นอยู่กับพันธุ์ที่เราเลือกนำมาใช้นะครับส่วนพริกป่นที่จะนำมาป่นก็ต้องผ่านการคั่วมาก่อนเพราะฉะนั้นความเผ็ดนะครับก็ขึ้นอยู่กับความคุ้นชินกับที่เราไปเลือกซื้อมานะครับตรงนั้นก็สามารถที่จะปรับเพิ่มลดได้นะครับในของมะขามเปียกนะครับเราจะใช้ของน้ำมะขามเปียกที่เนื้อมะขามเปียก
นะครับเป็นมะขามเปรี้ยวนะครับเป็นมะขามเปรี้ยวถึงจะมีรสเปรี้ยวนะครับก็นำมาผสมกับน้ำสะอาดนะครับแล้วก็ขยำให้เนื้อนะครับละลายกับน้ำแล้วมากรองเอาเฉพาะน้ำมะขามเปียกนะครับตรงนี้ก็จะช่วยในการปรุงรสนะครับให้มีรสชาติเปรี้ยวขึ้นมานิดนึงนะครับสำหรับคนที่ชอบ

ปินะครับก็ต้องเป็นกะปิที่สดเช่นเดียวกันสดใหม่เช่นเดียวกันและจะต้องอยู่ในภาชนะที่ปิดสนิทถ้าหากว่าเก่าขึ้นมาแล้วเราก็ไม่นำมาใช้กะปิใหม่นะครับสังเกตนะครับสีก็จะเป็นสีน้ำตาลดำนะครับแล้วก็กลิ่นของกะปิในลำดับต่อไปนะครับเราจะนำหอมนะครับกับกระเทียมนะครับมาเตรียมเพื่อที่จะมาเจียวมาทอดนะครับให้เหลืองกรอบนะครับในตรงนี้นะครับก็มีนักเรียนของเรานะครับที่เข้ามาเรียนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเตรียมนะครับหั่นหอมหั่นกระเทียมเดี๋ยวตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเจียวหอมเจียวกระเทียมนะครับให้สุกเหลืองกรอบนะครับให้มีสีสันสวยงามว่าทําอย่างไรนะครับนักเรียนครับเตรียมหอมมาทอดเจียวได้เลยครับครับในส่วนของการเจียวหอมนะครับใช้ช้อนตักลงไปได้เลยนะครับครับเราตั้งไฟไว้แล้วเรียบร้อยนะครับไฟจะต้องร้อนนะครับแต่ไม่แรงจนเกินไปและไฟจะต้องไม่เบาอ่อนจนเกินไปนะครับถ้าเบาอ่อนนะครับก็จะทำให้หอมนะครับเมื่อเจียวก็จะอมน้ำมันนะครับแต่ถ้าเราใช้ไฟแรงมากไปนะครับก็จะทำให้หอมของเรานะครับไม่ก่อนนะครับเราก็จะเจียวหอมนะครับไม่เหลืองกรอบสวยงามนะครับนะครับเราก็จะใช้กระชอนนะครับคนเคี่ยวนะครับก็ใช้เวลาในการเจียวหอมนะครับนะครับก็อยู่ที่นะครับช่วงประมาณ4-5 นาทีก็จะทำให้หอมของเราที่อยู่ในน้ำมันตรงนี้นะครับเหลืองกรอบสวยพอดีนะครับครับตอนนี้นะครับก็นะครับเจียวหอมนะครับนะครับนักเรียนครับสำหรับน้ำมันที่ใช้ในการเจียวก็เป็นน้ำมันพืชนะครับทั่วไปนะครับแต่ต้องเป็นน้ำมันที่ไม่เก่าเลยนะครับอาจจะใช้ซ้ำ1ครั้ง2ครั้งก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นน้ำมันที่เก่าแล้วก็ไม่แนะนำให้มาใช้นะครับเนื่องจากว่ามีกลิ่นเหม็นหืนนะครับและจะทำให้กลิ่นหอมเจียวของเราไม่หอมนะครับถ้าจะให้ดีก็เป็นน้ำมันแกะใหม่เลยนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องดูที่ต้นทุนในการผลิตของเราด้วยนะครับนะครับเราจะทำการเจียวนะครับให้เหลืองนะครับถ้าไฟแรงเราก็ปรับลงนิดนึงนะครับโอเคนะครับไฟเราได้นะครับนะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับส่วนผสมของหอมเจียวกระเทียมเจียวเราก็สามารถที่จะเพิ่มปริมาณเพิ่มเติมจากสูตรก็ได้นะครับหรือนะครับเราจะใส่ในปริมาณที่พอเหมาะแล้วเราก็เน้นที่เนื้อปลาหยองของเรานะครับก็จะทำให้การชูในเรื่องของผลิตภัณฑ์น้ำพริกนรกปลาหยองของเราได้เป็นเอกลักษณ์นะครับและเป็นที่ชื่นชอบของผู้ซื้อผู้บริโภคได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้นะครับหอมของเรานะครับเริ่มจะสุกแล้วนะครับหลักในการทอดเจียวหอมกับกระเทียมนะครับเราจะต้องสังเกตดูจากสีของหอมที่กำลังทอดอยู่ในขณะนี้นะครับว่าจะต้องมีสีนะครับลักษณะความกรอบลักษณะประมาณเท่าไหร่เพราะนั้นนะครับอย่าให้สีน้ำตาลเข้มมากเกินไปเพราะว่าเมื่อเราตักขึ้นนะครับจะยังมีความร้อนอยู่เพราะนั้นจะต้องอยู่ในลักษณะสีเหลืองทองนะครับพอเราตักขึ้นนะครับให้เสด็จน้ำมัน

นะครับความร้อนนะครับที่อยู่กับหอมนะครับก็จะทำให้หอมของเรานะครับมีสีที่เข้มมากเพิ่มจากเดิมเพราะนั้นต้องเผื่อสีความเหลืองกรอบของหอมด้วยนะครับกระเทียมก็เช่นเดียวกันนะครับนะครับนะครับตักขึ้นให้หมดนะครับบางที่นะครับถ้านักเรียนสังเกตนะครับในส่วนท้องตลาดที่จำหน่ายนะครับก็จะมีหอมกระเทียมที่ทำสำเร็จรูปมาแล้วนะครับนักเรียนก็ต้องดูนะครับว่าคุณภาพในการทำบางที่นะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับบางที่เขาก็รวมทั้งเปลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นหอมเป็นกระเทียมนะครับนักเรียนก็ต้องดูที่คุณภาพตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณนะครับก็จะเห็นมีเปลือกนะครับติดอยู่กับหอมเจียวกระเทียมเจียวนะครับแต่ในส่วนของเรานะครับก็จะใช้เนื้อหอมกระเทียมนะครับไม่มีส่วนของเปลือกกระเทียมเนื่องจากว่าเราแกะออกให้หมดนะครับเปลือกแข็งนะครับนะครับก็พักให้เสด็จน้ำมันนะครับเราก็จะทำการเจียวหอมนะครับในลักษณะอย่างนี้นะครับให้ได้ตามอัตราส่วนปริมาณที่เราต้องการนะครับต่อไปครับนักเรียนครับเจียวกระเทียมครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเจียวหอมกับเจียวกระเทียมนะครับจะใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันนะครับเจียวหอมนะครับจะใช้ระยะเวลานานกว่าเจียวกระเทียมทอดกระเทียมนะครับเนื่องจากว่าเจียวหอมเนี่ยนะครับจะมีปริมาณน้ำที่อยู่ในเนื้อหอมเยอะมากกว่าเพราะนั้นต้องใช้ระยะเวลานานแต่ถ้าเป็นกระเทียมก็จะใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่าเนื่องจากว่าปริมาณความชื้นปริมาณน้ำที่อยู่ในกระเทียมน้อยกว่านะครับลักษณะการเจียวก็เช่นเดียวกันนะครับก็เจียวให้เหลืองพอดีนะครับแล้วเราก็ตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันในกระทะนะครับครับตอนนี้นะครับกระเทียมเจียวของเรานะครับก็ทอดเจียวนะครับเหลืองให้อยู่ในกระทะแล้วนะครับเราก็ทำการตักขึ้นนะครับให้เสด็จน้ำมันนะครับนะครับเราต้องเผื่อว่านะครับกระเทียมของเรายังมีความร้อนอยู่นะครับความร้อนก็จะช่วยทำให้กระเทียมของเรานะครับมีสีเข้มมากกว่าเดิมเพราะนั้นเราก็ให้สีเหลืองทองสวยนะครับเราก็ตักขึ้นได้เลยนะครับ

คสยองให้เสด็จน้ำมันนะครับนะครับนะครับนะครับก็พักทิ้งไว้ให้เย็นนะครับครับหลังจากที่เราเจียวหอมกับกระเทียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนผสมของเราก็พร้อมที่จะทําในขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทบทวนส่วนผสมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในการปรุงทําเป็นน้ําพริกนรกปลาหยองนะครับประกอบไปด้วยปลาหยองนะครับที่ทําจากปลานิลนะครับมีพริกป่นนะครับมีน้ํามะขามเปียกนะครับมีน้ําตาลทรายมีเกลือนะครับมีกะปินะครับแล้วก็หอมเจียวกระเทียมเจียวนะครับในขั้นตอนที่เราจะปรุงส่วนผสมนะครับเราจะนํากะปินะครับมาคั่วนะครับให้หอมนะครับมาคั่วให้แห้งนะครับในกระทะก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะคั่วกะปิก่อนนะครับนะครับตักกะปิลงไปได้เลยนะครับเปิดไฟเบานะครับตรงนี้กลิ่นกะปินะครับจะมีกลิ่นแรงขึ้นพอสมควรนะครับนะครับนะครับนะครับเราต้องใช้ตะหลิวนะครับกดนะครับกะปินะครับให้ติดกับกระทะนะครับเพื่อให้ความร้อนได้สัมผัสกับกะปินะครับต้องใส่ถุงมือกันความร้อนด้วยนะครับเราต้องคั่วกะปินะครับไฟเบานะครับนะครับก็จะมีกลิ่นโชยหอมของกะปิด้วยนะครับนะครับนะครับถ้าหากว่านะครับเราไม่อยากจะเอากะปิมาคั่วในกระทะวิธีการทำให้กะปิสุกหอมนะครับเราอาจจะใช้วิธีการปิ้งย่างก็ได้นะครับห่อด้วยใบตองหรืออลูมิเนียมฟอยล์ห่อนะครับก็สามารถทำได้นะครับแต่ถ้าเราคั่วในกระทะนะครับก็จะเสร็จในขั้นตอนเดียวนะครับนะครับกะปิก็จะมีกลิ่นหอมนะครับมีคนไม่ชอบกะปิไหมครับจริงๆแล้วนะครับส่วนผสมในการทำน้ำพริกนะครับส่วนผสมหรือวัตถุดิบอีกหนึ่งอย่างที่จะทำให้น้ำพริกของเรามีความอร่อยนะครับแล้วก็ดับกลิ่นคาวและมีกลิ่นหอมขึ้นมานะครับก็คือกะปินั่นเอง

จะสังเกตได้นะครับว่ากะปินะครับที่เราคั่วว่าได้ความหอมนะครับแห้งดีหรือยังนะครับก็สังเกตดูเนื้อกะปินะครับที่ติดอยู่กับกระทะเวลาเราขูดนะครับก็จะไม่ติดกับตะหลิวนะครับ

นะครับตอนนี้ก็เริ่มร่อนแล้วนะครับเริ่มแห้งแล้วนะครับนะครับกะปิของเราเริ่มร่อนแห้งแล้วนะครับก็จะไม่ติดกับกระทะแล้วนะครับขูดออกมานะครับก็จะเป็นชิ้นแห้งนะครับไม่เหนียวแล้วนะครับกะปิของเราเริ่มใช้ได้แล้วนะครับนะครับไม่ติดกับตะหลิวแล้วนะครับโอเคแห้งแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเติมด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับเพื่อเป็นตัวละลายส่วนผสมแล้วก็เพิ่มรสเปรี้ยวนะครับให้น้ำพริกนรกของเรานะครับมีความกลมกล่อมนะครับตอนนี้กะปิของเรานะครับแห้งแล้วนะครับร่วนแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ำมะขามเปียกลงไปนะครับใส่น้ำมะขามเปียกลงไปในกระทะนะครับเอาไปคนให้กะปิละลายนะครับเติมลงไปหมดเลยนะครับต่อไปนะครับน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายนะครับเทลงไปให้หมดเลยนะครับตามด้วยเกลือนะครับก็เคี่ยวให้ส่วนผสมนะครับละลายก่อนนะครับแล้วเราค่อยส่วนผสมใส่ส่วนผสมที่เหลือลงไปนะครับผัดให้เข้ากันนะครับเริ่มจะมีกลิ่นหอมแล้วนะครับ

เร็วนะครับถามว่านะครับกะปิของเราไม่คั่วได้ไหมนะครับไม่คั่วก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่คั่วนะครับกลิ่นหอมของกะปิก็จะยังมีความคาวของการหมักวัตถุดิบของกะปิอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเราคั่วนะครับจะทำให้กะปิของเราไม่เหม็นนะครับแต่กลับจะเป็นกลิ่นหอมมากกว่านะครับนะครับใช้ตะหลิวของเรานะครับตีเคี่ยวนะครับให้ส่วนผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับลักษณะของน้ำปรุงรสตรงนี้นะครับก็จะมีลักษณะข้นนิดนึงนะครับแต่ถ้าตรงนี้เรายังเติมหอมเจียวกระเทียมเจียวแล้วก็ปลาหยองพริกป่นยังเติมไม่ได้นะครับยังเป็นน้ำเหลวอยู่นะครับต้องเคี่ยวให้ข้นหนืดนิดนึงนะครับ

รอให้ส่วนผสมนะครับมีความข้นเหนอะนะครับลดลงอีกนิดนึงนะครับลักษณะนะครับของน้ำพริกนรกปลาหย่องของเรานะครับจะมีลักษณะแห้งนะครับเมื่อผัดคลุกเคล้ากับส่วนผสมทั้งหมดนะครับผัดให้เข้ากันจะต้องไม่เปียกชื้นนะครับจะต้องเป็นลักษณะเนื้อสัมผัสแห้งนะครับเพราะนั้นนะครับน้ำปรุงรสของเรานะครับต้องเคี่ยวให้ข้นพอสมควรนะครับนะครับละลายแล้วเราก็ลดไฟลงนะครับให้เบาใช้ไฟเบานะครับนะครับ

ส่วนผสมของเรานะครับข้นหนืดดีแล้วนะครับขั้นตอนนะครับต่อไปนะครับเราจะเติมส่วนผสมที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราจะใส่หอมกับกระเทียมเจียวนะครับทุกส่วนผสมเราจะนำลงไปผัดให้เข้ากันอย่างละครึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเติมกระเทียมเจียวนะครับลงไปครึ่งหนึ่งนะครับลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะครับนะครับตามด้วยหอมเจียวนะครับตามด้วยหอมเจียวนะครับตักลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะครับโอเคนะครับแล้วทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับกับเครื่องปรุงนะครับนะครับนะครับให้แตกกระจายไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราจะเติมเนื้อปลาหยองลงไปนะครับครึ่งหนึ่งนะครับ

นะครับเดี๋ยวเราจะใส่อย่างละครึ่งไปก่อนนะครับพริกป่นก็ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะครับนะครับเราก็จะทำการผัดส่วนผสมให้เข้ากันนะครับคลุกเคล้าผัดส่วนผสมให้เข้ากันนะครับในส่วนของพริกนะครับพริกป่นนะครับน้ำพริกนรกนะครับจะมีรสชาติที่เผ็ดนะครับเผ็ดนะครับมีรสชาติที่จัดจ้านพอสมควรนะครับ

แต่ถ้าหากคนไม่นิยมนะครับรสเผ็ดนะครับรสชาติเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกเยอะก็ได้นะครับหรือเราเติมพริกลงไปทีละน้อยนะครับแล้วก็สามารถชิมรสได้นะครับนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าน้ำพริกนรกของเรานะครับเติมพริกลงไปน้อยนะครับก็สามารถรับประทานได้นะครับก็ทุกเพศทุกวัยนะครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้นะครับแต่ถ้าเป็นสำหรับผู้ใหญ่เลยนะครับก็จะเน้นเพิ่มรสเผ็ดขึ้นมานะครับเราจะผัดนะครับส่วนผสมให้เข้ากันนะครับนะครับจากนั้นนะครับเราจะเติมส่วนผสมที่เหลือทั้งหมดลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันในกระทะนะครับตักเทให้หมดเลยนะครับ

นะครับตักเทให้หมดเลยนะครับสุดท้ายก็พริกป่นนะครับก็นะครับสำหรับคนที่ชอบเผ็ดนะครับก็นะครับก็จะทานได้ดีนะครับแล้วเราก็จะทำการนะครับผัดเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับหลังจากที่นะครับเราใส่ส่วนผสมลงไปทั้งหมดนะครับก็จะผัดนะครับเคล้าให้เข้ากันนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะชิมรสแล้วก็ปรุงรสเพิ่มได้นะครับตามที่เราต้องการให้ได้รสชาตินะครับแต่ถ้าเราจะผลิตแล้วจำหน่ายนะครับเราควรจะให้ได้รสชาติตามที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการนะครับก็จะทำให้สินค้าน้ำพริกนรกของเรานะครับจำหน่ายได้ดีนะครับตอนนี้ก็เป็นการผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตักใส่ถาดแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะครับแล้วเราก็จะทำการชั่งน้ำหนักนะครับบรรจุภัณฑ์นะครับให้เรียบร้อยนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวยกถาดนะครับมาตักได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะตักใส่ถาดได้เลยนะครับนะครับน้ำพริกนรกนะครับก็จะมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่แห้งร่วนนะครับจะไม่เปียกชื้นเป็นน้ำนะครับนั้นจะทำให้น้ำพริกของเรานะครับเก็บไว้ได้นานนะครับเมื่อปิดผนึกแล้วนะครับอาจจะเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องนะครับหรือจะแช่เย็นก็ได้นะครับ

โอเคนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นสักครู่นะครับแล้วก็ทำการใส่ภาชนะบรรจุนะครับแล้วก็ชั่งน้ำหนักนะครับปิดฝาให้สนิทนะครับ

ครับสำหรับที่เรานะครับผัดน้ำพริกนรกปลาหยองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ตักใส่ถาดนะครับนำมา

พักนะครับไว้ให้เย็นนะครับต้องพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับไม่แนะนำนะครับตักบรรจุในขณะที่น้ำพริกนรกของเรายังร้อนอยู่นะครับก็จะทำให้เกิดความชื้นนะครับกับภาชนะนะครับแล้วจะมีผลต่อการเก็บรักษาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการผัดน้ำพริกนรกปลาหยองนะครับเมื่อผัดเสร็จแล้วเราตักใส่ถาดก็ควรจะผึ่งหรือพักไว้ให้เย็นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นำมาบรรจุในภาชนะบรรจุที่เราเตรียมไว้นะครับอาจจะอยู่ในรูปแบบของภาชนะบรรจุกระปุกพลาสติกนะครับหรือจะบรรจุในรูปบรรจุถุงนะครับก็ปิดถุงให้สนิทหรือจะในรูปขวดแก้วนะครับเป็นขวดโหลนะครับหรือเป็นลักษณะซองอลูมิเนียมฟอยล์นะครับอันนั้นก็ปิดให้สนิทนะครับก็หน้าตานะครับของน้ำพริกนรกปลาหยองนะครับบรรจุกระปุกแล้วนะครับชั่งน้ำหนักรวมนะครับก็จะอยู่ที่น้ำหนักกระปุกละ50กรัมนะครับก็นะครับปิดฝาให้สนิทนะครับในการจำหน่ายของเรานะครับเมื่อทำการบรรจุกระปุกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ควรจะมีการติดหรือการทำฉลากสินค้านะครับเข้ามาติดเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ทางการค้ามีชื่อผู้ผลิตมีส่วนประกอบต่างๆที่สามารถที่จะระบุนะครับในขอบข่ายของฉลากสินค้านะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคนะครับผู้ซื้อนะครับได้อ่านดูข้อมูลที่ปรากฏแล้วนะครับการทำฉลากนะครับก็ใช้ข้อความนะครับที่สั้นกระทัดรัดเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็สื่อความหมายให้ผู้บริโภคนะครับอ่านแล้วเข้าใจนะครับแล้วก็ติดราคาน้ำหนักลงไปให้ชัดเจนนะครับก็จะเสร็จกระบวนการทั้งหมดนะครับในการทำปลาหยองนะครับสำหรับวันนี้นะครับในส่วนนะครับขั้นตอนนะครับวิธีการทำนะครับการเตรียมอะไรต่างๆนะครับก็จะทบทวนให้นักเรียนได้เข้าใจนะครับตั้งแต่เริ่มต้นในการทำน้ำพริกนรกปลาหยอกขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะกลับมาทบทวนนะครับให้นักเรียนนะครับได้เข้าใจให้ตรงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการทำน้ำพริกนรกปลาหยองนะครับเราทำจากเนื้อปลานะครับที่เราผ่านการชำแหละแยกชิ้นส่วนแล้วได้เนื้อปลานิลนะครับมาแปรรูปมาถนอมอาหารนะครับให้ได้ผลิตภัณฑ์นะครับแล้วนะครับนำมาทำเป็นปลาหยองนะครับและเมื่อได้เป็นปลาหยองแล้วนะครับเรานำมาต่อยอดนะครับให้เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นั่นก็คือการทำน้ำพริกนรกปลาหยองนะครับขั้นตอนการทำน้ำพริกนรกปลาหยองนะครับเราก็นำนะครับวัตถุดิบนะครับส่วนของปลาหยองนะครับนำวัตถุดิบส่วนของหอมนะครับส่วนของกระเทียมนะครับนำมาซอยให้และให้เป็นแผ่นบางนะครับนำมาหั่นนะครับนำมาสับนะครับให้มีชิ้นขนาดเล็กนะครับหรือจะลดขนาดด้วยวิธีการโขลกใช้ครกโขลกให้ละเอียดก็ได้นะครับแล้วนำหอมนำกระเทียมนะครับมาเจียวในน้ำมันมาทอดในน้ำมันนะครับให้สุกเหลืองกรอบนะครับก็นะครับพักเสด็จให้น้ำมันนะครับจากนั้นก็เตรียมส่วนผสมนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกป่นนะครับอาจจะเป็นพริกป่นที่หาซื้อได้อาจจะเป็นพริกป่นที่เราหาซื้อได้นะครับตามท้องตลาดนะครับกะปิอาจจะหาซื้อได้นะครับตามท้องตลาดมะขามเปียกก็เช่นเดียวกันเกลือพริกไทยป่นก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ชั่งน้ำหนักให้ได้ตามอัตราส่วนนะครับที่เราต้องการนะครับจากนั้นนะครับก็นำส่วนผสมทั้งหมดนะครับมาคลุกเคล้าให้เข้ากันแต่ก่อนอื่นนะครับเคล็ดลับในการ

น้ําพริกนรกปลาหยองนะครับเราจะต้องนํากะปินะครับมาคั่วในกระทะให้หอมก่อนนะครับนี่เป็นเคล็ดลับเลยนะครับนํากะปิมาคั่วในกระทะให้เหลืองหอมจากนั้นนะครับเติมด้วยน้ํามะขามเปียกปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายเกลือนะครับคนส่วนผสมนะครับให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันมีลักษณะข้นหนืดนะครับจากนั้นเราก็เติมส่วนผสมนะครับหอมเจียวกระเทียมเจียวลงไปอย่างละครึ่งนะครับปลาหยองลงไปอย่างละครึ่งนะครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วเติมส่วนผสมที่เหลือนะครับทั้งหมดนะครับมาผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับโดยใช้ไฟอ่อนนะครับในขั้นตอนตรงนี้นะครับเราอาจจะชิมนะครับรสชาติของน้ำพริกนะครับอาจจะปรุงรสชาติเพิ่มก็ขึ้นอยู่กับปรุงตามใจชอบนะครับถ้าไม่เผ็ดเราก็อาจจะเพิ่มพริกป่นนะครับถ้าไม่เปรี้ยวเราอาจจะเพิ่มน้ำมะขามเปียกนะครับหรือปรุงรสหวานเค็มแต่หลักๆแล้วนะครับน้ำพริกนรกนะครับจะต้องมีรสชาติไม่หวานนะครับมีรสชาติเข้มข้นนะครับมีรสชาติที่เผ็ดเค็มเปรี้ยวและหวานสุดท้ายนะครับก็ปรุงรสชาติให้เข้ากันนะครับถ้าเราจำหน่ายนะครับเมื่อเราปรุงเสร็จแล้วเราต้องให้บ้านใกล้เรือนเคียงนะครับลูกค้าของเราได้ชิมก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้พัฒนารสชาติให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนะครับแต่สูตรที่ได้ทำให้นักเรียนดูวันนี้นะครับเป็นสูตรที่สามารถที่จะนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้แล้วก็เป็นที่ถูกใจของผู้ที่ได้ชิมได้รับประทานแน่นอนนะครับหลังจากที่เราปรุงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็บรรจุในภาชนะบรรจุปิดให้สนิทนะครับเพื่อที่จะเก็บไว้ได้นานนะครับในการทำน้ำพริกนรกปลาหยองนะครับก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์นะครับสามารถที่จะสร้างรายได้สำหรับนักเรียนนะครับหรือผู้ที่ติดตามสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้จากในเว็บไซต์นะครับกระบวนการผลิตนะครับว่าลักษณะการทำปลาหยองมีลักษณะอย่างไรก็สามารถทบทวนค้นคว้าได้จากสื่อทางอินเทอร์เน็ต YouTube ต่างๆได้เพิ่มเติมนะครับการทำน้ำพริกนรกปลาหยองนะครับไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับและคนไทยนะครับไม่ว่าจะอยู่ทุกพื้นที่นะครับก็นิยมน้ำพริกนะครับบริโภคน้ำพริกกับข้าวร้อนๆเป็นหลักอยู่แล้วนะครับครูคิดว่านะครับสื่อชุดนี้นะครับจะสามารถที่จะเป็นประโยชน์ให้สำหรับนักเรียนที่จะนำไปประกอบอาชีพเสริมได้นะครับหรือประชาชนทั่วไปที่สามารถที่จะนำไปต่อยอดสร้างอาชีพรายได้เสริมให้กับตัวเองนะครับได้แน่นอนก็อย่าลืมติดตามนะครับสำหรับวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารว่าในครั้งต่อไปนะครับเราจะนำวัตถุดิบอะไรนะครับมาแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้สร้างอาชีพให้สำหรับผู้ที่ติดตามสื่อชุดนี้ก็อย่าลืมติดตามกันนะครับ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยน

หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคาบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไประบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประ

กอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจสองนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขัน

0: ถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

ีครับวันนี้นะฮะอาจารย์ก็จะมาอธิบายในเรื่องของเครื่องมือที่ช่วยฟื้นคืนชีพนะครับเครื่องมือที่ช่วยฟื้นคืนชีพนะครับมันก็จะมีเครื่องมือนะครับหลายๆเครื่องมือที่เอามาใช้วัตถุประสงค์ก็คือว่าเหมือนกับคำว่าฟื้นคืนชีพเหมือนกับคนที่กำลังจะตายอย่างนี้นะครับเหมือนคนที่ตายอาจจะหยุดหายใจไปแล้วนะครับแล้วก็มีการช่วยกับไม้หายใจหรือว่ามีการเต้นของหัวใจนะครับให้สามารถต่อชีวิตนะให้ต่อชีวิตแล้วกันนะคือตายไปแล้วก็ตกขึ้นมาให้มันให้ฟื้นนะครับนะแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้โดยปกติของของเรานะครับนะการฟื้นคืนชีพนี้ก็ส่วนมากเราจะเห็นว่าที่จะใช้ในของรถของกู้ชีพนะครับเขาก็จะรู้จักวิธีช่วยฟื้นคืนชีพแต่ว่าเครื่องมือเขาก็จะไม่หลากหลายนะครับเครื่องมือของเรานะครับที่เรามีในใช้ในฟื้นคืนชีพในโรงพยาบาลนะตอนนี้เราจะคุยถึงเนี่ยทั้งภายนอกด้วยนะครับภายนอกโรงพยาบาลก็คือคนเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยกู้ชีพที่ว่าเขาออกไปนะไปทำงานอีกอันก็คือว่าเครื่องมือที่ใช้อยู่ในโรงพยาบาลนะครับเครื่องมืออะไรบ้างล่ะครับที่เราเรียกว่าที่เป็นเครื่องมือฟื้นคืนชีพนะครับนะฮะก็จะมีอย่างเงี้ยอย่างที่เราเป็นหัวข้อนะครับอันแรกเลยนะครับเป็นหัวข้อของเครื่องดูดเสมหะนะครับคำว่าเครื่องดูดเสมหะนี้ไม่ใช่ว่าดูดเฉพาะเสมหะอย่างเดียวนะเป็นเครื่องดูดของเหลวนะครับอาจจะเป็นน้ำเหลืองอาจจะเป็นเลือดหรือเป็นอะไรก็ได้ที่ต้องการที่จะดูดออกมาจากผู้ป่วยนะครับเพื่อที่จะให้บริเวณของบาดแผลหรือบริเวณที่กำลังดำเนินการผ่าตัดหรือก็ดีนะครับให้มันสะอาดนะครับแล้วก็เอาดูดสิ่งที่สกปรกอาจจะมีติดเชื้อโรคขึ้นมานะครับนะเครื่องซักชั่นที่พูดถึงนะครับจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะอย่างที่เห็นข้างหน้านะครับนะก็จะเป็น เหมือนกับสร้างไว้เพื่อที่จะเป็นเครื่องแวกอัมนะฮะแวกูอัมนะครับของเหลวนะครับนะจากผู้ป่วยนะครับมีเดี๋ยวจะเขาจะมีท่อต่อนะครับออกมาแล้วก็เข้ากับบริเวณที่จะดูดออกนะฮะก็อันไหนที่ไม่ใช้อันไหนที่ใช้แล้วอันไหนที่มันออกมาจากผู้ป่วยนะครับก็จะเอาคนนี้ดูดนะเสร็จแล้วดูดแล้วเก็บนะฮะเก็บไม่ได้เก็บไว้ไปที่ระลึกนะเก็บแล้วเอาไปทิ้งนะครับเอาไปทำลายนะครับเอาไปกำจัดเชื้อเพื่อที่จะให้ในเรื่องของงานที่เขาทำในโรงพยาบาลนะครับหรือว่าในเนี้ยเกิดการมีความสะอาดนะครับแล้วก็ไม่ทำให้ติดเชื้อนะครับนะอันนี้เป็นเครื่องดูดเสมหะนะครับต่อไปในเรื่องของเครื่องที่2นะครับเป็นเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะสำคัญนะครับเราก็คงจะเคยได้ฟังมาแล้วสักรอบนะครับก็เป็นเครื่องที่ให้สารละลายก็คือเขาจะเวลาที่โรงพยาบาล นะครับผู้ป่วยนะฮะที่ทานข้าวไม่ได้นะครับหรือว่าต้องพักฟื้นตลอดนะครับนะก็นะฮะเขาก็จะเอาน้ำเกลือนะครับที่ผสมสารอาหารนะครับหรือว่าสารที่เรียกว่าสารละลายนะครับนะแล้วก็แทงเข้าไปในเส้นเลือดนะครับของผู้ป่วยนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็มีการตั้งนะฮะปริมาตรนะครับแล้วก็ความเร็วนะครับในการที่จะเอาเข้าไปที่หลอดเลือดนะครับเพื่อที่จะให้อาหารนะแทนที่จะให้ทางปากเขาก็ให้อาหารทางเส้นเลือดนะครับอาหารนี้ก็จะเข้าไปเลี้ยง ทำให้สามารถที่จะไม่หิวไม่กระหายหรือว่าไม่ต้องกินข้าวนะไม่ต้องกินข้าวนะครับก็อยู่บนเตียงเพื่อที่จะปลอดภัยจากในเรื่องของการรับประทานอาหารอะไรต่างๆนะที่หมอเขาจะต้องรักษาต่อนะบางทีเนี่ยเราทานอาหารพวกอาหารที่มีรสอาจจะทำให้เกิดแสลงหรือว่าอาจจะไปกระทบกับการรักษาพยาบาล นะครับอาหารที่เข้าไปนะครับเขาก็เลยให้อาหารทางสายน้ำเกลือนะครับและตัวของผู้ป่วยเองนะครับก็อาจจะทานยากนะครับหรือว่าลักษณะของไม่เอื้อให้ทานนะครับเช่นอาจจะเป็นเหมือนท้องเสียหรือว่าปวดท้องหรือว่าเกี่ยวกับอะไรที่ทานแล้วมันจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของโรคแทรกซ้อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่3ส่วนในเรื่องที่4ก็เป็นเรื่องของเครื่องตัดจี้ด้วยไฟฟ้านะฮะพอเครื่องหนึ่งกับเครื่องที่2มันต่างกันเลยนะก็ละแนวนะไอ้เครื่องแรกดูดได้เครื่องที่2ใส่นะมันดูดดึงออกมาไอ้เครื่องที่2ก็ใส่เข้าไปนะพอเครื่องที่3ปุ๊บจะเป็นเครื่องตัดจี้ด้วยกระแสไฟฟ้านี่ก็ไปอีกที่นึงนะจริงๆแล้วถ้าเป็นไอ้รถฟื้นคืนชีพเนี่ยไอ้เครื่องเสมหะละหนึ่งมีเหมือนกันไอ้ตรงนี้ไม่มีนะเพราะว่าเวลาที่เราเคลื่อนที่ผู้ป่วยเนี่ยถ้าเอาสารละลายใส่เข้าไปมันก็หกอยู่ในรถนะครับไม่ได้มันต้องอยู่เฉย
ส่วนอันที่3นะครับเป็นเรื่องของเครื่องตัดจี้ด้วยกระแสไฟฟ้าอันนี้เครื่องนี้มันจะอยู่ในห้อง OR รู้จักห้อง OR มั้ยครับห้อง OR ก็คือห้องผ่าตัดนะครับ OR ก็ Operation Research นะครับนะก็คือเป็นห้องผ่าตัดนะฮะเขาทำไว้สมัยก่อนที่เขามีการผ่าตัดนะแล้วก็ตัดนู่นออกตัดนี่ออกตัดเพื่อเย็บข้างในตัดเพื่อต่อท่ออะไรข้างในนะครับนะเขาก็ใช้มีดใช่ไหมฮะถ้าเคยได้ยินนะเขาก็เอาผู้ป่วยนะครับไปถ้าป่วยหนัก

ป่วยไอ้ผ่าตัดใหญ่นะนะครับก็ต้องดมยาสลบทำให้เขาสลบไปแล้วก็จะผ่าตัดเพราะว่าตัดไม่สลบแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของการเจ็บผู้ป่วยดิ้นอะไรต่ออะไรนะครับทำให้หมอทำไม่สะดวกนะครับหลังจากที่ดมสลบแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นพวกที่ผู้ป่วย

เอากระแสไฟฟ้าผ่านไปที่ใบมีดนะนะครับแต่ที่จะเอามีดเกรดก็เอากระแสไฟฟ้าเนี่ยจาก อิเล็กโทรดที่เป็นมีดนะครับแล้วผ่านเนื้อเยื่อนะครับนะแล้วก็ไปมีเพจรองข้างหลังครบวงจรไฟฟ้านะครับแล้วก็ปล่อยไฟเข้าไปไฟก็จะทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยฉีกขาดได้นะครับเดี๋ยวดูว่าใบมีดเขาเป็นยังไงนะพอเกรดปั๊บมันก็ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บนะข้อดีของการใช้ไฟฟ้าจี้ก็คือว่าเวลาที่จี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเลือดไม่ค่อยจะออกนะนะครับมันเหมือนกับว่ามันไปสมานไอ้ตรงผิวที่ตัดออกนะครับทำให้เลือดเนี่ยออกน้อยลงนะครับแล้วก็มันจะมีโหมดของการผ่าโหมดของการห้ามเลือดในกรณีที่ผ่าแล้วมันมีเลือดออกเยอะนะครับเขาก็จะใช้อีกเทคนิคนะครับของเครื่องนะเพื่อที่จะห้ามเลือดนะครับไอ้โหมดนั้นเราเรียกว่าโคแอกนะครับนะเพื่อที่จะให้กระแสไฟฟ้าไม่เยอะนะนะครับแต่สามารถที่จะประสานผิวที่เป็นรอยผ่าแล้วเลือดมันออกนะให้มันแห้งนะครับให้มันแห้งนะครับนะพอใช้เห็นว่ามีควันด้วยนะเวลาผ่านะจิ๊ดนะมันก็มีกลิ่นมีควันเพราะว่าเวลาที่ไฟฟ้านะครับจากไอ้ตัวใบมีดนะผ่านแล้วเนื้อเยื่อมันจะมีอาการของไฟเหมือนกับประจุไฟฟ้าประกายไฟฟ้านะครับทำให้มันฉีกขาดได้นะครับนะก็อันนี้แต่เรายังไม่โตนะถ้าโตสูงอยู่แล้วจะมีในเรื่องเขามีไอ้การผ่าตัดไม่เชิงผ่าตัดนะตัดชิ้นเนื้อนะก็ตัดนั่นแหละนะครับในท่ออัณฑะเวลาที่เขาเป็นไอ้พวกเขาเรียกโรคอะไรนะไอ้ที่ปัสสาวะไม่ค่อยจะออกไม่ใช่นิ่วต่อมลูกหมากโตนะต่อมลูกหมากโตมันก็จะไปทำให้หลอดท่อปัสสาวะตีบนะพอตีบมันจะฉี่ยากอ่ะเวลาฉี่พอปวดพวกอั้นฉี่พวกไม่ค่อยจะฉี่นะมันก็อย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีปลายท่อเนี่ยเป็นคล้ายๆเครื่องผ่าตัดนะเล็กๆสอยเข้าไปนะนะครับแล้วก็เหมือนกระปอกเปลือกอ่ะชับอยู่ข้างในอ่ะโหแต่เจ็บมาก ไม่อยากพูด นะครับก็เป็นอีกแบบนึงนะที่ว่ามันเป็นเหมือนท่อแยงเข้าไปในท่อแล้วก็ปล่อยไฟเข้าไปแล้วก็ไปชับๆแล้วก็จะมีกล้องแล้วก็ส่องดูด้วยนะว่าตัดตรงไหนไปบ้างนะไม่งั้นจะตัดแล้วท่อขาดนะครับก็จะมีนะอันนี้เป็นเครื่องตัดจี้เดี๋ยวเราจะเรียน อันดับต่อไปนะภายในสัปดาห์นี้แหละอันที่5ก็เป็นเครื่องพ่นละอองยาเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องง่ายนะอธิบายไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็หมดแล้วนะเป็นลักษณะเครื่องแบบนี้เป็นเครื่องแบบนี้มันไม่มีค่อยอะไรมากมายนะครับใส่น้ำออกซิเจนแล้วก็ยาเข้าไปผสมแล้วก็เอาความดันของออกซิเจนนะครับเป่าออกมาแล้วมันก็จะเป็นฝอยเป็นละอองสวยหรูนะครับเหมือนเมืองในหมอกเลยนะครับสวยนะเวลาปลายท่อซีที่ออกมามันจะมีไอมีควันมันไดไอซ์นะที่เราเห็นที่เขาทำไดไอซ์นะครับแต่ถ้าไม่ใช่แบบนี้ก็เป็นเหมือนกระบอกน้ำอันนี้มันใช้ไฟฟ้านะแต่ว่าอีกแบบหนึ่งไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะก็คือปล่อยให้ออกซิเจนนะครับพ่นออกมาเลยนะใช้แรงดันนะครับออกซิเจนพ่นผ่านน้ำนะครับอันนั้นก็เป็นนิวเรเซอร์อีกแบบอีกอันหนึ่งที่ใช้กับผู้ป่วยนะครับอันนั้นก็อันนี้ใส่ยาแล้วพ่นอันนั้นใส่อากาศแล้วทำให้ไอแอร์นะครับไอออกซิเจนมีความชื้นนะครับที่จะเอาไปให้ผู้ป่วยนะครับรักษาผู้ป่วยเวลาที่เขาหายใจเวลาใช้กับเครื่องช่วยหายใจนะครับนะมันก็จะทำให้ความชื้นที่เข้าไปมีความชุ่มชื้นไม่แห้งนะครับจะทำให้ปอดแล้วก็ท่อหายใจนั้นชุ่มชื้นนะครับเอาไปที่6เป็นเครื่องดมยาสลบนะเอาอันนี้ก็อีกแนวเลยนะคนละเรื่องเลยไอเครื่องยาดมยาสลบก็ใช้คู่กับเครื่องตัดจี้นี่แหละนะครับเพราะนั้นเวลาที่ผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดนะครับหรือทำอะไรก็ได้ที่ป้องกันไม่ผู้ป่วยเนี่ยมีความรู้สึกเจ็บปวดขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่งั้นแล้วจะร้องเสียงดังมากเสียงแล้วก็มีการดิ้นมีการอะไรต่ออะไรนะทำให้ทำงานลำบากนะครับดมเพื่อให้ผู้ป่วยนั้นสลบนะครับแล้วหมอเขาก็จะดำเนินการผ่าตัดก็ดีนะครับหรือจะทำการตัดอะไรก็ได้ส่วนมากจะเป็นพวกผ่าตัดนะที่อยู่ในต้องใช้เครื่องดมยานะไอ้อันอื่นก็การรักษาเนี่ยมันไม่ถึงขนาดต้องให้ผู้ป่วยสลบนะถึงจะทำก็จะไม่ค่อยมีอะไรตรงนั้นนะครับนะก็ใช้ไอ้นี้ก็อาศัยในเรื่องของฟิสิกส์นะครับเอาท่อออกซิเจนเข้ามาหรือว่าจะเอาแอร์เข้ามานะครับแล้วก็ต้องผสมกับสารดมสลบซึ่งมี4ตัวนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแล้วเสร็จแล้วผสมแล้วพอบล็อกเข้าไปที่ผู้ป่วยปั๊บผู้ป่วยก็จะสลบ

ไปเรื่อยนะครับจนกว่าที่จะปลดอุปกรณ์นี้ออกมานะเพราะฉะนั้นแสดงว่าการดมยานั้นจะต้องให้เครื่องนั้นจ่ายเปอร์เซ็นต์ของสารดมสลบนะครับนะไปเข้าผู้ป่วยตลอดเวลาเพราะนั้นถ้าหยุดปล่อยปั๊บนะครับผู้ป่วยก็จะค่อยๆได้สติแล้วก็จะฟื้นขึ้นมานะนะครับนะก็มีหลายที่ดมแล้วไม่ฟื้นก็มีนะนะครับแต่เรื่องส่วนน้อยนะครับอาการหนักๆดมแล้วสนิทเลยนะไปเลยนะครับก็มีแต่ว่าไม่ค่อยเจอนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงอันที่7ก็เป็นเครื่องช่วยหายใจนะครับอันนี้สำหรับผู้ป่วยที่หายใจเองไม่ได้นะครับนะฮะเหนื่อยเป็นส่วนใหญ่ก็อยู่ใน ICU เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วไอ้พวกเครื่องมือช่วยหายใจเครื่องดมยาเนี่ยนะครับเป็นเครื่องพยุงเหมือนกับที่ช่วยพยุงชีวิตนะครับพยุงชีวิตว่ายังไม่ตายนะแต่ว่าพยายามไม่ให้ตายนะคือจะรักษาพยาบาลนะครับแต่ว่ามันก็เหมือนกับความเสี่ยงเยอะนะครับพยายามที่จะไม่ให้ตายนะครับนะฮะเพราะนั้นมันอาจจะขัดกับไอ้ชื่อมันหน่อยนะไอ้ฟื้นคืนชีพนะคือไอ้ชื่อมันก็คือคนที่กำลังจะตายแต่ว่ามันก็ทำให้ฟื้นได้นะครับทำให้ยื้อชีวิตได้นะแต่เนี้ยมันทำท่าป่วยหนักนะมันป่วยอยู่แล้วป่วยหนักๆนะครับมันเหมือนกับว่าพยุงนะฮะช่วยยืดอายุช่วยยืดชีวิตนะช่วยยืดชีวิตนะครับไปเรื่อยๆนะครับใครที่เข้าไปในคิวแล้วนะครับมีโอกาสที่จะไปวัดบ่อยๆเนาะมากกว่าคนที่รักษาแบบอื่นนะครับเพราะว่ามันอาจจะอะไรอ่ะอาการหนักแล้วอ่ะทำอะไรก็ไม่ได้นะต้องมีหมอมาดูนะครับต้องนอนอยู่กับเตียงนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับหนักนะครับอันเนี้ยเครื่องช่วยหายใจนี่ก็หนักแล้วนะครับไอ้เครื่องดมยานี่ก็ไม่หนักอาจจะอยากผ่าตัดตรงโน้นจะพัดต้องผ่าตัดตรงนี้นะเข้าไปผ่าตัดนะใช้ตรงนี้นะครับส่วนช่วยหายใจครับก็เป็น ICU ที่อากาศร้อแร่นะถัดไปก็เป็นเครื่องมือทันตกรรมเครื่องมืออันนี้มันผมว่าที่เขาบอกมาชื่อตรงนี้เขียนมาให้เรารู้อะนะมันอาจจะจริงๆแล้วตรงนี้เรียนกันเป็นวันๆยังไม่จบเลยไอ้เครื่องมือทันตกรรมมันเยอะมากนะครับนะอันนี้เขาเขียนเดี๋ยวผมเอาบางอย่างมาสอนให้นะครับเพราะว่าไอ้เครื่องมือทันตกรรมเป็นเครื่องมือสำหรับที่อยู่กับปากเราอะนะครับต้องถอนฟันแต่ถอนฟันไม่มีเครื่องมือถอนใช้ครีมนะเครื่องมือไม่เยอะไอ้เครื่องมือไม่สำคัญนะครับแต่ว่ามันเป็นสำคัญตรงอื่นเช่นไอ้เครื่องกรอฟันอย่างเงี้ยนะที่อยู่ในเครื่องมือทันตกรรมคำว่าทางทันตกรรมหมายถึงว่าเครื่องมือทุกอย่างนะที่เกี่ยวกับห้องฟันเข้าใจเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวกรอหรือฟันเครื่องกรอฟันรู้จักหัวกรอฟันนะมีเครื่องกรอแล้วก็มีหัวกรอนะครับเวลาฟันที่เราไม่สวยหรือว่าฟันที่เราจะต้องเอาไอ้ที่มันฟันผุออกใช่ไหมเขาก็จะเอาเครื่องกรอฟันน่ะที่เป็นดังวิ่งวิ่งที่เป็นหัวกลมๆนะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะขูดฟันที่มันเสียออกนะครับให้เหลือแต่เนื้อฟันที่ดีๆนะครับเพราะว่าไอ้ฟันที่เสียเหมือนฟันที่ทำให้เกิดการปวดนะของเนื้อฟันเหงือกฟันลากฟันนะครับพอเขาขูดออกปั๊บนะแล้วเขาก็เอาสารอุดฟันเข้าไปอุดแทนนะครับคนมีตังหน่อยก็เอาทองอุดนะคนที่ไม่ค่อยมีตังก็เล่นตะกั่วกับประหลอดอุดเข้าไปนะครับนะก็สามารถที่จะให้ใช้ฟันนั้นต่อได้นะโดยที่เวลาเราทานข้าวทานอะไรก็ไม่มีอะไรเข้าไปอุดเข้าไปติดฟันนะมันก็มีเยอะนะเดี๋ยวจะไหนล่ะเครื่องมือทันตกรรมเก้าอี้ทันตกรรมใช่ไหมมันก็ใช่เพราะว่าไอ้เก้าอี้ทันตกรรมก็คือผู้ป่วยมันต้องไปลักษณะนอนท่าที่หมอก็ทำงานได้สะดวกนะตะแคงบ้างนอนบ้างนอนระดับนี้นะแล้วแต่หมอเขาจะตั้งท่าให้เราเพื่อที่จะหมอเขาทำได้สะดวกนะครับอันไหนที่ว่ากลัวน้ำอะไรจะหกก็นอนซะเลยนะอันไหนที่ว่าจะดึงออกจะอะไรต่ออะไรก็อาจจะตั้งนิดหน่อยนะครับก็เป็นอันหนึ่งนะครับมันก็ยังมีไอ้นี่อีกหลายอย่างนะเดี๋ยวจะให้ดูไอ้เรื่องโม้เยอะทั้งปั๊มลมก็เกี่ยวด้วยนะครับในไอ้เครื่องขูดหินปูนก็เกี่ยวนะครับไอ้หม้อต้มเครื่องมือแพทย์มันก็มีนะครับโอ้ยมีมากมายไก่กองเครื่องดูดซักชั่นนะในระบบไอ้อะไรอ่ะในระบบไอ้เก้าอี้ทันตกรรมแล้วก็มีนะครับปกติแล้วระบบทันตกรรมมันเอาทั้งอย่างมารวมกันไฟก็มีน้ำก็มีนะครับไอ้ซักชั่นก็มีนะครับนะลมก็มีนี่มีหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นระบบเครื่องมือทันตกรรมเป็นถ้าพูดถึงทั้งห้องนะครับที่ใช้งานร่วมกันก็เป็นค่อนข้างเยอะนะครับ
เยอะมากหลายชิ้นหลายอันนะครับนะแล้วก็พวกโคมไฟพวกอะไรต่อโอ้ยเยอะเป็นระบบของมันนะครับมันก็จะมีเป็นเครื่องมือทันตกรรมเดี๋ยวเอามาให้ดูคร่าวๆแล้วก็เรียนเฉพาะบางส่วนไม่งั้นใช้เวลาวันนึงเต็มหมดวันนะครับไม่ทันนะครับต่อไปอันนี้ก็เป็นเครื่องมือฟอกไตอันนี้เราก็ไม่ค่อยจะได้จริงๆแล้วมันไม่น่ามาอยู่ในเท่าไหร่หรอกเพราะว่าอันเนี้ยเป็นคนที่ป่วยทางไตแล้วเสร็จแล้วจะต้องเอามาล้างอยู่ประจำนะครับนะเพราะนั้นไอ้ระบบไอ้ฟอกไตเนี่ยนะครับมันก็เป็นระบบที่หลายๆคนเขาเป็นกันนะครับนะไอ้ระบบฟอกไตเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเขาจะใช้พวกน้ำโออาร์น้ำอะไรต่ออะไรที่เขาผลิตออกมานะครับแล้วก็เอามาฟอกไตให้มันสะอาดอยู่นะครับมันจะได้ไม่ติดเชื้ออันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะเราเองเราก็ไม่ค่อยได้ไปทำเพราะว่าเวลาที่มีปัญหามีระบบเสียแล้วส่วนมากบริษัทเขาจะมาดูแลนะครับอันที่10อันนี้มันเป็นเครื่องให้ออกซิเจนนะครับเครื่องให้ออกซิเจนมันก็จะมีเริ่มตั้งแต่ถ้าพูดให้ยาวนะมันก็ยาวได้ตั้งแต่ต้นทางของออกซิเจนเลยนะมีแท้งนะครับมีออกซิเจนเหลวนะครับนะหลังจากนั้นมาก็ผ่านระบบไพไลน์นะครับลดไอ้เพรสเชอร์ที่มันสูงๆให้มันต่ำลงมาที่จะใช้งานนะครับในห้องนะครับหรือว่าไอ้ที่ว่าเป็นแบบถังเข็นนะเคยเห็นใช่ไหมถังเข็นไปเข็นมาแล้วก็มีท่อมีอะไรออกมาแล้วก็เอาไปใช้กับผู้ป่วยนะครับก็ไงนะฮะมันจะไปรวมถึงไอ้ตัวนี้ด้วยนะไอ้ตัวนี้เรียกไหมรู้เรียกว่าอะไรเรกูเลเตอร์นะครับนะสำหรับที่จะปรับความดันนะครับถ้าโรงพยาบาลเนี่ยใช้กับถังออกซิเจนไอ้ถังเขียวๆนะครับก็จะมีหัวเนี้ยนะครับยึดอยู่นะครับนะฮะยึดอยู่มันจะมีขันหัวนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ปกติแล้วความดันในถังเนี่ยมันประมาณ 2,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วในถังเขียวๆนะครับเราลดมาเหลือ50ปอนด์นะ50ปอนด์แล้วเราก็ใช้กับไอ้ระบบอุปกรณ์ออกซิเจนนะครับของในโรงพยาบาลที่จะใช้ผู้ป่วยนะครับเช่นใช้กับเนเบอร์เรเซอร์ที่จะให้ออกซิเจนที่มีความชื้นเหมาะสมออกมาใช้งานนะครับนะหรือจะไปใช้กับเครื่องดมยานะครับหรือจะไปใช้กับเครื่องช่วยหายใจนะครับนะก็ใช้เยอะๆนะนะครับไอ้ระบบนี้นะครับนะนะแล้วก็หรือว่าจะใช้กับเครื่องซักชั่นนะครับจริงๆแล้วซักชั่นไม่ใช้เพราะว่าซักชั่นเนี่ยมันจะใช้แอร์เฉยๆเพราะว่าถ้าใช้ออกซิเจนเนี่ยเปลืองนะครับนะราคาแพงเขาก็จะใช้เป็นเครื่องถ้าเป็นซักชั่นเนี่ยเขาก็ใช้เป็นเครื่องอัดสุญญากาศไม่ใช่เครื่องความดันนะเครื่องผลิตความดันนะครับนะแล้วเสร็จแล้วเอาเครื่องความดันนั้นนะครับไปเข้าระบบของเข้าระบบของตัวทำให้เกิดแรงดูดนะครับเราเรียกว่าตัวไอ้เวนจูเรียนะครับเสร็จแล้วไอ้ระบบของเครื่องซักชั่นเนี่ยมันก็จะคล้ายๆแบบนี้แหละแต่ว่ามันก็จะเป็นมีเพรสเชอร์มานะครับอย่างแรงๆนะฮะแล้วเสร็จแล้วมันก็มีจะระบบเวนจูเรียแล้วก็มันก็จะสร้างแวคูมนะครับได้นะตัวจะใหญ่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ดูดผู้ป่วยนะครับนะดูดของเหลวผู้ป่วยได้นะครับเหมือนตัวนี้แหละแต่ตัวนี้เป็นแบบโมบายนะครับแต่ถ้าเป็นแบบของที่เป็นไพไลน์นะที่เป็นเพรสเชอร์มาใช้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเขาก็ใช้น้อยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วไอ้ไฮเพรสเชอร์เนี่ยเขาไปใช้ในเรื่องของไอ้ระบบทางห้อง OR ซะมากกว่าพวกไอ้พวกสว่านพวกตัดเฟืองหรือพวกอะไรต่ออะไรนะครับอาจจะใช้นะฮะส่วนไอ้ตัวที่เป็นระบบซักชั่นไพไลน์นะครับที่ต้องเอาตัวนี้ไปยึดติดนะส่วนมากว่าในโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีระบบเขาเรียกว่าแวคูมสุญญากาศนะอยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับนะแล้วเสร็จแล้วก็เดินท่อมาในตามแต่ละห้องนะครับแล้วเสร็จแล้วตัวเนี้ยปลั๊กเข้าไปข้างหลังนี่จะเป็นเหมือนกับเอาท์เล็ตนะเอาท์เล็ตตัวผู้นะครับของโรงพยาบาลก็จะเป็นเอาท์เล็ตตัวเมียเอานี้เสียบแล้วก็อัดล็อกนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เปิดให้มันดูดนะครับมันก็จะดูดเป็นเครื่องไอ้ซักชั่นนะครับนะก็แทนที่เราจะใช้แบบนี้เราก็ใช้แบบนี้แทนนะครับแต่ก็ข้อดีข้อเสียมันก็ต่างกันนะตัวเนี้ยเป็นตัวที อยู่ประจำที่นะครับนะมันไม่เปิดไม่เลอะไม่เทอะอะไรยังไงแล้วก็พอเลิกใช้แล้วเราสามารถที่จะถอดออกได้เลยจากปลั๊กนะครับนะแล้วก็มันก็ใช้งานง่ายนะครับไม่ต้องกลัวไฟดูดนะครับแต่ถ้าแบบนี้มันใช้ไฟฟ้านะครับแต่ว่ามันข้อดีก็คือมันเป็นเครื่องที่สามารถที่จะเอาผู้ป่วยเคลื่อนที่ได้นะครับดูดไปด้วยแล้วก็นี่ไปด้วยนะครับมันก็เป็นลักษณะแบบโมบายนะครับต่อไปอันที่11เป็นเครื่องกระตุกไฟฟ้าโอ้นี่ยิ่ง
อันเนี้ยใช่เลยกระตุกไฟฟ้ากับไอ้หัวข้อไอ้ฟื้นคืนชีพนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่เหมือนกับยื้อจะไม่ให้ตายนะครับหรือว่าตายไปสักหน่อยนะสักชั่วคราวแล้วก็ดึงให้มามีชีวิตได้นะครับนะเพราะว่าคำว่าเครื่องกระตุกหัวใจก็หมายถึงว่าอาจจะหัวใจเต้นอ่อนเต้นเบานะครับนะหรือไม่เต้นเลยนะครับนะแต่พอเอาเครื่องนี้เข้าไปกระตุกปุ๊บนะครับไอ้หัวใจมันก็จะมีแอคชั่นทำงานนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเครื่องนี้ใช้ตอนไหนไหมนะครับก็ใช้ตอนที่อาจจะมีการหมดลมหายใจนะกระทันหันนะครับนะคือหายใจอยู่ดีๆปั๊บก็เหมือนจะหยุดหายใจนะคนที่หัวใจล้มเหลวคนที่หัวใจอะไรเนี่ยแล้วเจอก่อนนะเจอได้เร็วนะเสร็จแล้วเอาตัวนี้เข้าไปดีฟิบการดีฟิบก็คือการที่เขาเอากระแสไฟฟ้านะครับปล่อยออกมาจากตัวอิเล็กโทรดนะอิเล็กโทรดก็จะมี2อันเพื่อให้มันครบวงจรนะครับนะแล้วเสร็จแล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าที่เป็นเพาส์นะครับเข้าไปเพื่อที่จะกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจนะครับให้กลับมาทำงานนะครับให้มีการเขาเรียกสูบฉีดโลหิตนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะครับนะถ้าเกิดว่ามันทำงานได้สำเร็จก็คือหัวใจก็จะมาเต้นต่อนะครับแต่ว่ามันก็ยังเต้นไม่แรงไม่ดีเขาก็รีบเอาไปปฐมพยาบาลเอาไปรักษาเอาไปทำยังก็ได้นะครับทำให้เกิดการทำงานที่ต่อเนื่องแล้วก็เต้นได้ดีครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าในกรณีที่หัวใจหยุดทำงานกระทันหันอาจจะเกิดจากในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเวลาที่เกิดอุบัติเหตุแล้วรถชนตึกถล่มอะไรเงี้ยนะแล้วคนได้รับอันตรายจนแบบหยุดหายใจทันทีนะครับเหมือนอย่างอุบัติเหตุรถยนต์นะครับเหมือนอย่างตกตึกอะไรเงี้ยนะครับก็เอามาอาจจะหัวใจเต้นอ่อนนะเหมือนจะตายก็เอาเนี่ยฟลิปเข้าไปนะครับเอาเครื่องกระตุกหัวใจให้กลับมาทำงานนะครับอีกทีนะครับนะแล้วก็มันก็จะทำให้ทำถ้าเขายังไม่ตายนะครับมันก็กระตุกอาจจะทำให้พ้นจากความตายได้นะครับนะหรือว่าคนที่ใกล้ตายหัวใจอ่อนนะครับโดนอุบัติเหตุอะไรหนักๆนะครับนะก็อันนี้กระตุกเช่นเดียวกันแล้วก็เอาไปรักษาต่อนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราจะมีให้ความรู้กันนะครับแล้วอีกอันก็คือว่าเครื่องช่วยหายใจเครื่องมือในการช่วยสอดท่อหายใจนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ช่วยในการที่จะทำให้ผู้ป่วยนะครับในการที่ผู้ป่วยได้หายใจได้ต่อเนื่องหรือว่าเวลาที่เคลื่อนย้ายนะครับก็ใส่ท่อหายใจนะครับเครื่องมือตัวนี้เป็นช่วยในการที่จะเปิดช่องนะครับหรือว่าขยายช่องที่จะสอดท่อออกซิเจนนะครับเข้าไปในที่เป็นหลอดคอหลอดช่องจมูกอะไรนะครับนะก็จะช่วยเครื่องมือที่ปกติแล้วเวลาที่ผู้ป่วยนะครับไม่มีความรู้สึกอะไรนะมันจะตีบมันจะบางอันนั้นไปหมดนะครับก็เอาเครื่องมือนั้นช่วยสอดเข้าไปขยายนะครับเอาท่อสอดนะครับนะเพื่อที่จะให้ออกซิเจนผ่านเข้าไปในร่างกายนะครับได้สะดวกนะครับเพราะว่าออกซิเจนเนี่ยเป็นช่วยทำให้เรามีชีวิตรอดอยู่นะครับหรือว่ามีความรู้สึกที่มีชีวิตอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นเครื่องมือตรงนี้นะครับเราก็จะมาได้เรียนรู้กันนะครับนะเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือที่เราจะได้เห็นหรือได้ยินกันบ่อยๆนะครับที่แล้วก็รถพวกกู้ชีพนะเขาใช้กันด้วยนะครับนะมันก็มีเครื่องดูดเสมหะนะรถนั้นก็จะมีด้วยนะครับแล้วก็มีเครื่องพ่นละอองยานะครับแล้วก็มีช่วยหายใจช่วยหายใจที่อยู่ในรถที่เอาไปฟื้นคืนชีพนะจะเป็นลักษณะเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบไม่ใช่ไฟฟ้านะครับเพราะว่าเวลาที่คนป่วยนะครับอยู่ในนอกสถานที่นะครับแล้วเราต้องไปช่วยเราก็ใช้มือบีบเอานะครับแล้วขณะที่มีการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับจากที่1ไปอีกที่1นะครับนะมันไม่มีไฟฟ้าก็ต้องใช้มือบีบเช่นเดียวกันนะครับนะก็ใช้ความชำนาญของผู้ที่จะรักษานะครับบีบเป็นจังหวะนะครับแล้วก็เวลานะครับนะแล้วก็เพื่อที่จะให้ชีวิตเขายังอยู่ได้ไม่ตายนะครับนะก็ด้วยการช่วยหายใจแบบมือบีบไปนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นของที่ใช้ในการฟื้นคืนชีพด้วยนะแล้วก็จะมีพวกเครื่องให้ออกซิเจนนะพวกโฟลว์พวกถังพวกอะไรนะในรถก็จะต้องมีนะครับเดี๋ยวจะรู้ว่าฟื้นคืนชีพนะครับในแบบโมบายนั้นเป็นอย่างไรด้วยนะครับกระตุกหัวใจก็จะมีนะ
นะครับชื่อมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับใช้

เร็วใช้ได้ไม่ต้องไปตั้งเยอะนะเราเรียกว่า AED นะครับนะนะหรือเรียกว่า Automatic Research แล้วก็ Defibrillator นะครับนะตัวนี้อยู่ได้คำว่า AED ก็คือเอาเครื่องมาปุ๊บเครื่องมันก็จะเรียนรู้นะครับผู้ป่วยที่กำลังมีโคม่าหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของที่จะหัวเรียกการทำงานหัวใจนะครับนะมันก็จะ อะไรล่ะตั้งพลังงานในการที่จะเดฟิบเองนะครับเวลาในการเดฟิบนะครับนะสามารถที่จะไปแตะแล้วก็สั่งให้มันเดฟิบได้เลยนะครับเครื่องก็จะเรียนรู้คนที่อาการนะเรียนรู้อาการของคนนะครับแล้วก็สามารถที่จะผ่านได้เลยนะครับเราไม่เป็นนะครับแต่เราเห็นโลโก้นะครับที่เขาทำเดฟิบเราก็ทำได้เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะอยู่ตามอาคารก็มีนะครับในรถด้วยนะครับนะถ้าต่างประเทศปุ๊บก็จะอยู่ในเหมือนตู้โทรศัพท์สาธารณะนะครับอยู่ในชุมชนที่มันมีโอกาสที่จะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับอุบัติเหตุได้ง่ายๆนะครับถ้าในตึกก็มีนะครับที่โรงเรียนเรามีไหมไม่มีมั้งนะครับแต่ว่าบางแห่งเนี่ยตามตึกเขาจะมีนะตามบริษัทก็มีนะครับมันจะอยู่แถวๆใกล้ๆหน้าลิฟต์สักหน่อยคือทางที่เดินไปหาไปดูได้สะดวกนะครับในออฟฟิศเนี่ยใช่แหละคนเป็นลมนะทำงานมากเป็นลมนะครับคนที่ติดอยู่ในลิฟต์นะครับมันก็อยู่ใกล้ๆลิฟต์หน่อยนะนะครับมีอาการที่แบบตกใจแล้วก็สลบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะหรืออุบัติเหตุนะครับในตึกนะครับไฟดูดไฟช็อตหรือว่าอะไรต่ออะไรนะครับที่จะทำให้เกิดอันตรายนะครับนะก็เอาเครื่องตัวนี้มาติดไว้แล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้กันได้เลยนะครับนี่ดูภาพประกอบนิดหนึ่งมันจะมีอยู่อย่างอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการที่เหมือนกับเอาอุปกรณ์ช่วยสอดท่อนะครับนะพวกออกซิเจนนะครับเข้าไปในผู้ป่วยนะครับจะเป็นท่อนะครับผ่านเข้าทางช่องปากเห็นไหมครับผ่านในช่องปากแล้วเสร็จแล้วก็เข้าไปใกล้ๆกับนู่นนะใกล้ๆปอดเลยนะครับอันนี้จะเป็นรูปของนี้อีกอันนึงอันนี้จะเป็นลาริงโกรสโคปนะครับเป็นอุปกรณ์ช่วยสอดท่อนะครับเข้าไปเหมือนกันนะครับให้มันเล็กลงหน่อยตรงนี้เป็นเหมือนก็บอกไว้ฉายนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเสียบแล้วก็หัวตรงนี้มีห่วงนะเสร็จแล้วก็ปล่อยแสงเข้าไปเราจะเห็นว่าตอนนี้แสงมันไอ้ที่มืดๆนะครับก็สว่างนะครับเราก็สามารถจะถอดอุปกรณ์นะครับที่จะเข้าไปในลำคอนะได้นะครับเพราะว่ามันมีไฟส่องให้เราเห็นนะเหมือนไฟนำทางแล้วตรงปลายมันที่เป็นโค้งเนี่ยนะครับคอเราก็จะโค้งใช่ไหมโค้งลงไปนะเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นขยายท่อไปงัดนะครับให้ช่องหลอดคอนะกว้างขึ้นนะครับแล้วเราก็เอาท่อสอดไปกับแสงไฟที่ส่องเราก็จะเห็นว่าท่อมันไปทางไหนนะมันตรงมันเข้าไปตรงเปล่านะครับนะก็จะทำให้สามารถเข้าไปได้สะดวกอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ต่อท่อเข้าไปในร่างกายนะครับตัวนี้เป็นแอมบูแบกที่ตะกี้อธิบายแล้วคือเครื่องช่วยหายใจอย่างข้างหลังอ่ะโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะมีไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชานิ้นมือบีบแล้วเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่แก้วนะอันนี้เป็นยางบีบได้แฟบนะบีบแล้วเสร็จแล้วตัวนี้ครอบปากจมูกนะครับนะแล้วเสร็จแล้วเวลาใช้งานนะครับเราก็มีจังหวะของการหายใจนะครับแล้วเขาก็จะนับ 1, 2, 3ก็บีบไปเรื่อยๆนะครับบีบไปเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยหายใจได้นะครับเพราะว่าผู้ป่วยอาจจะหายใจเองไม่ได้นะครับก็เครื่องช่วยหายใจนะครับนะลักษณะนี้นะครับช่วยนะครับทำให้ผู้ป่วยนั้นมีแรงในการหายใจก็จะหายใจได้ต่อนะครับอันนี้เราเรียกว่าแอมบูแบกอีกอันหนึ่งอันนี้ไม่ได้ยังไม่ได้พูดถึงเลยนะอันนี้คงจะรู้จักพอเห็นหน้าโอ้ยเนี่ยใช่นะอันนี้เป็นเครื่องสเตโตโฟโตมิเตอร์นะหมายความว่าคนที่ชอบใส่ตัวนี้จะเป็นพวกแพทย์นะครับพยาบาลใส่ไหมพยาบาลไม่ใส่นะใส่แต่เสียงอย่างเดียวนะครับนะเวลาที่รักษาผู้ป่วยเวลาที่ทำงานนะครับนะไอ้ตรงนี้ในรถไอ้ที่เป็นช่วยฟื้นคืนชีพก็มีด้วยเขาจะฟังเสียงการเต้นของหัวใจว่าปกติหรือเปล่านะครับบางทีก็นับด้วยหัวใจเต้นกี่ครั้งนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้ใช้ด้วยเหมือนกันต้องมีนะครับอันนี้ก็เป็นรถพยาบาลนะครับสำหรับที่จะบรรจุไอ้เครื่องมือนะเครื่องฟื้นคืนชีพนะครับอยู่ข้างในนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ในรถเนี่ยนะครับพร้อมนะพร้อมที่จะฟื้นคืนชีพได้ทันทีนะครับเพราะในรถนี่ก็จะมีระบบอะไรบ้างนะรถมันก็จะมีระบบให้การทางการแพทย์นะ
มีถังออกซิเจนอยู่ในรถด้วยนะครับแล้วก็มีที่จ่ายก๊าซอยู่ข้างในนะครับมีวาล์วมีตัวเซฟตี้อะไรต่างๆนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเครื่องดีฟิบริลเลเตอร์นะครับมีเครื่องวัดความดัน BP นะครับมีอะไรอ่ะมีเครื่องช่วยหายใจนะครับแล้วก็มีเครื่องซักชั่นอันดูข้างในมีภาพไหมอะอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ในรถนะไม่ใช่ในบ้านไม่ใช่ในนะในรถเขาจะมีเครื่องที่จะทำให้เกิดมีเครื่องมือที่เขาเรียกว่ามีเครื่องมือฟื้นคืนชีพนะครับที่จะสามารถนะครับช่วยชีวิตคนที่โคม่านะครับหรือว่าคนจะตายนะครับแล้วก็คนที่จะต้องมีการรีเฟอร์นะครับเข้าไปที่โรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งของใครครับของอาจจะเป็นญาติของพยาบาลนะครับนะอันนี้ก็เป็นเตียงนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องอันนี้เครื่องเขามีเครื่องช่วยหายใจด้วยนะเป็นไฟฟ้านะครับนะอันนี้คือซักชั่นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เครื่องเนบูไลเซอร์นะครับนะเห็นก็บอกอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ข้างล่างก็จะเป็นถังออกซิเจนนะครับสำหรับที่จะจ่ายนะครับไอ้ระบบออกซิเจนให้กับผู้ป่วยอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้เราเรียกว่าสเตชเชอร์นะสเตชเชอร์สเตชเชอร์มีหน้าที่ทำอะไรก็คือเอาไปตักผู้ป่วยนะผู้ป่วยประสาทกับไปตักอันเดียวกันนะครับนะก็ผู้ป่วยที่ทำอะไรไม่ได้นะเขาก็จะเอาเนี่ยไปช้อนผู้ป่วยนะครับแล้วก็มีจะมีช่องอันนี้ช่องสำหรับช่วยกันหิ้วด้วยอันนั้นก็คือใช้ไอ้ตัวอะไรไอ้เคเบิลหรือว่าอะไรนะครับรัดผู้ป่วยนะมันจะมีช่องให้ผูกนะครับนะแล้วก็เสร็จแล้วก็เอามาขึ้นอะไรอ่ะขึ้นเปนะขึ้นเตียงอะไรก็แล้วก็รีเฟอร์ต่อนะครับจริงๆแล้วก่อนที่จะเข้าไปอยู่บนที่เปตักนะเขาก็จะมีถ้าคนที่คอกระดูกไม่ดีนะเขาก็จะมีตัวขนาบพอนะครับที่คอแล้วก็ยึดติดแก่เนี่ยแหละคือไม่ให้กระดูกกระเดียกนะตักเหมือนกับว่าเวลาเป็นอุบัติเหตุเนี่ยนะครับมันจะขยับตัวไม่ได้ถ้าขยับแล้วกระดูกอาจจะผิดที่ผิดทางนะครับเคล็ดอะไรต่ออะไรนะกระดูกหักคอเบี้ยวอะไรเนี่ยเอาตัวเนี้ยพยุงไว้นะเปตักเสร็จแล้วก็เอามาใส่พอไปตักเสร็จแล้วก็มาใส่ที่รถเข็นพยาบาลที่อยู่ตรงนี้นะแล้วก็วางแล้วก็มีคนดูแลต่อนะครับอันนี้มีรถเข็นพยาบาลมั้ยอันนี้มีเปตักมีอุปกรณ์ไอ้ที่จะใช้นะครับกับกระเป๋าอุปกรณ์เครื่องมือนะครับที่จะใช้ช่วยชีวิตนะครับแล้วก็มีเตียงนะครับพอตักมาใส่เตียงแล้วเตียงเนี้ยเป็นเตียงแบบขามันพับได้นะครับพออยู่ที่รถปุ๊บก็จะพับพอดึงหมอบปุ๊บก็จะตั้งแล้วก็ลากไปได้นะครับแล้วก็เอาผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล นะครับอันนี้ก็เป็นนะอันนี้อันไหนชัดอันนี้มีถังออกซิเจนด้วยเห็นมั้ยนะครับอันนี้เป็นถังออกซิเจนสําหรับให้การทางการแพทย์นะครับนะอันนี้ก็กระเป๋าข้างในกระเป๋ามันมีพวกไอ้เข็มฉีดยามีอะไรต่ออะไรนะมีคีย์มีอะไรต่ออะไรที่จะบรรจุแล้วก็ถือเอาไปใช้กับผู้ป่วยได้เลยนะครับอันนี้เป็นรถช่วยชีวิตโอเคพอเห็นคร่าวๆเลยนะครับอุปกรณ์ช่วยชีวิตเนี่ยมันมีทั้งออกไปข้างนอกนะครับเป็นลักษณะเป็นโมบายนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยชีวิตนะครับที่อยู่ในโรงพยาบาล นะครับก็จะมี2แบบแต่ว่าเครื่องมือเหมือนกันแหละแบบให้กันเพียงแต่ว่าของโมบายนี่อาจจะเล็กกระชับกระทัดรัดแล้วก็ไม่ต้องส่วนใหญ่แล้วคือไม่ต้องใช้ไฟมากนะอย่าง LED นะ defibrillator มันก็เขาก็ใช้แบตเตอรี่นะใช้ไฟจากแบตเตอรี่เพราะว่าเวลามันเกิดผู้ป่วยนะครับมันไม่ได้อยู่ตรงข้างรถนะมันอาจจะไปป่วยอุบัติเหตุในตึกนะครับริมถนนนะครับต้องหิ้วนะครับของไปนะเนี่ยนะทุกอย่างจะต้องถอดออกได้ทั้งหมดนะครับเครื่องมือนะครับกระเป๋านี่ก็เป่าเครื่องมือนะครับเครื่องดีฟิบก็หิ้วนะเครื่องซักชั่นก็หิ้วไอตัวให้ออกซิเจนก็เป็นถังนะครับหิ้วออกไปได้นะเดินไปให้นะตรงที่เกิดเหตุนะที่เกิดเหตุเพราะว่าไอพวกนี้เวลาที่จะเอาคนเข้ามาในรถได้ทันทีไม่ได้นะมันต้องไปปฐมพยาบาลนะครับไอข้างนอกก่อนนะครับเอาไปกู้ชีวิตก่อนนะแล้วเสร็จแล้วก็ถึงจะเอาเข้ามาแล้วมันอุปกรณ์ทุกอย่างต้องถอดได้นะครับแล้วก็เอามาเก็บแล้วก็มีที่เก็บไอ้ที่เก็บเนี่ยเห็นไหมสังเกตว่าเขาจะรัดเป็นอย่างดีนะเพราะอะไรไหมเพราะเวลารถวิ่งให้มันล่วงนะครับไม่งั้นแล้วรถไปรถมาเห็นได้ว่ารถมันซิ่งน่าดูนะรถพยาบาลเนี่ยเพราะล็อกมันต้องล็อกเลยพอล็อกปุ๊บไม่งั้นแล้วพวกของข้างหลังจะกระจายเวลาที่รถเขาวิ่งทำความเร็วหรือว่าทำเวลานะครับนะมันก็จะ
มีอะไรที่มันกระชับติดยึดติดให้มันอยู่กับที่ได้มันก็จะยึดนะครับตอนนี้เรามาดูว่าเครื่องมือเราก็รู้จักแล้วนะเครื่องมือที่มันไฮเล็กหรือว่าความเสี่ยงสูงนะมันก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ที่ต้องใช้เครื่องมือเครื่องฟื้นคืนชีพนะครับที่เป็นประเด็นไอ้ตรงนี้เป็นสเปคของไอ้169นะเขาจะกันอยู่ว่าการช่วยฟื้นคืนชีพแล้วนะครับเป็นการกู้ชีวิตเห็นไหมกู้ชีวิตนะนะครับแต่กู้อันนี้ไม่มีดอกเบี้ยนะกู้แล้วมันก็ถ้ากู้สำเร็จก็คือไม่ตายฮะไม่ตายนะครับถ้ากู้ไม่สำเร็จก็ตายนะครับนะทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดนะครับการที่ทำให้ไอเลือดระบบไหลเวียนหยุดทำงานกะทันหันนะเขาบอกว่าหยุดกะทันหันนะครับเพราะนั้นการที่จะกู้ชีวิตก็คือว่าอยู่ดีๆแล้วมันก็แฟ่ไปเลยอะไรเงี้ยนะครับมันจะตายเลยนะครับเห็นอยู่กันดีๆอย่างนี้นะครับอ้าวล้มป่วยนะครับหมดสตินะครับไม่มีความรู้สึกกระทันหันนะครับเนี่ยแหละถึงจะต้องใช้เครื่องมือที่เป็นบอกว่าที่ทำให้เกิดการยื้อชีวิตนะครับหรือว่ากู้ชีวิตกลับมาได้นะครับเราเรียกว่าเครื่องมือฟื้นคืนชีพนะครับนะเพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นได้โดยที่ไม่เกิดการพิการของสมองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมองเราเนี่ยนะครับขาดออกซิเจนนะครับสมองก็จะตายนะครับนะเพราะฉะนั้นสมองตายแล้วอัมพาตก็จะกินนะครับเพราะว่าสมองไปสั่งทำงานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นออกซิเจนในร่างกายเนี่ยจำเป็นมากนะครับว่าทำไมเราต้องหายใจตลอดเวลานะครับทำไมจะต้องดูในเรื่องของตรงนี้นะครับนะเพราะว่ามันทำให้เกิดการทำงานนะครับนะเพราะว่าปกติเราก็อย่างที่รู้เราหายใจเราก็ต้องออกซิเจนในอากาศเนี่ยใครรู้ไหมออกซิเจนในอากาศมีกี่เปอร์เซ็นต์ปกติอย่างเงี้ย 21% นะครับนะเพราะนั้นเราก็ต้องอาศัยออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงนะครับสมองเรานะครับวัตถุประสงค์ในการช่วยฟื้นคือชีพก็คือนี่ฮะเขาจะเน้นเลยว่าต้องมีออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงร่างกายเนื้อเยื่อนะครับนะเพิ่มให้กับร่างกายนะครับนะในโรงพยาบาลก็เช่นเดียวกันเครื่องมือฟื้นคืนชีพนั้นส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะพอรถส่งมานะพอรถรีเฟอร์คนไข้มาแล้วนะครับเขาก็จะเอามาที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็เข้าห้องอะไรครับเข้าโรงพยาบาลเข้าห้องอะไรดีเอียร์นะแล้วอันนี้ถูกใครเข้าแล้วห้องฉุกเฉินเอียร์นะครับพอรถจะวิ่งเข้าไปนู่นเลยปั๊บเอียร์นะครับพอไปถึงปั๊บก็คนต่างๆก็จะรีบกรูเข้ามานะครับก็เอารถไอ้เข็นผู้ป่วยนะออกจากตัวรถไอ้แอมบูแลนซ์นะครับแล้วก็เข้าไปห้อง ER นะครับช่วยกันดูว่ามันเป็นอะไรรีบช่วยกันอย่างแบบอย่างเร็วนะครับนะอันที่2ป้องกันสมองตายโดยการนำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้อย่างเพียงพอป้องกันสมองตายนะครับอันนี้ก็คือทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดนะครับนะไปทำงานได้ทันนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตรงนี้นะอันที่3นะครับก็คงไว้ซึ่งการไหลเวียนนะครับโลหิตขนาดที่หยุดเต้นเพื่อนำออกซิเจนไปสู่สมองนะครับหัวใจและเยื่อต่างๆของร่างกายคงไว้ซึ่งการไหลเวียนนะครับของขนาดของหัวใจขนาดหยุดเต้นนะครับนะก็คือพอหยุดเต้นแล้วนะก็พยายามที่จะคงไว้ซึ่งการไหลเวียนนะครับนะต้องหัวใจนะครับการไหลเวียนหัวใจนะอันนี้4ก็คือการดูแลหัวใจกลับสู่ภาวะปกติหลังจากที่หัวใจกลับมาเต้นใหม่แล้วนะครับนะพอหลังจากที่ได้ชีพคืนกลับมาแล้วนะได้ชีพกลับคืนมาแล้วนะครับก็ส่วนในสภาวะปกติแล้วนะครับก็การดูแลก็จะต้องยังดูแลต่อนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยพอเหมือนจะหายแล้วปล่อยให้มันไปอย่างนั้นนะหยุดช่วยหยุดประคองนะครับผู้ป่วยก็จะแย่แล้วก็จะตายนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์การฟื้นคืนชีพก็คือมี4อย่างนะครับนะที่เราอย่างที่อธิบายก็คือเพิ่มออกซิเจนนะครับแล้วก็การป้องกันสมองตายจากโลหิตไม่ไหลนะครับนะแล้วก็รักษาอาการไหลของโลหิตที่ไปเข้านะครับให้เป็นอย่างปกตินะครับแล้วก็หลังจากที่ผู้ป่วยนะครับค่อนข้างปกติแล้วนะครับก็ยังต้องมาดูแลนะครับนะเรื่องของออกซิเจนเรื่องของหัวใจนะครับเรื่องของการไหลเวียนนะครับให้ดีขึ้นนะครับนะมันก็จะทำให้ผู้ป่วยนั้นรอดชีวิตนะครับนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็เป็นกระบวนการในการทำให้เกิดการฟื้นคืนชีพนะครับจากผู้ป่วยที่ป่วยกระทันหันแล้วต้องใช้เครื่องมือนะครับอย่างที่ว่านะ
ทำไมจะต้องเพิ่มออกซิเจนใช้เครื่องมืออะไรนะครับนะการทำงานของเลือดไปเลี้ยงสมองนะครับต้องใช้ตัวไหนนะครับแล้วก็เวลา

0: ที่ผู้ป่วยหมดลมหายใจหัวใจไม่ได้ต้องใช้เครื่องมืออะไรไปทำนะครับเราก็จะรู้คร่าวๆนะเราใช้ดีฟิบขณะที่หยุดเต้นนะครับเราใช้ออกซิเจนนะครับในขณะที่ผู้ป่วยเองหายใจเองไม่ได้นะครับนะแล้วก็เราทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองนะโอเคเท่านี้คนก็จะรอดชีวิตได้เช่นเดียวกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่ฟื้นคืนชีพก็คือตรงนี้นะครับคำว่าชีพก็คือชีวิตเรานะครับแล้วก็ชีพก็คือฟื้นก็คือชีพที่อาจจะตายหรืออาจจะหยุดนะครับให้ฟื้นได้นะครับนะก็ความหมายแล้วก็เครื่องมือก็อย่างที่บอกนะครับโอเคไหมเราเริ่มเข้าใจกันดีแล้วครับนะก็เดี๋ยวตรงนี้หยุดก่อนเดี๋ยวต่อนะครับนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของวิธีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
3: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
4: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดไอ้สวิตช์เครื่องแว็กถ้ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกจสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกจสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกจด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกจมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกจมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกจนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไป ะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะ
5: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกจมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะ ก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกตทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกตทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ถัง

0: ทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได
1: ้สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช 2558 เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมหากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตร

เครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

วัสดีครับผมอาจารย์ระพีอุทชินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในตอนนี้ผมจะมาพูดเนื้อหาในรายวิชา Aircraft Material and Hardware ตอนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Composite Material ครับในตอนนี้เราจะมาพูดถึงอุปกรณ์หรือว่าวัสดุอีกอันหนึ่งที่สร้างขึ้นมาจากวัสดุที่เรียกว่า Composite Material ครับในภาพจะให้ดูในเรื่องของบริเวณที่เป็นสีฟ้าครับจะเห็นได้ว่าเป็นบริเวณที่กินพื้นที่ค่อนข้างมากที่สุดในเครื่องบินเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่นะครับเราก็จะเห็นว่าในเครื่องบินเราจะพยายามให้ทุกสิ่งที่ได้สร้างขึ้นมาเนี่ยมีน้ำหนักเบาที่สุดเนื่องจากจะเป็นข้อได้เปรียบในเรื่องการขนของหรือว่าสัมภาระหรือว่าพวกผลิตภัณฑ์ที่ต้องนำไปส่งปลายทางได้มากที่สุดก็จะเกิดผลกำไรมากที่สุดนั่นเองทีนี้ในด้าน Composite Material เป็นวัสดุก็ไม่ถือว่าใหม่มากแต่ว่ามันก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเรานำมาใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องบินเนี่ย

มากถึง 50% ในขณะนี้ครับเครื่องบินบางรุ่นได้มีส่วนประกอบคอมโพสิตมากไปถึง 70% แล้วด้วยซ้ำไปนะครับในภาพต่อไปนี้เราจะเห็นได้ว่าทางมุมซ้ายด้านบนนะครับมีตัวอักษรเขียนว่า GLARE นะครับแกลวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้กันด้วยเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักต่อความแข็งแรงเนี่ยสูงมากนะครับเป็นวัสดุที่ใช้ในเครื่องบิน A380 ส่วนประกอบหลักๆนะครับอย่างเช่นริบนะครับทำด้วยวัสดุคอมโพสิตเช่นเดียวกันcenter wing box ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่แข็งแรงที่สุดในเครื่องบินจะเป็นบริเวณที่อยู่ระหว่างปีกทั้งสองฝั่งนะครับก็เชื่อมต่อเข้าด้วยกันจะรับแรงมากที่สุดก็แข็งแรงที่สุดก็ยังคงใช้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์รีนฟอร์ซเมนพาร์ทนะครับส่วนประกอบอื่นๆจะเห็นได้ว่าช่วงหางนะครับเป็นเทลเนี่ยเทลบูมตรงนี้นะครับที่ส่วนปลายเนี่ยก็ทำมาจากคอมโพสิตทั้งชิ้นเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นฟลอร์นะครับก็คือพื้นนะครับเป็นบีมบีมนี่ก็คือเป็นคานที่เชื่อมต่อระหว่างฝั่งซ้ายกับขวาเนี่ยของลำตัวฟิวสลาจนะครับแล้วก็ตามแนวขวางแล้วก็ตามแนวยาวก็ได้ใช้วัสดุคอมโพสิตเช่นเดียวกันในส่วนของเครื่องบินเล็กหรือว่าไลท์แอร์คราฟตัวอย่างภาพทางซ้ายมือนะครับเป็นเครื่องบินที่ถูกสร้างขึ้นมาจริงๆแล้วได้ถูกออกแบบมาเนี่ยประมาณ40ปีที่แล้วนะครับได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจากวิศวกรที่เคยทำงานอยู่ใน NASA คนหนึ่งนะครับชื่อคุณเบิร์ตรูแทนเขาชอบเครื่องบินมากแล้วก็ได้ทำงานทางด้านนี้มาโดยตลอดแล้วก็มีความคิดว่าจะสร้างเครื่องบินเนี่ยที่มันจะต้องแตกต่างจากเครื่องบินที่เราเห็นในปัจจุบันหรือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยลักษณะมันล้ำนำสมัยพอสมควร40ปีที่แล้วนะครับเครื่องบินลองอีซี่นะครับเขาใช้ชื่อนะครับเขาก็ตั้งใจว่าจะเป็นเครื่องบินที่ต้องทำการบินโดยไม่ยากเย็นนักแล้วก็ทำด้วยวัสดุหลักทำด้วยไม้ในสมัยก่อนแล้วก็มีสปานะครับส่วนประกอบข้างในเป็นหลักเนี่ยก็ยังคงเป็นไม้แต่ในปัจจุบันนี้ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็เป็นไฟเบอร์กลาสเกือบทั้งหมดทุกชิ้นเลยเครื่องบินทางขวาครับเป็นเครื่องบินไดมอนด์นะครับรุ่น DA42 เนี่ยเป็นเครื่องบินที่มีเครื่องยนต์2เครื่องยนต์จะเห็นได้ว่ารูปทรงก็เป็นรูปทรงที่ยากแก่การสร้างขึ้นมาถ้าไม่ใช่วัสดุคอมโพสิตแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับนี่คือข้อดีที่สุดของวัสดุคอมโพสิตก็คือสามารถสร้างให้เป็นรูปทรงรูปแบบต่างๆเท่าที่ตามจินตนาการหรือว่าตามรูปแบบที่ต้องการได้ทั้งหมดไม่มีข้อจำกัดใดๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการสร้างขึ้นมาเหมือนกับการใช้โมแล้วก็ใช้ผืนผ้าเนี่ยที่เป็นคอมโพสิตเนี่ยค่อยๆเลเยอร์ไปแล้วก็สามารถจะเป็นรูปทรงนั้นได้ดังนั้นแล้วจะเห็นได้ว่าเครื่องบินก็จะมีรูปทรงที่ล้ำนำสมัยที่แปลกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากวัสดุคอมโพสิตนั่นเองทีนี้เรามาดูกันว่ามันคืออะไรกันแน่คอมโพสิตแมทเทอเรียลก่อนอื่นต้องเข้าใจเรื่องโครงสร้างของมันก่อนนะครับวัสดุคอมโพสิตเป็นวัสดุที่เกิดมาจากมนุษย์เป็นแมนเมดนะครับเป็นมนุษย์สร้างขึ้นมาเป็นวัสดุสังเคราะห์ครับจะว่าไปแล้วมันก็คือสารเคมีชนิดหนึ่งนั่นแหละที่ได้ถูกผลิตขึ้นมาผสมขึ้นมาสิ่งแรกที่ต้องทราบก็คือ MSDS นะครับ Material Safety Data Sheet ก่อนที่เราจะทำงานหรือว่าเข้าใจว่าวัสดุนี้เนี่ยนะมันทำงานเป็นส่วนประกอบชิ้นไหนเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันมีคุณสมบัติอะไรใน Material Safety Data Sheet จะเป็นเอกสารที่ติดมากับวัสดุทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับคอมโพสิตแมทเทอเรียลจะเป็นตัวบ่งบอกว่าวัสดุนี้ถ้าเกิดว่าได้ถูกสัมผัสกับร่างกายมนุษย์หรือว่าเกิดปฏิกิริยาหรือว่าทำให้เกิดการระคายเคืองจะต้องรับการปฐมพยาบาลอย่างไรเพราะมันคือสารเคมีนะครับเช่นเรซินที่เราจะกล่าวต่อไปด้วยมาในรูปแบบของเหลว

กลาสก็คือแว่นนะครับป้องกันไอระเหยแล้วก็ป้องกันการกระเด็นแล้วก็หรือว่าเป็นฝุ่นเป็นผงนะครับที่สามารถลอยมาเข้าตาได้ respirator ก็คือป้องกันฝุ่นหรือกลิ่นที่จะเข้าไปหายใจเข้าไปนะครับ dust mask ป้องกันฝุ่นแล้วก็แน่นอนครับถุงมือครับสารเคมีเราต้องระวังให้มากเป็นการผสมครับหรือเรียกว่า inhomogeneous นะ inhomogeneous ก็คือมันเป็นส่วนประกอบที่สามารถมองเห็นว่ามันยังไม่ผสมกันนะผมขอยกตัวอย่างง่ายๆอย่างหนึ่งครับก็คือการผสมคอนกรีตที่เสริมเหล็กนะคอมโพสิตจะประกอบด้วยวัสดุ2ชนิดขึ้นไปจะเป็น3หรือ4ก็ได้นะครับชนิดแรกเนี่ยก็จะเป็นไฟบรัสแมทเทอเรียลไฟบรัสก็คือเป็นเส้นนะครับการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กก็คือไฟบรัสแมทเทอเรียลแต่พอดีว่ามันเป็นเหล็กนะครับก็ถือว่ามันเป็นเส้นถ้ามันเป็นเส้นแล้วก็คือเหมือนกับเป็นเส้นไฟเบอร์นั่นเองแต่ในเครื่องบินจะเป็นไฟเบอร์กลาสจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หรือโบรอนนะครับแล้วก็มีอีกหลายชนิดซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในการรับน้ำหนักหรือรับโหลดแบริ่งแต่การที่จะรับน้ำหนักได้นั้นจะต้องมีส่วนเสริมก็คือเมทริกซ์ต่อไปเราก็จะเรียกว่าเป็นเรซินหรืออีพ็อกซี่นะครับมันก็คือกาวที่เราคุ้นเคยกันนะครับผสมออกมาแล้วเนี่ยนำมาใช้งานเนี่ยมันมีความแข็งมากมันก็เป็นส่วนดีที่จะไปช่วยให้ไฟบรัสแมทเทอเรียลเนี่ยหรือไฟเบอร์กลาสเนี่ยเส้นไฟเบอร์กลาสเนี่ยยังคงสามารถอยู่คงรูปที่ได้วางเอาไว้เช่นในแนวตรงในแนวเอียงในแนวเฉียงเป็นการยึดมันไม่ให้มันเคลื่อนที่ไปไหนครับมันก็จะรับแรงได้ดีที่สุดผมขอมาพูดถึงเมทัลบอนดิ้งกันก่อนนี่ก็คือกาวนะครับเราใช้โลหะเป็นส่วนประกอบหลักของเครื่องบินมานานพอสมควรปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือการยึดโลหะเข้าด้วยกันมันมักจะเกิดคอร์โรชันหรือว่ามันมักจะเกิดปัญหาในการยึดเกาะวัสดุแต่ละชนิดเราก็เลยมีวิธีการอย่างหนึ่งเราใช้แอดฮีซีฟนะครับหรือเมทริกก็คือเป็นกาวนั่นเองติดโลหะเข้าด้วยกันนะฮะก็จะเป็นวิธีการหนึ่งเป็น bonding process ใช้กาวปกติเป็นเรื่องของ co-bonding หรือ exothermically นะครับก็คือว่าเราไม่มีความร้อนหรือว่าเราไม่ได้ความร้อนแก่มันคือทาไปเฉยๆที่อุณหภูมิห้องจะเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วมันก็แข็งตัวมันเองนะครับส่วน hot bonding ต้องใช้อุณหภูมิช่วยในการละลายบางส่วนของ adhesive ของกาวเนี่ยทำให้มันเหลวเมื่อมันเหลวแล้วมันก็จะแทรกซึมเข้าไปในบริเวณที่เราต้องการติดในพื้นผิวนั้นน่ะทำให้ adhesive bonding หรือความสามารถในการยึดเกาะยึดเหนี่ยวของโมเลกุลของกาวเนี่ยมันดีกว่าดังนั้นเราก็จะมีวัสดุที่ติดแน่นนะครับแล้วก็สามารถรับแรงได้ดีกว่านั่นเองถัดมาเป็นเส้นใยครับ reinforcement material หรือ fibrous materialที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆมากๆเลยครับที่ได้ยินจนคุ้นหูก็คือไฟเบอร์กลาสตามชื่อเลยครับไฟเบอร์กลาสมันเป็นใยครับเหมือนใยแก้วที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับเป็นกลาสคลอสก็คือว่ามันเกิดมาจากการนำเอาเหมือนกับพลาสติกหรือเส้นใยต่างๆนะครับมาดึงให้เป็นเส้นเล็กๆมากๆแล้วถึงเอามาถักทอเป็นผ้านะครับเป็นคลอสก็คือเป็นผืนนั่นเองจะเป็นลักษณะของกลาสแต่ละชนิดเรามี e-glass นะครับคือ borosilicate glass ก็เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งมี s-glass มี c-glass นะครับแล้วแต่ว่าวัสดุที่เหมาะสมในการสร้างชิ้นส่วนอากาศยานนั้นๆเนี่ยต้องการความแข็งแรงหรือว่าต้องการต้านการผุกร่อนหรือว่าความร้อนมากแค่ไหนนะครับไฟเบอร์กลาสก็จะทนความร้อนได้ในระดับหนึ่งคาร์บอนไฟเบอร์จะทนความร้อนได้ดีกว่านะครับบางที่เรียกว่ากราไฟต์มีความแข็งแรงสูงมากลักษณะก็คือ

เป็นออกสีค่อนข้างเทาๆนะครับเหมือนคาร์บอนนั่นแหละนะครับเหมือนถ่านคาร์บอนนั่นเองนะครับกลาสก็จะขาวๆใสๆนะครับส่วนเอรามิดไฟเบอร์เราจะคุ้นเคยในชื่อของเคฟลาร์นะครับเคฟลาร์นี่เป็นยี่ห้อครับจริงๆแล้วไม่ได้มีความหมายว่ามันคือวัสดุอะไรนะมันเป็นชื่อทางการค้าทีนี้ในการต่อมาเนี่ยเราก็มีหลายบริษัทที่สร้างเอรามิดไฟเบอร์ขึ้นมานะครับมันคือ aromatic polyamide fiber เป็นชนิดหนึ่งของเส้นใยนั่นเองซึ่งมีลักษณะเป็นสีเหลืองครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงถ้าเปรียบเทียบ3ชนิดนะครับไฟเบอร์กลาสคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็เอรามิดไฟเบอร์นี้กลาสนี่จะมีราคาที่ต่ำที่สุดมีความยืดหยุ่นได้ดีส่วนคาร์บอนมีความยืดหยุ่นได้น้อยมากก็คือมักจะทำเป็นแผ่นเรียบหรือเป็นส่วนใหญ่ทำเป็นแผ่นโค้งเนี่ยทำได้ยากนะครับเพราะคาร์บอนเนี่ยเป็นลักษณะของเหมือนถ่านที่ถ้าเกิดมีการโค้งงอมากๆเนี่ยมันจะแตกหักได้ครับส่วนเอรามิดไฟเบอร์จะดีมากมันก็คือผ้าเป็นเส้นใยที่เหนียวนะครับและมีวัสดุอื่นๆอีกนอกจาก3ชนิดนี้นะครับก็คือโบรอนเซรามิกทังสเตนควอตซ์พวกนี้ก็เป็นเส้นใยอีกประเภทหนึ่งที่จะทนความร้อนได้ดีมากนะครับซึ่งก็จะมีราคาแพงซึ่งก็อาจจะมีน้ำหนักมากกว่า3ชนิดที่ได้กล่าวมาครับดังนั้นก็อาจจะเป็นส่วนประกอบในเครื่องบินที่ไม่มากเท่าไหร่ในภาพนี้เป็น characteristic ก็คือไฟเบอร์ที่มีครับที่ว่านั้นผมขอนำตัวอย่างที่เป็นคาร์บอนมานะครับเพราะว่าเห็นได้ชัดลักษณะก็คือเป็นลักษณะไฟเบอร์ฟอร์มเป็นเส้นที่เป็นม้วนเราสามารถจะม้วนเก็บได้เหมือนเส้นได้อย่างนึงนะครับลักษณะเป็นไฟเบอร์โทก็คือเป็นม้วนอาจจะเป็นกลาสไฟเบอร์ก็มีครับคาร์บอนก็ม้วนได้ unidirectional tape ก็คือลักษณะมันจะเป็นการนำเอาเส้นไฟเบอร์เนี่ยนำมาเรียงกันให้เป็นแผ่นนะครับมีหน้ากว้างเนี่ยตั้งแต่2นิ้วขึ้นไปแล้วแต่การใช้งานสามารถจะแยกส่วนออกมาหรือฉีกออกมาตามความกว้างที่ต้องการใช้ได้ด้วยก็จะง่ายกว่าการนำเอาเส้นใยไฟเบอร์หรือไฟเบอร์โทเนี่ยนำมาเรียงกันครับเพราะว่าเขาทำมาให้แล้วว่าเป็นเทปก็จะมาเป็นลักษณะเป็นม้วนเช่นเดียวกันสิ่งที่ใช้มากที่สุดในการเริ่มต้นสร้างชิ้นส่วนอากาศยานก็คือ continuous fabric หรือว่าเป็นผ้านะครับเป็นผืนนั่นเองเป็นม้วนทอมาเป็นม้วนเลยมีทั้งลักษณะ unidirectional ก็คือไม่มีการถักทอทางด้านขวางจะเป็นทางด้านยาวอย่างเดียวแต่การใช้งานแล้วก็การ handling จะยากเพราะว่าตัวมันจะแตกหรือฉีกออกจากกันได้ง่ายนะครับต้องค่อยๆทำงานกับมันหรืออีกลักษณะหนึ่งเป็น bidirectional ซึ่งก็จะเป็นเหมือนผ้าเสื้อผ้าเรานี่แหละครับที่ทอออกมาเนี่ยแต่แทนที่จะเป็นใยผ้าก็เป็นใยไฟเบอร์แทนที่ต้องการจะมีลายหลายๆอย่างที่แตกต่างกันตามความต้องการการใช้งานครับเป็นแบบเป็นแบบเพลนก็คือธรรมดานะครับเพลนก็คือการถักแบบขึ้น1ลง1นะเป็นผืนนะซึ่งจะมีความแข็งแรงมากที่สุดเพราะว่ามีเส้นใยไฟเบอร์ที่ค่อนข้างจะแน่นนะครับนะเมื่อเปรียบเทียบกับแบบอื่นๆมีแบบ Crawford Satin หรือว่า Satin Weave นะครับก็คือเป็นการขึ้นลายที่มีการสลับระหว่างในแต่ละเส้นผมขอพูดถึง Fabric Terminology ก่อนการเรียกขานครับนะเราจะได้เข้าใจเวลาพูดถึงแต่ละส่วนของผ้าเราเริ่มต้นกันที่ filaments ก็คือว่าเป็นเส้นที่เล็กที่สุดของเส้นใยอาจจะเล็กถึงขนาด3ไมครอนนะครับเล็กมากๆ

นี่คือสิ่งที่เป็นอันตรายครับเพราะว่า3ไมครอนเนี่ยเป็นฝุ่นที่เราแทบจะมองไม่เห็นถ้าเกิดว่ามีการตัดหรือว่ามีเศษที่ลอยอยู่ในอากาศเราจึงต้องใส่แมสไว้ตลอดเวลาเส้นเล็กๆเมื่อนำมารวมกันจะกลายเป็นสแตรนสแตรนเมื่อม้วนแต่ละสแตรนถักเรามาม้วนกันก่อนเป็นเส้นได้เส้นใหญ่นะครับเราเรียกว่าโทลหรือว่าเรียกว่ายานดังนั้นเราจะเอาเส้นพวกนี้เอามาถักทอเป็นผืนอีกทีหนึ่งนะครับเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าวาร์ปนะครับกับฟิลมี2 อย่างเรามาดูภาพตัวอย่างตรงนี้กันภาพนี้เป็นม้วนของผ้านะครับซึ่งถูกคลี่ออกมาเนี่ยทางด้านความยาวเนี่ยเราจะเรียกว่าวาร์ปนะครับทางด้านความยาวเนี่ยจะยาวมากๆเลยส่วนทางด้านขวางเนี่ยเรียกว่าฟิลเพราะว่ามันจะเป็นเส้นใยที่วิ่งขวางนะครับฟิลก็คือเติมเข้าไปนะแทนที่จะเป็น unidirectional ก็จะเป็นฟิลเติมเข้าไปเป็น bidirectional เราก็จะมีขอบนะครับเรียกว่า selvage ก็คือขอบผ้าทั้งสองข้างเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้เพราะว่ามันมีการเลี้ยวกลับมาของฟิลเวลาเราดูผืนผ้าที่ทอกมานะครับเราจะสังเกตว่าที่ขอบเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะตัดทิ้งไปเรามีคำที่ยังไม่พูดถึงอยู่ก็คือ warp face กับ fill face นะครับ face แปลว่าด้านของมันใช่ไหมมันจะมีด้านหน้ากับด้านหลังครับของผ้าเราต้องเลือกใช้งานด้วยว่าจะนำด้านไหนเนี่ยออกด้านนอกเพราะว่าแต่ละด้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็น plain weave เนี่ยมันไม่เป็นไรมันเหมือนกันทั้งสองด้านใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นอื่นมันก็จะมีความแตกต่างกันแล้วนะเนื่องจากต่อไปเนี่ยเราจะพบว่าคอมโพสิตสิ่งที่เราต้องการก็คือเชฟที่มันประหลาดนะครับ irregular shape นี่คือข้อได้เปรียบในเรื่องของการนำเอาผ้าเนี่ยมา lay up ในโมที่มีรูปทรงแตกต่างกันมีความโค้งมีมุมแล้วก็มีเหลี่ยมนะครับตรงนี้ก็เลยจำเป็นที่ต้องทราบว่าฝั่งด้านไหนของผืนผ้านะที่นำมาใช้งานส่วนใหญ่เฟสนี่ก็คือเราจะนำหน้าของมันเนี่ยไว้ด้านนอกสุดนะครับให้มันเหมือนกันทั้งสองฝั่งเราก็จำเป็นต้องทราบด้วยเราจะมองออกครับดังตัวอย่างตรงนี้นะครับนี่คือ weave styleก็คือในเรื่องของรูปร่างของมัน plain weave นะครับเป็นลักษณะปกติเหมือนการทอผ้าที่ขึ้นเส้นหนึ่งนะครับข้ามเส้นหนึ่งแล้วก็ลงไปเส้นหนึ่งจะเหมือนกันดังนั้นด้าน fill กับด้าน warp จะเหมือนกันกลับด้านสองด้านก็ไม่มีความแตกต่างผมขอให้มาดูลายทางขวามือสุดเรียกว่า twillทวิลนี่คือเป็นลายแบบถ้าเป็นบ้านเราเขาเรียกว่าลาย2นะครับนะเป็นการทอผ้าเนี่ยแบบลาย2ก็คือนะข้าม2เส้นนะครับแล้วก็ลอดไป2เส้นนั่นเองจะมีช่องระหว่างกลางเส้นอยู่3ช่องลักษณะของมันก็จะมีเหมือนกับสีขาวกับสีดำนะครับถ้าเรามองดูให้ดีเนี่ยเราจะพบว่าจะมีส่วนของสีขาวเนี่ยที่เป็นวาร์ปอยู่สีดำจะเป็นเส้นขวางเป็นฟิลนะครับทวิลวีฟนี่ก็จะเหมือนกันทั้งสองฝั่งเช่นเดียวกันก็ไม่เป็นไรครับในการเลือกใช้งานแต่ถ้าเป็น4 harness 5 harness หรือว่า8 harness นะครับจะแตกต่างกันเรามาดู4 harness ก่อนด้านหน้าของมันนี่เราถือว่าด้านหน้าก็แล้วกันนะครับเพราะเราเห็นนะเรามองเห็นเราจะเห็นว่าเส้นสีดำเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีพื้นที่มากกว่าเส้นสีขาวเยอะเห็นไหมครับนี่เส้นสีดำมันเป็นฟิลใช่ไหมครับตรงนี้ก็เรียกว่าฟิลเฟสถ้ากลับด้านกันเนี่ยเราจะเห็นเส้นสีขาวพื้นที่สีขาวที่มากกว่าเช่นเดียวกันกับ5 harness แล้วก็8 harness นะครับ8 harness เราจะเห็นได้ชัดมากพื้นที่สีดำนี่เยอะมากเลยนะครับทีนี้8 harness เนี่ยเราเรียกว่าสตินมีความแตกต่าง2ฝั่งอย่างชัดเจนเวลาเรานำมาขึ้นรูปครับขึ้นรูปโมที่เป็นลักษณะโค้งกลมอย่างเช่นด้านหน้าครับโนสด้านจมูกของเครื่องบินนะครับ
ส่วนหัวครับนะจะมีความโค้งมากก็จะใช้สตินวีฟนะครับหรือ8ฮาร์เนสเพราะว่าตัวมันสามารถให้ตัวให้ขยายตัวของมันได้นะครับสามารถดึงให้ย่นดึงให้ยืดหรือว่าพยายามจัดรูปทรงได้ดีกว่าได้ดีกว่าเพลนวีฟมากเพลนวีฟจะเหมาะกับการขึ้นรูปที่มีความโค้งไม่มากนักทีนี้เรามาดูชนิดครับชนิดของ product หรือว่าชิ้นงานสุดท้ายเนี่ยที่เราจะพบเห็นจะแบ่งได้เป็น2ประเภทครับก็คือ solid laminate กับ sandwich assembly solid laminate ตามชื่อครับชิ้นงานจะเป็นชิ้นที่ตันๆ นะครับเป็น solid เลยเป็นเนื้อของไฟเบอร์เนี่ยทั้งชิ้น solid laminate จะมีความแข็งแรงสูงมากจะประกอบไปด้วยเส้นใยไฟเบอร์เนี่ยหลายชั้นครับตั้งแต่2 3 4ขึ้นไปอาจจะถึง20ชั้นเลยแต่สามารถจะทำออกมาได้มีความหนาเนี่ยที่ไม่มากนักนะครับซึ่งจะเป็นส่วนประกอบที่รับแรงมากๆนั่นเองส่วนแซนด์วิชแอสเซมบลีเนี่ยเรามาดูภาพทางขวามือกันนิดนึงครับจะเห็นว่าลักษณะมันเหมือนกับเป็นกระดาษครับที่เป็นรูๆนะที่เป็นลักษณะสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยจงใจให้เกิดโพรงอากาศขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นแกนครับอยู่ข้างในแซนด์วิชแอสเซมบลีนะครับถ้าเราพอจะนึกออกเนี่ยเรานึกถึงกล่องกระดาษนะครับกล่องกระดาษปกติทั่วไปที่เรานำมาใส่ของไปรษณีย์เนี่ยนะครับส่งไปรษณีย์เนี่ยมันจะมีลักษณะที่เป็นพิเศษก็คือมันเป็นเหมือนกับลอนลูกฟูกข้างในแม้ว่ามันจะเป็นกระดาษก็ตามนะครับลักษณะนี้เรียกว่าแซนด์วิชแอสเซมบลีนะครับแต่ว่ากระดาษเนี่ยมันก็รับน้ำหนักได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมครับแต่เราก็พบว่ากล่องที่เป็นลูกฟูกอย่างไรก็ดีเนี่ยจะมีความแข็งแรงกว่ากล่องกระดาษที่เป็นแผ่นปกติอย่างแน่นอนต่อให้มีความหนาแค่ไหนนะครับกระดาษนะครับก็สู้กระดาษบางๆที่มีแกนข้างในเนี่ยเป็นลูกฟูกไม่ได้ลักษณะเดียวกันครับแซนด์วิชแอสเซมบลีก็คือการนำเอาแกนหรือว่าไส้ในนะครับระหว่างโซลิดลามิเนตที่เป็นเฟสทั้งสองฝั่งเนี่ยนะช่วยลดน้ำหนักแต่เราต้องการความหนาอยู่นะครับเรียกว่าคอร์แมททีเรียลส่วนลามิเนตเฟสก็คือด้านบนเนี่ยด้านนอกแล้วกันนะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะเป็นไฟเบอร์กลาสปกติอาจจะเป็นอลูมิเนียมที่ใช้แอดฮีซีฟบอนดิ้งติดกาวเข้าไปกับคอร์แมททีเรียลก็ได้ครับคอร์แมททีเรียลอาจจะเป็นอลูมิเนียมฮันนี่คอมก็คือลักษณะเหมือนกับรังผึ้งครับเป็นหกเหลี่ยมนะครับเราก็ค้นพบว่าลักษณะการสร้างช่องที่เป็นลักษณะหกเหลี่ยมจะรับน้ำหนักได้ดีจะมีบริษัทหนึ่งครับชื่อ Nomex นี่ก็เหมือนกันนะครับเราก็เลยเรียกติดปากว่าเส้นแกนกระดาษที่เป็นลักษณะฮันนี่คอมเนี่ยเราอาจจะเรียกติดปากว่า Nomex กันไปหมดนะครับอาจจะเป็นกระดาษหรือว่าเป็นไม้ก็ได้ดังนั้นนี่ผมก็พบว่าน่าจะมีสิ่งเดียวนะครับที่มาจากธรรมชาติก็คือไม้นะครับไม้บาลซ่าที่นำมาทำเป็นคอร์แมททีเรียลของคอมโพสิตที่เหลือทั้งหมดก็เป็นวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นโฟมหรือจะเป็นโทโมพลาสติกทั้งหมดเลยเรามาดูฮันนี่คอมแมททีเรียลกันฮันนี่คอมคอร์ก็คือว่าแกนข้างในของมันนะครับก็จะมีอยู่3แบบใหญ่ๆนะครับแบบเฮกซาคอร์ก็คือฮันนี่คอมก็คือเป็นตามภาพทางซ้ายมือนี่เป็น6เหลี่ยมครับซึ่งเซลล์ทางขวางกับทางยาวนะครับเซลล์วิดกับเซลล์เลงเนี่ยมันจะเท่าๆกันก็คือเหลี่ยมของ6เหลี่ยมเนี่ยจะต่อกันอย่างสมมาตรอย่างสวยงามเลยเขาจงใจครับว่าลักษณะของ hex core เนี่ยใช้กับพื้นผิวที่เรียบที่มีความโค้งน้อยความยืดหยุ่นของ6เหลี่ยมเนี่ย
มันก็ยืดหยุ่นได้

มากนักครับแต่จะสร้างความแข็งแรงได้มากที่สุดถัดมาเป็น OX เราเรียกย่อๆ OX ซึ่งมาจากคำว่า Over Expanded Core ลักษณะของมันเรามาดูนะครับเราเห็นว่าทางด้านความกว้างเนี่ย Cell Width เนี่ยมันดูเหมือนกับมันจะยาวกว่าทางด้านเลนส์ตรงนี้มันเอื้อประโยชน์ในเรื่องของความยืดหยุ่นครับในการดึงในการบิดในการทำให้มันมีความโค้งได้ดังนั้น OX Core เนี่ยจะเริ่มงอได้ดีในระดับหนึ่งแล้วเนื่องจากตัวรูปทรงหกเหลี่ยมเนี่ยมันไม่สมมาตรกันเท่าไหร่นะครับทางด้านความยาวกับความกว้างเนี่ยมันสามารถดึงให้เบี้ยวได้ส่วน Flex Core เนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งครับ Flex นี่ตามชื่อเลยก็คือว่าเกิดมาเพื่อให้สามารถยืดหยุ่นได้มากสามารถม้วนเป็นวงกลมนะครับนะถ้ามีรัศมีเรเดียสที่ไม่น้อยจนเกินไปเนี่ยทำได้เลยนะครับเพราะว่ารูปทรงของมันเนี่ยมันไม่ได้เป็นหกเหลี่ยมอีกต่อไปแล้วนะครับมันจะมีความโค้งเนี่ยเหมือนกับเป็นพลีทเป็นลอนเนี่ยทีนี้ความสามารถในการยืดหยุ่นแล้วก็ย่นเนี่ยจะมากกว่านะครับมากกว่าสองแบบเรามาดูเรื่องของเมทริกซ์เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของ fibrous material กับ core material ไปแล้วเราจะยึด fibrous กับ core material เนี่ยได้เนี่ยก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า matrix ซึ่งมันก็คือกาวนั่นเองครับเราใช้มากที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องของ resin จะเป็น polyester resin epoxy resin หรือเป็นชนิดอื่นที่มีอีกมากมายนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการหรือความรวดเร็วหรือการใช้งานที่หน้างานอย่างเช่นใช้ในงานซ่อมนะครับเราต้องการให้เรซินเนี่ยมันเคียวหรือว่ามันแข็งตัวเนี่ยนะใช้เวลาน้อยนะครับเราก็เลยต้องมีเรซินหลายๆชนิดทีนี้วิธีการก็คือว่ามันก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับนะส่วนใหญ่จะเป็น two partก็คือว่าจะมีเนื้อของมันเนื้อเรซินในภาพนี้ถังที่ใหญ่นะครับผมเรียกเป็นถังแล้วกันถังที่ใหญ่เนี่ยก็เราก็พอเดาได้ว่ามันก็คือเนื้อเรซินนั่นเองตัวมันก็จะเป็นของเหลวครับส่วนอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าฮาร์ดเดนเนอร์เราจะผสมตัวฮาร์ดเดนเนอร์เข้าไปในเรซินในปริมาณที่ทางผู้ผลิตได้ออกแบบไว้แล้วเราจะผสมมากหรือน้อยไปกว่านั้นเนี่ยได้เล็กน้อยเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าส่วนผสมไม่ถูกต้องเนี่ยความแข็งแรงสุดท้ายหลังจากที่มันแข็งตัวแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการมันอาจจะไม่มีความแข็งแรงมากพอนะครับสิ่งที่เราต้องทราบก็คือ shelf life มันเป็นสารเคมีครับสารเคมีก็มีอายุการใช้งานของมันดังนั้นแล้วผลิตออกมาเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดว่าเปิดมาใช้งานแล้วใช้ไม่หมดนะครับอาจจะต้องทิ้งหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้เปิดเลยหมดอายุได้ครับเนื่องจากสารเคมีมันเริ่มเสื่อมคุณภาพนั่นเองเราก็ต้องทิ้งอย่างเดียวครับพอร์ตไลฟ์ก็คือการผสม2ส่วนเข้าด้วยกันแล้วเราต้องรีบใช้งานหมายถึงว่ามันจะมีเวลาของมันนะครับบางชนิดใช้เวลาเพียง5นาทีเองก็แข็งตัวแล้วบางชนิดใช้เวลาถึง 2-3 ชั่วโมงก็เป็นได้นะครับนี่คือแล้วแต่สารเคมีหรือว่าชนิดของเรซินที่นำมาใช้งานครับนะทีนี้พื้นผิวที่ใหญ่ที่กว้างที่เป็นโมที่ต้องใช้เวลาในการเลย์อัพหรือในการขึ้นรูปแม่พิมพ์ที่ใหญ่อ่ะเราก็ต้องใช้เรซินที่มีพอร์ตไลฟ์เนี่ยที่นานหน่อยครับเพราะว่าจะได้มีเวลาในการทำงานที่เพียงพอมิฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแข็งตัวแล้วเราก็ควบคุมน้ำหนักได้ไม่ดีเราก็ไม่สามารถควบคุมในพื้นที่ที่เราต้องการทำให้มันบางเนี่ยก็ยากนะครับเลยเป็นเรื่องสำคัญนะครับวิธีการครับวิธีการผสม

เราจะเรียกว่า wet lay up wet lay up ก็คือมันเปียกนั่นเองตามชื่อเลย lay up ก็คือนำเอาเรซินเนี่ยมาทาบนเส้นใยจะเป็นเส้นใยที่ไม่ใช่ผ้าก็ได้หรือจะเป็นเส้นใยที่เป็นผืนผ้านะครับเรียกว่า wet lay up เราก็จะใช้เรซินผสมกับ hardener นะเราต้องมีภาชนะใส่เรซินไว้ก่อนผสม hardener ลงไปทีหลังมันจะทำปฏิกิริยากันแล้วก็มันจะมีความร้อนเกิดขึ้นนะครับความร้อนนี้ถ้าเกิดเราผสม hardener เข้าไปมากเกินไปเนี่ยอาจจะร้อนถึงขนาดแก้วที่เป็นพลาสติกเนี่ยละลายได้เลยครับถ้าเป็นแก้วกระดาษเนี่ยเคยมีเหตุติดไฟขึ้นมาด้วยเพราะว่าผสมส่วนผสมที่ไม่ถูกต้องครับทีนี้เมื่อผสมมาแล้วเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าส่วนผสมเนี่ยที่ทางโรงงานเขาออกแบบมาเนี่ยให้ผสมโดยน้ำหนักหรือว่าปริมาตรไม่เหมือนกันนะครับต้องเคร่งครัดกับเรื่องนี้มากผสมให้เรียบร้อยอาจจะต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ดูดเอาฟองออกไปด้วยนะก่อนที่จะใช้วิธีการเลย์อัพต่อไปนะครับเมื่อผสมกันแล้วก็ก่อนที่จะนำมาใช้งานครับมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าฟิลเลอร์บางครั้งเราไม่ต้องการน้ำหนักที่มากจนเกินไปนะครับเรซินเนี่ยเป็นตัวเพิ่มน้ำหนักของคอมโพสิตproduct เลยเพราะว่ามันเป็นของเหลวนะครับเมื่อแข็งตัวแล้วเนี่ยมีความหนาแน่นสูงนะเราก็เติมฟิลเลอร์เข้าไปฟิลเลอร์นี่ก็คือวัสดุอื่นๆที่เราเติมเข้าไปให้มันไปกินพื้นที่ของเรซินนั่นเองไปลดน้ำหนักครับฟิลเลอร์นี่เราเติมเข้าไปได้ในปริมาณหนึ่งเท่านั้นเราจะเติมเข้าไปให้เยอะๆมากๆเลยให้มันเบาเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าเรซินก็จะสูญเสียความสามารถในการจับตัวกับไฟเบอร์ได้นะครับจะมีสัดส่วนที่พอเหมาะอยู่กับในแต่ละชนิดในแต่ละแบบเรามาดูฟิลเลอร์กันคือลักษณะมันอาจจะเป็นเหมือนกับเส้นไฟเบอร์ช็อปไฟเบอร์เนี่ยหรือเราเรียกว่าฟล็อกส์หรือคอตตอนฟล็อกส์ก็คือการนำเอาไฟเบอร์ครับนำมาตัดเป็นเส้นสั้นๆแต่ว่าเขาจะมีวิธีการที่ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าถ้ามาตัดนี่มันก็คงจะเหนื่อยมากเขาก็จะทำออกมาเป็นคอตตอนฟล็อกส์เลยซึ่งมันเป็นเส้นของไฟเบอร์ที่เหมือนกับเส้นไฟเบอร์ที่เรานำมาเป็นไฟบรัสมาเทียเรียลเช่นกลาสไฟเบอร์นะครับคอตตอนฟล็อกส์ก็จะเป็นกลาสเหมือนกันหรือจะเป็นลักษณะของโซลิดไมโครสเฟียร์โซลิดไมโครสเฟียร์ก็คือมันเป็นเม็ดคล้ายๆกับแป้งนะครับมันเล็กมากๆมันเป็นผงแป้งเลยแต่ตัวมันจะมีน้ำหนักเบาเมื่อผสมลงไปแล้วเนี่ยตัวมันจะไม่เปลี่ยนรูปทรงคือมันจะไม่ซึมเข้าไปกับเรซินมันก็จะคงรูปอยู่นะครับแล้วก็จะได้มาเป็นซินแทคติกโฟมทีนี้ก็จะไปลดปริมาณของเรซินที่ใช้ก็จะกลายเป็นโซลิดไมโครสเฟียร์ไปแทนนะครับเจ้าตัวนี้บางครั้งเนี่ยเราเรียกว่าไมโครบอลลูนเพราะว่าข้างในของมันกลวงครับแม้ว่ามันจะเป็นแป้งเล็กๆก็ตามนะครับเราก็มองไม่เห็นแต่ว่าข้างในมันกลวงถ้าเกิดว่าเราผสมเข้าไปเยอะก็จะทำให้น้ำหนักเบาขึ้นได้มากครับวัสดุถัดมาได้ถูกพัฒนาขึ้นเราเรียกว่า pre-preg นะครับมันมาจากคำว่า pre-impregnated ก็คือมีการนำเอาเรซินเนี่ยบางส่วนเนี่ยเข้าไปเคลือบไฟเบอร์ไว้ก่อนแล้วนะครับในระดับหนึ่งนะครับซึ่งเรซินเนี่ยมันมีการแข็งตัวมาในระดับหนึ่งแต่ยังคงสามารถละลายได้ในอุณหภูมิที่สูงนะครับเส้นใยอาจจะเป็นกลาสอาจจะเป็นคาร์บอนหรือเป็นเอเรมิตไฟเบอร์ซึ่งตัวมันนะครับ

ภาพนี้ครับเป็นลักษณะของคาร์บอนไฟเบอร์ที่ฉาบด้วยเรซินมาแล้วเราไม่ต้องเติมเรซินเพิ่มเติมเข้าไปเลยเมื่อให้ความร้อนนะครับเรซินที่ฉาบออกมาแล้วเนี่ยฉาบติดไว้อยู่แล้วเนี่ยมันจะละลายครับทีนี้มันก็จะเป็นกาวถ้าเราต้องการสร้างproduct ที่มีความหนาเช่น5ชั้น8ชั้นเราก็นำเอาวัสดุ prepreg เนี่ยมาทับซ้อนกันได้เลยนะซึ่งผมจะได้พูดต่อไปว่าทำอย่างไรให้มันละลายได้นะครับลักษณะของมันเนี่ยอาจจะเป็น unidirectional fiber ด้วยก็คือเป็นลักษณะเป็นเส้นเทปที่กว้างเป็นม้วนนะเป็น glass fiber ด้วยก็ได้นะครับลักษณะของมันก็คือว่ามันก็จะเหนียวๆแล้วก็จะต้องเก็บไว้ในตู้เย็นหรือว่าเก็บไว้ในช่องแช่แข็งก่อนจะนำมาใช้งานก็ต้องนำมารอไว้อุณหภูมิข้างนอกก่อนนะครับรอให้อุณหภูมิมันไม่แข็งละไม่เกิดเป็นน้ำแข็งมันอ่อนตัวลงถึงจะใช้งานได้ไม่งั้นมันก็แข็งมากเราก็ไม่สามารถจะดัดงอให้เป็นรูปทรงต่างๆที่เราต้องการได้นะครับแล้วก็วัสดุเช่นคาร์บอนเนี่ยถ้าเกิดมีความเย็นเกิดขึ้นเนี่ยถ้างอมากเนี่ยตัวมันก็จะหักได้เหมือนกัน Preprex ก็มีลักษณะเป็นเอรามิดไฟเบอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้ววัสดุ Preprex พวกนี้สามารถผสมกันได้นะครับก็คือการทำ Solid Laminate เนี่ยไส้ในพื้นข้างในอาจจะเป็นกลาสข้างนอกอาจจะเป็นคาร์บอนข้างนอกสุดอาจจะเป็นเอรามิดก็ได้นะครับเพื่อป้องกันการกระแทกเพราะว่าเอรามิดไฟเบอร์เนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีมากในเรื่องของความยืดหยุ่นแล้วก็ป้องกันการกระแทกหรือ impact นะครับมี impact tolerance สูงเลือกใช้ได้ครับวิธีการงานกับ prepreg ก็คือเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า autoclave ครับ autoclave เนี่ยมันคือเตามันเป็นเตาอบที่ใหญ่เป็นเตาอบที่สามารถควบคุมทั้งอุณหภูมิแล้วก็ความดันได้ในการที่จะทำให้เรซินมันละลายนะครับก็ต้องใช้ความร้อนที่สูงมากนะครับอาจจะ300 400หรือ700องศาเซลเซียสเลยแล้วก็ให้ความร้อนกับมันเป็นเวลาหนึ่งช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ลดค่อยๆลดอุณหภูมิลงแล้วตัวมันก็จะเริ่มเคียวก็คือเริ่มแข็งตัวนั่นเองแล้วก็มีการซีลอย่างดีนะครับตู้อบเนี่ยจะเป็นตู้อบที่ high pressure ก็คือมีการอัดอากาศเข้าไปกดทำให้prepreg เนี่ยติดอยู่กับตัวโมลหรือว่าแม่พิมพ์ที่ต้องการนะครับแล้วก็อาจจะใหญ่มากขนาดที่เครื่องบินทั้งลำเนี่ยลำตัวเนี่ย fuselage เนี่ยเข้าไปได้เลยเพราะว่าตอนนี้การสร้าง fuselage นี้ก็จะเป็นลักษณะเป็น prepreg ทั้งตัวเลยก็มีนะครับวัสดุที่ผมได้เอ่ยถึงว่าแกล GLARE ตอนแรกนะครับนะมันคือ glass laminate aluminum reinforced epoxy ตามชื่อเลยก็คือมันจะมี glass fiber laminate ก็คือวางอยู่บนอลูมิเนียมก็คือมีการผสมผสานระหว่างแผ่นอลูมิเนียมอะลอยนะครับในตระกูล2024เนี่ยเป็นแผ่นอลูมิเนียมที่ถูกรีดจนบางมากๆนะครับบางกว่า 0.3 มิลลิเมตรด้วยซ้ำไปก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งของคอมโพสิตแมทเทอเรียลแทนที่จะเป็นไฟเบอร์ทั้งหมดเราได้นำข้อดีครับของอลูมิเนียมอลลอยมาเพราะมันยังคงมีความแข็งแรงอยู่มากเปรียบเทียบกับน้ำหนักนะครับนำมาเป็นส่วนหนึ่งก็คือสอดเข้าไปในระหว่างนะครับ glass epoxy laminate ด้วยทีนี้ product ที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็มีข้อได้เปรียบก็คืออย่างแรกเลยก็คือ corrosion resistant เพราะว่ามันเป็น composite material ครับ composite material อ่ะมันไม่ใช่โลหะแต่ว่าข้อดีของโลหะเราก็นำมาใช้ด้วยก็คืออลูมิเนียมใช่ไหมครับ
ก็ยังคงมีน้ำหนักเบาร่วมกันด้วยทีนี้มีการพัฒนาขึ้นมามีการนำมาใช้ใน Airbus A380 นะครับทำให้พบว่าลดน้ำหนักไปได้ถึง15ตันแล้วก็ถ้าเกิดมาเปรียบเทียบกันกับอลูมิเนียมที่ใช้ในการสร้างเครื่องบินรุ่นก่อนๆ นะครับในปริมาตรเดียวกันหรือพื้นที่เดียวกันความหนาเท่ากันเนี่ยจะมีน้ำหนักเบากว่าเนี่ยอาจจะมากถึง 30% ด้วยซ้ำสิ่งนี้ครับคือสิ่งที่ Composite Material เนี่ยได้เปรียบวัสดุอื่นๆแต่ว่าครับมีราคาที่สูงมากอาจจะสูงกว่าอลูมิเนียมอะลอยถึง5เท่าหรือมากกว่านั้นในการสร้างวัสดุชนิดเดียวกันแบบเดียวกันรับน้ำหนักได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าจะได้ประโยชน์ก็คือมันเบากว่านะครับซึ่งในระยะยาวเนี่ยมีการคำนวณด้านหลักเศรษฐศาสตร์ที่ดีมาแล้วนะครับในแต่ละไฟล์เนี่ยน้ำหนักที่ลดลงไป15ตันก็สามารถจะสร้างกำไรรายได้มากเพียงพอที่จะไปครอบเวอร์ราคาที่เปลี่ยนจากอลูมิเนียมไปเนี่ยมาเป็นคอมโพสิตแมทเทอเรียลก็น่าจะได้นะครับข้อเสียอีกอันหนึ่งสิ่งที่ผมจะพูดก็คือกลับกลายเป็นว่าวัสดุคอมโพสิตที่นำมาสร้างเครื่องบินในระดับเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่นะครับได้เริ่มลดลงลดเปอร์เซ็นต์ในการนำมาใช้เนี่ยลดลงเนื่องจากพบว่าทุกวันนี้ครับเครื่องบินที่สร้างมาโดยวัสดุคอมโพสิตเมื่อหมดอายุการใช้งานแล้วก็ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลใดๆได้เลยวัสดุที่เป็นโลหะแม้ว่าจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยก็ตามทีไม่สามารถจะนำไปรีไซเคิลได้ทั้งหมด 100% แต่ในระดับหนึ่งก็นำไปใช้งานได้นะครับรีไซเคิลได้แต่ว่าคอมโพสิตยังไม่มีวิธีอื่นใดที่จะทำประโยชน์ไปได้มากดังนั้นแล้วผู้ผลิตจึงได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ครับว่าวันหนึ่งแล้วเนี่ยเครื่องบินที่ผลิตมาจากคอมโพสิตเนี่ยก็จะไม่ไปไหนจะอยู่บนโลกเราตลอดชั่วกาลปาวสานเพราะว่ามันทำลายไม่ได้ไงครับแปรรูปก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ทำประโยชน์อื่นๆก็ไม่ได้อีกเพราะว่ามันเป็นวัสดุที่เกิดมาจากมนุษย์มันเป็น synthetic material ครับในตอนนี้ผมก็ได้พูดถึง composite materialที่มีส่วนประกอบเป็นไฟเบอร์เป็นเรซินแล้วก็เป็นพรีเพล็กซ์นะครับมีฟิลเลอร์ในตอนหน้าผมก็จะได้พูดถึงในเรื่องของฮาร์ดแวร์ threaded fastener bolt screw ครับในตอนนี้ผมจึงขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วยในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส์
3: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
2: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
3: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟอง

น้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊กเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DCกระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Currentลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อม

ที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติถึงอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับกลับมาเจออาจารย์ป้อมอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้เรามาอยู่บทที่5แล้วนะครับบทที่1ถึง4ที่ผ่านมานะครับเป็นขั้นพื้นฐานหมดเลยนะเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกคนแบบง่ายๆสนุกนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับกลับไปทบทวนนะบทที่1ถึงบทที่4ให้ดีนะครับเพราะบทที่5นี้เรามาเรียนรู้การหลักการนะครับสร้างโมเดลแบบมืออาชีพนะครับเฮ้ยบางคนบอกให้มืออาชีพเลยเหรออ่ะมืออาชีพแล้วครับตอนนี้เพราะว่าเรานะครับอาจารย์ป้อมเนี่ยตั้งใจเลยว่าให้คนดู10ตอนนี้นะครับเอาไปต่อยอดทำมากินได้ดังนั้นเองเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าการสร้างโมเดลแล้วคนจะซื้อเนี่ยทำยังไงหรือเอาไปต่อยอดได้จริงทำยังไงนะครับบทนี้นะครับจะอัดแน่นเลยนะถ้าใครมามีพื้นฐานแล้วนะครับมาดูตรงนี้ก็จะได้พื้นฐานแน่นไปอีกนะครับอ่ะเริ่มแรกเลยครับเหมือนเดิมอ่ะดับเบิลคลิกไอคอนสกิลอัพครับเริ่มกันเลยครับรอสักครู่เช่นเคยครับแต่คราวนี้นะเราจะต้องเปลี่ยนเทมเพลตใหม่แล้วตอนนี้เราไม่เอาแล้วซิมเพิลนะซิมเพิลนั่นคือเด็กน้อยแล้วนะเราต้องแบบโปรครับนั้นเองเนี่ยเดี๋ยวเราจะเลือกเทมเพลตใหม่แล้วครับนะเทมเพลตนี้จะปูทางนะครับไปสู่การสร้างโมเดลนะครับแบบมืออาชีพซึ่งจะไปต่อยอดการถอดปริมาณวัสดุถ้าใครมีความฝันนะครับหรืออยากจะสร้างโมเดลปุ๊บแล้วรู้ปริมาณวัสดุเนี่ยการสร้างโมเดลแบบนี้จะต่อยอดนะครับและก็รวมถึงการเขียนแบบเหมือนออโต้แคดขอย้ำนะครับไม่เหมือนก็คล้ายถ้าใครอยากจะสร้างโมเดลอันเดียวนะครับขึ้นมานะครับบ้านนะครับแล้วก็กดส่งออกไปเขียนแบบแคดได้เลยเดี๋ยวจะได้เห็นตอนท้ายแต่เบื้องต้นแล้วต้องทำความเข้าใจหลักการตรงนี้ก่อนนะครับเอาละครับเราจะเลือก more template เหมือนเดิมครับแต่คราวนี้เราจะไม่เอา simple ละเอาหัวใจของเราครับ in love มาที่ plan view made ครับมันจะเป็นลักษณะเป็นโหมดเกมนะครับคล้ายๆกับพื้นสีขาวนะครับแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับตอนนี้มันจะเหมือนกับขี่เครื่องบินในท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆนะครับตอนนี้ใครฝีมือไม่ดีเนี่ยบางทีอาจจะต้องหลงทิศหลงทางได้นะครับดังนั้นเองนะครับเราจะเลือกตรงนี้แหละนะครับแล้วใครยังไม่เข้าใจนะเรื่องการหมุนแกนอะไรอย่างเงี้ยให้ไปดูคลิปแรกๆที่ผ่านมาครับดับมันคลิกที่ Plan View Made ครับแล้วเราก็เข้าสู่หน้าจอโปรแกรม SketchUp ครับผมโอเคเมื่อเข้ามาแล้วปุ๊บตอนนี้ไม่มีจุดยึดเหนี่ยวแล้วนะมันจะขาวไปหมดนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับในส่วนที่เป็นผู้ชายที่นั่งอยู่ยืนตรงยืนอยู่นะครับตรงแกนออริจินเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะครับเอาละบิดหน้าจอนิดนึงครับเอาละนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาเริ่มต้นทำความเข้าใจเรียกว่าออบเจกต์นะครับออบเจกต์คืออะไรนะครับเอาละลองดูแก้วบนโต๊ะนี้ครับแก้วบนโต๊ะนี้นะครับในโลกความจริงถือว่าเป็นวัตถุถูกไหมครับออบเจกต์อันนึงภาษาอังกฤษออบเจกต์นะภาษาไทยเรียกว่าวัตถุเมาส์อันนี้ที่อาจารย์ถือนะครับก็ถือว่าเป็นออบเจกต์อันนึงนะครับซึ่งปกติแล้วเราจะแยกออกจากกันครับเข้าใจไหมครับนั่นเองวัสดุของออบเจกต์ตัวนี้คือเป็นเซรามิกนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกทั้งคู่จะต่างกันครับโต๊ะก็เหมือนกันครับถูกไหมครับแต่ในโปรแกรมสกิลอัพครับมันแปลกอย่างนึงครับเวลาเราเขียนโต๊ะเขียนแก้วเขียนเมาส์มันจะรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันหมดครับนั่นแหละครับคือปัญหาของสกิลอัพครับกลิ่นเรียกว่าสติ๊กกี้ครับมันจะติดกันหมดครับหลายคนนึกไม่ออกใช่ไหมมันเป็นยังไงลองดูตัวอย่างครับเช่นเรากด R สี่เหลี่ยม P พุทธภูได้สี่เหลี่ยมมาก้อนหนึ่งจากนั้นกด R สี่เหลี่ยมพุทธภูก็ได้สี่เหลี่ยมมาก้อนหนึ่งจากนั้นคลิก3ทีออกคำสั่ง move จับชิ้นงานครับตรงนี้มาแปะตรงนี้จากนั้นอยากดึงออกมาครับงานเข้าครับเพราะว่ามันติดกันแบบนี้ครับตรงนี้แหละครับที่เรียกว่าสติ๊กกี้ครับมันจะติดกันเลยครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันคงบ้านะครับที่เอาแก้วกาแฟกับเมาส์มาติดกันหรือในงานก่อสร้างเนี่ยมันคงบ้านะครับที่จะเอาวงกบไปติดกับผนังหรือเอาเสาไปติดกับคานหรือแม้แต่เอากระเบื้องมุงหลังคาไปติดกับแปรถูกไหมครับเอาล่ะดังนั้นเองทุกคนครับจำให้ดีครับต่อไปนี้ลืมบทที่1และ4มาให้หมดครับการเขียนโมเดลแบบบทตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่4ทั้งหมดครับเป็นการเขียนที่ผิดครับในวงการก่อสร้างเพราะว่ามันไม่ได้แยกวัสดุเลยคือไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่มันจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้คือถ้าทำแบบนั้นนะครับมันจะจบแค่เรนเดอร์สวยๆเท่านั้นเองซึ่งราคาของค่าแบบเนี่ยครับมันก็อยู่ที่ค่าเรนเดอร์ละนะครับซึ่งคนเขียนแบบอย่างเรามันราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาไปใช้ต่อยอดไม่ได้ครับดังนั้นเองเนี่ยเราจะลืมทั้งหมดนะครับที่ผ่านมาแล้วเรามาทำความเข้าใจใหม่หมดเลยต่อไปนี้นะครับเราจะเรียกว่า object based model เอาชื่อวิชาการนิดนึงนะแต่เอาง่ายๆภาษาไทยแปลว่าการสร้างโมเดลแบบเลโก้อันนี้คือไม่มีตำราไหนบอกนะแต่อาจารย์ป้อมบอกเองนะครับการสร้างโมเดลแบบเลโก้ตัวต่อเลโก้แหละครับนั่นเองเราต้องพยายามสร้างชิ้นงานเลโก้มาประกอบกันให้ไ
โดยอย่าให้มันติดกันครับในกรณีนี้ง่ายมากครับเราก็แค่ออกคำสั่งตอนนี้เราอันดูนะไอ้กล่องสี่เหลี่ยม2อันเนี้ยทำยังไงไม่ติดกันครับวิธีการคือให้คลิกรัวๆครับเลือกทั้งหมดครับจะได้ออกคำสั่งสำคัญนะครับดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะไรท์คลิกครับคลิกขวาและมันจะขึ้นคำว่า make group ครับกดเลยครับ make group เรียบร้อยครับทันทีที่เรานะครับออกคำสั่ง make group นะครับกล่องนี้นะครับมันจะกลายเป็นกรุ๊ปขึ้นมาเลยครับมันก็เหมือนกับแก้วน้ำหนึ่งแก้วครับเช่นเดียวกันกล่องนี้ครับถ้าเราคลิกรัวๆครับจากนั้นคลิกขวาครับออกคำสั่ง make group มันก็จะกลายเป็นวัตถุอีกชิ้นหนึ่งครับทั้ง2ชิ้นนี้จะต่างกรรมต่างวาระกันนะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันนะครับเป็นชิ้นคนละชิ้นกันนะครับดังนั้นเองนะครับเดี๋ยวผมลองเทียบกับของที่ไม่ได้ make group นะดูนะครับผมจะทำชิ้นงานขึ้นมานะครับที่ไม่ได้ make group ด้วยนะดูนะครับวงกลมตัว C นะคือถ้าดูด้วยตาเปล่านะครับมันบอกไม่ได้หรอกว่าอะไรคือ object หรือ group นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะเราพูดกันถึง group เนี่ยเมื่อกี้ทำเป็นกลุ่มนะครับเรียกว่า object หรือวัตถุคำถามคือเราจะรู้ได้ไงครับคือมันง่ายมากนะครับที่เราจะแยกแยะได้ว่าอะไรคือ group อะไรไม่ใช่ group ครับคือการ select ครับถ้าเรากด select 1ครั้งที่ชิ้นงานครับแล้วมันติดทั้งก้อนเลยนั่นแหละครับคือ object เอาง่ายๆถ้าอาจารย์ป้อมเนี่ยเอามือไปจับแก้วแล้วดึงขึ้นมาได้เลยทันทีในครั้งเดียวเนี่ยไอเนี่ยถือว่าเป็น object เอามือไปจับเมาส์ครับครั้งเดียวติดเลยอย่างเงี้ยไอเนี่ยถือว่า object นะครับแต่กลับกันครับถ้าเราเอาเมาส์ไปคลิกชิ้นงานแล้วปรากฏว่ามันติดแค่ face หรือติดแค่ขอบแบบนี้ครับแล้วมัน

เราต้องห้ามมีรูทจีโอเมตรีหรือชิ้นงานที่ไม่ได้เมคกับอีกแล้วครับทุกอย่างล้วนมีการทำเป็นออบเจกต์เพราะว่าเมื่อทำเป็นออบเจกต์แล้วเราสามารถนับจำนวนได้ครับยกตัวอย่างเช่นวันหนึ่งน้องๆทำงานนะครับไปทำงานอยู่แล้วน้องก็เขียนเอาง่ายเอาหลอดไฟดวงหนึ่งไปใส่ในตึกนะครับ100ชั้นวันหนึ่งเจ้านายถามว่าป้อมหลอดไฟในตึกนี้มีกี่ดวงถ้าเราทำเป็นออบเจกต์นะครับเราจะสามารถนับจำนวนหลอดไฟนั้นได้ทันทีในตึกครับและนั่นคือผลว่าทำไมครับเราต้องสร้างชิ้นงานเป็นออบเจกต์และออบเจกต์นั้นจะเปิดประตูไปสู่การทำงานขั้นสูงนะครับเอาละต่อไปนี้ครับเราจำให้ดีครับเราต้องรู้กฎตามนี้ครับและจดไว้เลยนะครับทุกคนนะติดข้างฝาไว้เลยถ้าอยากทำมากินนะครับนะนำไปต่อยอดงานจริงครับกฎมีอยู่ว่าแบบนี้ครับสร้างชิ้นงาน make group ตั้งชื่อสร้างชิ้นงานคือตอนที่1ถึง4คือสร้างชิ้นงานอย่างเดียวนะไม่ได้ make group สร้างชิ้นงาน make group ตั้งชื่อเอาเราไปง่ายเขียนแก้วกาแฟ make group ตั้งชื่อว่ากาแฟสร้างชิ้นงาน make group ตั้งชื่อว่าเมาส์สร้างโน้ตบุ๊ก make group ตั้งชื่อว่าโน้ตบุ๊กเมื่อเรา define หรือแยกแยะ object เหล่านี้ออกจากกันได้ครับเราจะก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่งครับโอเคเราลองมาดูกันเลยนะครับเริ่มแรกเลยเดี๋ยวเราลองทำอะไรที่มันเป็นงานก่อสร้างดีกว่าเอาแบบเบสิกเลยนะครับลองทำฐานรากนะครับเราวงการก่อสร้างเนาะน้องๆทุกคนฐานรากเอาละเจ้านายโทรมาหาวันดีป้อมช่วยเขียนฐานรากให้หน่อยสิได้ครับเจ้านายฐานรากอะไรครับเจ้านายบอกว่าฐานรากแผ่ขนาดเมตรคูณเมตรลึก25เซนฐานรากแผ่เมตรคูณเมตรลึก25เซนทุกคนดูนะช้าๆนะเริ่มแรกทำยังไงกด R สี่เหลี่ยมกด R สี่เหลี่ยมจากนั้นนะครับลากเหมือนเดิมเลย 1,1 นะครับเอาละทุกคนจะเห็นไหมตอนนี้จะเห็นว่าเวลาเขียนปุ๊บเนี่ยสี่เหลี่ยมเนี้ยมันเล็กมากเห็นไหมครับนั่นก็เพราะว่าเราเขียนไกลแกนมากเกินไปครับเนี่ยระวังให้ดีนะนี่จะบอกไว้ก่อนว่าที่บอกแล้วว่าหลายคนไม่เข้าใจนะเห็นไหมครับว่านี่คือการผิดพลาดนะครับไม่เอานะลบออกไปครับไม่เอาอันดูก่อนให้เราไปเริ่มต้นใกล้ๆแกนครับเริ่มต้นจากแกนก็ได้ครับตรงนี้แล้วลากมาก่อนพิมพ์ครับ 1,1 เห็นไหมครับบางทีอ่ะเราเขียน1เมตรคูณ1เมตรแล้วอยู่สูงบนเครื่องบิน 30,000 ฟิตอ่ะเอาง่ายๆเรากำลังขี่เครื่องบินอยู่เหนือสนามบินสุวรรณภูมิอ่ะแล้วมองหากล่องสี่เหลี่ยมขนาด1คูณ1อ่ะมันไม่เห็นนะครับเข้าใจไหมครับนั่นเองระวังให้ดีนะครับนั่นเองเนี่ยตรงนี้แหละที่ผมกังวลว่าหลายคนไม่เข้าใจอ่ะดูหลักการนะครับถ้าเราเขียนสี่เหลี่ยมมาแล้วมันหายไปอ่ะพิมพ์1คูณ1แล้วมันหายไปหลายคนบอกว่าเฮ้ยโปรแกรมบั๊กไม่ใช่ครับเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องระยะทางครับวิธีการแก้ไขคือเมื่อเขียนแล้วมันหายใช่ไหมครับให้เราออกคำสั่งกดตรงนี้ครับ zoom extend มันจะวาร์ปมาหาชิ้นงานของเราเลยครับทุกคนเข้าใจไหมครับแต่ตรงเนี้ยต้องป้องกันโดยการที่อย่าเขียนไกลเกินไปครับปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นให้เรานะครับสูบเอ็กเทนครับเขียนใกล้ๆครับ1,1ปกติมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ไงให้เราเล็งได้ว่านี่คือ1เมตรใช่ไหมแต่ตอนนี้ผู้ชายไม่อยู่แล้วไงต้องระวังให้ดีนะครับโอเคจากนั้นนะครับเรากด P พุทธภูครับดึงขึ้นครับพิมพ์เลยครับ 0.25 แล้วกด Enter ครับตอนนี้ครับเราจะมีกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาอันนึงครับทุกคนหลับตานึกดิถ้าเราส่งกล่องสี่เหลี่ยมเนี้ยไปให้เจ้านายอ่ะหรือส่งไปให้ใครก็ตามที่เราไม่รู้จักอ่ะส่งเซฟไฟล์แล้วส่งให้อ่ะเจ้านายเปิดมาเนี่ยทุกคนคิดว่าเขาคิดว่าเป็นอะไรครับเขาอาจคิดเป็นกล่องพิซซ่าใช่ไหมเขาอาจคิดว่าเป็นอะไรครับเป็นเต้าหู้หรือเปล่าถูกไหมครับทุกคนดังนั้นเองตรงนี้แหละสำคัญมากๆครับถ้าเราไม่ตั้งเป็นออบเจกต์และไม่บอกชื่อแล้วใครจะรู้มันคืออะไรครับดังนั้นเองนะครับตอนนี้นะครับเราจะมี2คำนะครับทุกคน object เนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า BM ครับ building model เขาเรียก BM นะครับแต่มีอีกตัวหนึ่งสำคัญมากนะครับที่ต้องใส่เข้าไปด้วยครับคือ information นะครับจริงๆมันเรียกว่าอะไรเขาเรียกข้อมูลแล้วกันนะ information อย่างเช่นกรณีเนี่ยถ้าเขียนแก้วมาครับแล้วมนุษย์ต่างดาวมาที่เนี่ยมนุษย์ต่างดาวอ่านภาษาไทยได้นะครับแต่ไม่รู้จักแก้วเขาต้องบอกเดาว่านี่คืออะไรนี่อาจจะเป็นโทรศัพท์ถูกไหมครับเพราะไม่มีการสื่อสารกับเขาถูกไหมนั่นเองอินฟอร์เมชันต้องใส่เข้าไปด้วยครับเข้าใจไหมครับเอาละเราก็ต้องเรียนรู้อย่างนี้ครับคลิกรัวๆครับจะได้ออกคำสั่งคลิกขวาครับ make group เมื่อ make group แล้วครับไม่ได้นะครับต่อไปนี้ครับเราต้องระบุชื่อด้วย

ไม่เช่นนั้นจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับการระบุชื่อทำยังไงดูนะครับทุกคนจับตาดูให้ดีนะนี่คือก้าวแรกนะครับที่ทุกคนจะสู่ยุคเรียกว่า BIM คือตอนนี้ไม่เข้าใจไม่แน่ใจว่าตอนนี้พวกเรารู้จัก BIM หรือเปล่าแต่ไม่อยากพูดถึงเยอะแต่หลักสูตรนี้จะปูทางนะแต่วันนี้เราจะไปพูดถึง BIM เยอะนะครับแต่ BIM คือกระแสของโลกนะครับในอนาคตอีกไกลนะครับทุกคนต้องใช้แน่นอนนะครับนะแต่ตอนนี้เรารู้ก่อนว่ามันมี BIM อยู่ BIM คือการเอาโมเดลมาใส่อินฟอร์เมชันและเรากำลังทำ BIM เล็กๆนะในนี้นะครับเอาละเราจะคลิกขวาครับที่ชิ้นงานครับแล้วออกคำสั่งครับ entity info ครับ entity คืออะไรนะเอากลับมาภาษาบ้านๆก่อนเนี่ยแก้ว1แก้วคือ1 entity เมาส์1อันคือ1 entity เอาไว้ภาษาง่ายๆแค่นี้ครับ entity และ info คืออะไรก็คือ information นั้นคลิกขวาที่ชิ้นงานครับกด entity info นะครับมันก็จะคือ entity info ของมันก็คือข้อมูลแหละก็เหมือนกับว่าเฮ้ยข้อมูลนี่คืออะไรนะครับอ่ะกด entity information หรือ info จากนั้นนะครับมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาครับจะมีคำว่ามันขึ้นว่า solid group และมีวงเล็บคำว่า one in model ครับเห็นไหมครับว่ามันเริ่มนับให้แล้วครับในวันที่อาจารย์ป้อมทำงานครั้งแรกนะอาจารย์ป้อมเนี่ยออกแบบโรงไฟฟ้านะมีวาล์วอยู่100ตัวเสนอโครงการเนี่ยรู้ไหมครับวาล์วตัวนึงเนี่ยถ้าเป็นวาล์ว12นิ้วนะราคา 25,000 นะครับนั้นใน day 1เนี่ยอาจารย์ป้อมใช้ AutoCAD เขียนนะครับแล้ววาล์วเนี่ยวาง100ตัวเนี่ยราคาตัวละ 25,000 ถ้าวันที่คิดราคาเนี่ยนับวาล์วผิดไป10ตัวทุกคนคิดว่าบริษัทเสียหายกี่บาทครับ 25,000 คูณ10นั่นคือ 250,000 บาทนะครับมันเกิดขึ้นตลอดเวลากับพี่ที่อยู่ข้างนอกเลยครับเพราะเขียนแคดปุ๊บมันจะนับยากมากมันโอกาสพลาดสูงมากและ1ตัวบางทีราคา 50,000 บาทหลุดไป10ตัวคือ 500,000 บาทนั่นคือผลว่าทำไมโลกเราต้องก้าวเข้าสู่ยุคของการเขียนโมเดลและอินฟอร์เมชันเข้าใจไหมครับเพราะเมื่อเราเขียนอินฟอร์เมชันแล้วมันจะฝังลงไปแล้วเราแทร็กมันได้ทุกตัวเลยเดี๋ยวคนจะเข้าใจนะนะเฮ้ยเราก็มาที่ตรงนี้ครับเราก็บอกว่านี่คือ Solid Group One in Model แล้วเรากด Instant ตรงนี้ครับ Instant Power Name นะครับเราตั้งชื่อเลยครับภาษาอังกฤษของฐานรากเรียกว่า F ครับทุกคนรู้ดีเนาะเขียนแบบมาแล้ว F นะครับ F หมายเลข1 F 1เรียบร้อยครับเสร็จแล้วตอนนี้ครับโปรแกรมมันรู้แล้วว่าคือ F1 ครับจริงหรือเปล่าวิธีการเช็คนะครับคือการเอา text ไปชี้ครับตรงนี้ครับมีคำว่า text อยู่ text text คือการดึงข้อมูล text ออกมาจากโปรแกรมนะครับกด text ชี้ปั๊บคลิกคลิกเห็นไหมครับโปรแกรมรู้แล้วว่าคือ F1 แล้วครับทุกคนและตอนนี้เวลาเราส่งโมเดลไปให้เจ้านายครับเจ้านายก็บอกว่าเฮ้ยป้อมนี่คืออะไรเจ้านายกดดูโอ้มันคือ F1 ฐานลาก F1 นี่เองและถ้าเราสร้างชิ้นงานเป็นกรุ๊ปครับผลพลอยได้อีกตัวอะไรรู้ไหมครับคือว่ามันมีปริมาตรด้วยครับและเรารู้เลยว่าต้องสั่งคอนกรีตมาเท 0.25 คิวครับทุกคนดูดิครับนี่แหละคือการทำงานนะถ้าเขียนแคดนะครับมันก็ได้เส้นคำถามคือปริมาตรรู้ไหมก็ไม่รู้ครับเห็นไหมครับว่านี่คือข้อดีของสกราฟที่เหนือแคปแคปคือการเขียนเส้นเป็นไลน์เวิร์กธรรมดาแต่ตรงนี้ครับมันมีอินฟอร์เมชันนะครับเดี๋ยวดูนะอินฟอร์เมชันมีเยอะมากครับที่มันอยู่ในนี้ครับเอาละนี่คือเบสิกง่ายๆครับลองทำ F2 เป็นไงครับอ่ะ F2 วิศวกรบอกว่าขนาด 1.2 คูณ 1.2 กด R สี่เหลี่ยม 1.2 คอมมา 1.2 จากนั้นมันหนาเท่าไหร่เขาบอก 0.3 กด P พุทธภูครับดึงขึ้น 0.3enter แล้วเราก็คลิกรัวครับคลิกขวา make อะไรครับ make group จากนั้นไปที่คลิกขวา entity info แต่จริงๆแล้ว entity info เนี่ยไม่ต้องคลิกขวาบ่อยก็ได้มันอยู่ที่ default tray อยู่แล้วเห็นไหมครับตรงนี้ in default tray entity info อยู่แล้วก็เราตั้งชื่อไปเลยครับว่า F2 เรียบร้อยครับเอา text ชี้ครับก็คือ F2และตอนนี้แหละครับเราก็จะมีออบเจกต์อยู่2ตัวที่ชื่อ F1 และ F2 แค่นี้แหละครับคือหลักการง่ายๆในการทำงานเอาลองเสาไหมกดเสาครับเสาขนาด .2 คอมมา .2 enter นะครับ 0.2 คูณ 0.2 นะครับคอมมาแล้ว enter อ่ะพิมพ์พูครับเสาสูง3เมตรดึงขึ้นมาพิมพ์3 enter นะครับจากนั้นคลิกรัวครับนะครับแล้วก็คลิกขวาครับออกคำสั่ง make group จากนั้นตั้งชื่อเลยครับว่า C1 นะครับอ่ะเอาแท็กชี้ครับเราก็จะได้ C1 ครับโอเคครับแค่นี้นะครับตอนนี้เรามีวัตถุที่ชื่อว่า F1 F2 แล้วก็ C1 เรียบร้อยแล้วครับทุกคน
ง่ายมากๆครับและนี่คือหลักการในการเขียนนั่นกรุ๊ปก็คือออบเจกต์อันหนึ่งครับแต่มันมีออบเจกต์อีกรูปแบบหนึ่งครับมันเรียกว่าคอมโพเนนต์นะครับคอมโพเนนต์นี่นะครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะไม่ค่อยสนใจแต่คอมโพเนนต์นี่โคตรสำคัญเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนคนไทยเนี่ยใช้ Scrap เนี่ยแค่ 20% ของโปรแกรมนะครับเนี่ยบางครั้งเนี่ยสิ่งที่อาจารย์พูดตรงนี้ไปเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีคนได้รู้เลยนะครับเพราะว่าเราคิดว่าโปรแกรมอื่นที่ดีกว่านะครับคือเวลาทำโมเดลเนี่ยทำแบบคอนเซ็ปต์แต่เวลาทำดีเทลลิ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่าเฮ้ยไปทำโปรแกรมอื่นสินะครับไม่บอกค่ายไหนนะก็โปรแกรมค่ายตัวเองแหละนะครับก็จะมีโปรแกรมเยอะแยะราคาหลายบาทอะนะครับแต่จริงๆแล้ว Scrap ก็ทำได้นะครับเนี่ยวันนี้ทุกคนจะรู้แล้วว่าอยู่กับ Scrap ก็หากินได้นะครับอ่ะโอเคเราลองมาทำคอมโพเนนต์ดีไหมอ่ะเราทำคอมโพเนนต์ครับเป็นฐานรากที่เป็นพายแคปแล้วกันพายแคปก็คือฐานรากที่เป็นคล้ายๆกับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับเล็กๆนะครับที่จะหุ้มเสาเข็มไว้อ่ะกด R สี่เหลี่ยมครับแล้วก็พิมพ์จุด6คอมม่าจุด6 enter จากนั้นกดพิมพ์พูลดึงขึ้นครับ 0.6 และนี่คือพายแคปนะครับเป็นฐานรากแบบพายแคปคลิกรัวครับคลิกขวาแต่คราวนี้เราจะไม่ make group ครับเราจะ make component แทนครับมันต่างกันยังไงไม่ต่างกันหรอกแค่เลือก2คำสั่งต่างกันครับเราก็เปลี่ยนใจจาก make group ไม่เอาละเรา make component ครับด้านบนคือมันต่างกัน make group อยู่ด้านล่าง make component ด้านบนกดเลยครับแต่สิ่งที่ต่างกันครับตรงนี้ครับทุกคนช้าๆนะใจเย็นๆนะครับจิบกาแฟนะเอาน้ำมาดื่มนะแล้วดูดีช้าๆนะหน้าต่างนี้สำคัญนะครับทันทีที่เรา make group เนี่ย make group ก่อนนะมันไม่สนใจข้อมูลแต่ทันทีที่ make component ปุ๊บมันสนใจข้อมูลทันทีเพราะตรงนี้แหละครับเป็นประตูสู่โลกอนาคตนะครับมันจะถามว่านิยามคืออะไร definition ครับ definition เนี่ยไม่ใช่ name นะ instance คือ name แต่ตอนนี้มันกำหนดนิยามครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันนิยามก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่คุยกันนิยามเนี่ยเราจะหลงทางกันมากนี่อะไรครับในโลกนี้มีผู้หญิงในโลกนี้มีผู้ชายเรานิยามว่าผู้หญิงเป็นแบบนี้คือนิยามผู้ชายคือแบบนี้คือผู้ชายเข้าใจไหมครับอย่างอาจารย์ป้อมเนี่ยคือผู้ชายนะครับถ้ามีเพื่อนผู้หญิงอยู่ใกล้นี่คือผู้หญิงนะครับแต่ผู้หญิงชื่อน้องนิดผู้หญิงชื่อพี่แดงผู้หญิงชื่อป้าใหญ่เข้าใจไหมครับตรงนั้นคือชื่อนั่นเองความหมายคือนิยามก็คือสิ่งที่ทุกคน believe แล้วก็เชื่อด้วยกันว่ามันคือสิ่งนี้ถูกไหมครับนั่นผู้หญิงก็คือผู้หญิงทุกคนต้องรู้ตรงกันหมดบางทีเห็นผู้หญิงใช่ไหมเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะเป็นผู้หญิงใช่ไหมเหมือนกันครับนิยามก็คืออะไรก็ตามที่มีนิยามเดียวกันมันจะเหมือนกันตลอดกาลเข้าใจไหมครับแก้วกาแฟนี้คือนิยามคือแก้วกาแฟทำเองก็ตามอันนี้คือแก้วกาแฟครับจนกว่าเราจะเปลี่ยนใหม่เป็นนิยามอื่นดังนั้นเองแก้วกาแฟอาจจะบอกว่าแก้วกาแฟของอาจารย์ป้อมแก้วกาแฟสีแดงแก้วกาแฟสีเขียวไม่ว่ามันจะเปลี่ยนสีเป็นหรือเปลี่ยนเชฟไปมันคืออะไรครับแก้วกาแฟเช่นเดียวกันครับมันถามว่านิยามนี่คืออะไรคิดช้าเรามีฐานรากฟูตติ้งตัวนี้เราจะนิยามว่าอะไรมันต้องเหมือนกันหมดใช่ไหมครับแน่นอนฐานราก F4 ทั้งอาคารมันต้องเหมือนกันหมดอยู่แล้วถูกไหมครับก็ตั้งไปเลยครับ F4 ถูกไหมครับ F4 มันมี2ตัวไม่ได้มันมีแบบเดียวแต่มีหลายตัวเข้าใจไหมครับแบบก็คือนิยามส่วนรูปทรงอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรต่างๆเล็กน้อยเนี่ยคือเนมแต่นี่คือนิยามครับ F4 วินิยามจากนั้นกด create เลยครับเรียบร้อยตอนนี้นะครับเราก็จะมีนิยามที่ชื่อ F4 งงไหมแล้วก็จะมีกรุ๊ปที่มีชื่อว่า F1 F2 แล้วก็มี C1 นะครับหลายคนงงว่าอะไรเงี้ยจะรู้ได้ไงว่าอะไรคอมโพเนนต์อะไรกรุ๊ปจริงวิธีการเช็คง่ายมากถ้าเรารับโมเดลมานะครับคลิกขวาที่ชิ้นงานครับ Entity Info มันจะบอกเองตรงนี้ครับตรงชื่อเนี่ยจะบอกว่านี่คือ Solid Component และมีนิยามว่า F4 ตรงนี้ครับมันคือนะครับกรุ๊ปที่ชื่อว่า F1 สังเกตนิยามนะครับนิยามเนี้ยยังมี definition F4 ยังไม่พอนะครับยังมี instance ด้วยดังนั้นความหมายคือเราสามารถจะกำหนดชื่อบนนิยามได้อีกนะครับแต่มันต่างกันยังไงทุกคนดูนะอาจารย์ป้อมจะ copy ชิ้นงานทั้งหมดนะครับออกไปวางตรงนี้คลิกวางนะ copy นะเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ move นะแล้วก็คลิกวางนะครับจากนั้นตามด้วย X ครับถูกไหม X6เรียบร้อยครับ X6 อ่ะแล้วจะมา copy ต่อครับนี่คืองานก่อสร้างนะดูนะโอ้โหนี่ตึกใหญ่เลยนะเอาละตับตานึกนะอาจารย์ป้อมเข้าประชุมเขียนโมเดล

มาแล้วสักแป๊บหนึ่งคอนซัลท์ถามคุณป้อมครับอาคารของเราเนี่ยมี F1 กี่ตัวครับโอ้โห F1 กี่ตัวเปิดแคปฮะกี่ตัวไฮไลท์สีไม่ทันตายนะครับตอบไม่ได้เพราะมีแคปไงหรืออะไรก็แต่ในโปรแกรมเซตอัพครับเราก็แค่ทำอย่างนี้ครับคลิกขวา Editing Info ดู F1 มีทั้งหมด42ตัวครับและมันมีปริมาตรตัวละ0.25คิวครับแถมให้ด้วยนะเดี๋ยวตัวอื่นไหมครับอ่ะมาดูมาดู F นะครับ F2 ครับมีทั้งหมด42ตัวครับแล้วก็มีปริมาตร 0.43 คิวครับแล้วก็จะมีเห็นไหมครับว่านี่คือความแตกต่างนั้น Objects ทำให้เรานับได้นะครับนั้นถ้าเราไปทำงานวันแรกอ่ะเจ้านายให้เราถอดวัสดุอ่ะให้ทุกคนนะครับฝึกสกัดให้ดีแล้วก็เอาสกัดเนี่ยไปปล่อยของนะบอกได้เลยว่าเจ้านายต้องว้าวแน่เพราะคนทั่วไปจะนับจากการดูจากแบบแล้วก็เช็คลิสต์เอานะครับแล้วก็นับเรานะครับเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเราสามารถจะชนะรุ่นพี่ได้นะครับโดยการทำเงินเดือนสูงกว่าโดยการใช้เทคโนโลยีแต่แน่นอนประสบการณ์รุ่นพี่เขามากกว่าใช่ไหมครับเราก็ต้องทำตามรุ่นพี่นะไปเรียนรู้ของรุ่นพี่เขาแต่ในส่วนตัวเราอ่ะต้องมีทักษะที่มันแตกต่างคนอื่นนะครับแต่ว่าให้ดีนะตรงนี้แหละสำคัญมากไปสัมภาษณ์กับพี่ใช่ไหมทำตัวเหมือนคุกกี้พี่หลับตาหยิบอันไหนมาก็ชิ้นเดียวกันหมดค่าตัวเราเท่าไหร่ครับก็เหมือนคุกกี้ถูกไหมสั่งยังก็ได้แต่ถ้าวันนึงเราทำเป็นเค้กหน้าแต่แปลกแปลกพี่พร้อมจ่ายมหาศาลเท่าไหร่ก็จ่ายเพราะว่าคุณคือคนที่แตกต่างใช่ไหมครับนั้นทักษะนี่แหละทำให้เราเนี่ยไม่ใช่คุกกี้แล้วเป็นเค้กหน้าสวยงามนะครับเดี๋ยวติดตามอาจารย์ป้อมต่อเดี๋ยวจะรู้ว่าเค้กหน้าสวยงามเป็นยังไงโอเคแต่ต่อไปแล้วบอกหลายคนยังงงอยู่แล้วมันต่างกันยังไงกรุ๊ปกับคอมโพเนนต์เนี่ยมันต่างกันยังไงดูนะครับมาแล้วในห้องประชุมคุณป้อมครับไอ้ฐานลาก F4 นะไพแคปเนี่ยนะครับมันควรจะมีขนาดสูงขึ้นอีกนิดนึงสูงขึ้นนิดนึงนะครับมาครับผมต้องแก้แบบใช่ไหมครับใช่ครับตายเลยครับตอนนี้ฐานลากมี44ตัวแล้วผมต้องแก้แบบการเข้าครับแต่ด้วยความบังเอิญว่าเราเขียน F4 เป็นคอมโพเนนต์ดังนั้นเองด้วยนิยามของมันครับเวลาเราอีดิตมันครับมันจะเหมือนกันหมดเลยครับเพราะว่านิยามเดียวกันเหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นเองนะครับเราก็ออกคำสั่งตรงนี้ครับคลิกขวาที่ Object ครับแล้วออกคำสั่งที่ชื่อว่า Edit ครับนะครับ Edit นะครับนะครับEdit Component นะครับ Edit แปลว่าแก้ Component แปลว่า Object นั่นแหละ Component ครับ Edit ปุ๊บมันจะวาร์ปเข้าไปข้างในครับใน AutoCAD เนี่ย Component เนี่ยก็เหมือนกับ BlockCAD อารมณ์คล้ายๆกันถ้าใครเขียน CAD นะครับในวิชา CAD เนี่ยก็จะ BlockCADการที่เราเข้าไปในกรุ๊ปหรือคอมโพเนนต์นั้นก็เหมือนคำสั่ง edit block นะครับ edit block เหมือนกันนั้นสกราฟเนี่ยเรียกว่า edit group หรือคอมโพเนนต์นะครับเมื่อเราเข้าไปข้างในแล้วครับเราสามารถจะไปดัดแปลงบล็อกข้างในได้นะครับเหมือนกันเลยสกราฟก็เหมือนกันครับเราก็ออกคำสั่ง push pull ครับดึงขึ้นมาครับ10เซนแต่สังเกตนะครับว่าทุกตัวครับมันจะดึงขึ้นมาเหมือนกันครับดึงสูงๆหน่อยก็ได้ดึงขึ้นมาหน่อยเห็นไหมครับทุกคนแล้วกด space bar หนึ่งที select แล้วคลิกกล้องหนึ่งทีครับเรียบร้อยครับออกมาจากแล้วเห็นไหมครับว่าคอมโพเนนต์ทุกตัวครับมันจะเหมือนกันหมดเลยครับเปลี่ยนหมดแล้วครับดังนั้นข้อดีของคอมโพเนนต์คือมันแก้ตัวเดียวมันแก้ทั้งหมดเลยทั้งตึกครับเข้าใจไหมครับทุกคนแก้อีกทีนึงเข้าไปข้างในดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกช็อตคัทของ Edit Group นะหรือคอมโพเนนต์นะครับคือถ้าต้องการเข้าไป Edit มันแก้วตรงนี้ครับที่แก้วนะครับคลิกขวาแล้วออกคำสั่ง Edit Component นะครับแต่มันมีช็อตคัทอะเร็วๆอะก็คือคลิก2ทีเข้าใจไหมครับคลิก2ทีอ่ะเราจะได้คำสั่ง edit component เหมือนกันจากนั้นมาก็เข้าไปแก้ครับชีวิตดีๆครับแก้ตัวใดตัวหนึ่งมันแก้ทั้งหมดเลยครับผมสามารถทาสีทั้งหมดได้ด้วยครับเลือกทั้งหมดครับข้างในนะเข้าไปข้างในนะครับกด B bucket แล้วทาสีด้านในทั้งหมดครับคือเราเลือกทั้งหมดก่อนนะแล้วทาสีครับโอ้โหพระเจ้าชีวิตดีๆมาก save the day ดังนั้นเองทุกคนจำให้ดีครับถ้าอะไรก็ตามที่มันมีแนวโน้มว่าเหมือนกันทั้งหมดต้องทำเป็นคอมโพเนนต์อย่างเช่นอะไรครับแอร์ยี่ห้อเดียวกันดูหลังห้องของเราครับมีแอร์ทั้งตึกนี้แอร์ยี่ห้อเดียวกันหรือคอมพิวเตอร์ที่มีรุ่นเดียวกันทั้งหมดนะครับลองดูจริงไหมลองไปแก้กรุ๊ปดูดิครับถ้าผมดับเบิลคลิกที่กรุ๊ปครับแล้วแก้มันครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับที่กรุ๊ปนะครับจากนั้นมาผมก็เข้าไปแก้ครับงานเข้าเลยพ่อแม่พี่น้อง
ผมต้องไปคลิก48ครั้งครับและตอนนี้ครับชะตาขาดแล้วนะวันนี้คงไม่ได้กลับบ้านแล้วถ้าตึกผมมี100อันก็แก้ทั้งวันเห็นไหมครับว่าใครแตกต่างกันนิยามเหมือนกันหมดตลอดกรุ๊ปเลสเซมันลำบากแก่แต่ก็บางอย่างก็มีประโยชน์เป็นกรุ๊ปนะครับอย่างเช่นอะไรก็ตามที่มีอันเดียวในโมเดลในตึกอันเดียวที่มีในตึกคืออะไรอย่างเช่นชั้น1มันมีอันเดียวใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นกริดลายก็ได้มีอันเดียวถูกไหมครับหรืออาจจะเป็นภาพที่มีมูลค่า50ล้านบาทมันมีอันเดียวอะครับมันไม่มีตัวอื่นนะครับก็ไม่จำเป็นต้องทำก๊อปปี้ก็ได้เข้าใจไหมครับแต่เบื้องต้นแล้วคำนึงให้ดีอะไรก็ตามที่มันเหมือนกันทั้งหมดก็เป็นคอมโพเนนต์นะครับแค่นั้นเองครับนะและนี่แหละครับคือหลักการเบื้องต้นที่เราเข้าใจหลักการคือ object based model ก่อนนะครับต่อไปครับเรามาดูในส่วนที่เป็นการบริหารจัดการครับเอาคอมโพเนนต์เป็นหลักนะเพราะกรุ๊ปเนี่ยผมไม่อยากจะอธิบายมากเพราะว่ามันเบสิกมากอ่ะเรามาดูเสร็จที่1ก่อนครับเรามีคอมโพเนนต์ตัวนี้ครับคลิกรัวๆครับคลิกขวาออกคำสั่ง make component ถ้าเราไม่ตั้งนิยามมันจะมาครับตั้งชื่อเองครับว่า component sharp 1เอาเลยตาสบายเพื่อนนะเราไม่สนใจมันกด create ปุ๊บมันก็ตั้งชื่อเราเองครับดังนั้นเองจำให้ดีนะครับต่อไปนี้ถ้าอาจารย์พูดว่า component ชื่อมันคือนิยามนะครับต่อไปนี้จะเรียกว่า name เหมือนกันแต่มันคือนิยามแล้วกันคือละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับอ่ะ component ที่ชื่อว่า component sharp 1นะครับจากนั้น copy ไปครับคูณอีก9ตัวนะครับปรากฏว่าอยากจะเปลี่ยนสีข้างในก็เข้าไปข้างในแบบเมื่อกี้ครับจากนั้นเปลี่ยนสีครับทาสีที่รัวข้างในนะเปลี่ยนสีโอ้โหสบายจริงๆนะมันเปลี่ยนหมดเลยแต่คราวนี้ครับมีคนมาบอกว่าเฮ้ยคุณป้อมครับไอ้เสาสีเดียวกันหมดเลยเนี่ยมันไม่ไหวนะมันไม่สวยพี่ช่วยเปลี่ยนเสา3ต้นนี้ให้เป็นสีแดงได้ไหมครับงานเข้าครับเพราะอะไรเพราะทุกครั้งที่ผมเข้าไปข้างในครับเปลี่ยนตัวนี้เป็นสีแดงครับคิดรัวๆนะแล้วก็กด B bucket นะครับมันจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับทันทีทุกคนครับพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้ก็ตายครับถูกไหมคือมันเหมือนกันหมดอะแต่ตอนนี้อยากเปลี่ยนทำยังไงเอาละครับทุกคนมันมีเมคอันที่3ครับสำคัญมากตัวนี้นะครับเป็นเมคที่ไม่ค่อยมีใครใช้ครับอันแรกเรียกเมคกรุ๊ปอันที่2เรียกเมคคอมโพเนนต์ครับและอันที่3ครับเรียกว่าเมคยูนิคน้อยคนมากที่จะใช้ตรงนี้แล้วก็ใช้คอมโพเนนต์นะครับแต่สำคัญมากเลยนะเมคยูนิคครับเอาละวิธีการคือให้เราแบบนี้ครับให้เราเลือก3ตัวนี้ครับจากนั้นคลิกขวาออกคำสั่งที่ชื่อว่าเมคยูนิคครับไอ้เมคยูนิคเนี่ยอยู่ข้างล่างเมคกรุ๊ปนะยูนิคแปลว่าไม่เหมือนใครครับยูนิคอะเฮ้ยมึงแม่งยูนิคกันเลยนะก็คือยูนิคก็คือไม่เหมือนใครอะนะครับโอเคขอไอ้3ตัวเนี้ยไม่เหมือนใครกด make unique ครับจากนั้นนะครับโปรแกรมเนี่ยมันจะเปลี่ยนชื่อเป็น component sharp 2ทันทีครับแต่ถ้าเราไม่พอใจครับผมเปลี่ยนเป็น B และผมเปลี่ยนตัวนี้ครับเป็น A แน่นอนเปลี่ยนตัวใดตัวหนึ่งมันเปลี่ยนหมดครับและแบบนี้ครับเราก็ได้ A นะครับ A แล้วก็ B แล้วก็ B แล้วก็ B ครับดังนั้นเองเวลาผมเปลี่ยนสี B ครับนิยามใหม่แล้วเป็นสีแดงครับมันก็จะกลายเป็นสีแดงทันทีเข้าใจไหมครับนี่แหละครับหลักการอ่ะต้องการเปลี่ยนตัวนี้เป็น C คลิกขวา make uniqueจากนั้นนะครับแก้ชื่อเลยครับเห็นไหมตรงนี้เมคที่ขวาเมคอยู่ดีแล้วแก้ชื่อครับเป็น C อ่ะดูนะไอ้ตัวนี้ครับก็จะกลายเป็น C แล้วเวลาเปลี่ยนสีครับข้างในครับมันก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลครับและนี่แหละครับคือเบสิกง่ายๆนะครับที่เราควรรู้ไว้นะครับโอเคนะครับต่อไปนะตอนนี้เบสิกเราเข้าใจแล้วต่อไปครับเรามาดูต่ออีกนิดนึงนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าชิ้นงานเรามีกี่ตัวอย่างเช่นกรณีนี้นะครับเราจะมาดูว่าชิ้นงานมันมีอะไรบ้างเนี่ยทำยังไงเอาง่ายๆถ้าเรามีออบเจกต์เยอะมากก็ปีใหม่แบบนี้ครับแล้วเราอยากรู้ว่าตัวไหนคือตัวไหนทำยังไงนี่ครับอย่างเงี้ยครับไม่มีทางรู้เลยเอาง่ายๆเราไปทำงานวันแรกเจ้านายไปให้เขียนโมเดลคอนโด100ชั้นโอ้โหเราจะรู้อะไรชิ้นงานมีเป็นหมื่นๆชิ้นถูกไหมครับถ้าเราเขียนอย่างเงี้ยโอ้โหตายครับส
SecretUp มีคำสั่งสำคัญ

0: มากและเป็นคำสั่งที่ 98% ของคนใช้งานสครับไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าคำสั่งนี้มันโดนปิดอยู่ครับคำสั่งนี้เรียกว่า outliner ครับOutliner คือคำสั่งสำคัญมากนะครับที่ทำให้เราสามารถสร้างโมเดลได้ละเอียดนะครับไม่มี Outliner งานใหญ่ทำไม่ได้แน่นอนครับและนั่นคือผลว่าทำไมเวลาเราไปทำงานวันแรกนะเราไปเขียนโมเดลจะได้บอกว่าเฮ้ยทำไมใช้สคริปต์เนี่ยมันทำงานใหญ่ไม่ได้นั่นก็เพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันมี Outliner ครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิด Outliner ก่อนเพราะเราจะยกระดับนะอย่างบอกเด็กๆป้อมต้องยกระดับไปที่คำสั่งนะครับ Window นะครับ Default Tray ดูให้ช้านะนี่คือการไปอีกระดับนึงนะWindow Default Tray นะครับแล้วก็ไปที่ Outliner นะ Outliner นี่ครับ Windows Default Tray แล้วก็ Outliner นะครับติ๊กเลยจึ๊บเข้าไปให้นะครับมันก็จะมีเนี่ยนะครับเป็นหน้าต่าง Outliner อ่ะคลิกซ้ายค้างไว้ตรงนี้นะเลื่อนมาใหญ่หน่อยเต็มจอหน่อยเห็นไหมครับมันจะมี Outliner ขึ้นมาเพื่อระบุว่ามีชิ้นงาน A B C กี่ตัวครับอ่ะเดี๋ยวลองสร้างกรุ๊ปสักตัวนึงเพื่อคอมแพร์อ่ะอันนี้นะครับดึงขึ้นมา make group นะครับตั้งชื่อว่า e แล้วกันอ่ะ group e แล้วก็จะ copy ต่ออ่ะโอเคครับกดที่ outliner นะ outliner เนี่ยมันจะแจกแจงชิ้นงานครับว่าในโมเดลเรามีอะไรบ้างครับยกตัวอย่างเช่นในห้องประชุมครับผมอยากเห็นนะครับว่าไอ้ตัวกล่อง a เนี่ยอยู่ตรงไหนในโมเดลครับนั่นแน่เขาคิดว่าเราไม่สามารถจะดูได้เพราะว่าคิดว่ามันน่าจะยุ่งยากเกินไปบอกได้ครับพี่ดูวิธีการนะครับแล้วก็ไปตรงนี้ครับ outliner จากนั้นตรงนี้ครับมีคำว่า filter อยู่เราก็พิมพ์คำว่า a เข้าไปครับจากนั้นมาครับมันก็จะ filter a ขึ้นมาให้เราครับแล้วเราจะเลือกยังไงครับง่ายมากครับเหมือนโปรแกรม microsoft ครับเรากด a ตัวแรกจากนั้นกดชิปค้างไว้แล้วก็ไปเลือกตัวสุดท้ายครับตรงนี้ครับชิปเรียบร้อยครับตอนนี้อาจารย์ป้อมก็เสด็จของทั้งหมดอาจจะมี100ชิ้นได้ในเวลาแค่1นาทีเดี๋ยวบทต่อไปเรามาเริ่มเลยนะครับเราจะสร้างฐานลากเสาตอหม้อคานคอดินเสาชั้น1พื้นชั้น1พื้นหล่อในที่พื้นสำเร็จรูปอาเสตะเข้จันทันโอไก่ดั้งทั้งหมดทั้งบ้านเลยไล่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วครบบทที่10เนี่ยบอกกันเลยว่าชีวิตดีๆแล้วทุกคนนำไปต่อยอดได้จริงนะครับอ่ะเดี๋ยวติดตามกันเลยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางกับดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ1น้ำมันเครื่องนะครับ2ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ3กลวยเติมน้ำมันนะครับ4ถุงมือนะครับ5ผ้าสำหรับทำความสะอาด6ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง7ผ้าคลุมรถ8เครื่องมือในการถอดกรอง9ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำ

รถยนต์เข้ามาที่บริเวณห้อยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอริงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอริงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอริงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน
เครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง

0: F ให้ทำการเติมให้เต็ม
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้าเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่

0: ครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ

0: ไทยดุลยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
1: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
1: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
3: เฮ้ยไม่คุย
2: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
4: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
3: เฮ้ย
2: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
3: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
2: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
3: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
2: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
3: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
2: ปืนเหรอพี
3: ่เออ
2: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
3: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
2: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
3: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
2: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
5: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
2: ก็แค่นี
6: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
7: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีครับผมครูวิทยาจันทร์สิรินะครับครูแผนกวิชาไฟฟ้ากําลังนะครับวิทยาลัยการชีพนวินทราชูทิศนะครับสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมจากเมื่อวานที่ผ่านมานะครับในอีพีที่4ที่เราเรียนรู้ในส่วนของงานเดินระบบสานท่อสานทำความเย็นนะครับสําหรับอีพีนี้นะครับก็เป็นอีพีที่5นะครับจะเรียนรู้เกี่ยวกับการทําระบบสุญญากาศนะครับที่เราเรียกโดยทั่วไปว่าการทําเวคัมระบบโดยมีอุปกรณ์ดังนี้นะครับนักเรียนตัวแรกนะครับครั้งที่แล้วที่เราเรียนรู้ไปนะครับในส่วนของอะไรครับจําได้ไหมครับนักเรียนน่าจะจําได้นะครับในส่วนของเกจมินิโฟนะครับในส่วนของการใช้งานเนี่ยครูได้อธิบายไปแล้วในครั้งที่แล้วนะครับในส่วนของสีสายต่างๆนะครับที่จะใช้ในการเชื่อมต่อกับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศและระบบเวคัมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงมือปฏิบัติกันนะครับตัวที่2นะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่เราจะใช้อีกตัวหนึ่งนะครับนะก็คือตัวนี้นะครับนักเรียนนะในส่วนของเวคัมนะครับเครื่องเวคัมระบบนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนการทำงานกันเลยนะครับเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการเวคัมกันเลยนะครับนักเรียนนะครับเราจะใช้อุปกรณ์ก็คือในส่วนของเกจมิลิโฟนะครับนำไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในระบบสานทำความเย็นนะครับก็คือขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นตอนที่1นะครับให้นักเรียนทําการเปิดในส่วนของจุดเซอร์วิสวาล์วนะครับที่ทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อนะครับคือตําแหน่งตัวนี้นะครับโดยใช้ประแจนะครับในการเปิดนะครับขันออกมานะครับและขันออกนะเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับเกจมินิโฟนะครับนะโดยในส่วนของเกจมินิโฟที่เราใช้เนี่ยนะครับที่ครูเคยสอนไปแล้วว่าตําแหน่งของสายแต่ละเส้นนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อสายสีน้ําเงินจะต่อด้านโลเพเชอร์นะครับในส่วนของสายสีเหลืองนะครับจะต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อภายนอกเพราะฉะนั้นสายสีแดงเนี่ยเราไม่ได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้แค่2ส่วนนะครับ2ส่วนก็คือสายสีน้ําเงินและสายสีเหลืองนะครับนักเรียนนะในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเราจะ